0: คนไทยนิยมบูชานี่มีมากมายครับและหนึ่งในนั้นก็คือเหล็กไหลที่เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจด้วยอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเหล็กไหลทั่วไปที่เรามักพบเห็นกันบ่อยๆมีลักษณะสีดำคล้ายนิลแต่ในวันนี้นายนะจะพาเราไปทึ่งกับเรื่องราวของเหล็กไหลที่ถูกรวบรวมไว้มากที่สุดในเมืองไทย
1: จากนักประดานะครับ
2: สาธุเลย
1: ผมต้องขอความรู้หน่อยแล้วกันนะครับว่าเหล็กไหลเนี่ยมันคืออะไรและแต่ละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้าง
2: เหล็กไหลจะเป็นธาตุที่หายากมากแต่ที่อาตมารวบรวมมาจะเป็น2รูปแบบก็คือรูปแบบแห่งธรรมชาติอย่างโยมจะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นแร่ที่เรานำเข้ามาจะสวยเหมือน7สีอย่างนี้เขาเรียกว่าเหล็กแสงจันทร์เหล็กแสงจันทร์นี่เราจะมาตำเป็นมวลสารแล้วเราก็จะไปผสมกับพระพอผสมกับพระก็จะเป็นเงาอย่างมากมาย
0: พิพิธภัณฑ์เหล็กไหลตั้งอยู่ที่สำนักป่าพระธรรมยานมุนีครับจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่เก็บรวบรวมแร่ธาตุกายสิทธิ์หรือเหล็กไหลจำนวนมากมายนับหมื่นๆชิ้นซึ่งเหล็กไหลที่ถือว่าหายากและเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมและถือว่าเป็นโคตรเหล็กไหลก็คือเหล็กไหลงอกจากจังหวัดชลบุรีและเหล็กไหลจากเทือกเขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งหลวงพ่อนี่ก็มีไว้ให้ได้ชมชนิดที่ว่าก้อนใหญ่มากๆเลยล่ะครับ
2: อันนี้เป็นแร่ก่อนล้านโบราณคณาจารย์เนี่ยจะเอาแร่นี้มาตำแล้วผสมกับพระมากมายวางไว้แล้วบูชาดีๆเขาจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆโยมตอนนี้เขาเป็นสิ่งที่ห่วงห้ามแล้วที่เกาะเขาก็ไม่ให้เอาออกมาแล้ว
1: เพราะอะไรครับเหล็กไหลที่เกาะล้านเนี่ยถึงเป็นแบบเป็นเหล็กไหลที่มีคุณภาพครับ
2: คือเขามีประวัติว่าแร่นิยมพระรูปหนึ่งท่านได้เอามาตำแต่นี่มีหมาตัวหนึ่งก็ไปเคี้ยวอันนี้กินเคี้ยวกินแล้วหมาตัวนี้ก็ไปกัดเด็กกัดเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านพ่อแม่ของเด็กก็โกรธไล่ตีไล่ฟันหมาหมาตัวนั้นไม่เป็นอะไรฟันก็ไม่เข้ายิงก็ไม่ออกตั้งแต่บันมาก็เลยทำให้แร่เนี้ยมีชื่อเสียงในการป้องกันเพศภัยอันตรายใครไปก็อยากจะไปแสวงหาแร่จนที่เกาะล้านก็มีพิพิธภัณฑ์แร่นี้เลยอันนี้คือแร่จากเขาอึมครึม
1: ครับ
2: คำว่าเขาอึมครึมนี่คือภูเขาลูกนี้เมื่อสมัยโบราณญี่ปุ่นเขาจะไปถลุงเขาลูกนี้เอามาทำเป็นแร่เหล็กพอเลิกสงครามแล้วเนี่ยก็เลยมีสินแร่พวกนี้โผล่ขึ้นมาเยอะทั้งภูเขาโยมเป็นแร่อย่างนี้หมดเลยแล้วชาวบ้านก็เลยเอามาบูชาบ้างเอามาทำเป็นพระเครื่องบ้างแล้วก็บางลูกเขาสวยมากอย่างที่โยมเห็นเนี่ยก
1: ็
2: จะเป็นสาย
1: ล
2: ุงนี่เป็นโดยธรรมชาติที่เราไม่ได้มาปรุงแต่งอะไรก็เรียกว่าปีกแมงทับ
0: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีมากมายหลายอย่างแต่ละอย่างเชื่อหรือเกินว่าต้องเป็นครั้งแรกของหลายๆคนเมื่อได้ยินชื่อครับนอกจากเหล็กไหลที่เกิดจากธรรมชาติที่หลวงพ่อสะสมไว้แล้วนะครับยังมีเหล็กไหลที่มีรูปร่างแปลกๆหลากหลายลักษณะซึ่งหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังกับคุณนะว่าทั้งหมดนี้เกิดจากนิมิตของท่านซึ่งดูๆไปก็น่าทึ่งเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเหล็กไหลจะกลายเป็นรูปร่างแบบนี้ได้ยังไง
2: อย่างนี้เราเรียกว่าพุทธโลหะพุทธโลหะอริยธาตุก็จะปรากฏอย่างนี้ขึ้นมาเองขึ้นมาอยู่ในถ้ำเลยอันนี้ก็ใช้พิจารณาญาณของแต่ละบุคคลกันอันนี้จะเป็นรูปโดยธรรมชาติ
1: ค
2: ือเป็นเจดีย
1: ์
2: อันนี้เราเรียกว่าธรรมโลหะอริยธาตุคำว่าธรรมโลหะก็คือเป็นรูปแห่งธรรมชาติอันนี้เป็นเหล็กไหลชิ้นหนึ่งและในนี้ก็เป็นอีกเหล็กไหลอีกชนิดหนึ่ง
0: เรื่องราวความลี้ลับของเหล็กไหลซึ่งพระอาจารย์สมพรได้เล่าให้ฟังว่ากว่าจะรวบรวมได้มากขนาดนี้แล้วนำมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีการทำพิธีอัญเชิญมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมักพบเหล็กไหลฝังตัวอยู่ในถ้ำครับ
3: มันก็แปลกดีครับเพราะว่าเราเคยอ่านแต่หนังสือเจออันนี้มาเจอของจริงก็ทึ่งในความเป็นเหล็กไหลที่นี
4: ่แต่สมัยก่อนที่เรารู้เรื่องเหล็กไหลเราจะเห็นเหล็กไหลแค่ชิ้นเล็กๆสีดำๆในความรู้สึกเราจะคิดว่าจะมีแค่แบบนั้นจะไม่เห็นหลากหลายแบบดี
5: ตื่นตาตื่นใจ
6: ครับ
5: แต่รู้มาก็เหล็กไหลก็อาจจะดำๆเป็นเส้นธรรมดาซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่เคยจะเชื่อเท่าไหร
6: ่ครับ
0: แต่เหล็กไหลวัตถุที่หลายต่อหลายคนเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ต้องมีไว้กราบไหว้บูชาส่วนบางคนที่ไม่เชื่อก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายแท้จริงแล้วเหล็กไหลคืออะไรและมีพลังอยู่ในตัวหรือไม่รองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมาเป็นผู้ให้คำตอบกับเราครับ
6: เหล็กไหลเนี่ยมันในศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีบัญญัติซึ่งถ้าเป็นโลหะที่เคลื่อนที่ได้ในทางวิทยาศาสตร์มีเช่นแกลเลียมอย่างเงี้ยนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน25องศาเมื่อไหร่มันจะหลอมเลยครับแกลเลียมเนี่ยเอามาทำเป็นตะปูตอกตะปูได้เลยนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาเนี่ยมันจะแข็งมากตอกเนี่ยทะลุไม้เลยคนที่เชื่อในเรื่องนี้ก็จะไปผูกในเรื่องของเหนือธรรมชาติแต่ว่าจากประสบการณ์อาจารย์ออสที่พิสูจน์เหล็กไหลอะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอตะกั่วแต่ทีนี้ที่มีความเชื่อว่ามันจะไหลมันจะหายไปนั่นไปนี่เนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์นะฮะสสารเนี่ยไม่มีทางสูญหายไปไหนมีแต่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนฟอร์มนะยิ่งมาผูกกับเรื่องศาสนาเช่นองค์เนี้ยไม่ได้ลบหลู่นะครับเหมือนสร้างคล้ายคล้ายคลางเหมือนพระพุทธรูปเขาโชว์ให้ดูถ้าโชว์เฉยๆไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าโชว์เสร็จหรือเอาของมาให้แล้วแลกกับเงินเนี่ยอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณ
0: แต่ไม่ว่าเหล็กไหลจะเป็นเพียงวัตถุสารประเภทหนึ่งในโลกครับหรือเป็นสิ่งมงคลที่เต็มไปด้วยพลังงานศักดิ์สิทธิ์รายการไทยตึ้งของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการนำเสนอเท่านั้นครับและถ้าอยากจะชมเหล็กไหลที่หน้าตาแปลกๆและมีมากที่สุดในประเทศไทยก็ต้องมาที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลสำนักป่าพระธรรมยานมุนีจังหวัดนครปฐมแห่งเดียวเท่านั้นนะครับ
7: นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของความน่าทึ่งในจังหวัดลพบุรีเท่านั้นครับยังมีอีกหลายสถานที่ในเมืองไทยที่คุณผู้ชมเคยไปแต่อาจไม่เคยรู้มาก่อนทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไปทึ่ง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยาโยเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดียเอไออีคอมมาสเตอร์ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีค่ะ
4: พบกันในข่าวแหกโค้งวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะวันหยุดสบายๆบางคนบอกช่วงนี้บางคนเด็กบางโรงเรียนหยุดแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ใกล้แล้วค่ะ
4: มีบางที่ก็เริ่มทยอยปิดเทอมบางคนก็บอกสุดสัปดาห์ก็พากันไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะหนึ่งในจุดหมายปลายทางคนไปกันเยอะเหมือนกันนะไปไหว้พระวันหยุดอยุธยาเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูบรรยากาศด้วยนะคะแต่ว่าตามกันต่อเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าเป็นคดีร้อนแรงเนาะคดีอื้อฉาวนะคะวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิททั้งเรื่องเงิน
5: ค่ะ
4: นะคะเบียดเวียนเขาใช้คำว่านะเบียดบังเงินวัดไป92ล้านแล้วพอเขาตามไปค้นก็ยึดทรัพย์สินมาตัวเลขตกใจ720ล้านบาทคุณผู้ชม
5: ค่ะ
4: ทีนี้พอไปมีอะไรแบบนี้ชาวอยุธยาเขาก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันเนาะมันก็เป็นความรู้สึกที่กระทบกระเทือนจิตใจมีเหตุการณ์ที่ชาวอยุธยาบุกไปถึงหน้ากุฏิเลยค่ะ
6: ให้มันเป็นประวัติศาสตร์เลยว่าขนยาไม่พอใจอยากจะมาเฟี้ยงที่มันอยู่เนี่ย
7: วันนี้มาดูเองเลยเหรอฮะ
6: มาดูให้เห็นกับตาเลยเนี่ยมันทำลายศาสนาเนี่ยไอเนี่ยมันต้องมันด่ามันต้องประจานต้องมีแก้วน้ำปาจะเฟี้ยงไปให้ดูวัดไม่เกี่ยวเลยนะอย่าไปรังเกียจว่าไม่มาแล้ววัดนี้ไม่มาทำบุญไม่เกี่ยวเลย
4: อย่างคุณป้าว่าแยกให้ออกนะ
5: คะ
4: วัดก็ส่วนของวัดนะอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วก็อย่างที่คุณป้าบอกอะค่ะนี่จะคุ้ยอ่างแก้วเข้าไปคือ
5: มันไม่ไหวแล้วแหละ
4: ก็อิน
5: อ
4: ะ

0: จริงๆในช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องของภาพเรื่องของคลิปที่ได้เห็นด้วยแล้วเห็นมูลค่าที่ยักยอกอีกก็โอ้เจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกิน
1: ค่ะคือตัวเลขเงินน่ะมันก็สูงใช่ไหมเออแล้วมันเป็นความเลื่อมใสศรัทธา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไม่นึกนะอดีตเจ้าอาวาสอ่ะคุณผู้ชมคุณป้าบอกทนไม่ไหวจริงๆนะคะทนไม่ได้จริงๆเงินที่อดีตเจ้าอาวาสเอาไปแล้วมาทำกับคนอยุธยาแบบนี้ศาสนาเสื่อมเสียไปหมดเลยและคุณป้าก็นี่เลยค่ะสาปแช่งเลยขอให้ไปตกนรกด้วยเลยละกันฝากคนไทยย้ำอีกครั้งวัดไม่เกี่ยวข้องนะคะผิดที่ตัวบุคคลอยากจะให้มาทำบุญกันเหมือนเดิมอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่วัดนะคะส่วนช่วงวันหยุดไหนดูหน่อยซิเขาบอกก็ยังอุ๊ยอันนี้คืออะไรคะไปเก็บภาพหน่อยเหรอ
0: เก็บภาพ
1: แต่คนก็ยังมาเที่ยวนะ
0: ก็ยังมีทำบุญกันอยู่
1: เนาะบรรยากาศก็ยังคึกคักนะคะเนี่ยมีประชาชนนักท่องเที่ยวไปวัดไปกราบไหว้พระไปทำบุญนะคะถือว่าก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะตามทางศาสนาเวลาเราไปอยุธยาเนี่ยเราก็จะถือโอกาสไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
0: ก็คือโปรแกรมที่เวลาไปอยุธยาก็คือไหว้พระ9วัดอะไรอย่างเงี้ยหลายๆวัดเก็บบุญกันไป
2: แล้วก็มีหลายคนบอกว่าพออดีตเจ้าอาวาสโดนปลดไปเนี่ยค่
0: ะ
2: ปรากฏว่าหลายพื้นที่คือให้เข้ามากขึ้นสมัยที่ท่านยังอยู่อ่ะชอบปิดพื้นที
0: ่อ๋อ
1: ใช่อ๋อหรอ
0: ว่าท่านมีกล้องจรปิดทั่ววัดเลยแล้วบางโซนน่ะก็ไม่ให้เข้าไง
2: ค่ะตอนนี้เขาเปิดได้ทุกโซนแล้วเห็นว่าเสียงสะท้อนจากคนที่ไปเที่ยววันนี้นะไปเที่ยววัดเขาบอกมาค่ะ
1: เนี่ยค่ะก็บรรยากาศอย่างที่เราเห็นเลยนะคะก็ยังถือว่าคือคักใช้ได้เลยทีนี้อดีตเจ้าอาวาสตอนนี้อยู่เรือนจำเรียบร้อยพร้อมกับสีกาคนสนิทนะคะก็บรรยากาศถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำทั้งสองก็ปกติเลยนะคะหมายถึงว่าเป็นไปตามนักโทษทั่วไปมีการไปตรวจร่างกายก่อนอ่ะร่างกายปกติดีแข็งแรงดีนะคะทางเรือนจำจังหวัดสระบุรีก็ทำตามขั้นตอนเหมือนนักโทษทั่วไปคือไปถึงปั๊บแยกกักโรคทั้งสองคน14วันไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเข
0: ้
1: ากันหมดนะคะงดเยี่ยมอดีตเจ้าอาวาสกักกันโรคภายในห้องควบคุมรวมกับนักโทษชายอีกประมาณ30คนเออพอไม่ได้อยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็เป็นอีกลุคนึงเนา
0: ะดูเป็นอีกแบบนึงเลย
1: หรือว่าเรารู้วีรกรรมก็ไม่รู้สิ
2: ใช่เราเลยเสื่อมศรัทธา
1: เออมัน
2: เลยมองเขาเปลี่ยนไป
1: ใช่มั้ยหลายคนบอกเออเหมือนกันพอเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆนะคะส่วนสีกาคนสนิทกักกันโรคในห้องควบคุมรวมกับนักโทษหญิงอีก3คนทั้งคู่อ่อนเพลียค่ะมีรายงานว่าทานข้าวไม่ค่อยลงนะคะทานข้าวได้น้อยก็น่าจะทานไม่ลงอ่ะเนาะ
0: เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วโดนสอบหนักด้วยค่ะพักผ่อนน้อย
1: นะก็มีความเครียดนะคะในขณะที่ช่วงเย็นวันที่11กันยายนเขาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีเอายารักษาโรคนะคะมาให้อดีตเจ้าอาวาสไม่รู้เหมือนกันยาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีฝ่ายการแพทย์ของเรือนจำจังหวัดสระบุรีเป็นผู้ตรวจรับไปเรียบร้อยค่ะ
2: ค่ะดูในมุมของอดีตพระลูกวัดเหมือนกันนะคะก็คือมีประสบการณ์เคยอยู่วัดนี้มาก่อนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยบวชที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา10เดือนระหว่างที่บวชมีโอกาสได้ดูแลรับใช้หลวงปู่หวนอดีตเจ้าอาวาสรูปก่อนอย่างใกล้ชิดก็เลยรู้เห็นเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในวัดและพบว่าอดีตเจ้าอาวาสที่ถูกจับไปอะค่ะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม10ข้อเช่นฟังก็ตกใจมาก
1: ทำอะไรบ้างคะ
2: ไม่เคยออกบิณฑบาตเลย
0: นี่คือกิจของสงฆ์นะจริงๆต้องทำ
1: หรือยังไงแบบพระรุ่นใหญ
2: ่รุ่นใหญ่ยังพอฟังขึ้นนะแต่ทำวัดต้องทำใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: อันนี้ไม่เคยทำวัดเช้าและเย็นร่วมกับคณะสงฆ์เลย
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: เออแล้วก็ไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวนก็คืออดีตท่านเจ้าอาวาสด้วยยึดพื้นที่วัดบางส่วนนี่ไงเป็นพื้นที่ส่วนตัว
1: อ๋อที่เขาปิด
2: ตรงกับที่ประชาชนที่ไปเที่ยววัดบอกเลย
0: บางโซนไม่ให้เข้า
2: บางโซนไม่ให้เข้าและพฤติกรรมก็คือยุยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนเจ้าอาวาสรูปเก่าด้วยนะคะไม่เคยมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมของวัดจะเคยมอบปัจจัยอยู่ช่วงเดียวก็คือตอนสร้างมหามณฑปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเท่านั้นไม่พอมีการทุบทำลายสิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่หวนนะคะอดีตเจ้าวาดรูปก่อนท่านสร้างไว้ด้วยก็คือมาเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างเลยพฤติกรรมยังสอนให้ผู้คนนับถือองค์เทพมากกว่าพระพุทธพระธรรมคำสอนแสวงหาผลประโยชน์จากวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็ขอให้ช่วยการนำเสนอในมุมของทิศโดมเนี่ยค่ะอดีตพระลูกวัดแกบอกว่าอยากจะให้ช่วยการนำเสนอเพราะยืนยันพระสงฆ์ดีๆยังมีอยู่อีกเยอะมากๆค่ะ
3: คนที่พระดีๆพระที่เป็นพระชั้นล่างๆนะครับที่ไม่มียศตำแหน่งอะไรที่เขาไม่ได้ไปยศตำแหน่งอะไรเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆดังนั้นผมอยากให้สื่อนะครับผมอยากให้สื่อช่วย

0: กันหน่อยช่วยกันเอาวัดดีๆของพระเนี่ยออกมาเวลาพระทำไม่ดีเนี่ยมีเลยครับ 4-5 วัน 4-5 วันเป็นเดือนก็ยังมีแต่ว่าพระที่ทำดีนะครับออกข่าวบุ๊บเดียวหายบุ๊บเดียวหายบุ๊บเดียวหายไม่มีใครที่แบบจะคอยมาบอกเลยว่าเออพระดีองค์นี้กระหน่ำเลยครับกระหน่ำเชียร์กระหน่ำบอกไปเลยว่าพระองค์นี้ปฏิบัติตัวดีนะมีกิจวัตรอันดีนะลงซ้ำให้คนจดจัดให้คนจดจำนะครับ
1: เห็นด้วยนะคะวัดดีๆพระดีๆที่ปฏิบัติจริงๆยังมีอยู่อีกเยอะมากต้องแยกแยะกันนะคะเอามาดูเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานกันบ้างนะคะตอนนี้แบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือการทำผิดวินัยของสงฆ์ก็คือการยักยอกเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ไปออกใบอนุโมทนาในนามของวัดนะคะในส่วนที่2ก็คือจะต้องตรวจสอบหาเส้นทางของการเงินนะคะดูผู้กระทำความผิดร่วมประกอบด้วยใบอนุโมทนาต่างๆนะคะใบเช่าพระแล้วก็เรื่องของการเอาเงินบริจาคมายอดรวมตอนแรก92ล้านนะตอนนี้เป็นกว่า215ล้านบาทแล้วคุณผู้ชมคาดว่าน่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก1หรือ2คนนะคะเดี๋ยวจะมาสืบต่อไปว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นคนใกล้ชิดฝั่งไหนนะคะทีนี้เรื่องมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาที่บอกว่าตั้งคู่กันน่
2: ะ
1: เป็นในนามวัดใช่มั้ยแล้วก็มูลนิธิก็มีการยักยอกไปยักยอกมาเนี่ยนะคะก็จะมีการตรวจสอบว่าเส้นเงินรายชื่อคณะกรรมการที่จัดตั้งเนี่ยเป็นใครการเงินมันมีเท่าไหร่กันบ้างรายรับรายจ่ายนะคะต้องมาดูกันนะคะแล้วก็ทําเพื่อฟอกเงินหรือเปล่าอันนี้เค้าบอกว่าคล้ายกับการดําเนินงานของวัดชื่อดังที่จังหวัดลพบุรีจําได้มั้ยก่อนหน้านี้ที่มีการรับบริจาคว่าจริงๆไปตรวจดูโรงพยาบาลไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยต้องไปตรวจแบบนี้นะคะส่วนเรื่องกรณีการจัดทำพระเครื่องรางวัตถุมงคลนะคะก็มีการทำมาหลายปีแล้วนะมีวัตถุมงคลหลายประเภทโอ้โหชื่อดังทั้งนั้นเลยคนใหญ่คนโตในบ้านเราก็ห้อยกันด้วยนะคะทีนี้ต้องมาดูว่าการตรวจสอบเส้นเงินตรงนี้จะตรวจได้ยังไงเพราะว่ามันมีการชำระเป็นเงินสดด้วยแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆที่ยังไม่ได้ระบุรายชื่อชัดเจนด้วยอันนี้ต้องไปไล่ตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะโอ้น่าจะมีชมพู่เชื่อว่ายอดเงินน่ะเดี๋ยวจะมีเยอะกว่านี้
3: เมื่อกี้ที่เราเห็น
1: ค่ะ
3: เป็นมัดนะ
1: ใช
3: ่เออเห็นแล้วก็แบบ
4: คำถามต่อไปคือมีแค่2คนนี้ไหม
3: นั่นสิ
1: เน
3: ี่
1: ยทางกองปราบบอกว่าน่าจะมีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกคนหรือ2คน
4: ค่ะ
1: แล้ววัตถุมงคลก่อนหน้านี้เป็นกระแสมากๆนะคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ละรุ่นน่ะพอปล่อยออกมาก็คือหมดแล้วก็ราคาก็คือพุ่งเลย
3: คือถ้าเอาตรงๆนะถ้าใครบูชาไว้เป็นทองก็ยังโอเค
1: ค่ะ
3: เออแต่มีบางรุ่นเนี่ยสิ
1: ที่แบบว่าเป็นแบบมวลสารนะเนาะชมพู่ว่าดูข่าวพี่ตำรวจที่เข้าไปทำคดีที่เข้าไปจับกุมแล้วเป็นความลับไม่บอกใครเขาก็มีนะแต่ก่อนที่เขาจะ
4: ปล่อย
1: เขาปล่อยก่อนเลยรู้ว่าร่วงแน่ๆ
3: เดชะบุญมากค่ะ
4: ค่ะก็ต้องตามกันนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมแม้ว่ามหกรรมกีฬาเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการวันที่19กันยายนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันนัดแรกแล้วและต้องบอกว่าการเจอครั้งนี้เจองานหนักซะด้วยเพราะว่าเจอทีมเจ้าภาพค่ะ
5: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
4: เชียร์กันนะคะทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชีย2026แล้วค่ะหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นโดยโค้ชอันเฟรกในติพงเน้นไปที่เรื่องการฟื้นฟูร่างกายและการปรับตัวกับสภาพอากาศนะคะส่วนคู่แข่งนัดแรกที่จะเตะกันวันพรุ่งนี้14กันยายนในเวลา14นาฬิกาคือทีมญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งโค้ชอันเฟรกบอกว่าเป็นทีมระดับโลกแต่เราก็พร้อมจะสู้เต็มที่และหวังว่าเราจะผ่านเข้ารอบไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นในวันที่16กันยายนค่ะทัพช้างศึกก็คือฟุตบอลชายจะลงสนามนัดแรกพบกับคีร์กีสสถานนะคะในเวลา14นาฬิกาซึ่งช่องวัน31ของเราจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วยขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เพิ่งลงอุ่นเครื่องกับแชมป์วอลเลย์บอลหญิงลีกสูงสุดของญี่ปุ่นไปเมื่อวานนี้ก็มีโปรแกรมลงสนามนัดแรกพบกับมองโกเลียในวันและเวลาเดียวกันด้วยก็คือ16กันยายนเวลา14นาฬิกาค่ะ
6: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GMM 25ครับ
3: พลาดไม่ได้ส่งกำลังใจกันนะคะ
1: ค
3: ุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องกลับมาใส่ใจกันยาวๆเพราะเห็นบอกมีการดราม่าเรื่องงบประมาณ

0: 170เอ๊ะยังไงคะสสคริสออกมาเปิดบอกมีงบช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านรวมอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยค่ะเขาก็เลยตั้งคำถามว่ามันยังไงและนอกจากนั้นไหนขอดูหน่อยซิเขาบอกฝั่งกัมพูชาทำอินโฟกราฟิกแล้วที่เห็นคือบอกไทยเราเนี่ยเห็นไหมคะโยงๆไปเนี่ยยิงกระสุนลูกปลาย 6-7 ล้านลูกพุ่งไปยังปราสาทพระวิหารโอ้ 6-7 ล้านลูก
1: ขยันทำ
0: ปราสาทไม่น่าเหลือแล้วเอาต้องกลับมาดูค่ะ
2: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
3: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
4: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
4: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
6: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
4: นี่แหงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
6: ไอ้ปุ๊ก
5: มึงหลอกกู
6: ไอ้แดง
4: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
5: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
2: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
9: ทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
10: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
11: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
12: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
13: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
14: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
11: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
2: ตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25 Give me more

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
0: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
2: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: คุณผู้ชมเรามาตามกันต่อนะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันประเด็นที่โอ้ดราม่าเหมือนกันนะคะบางคนพูดวิพากษ์วิจารณ์เผ็ดร้อนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของงบประมาณปี70มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าอุ๊ยมีงบในการช่วยเหลือชาวกัมพูชา31ล้านบาทรวมอยู่ด้วยผู้คนก็เลยเอ๊ะยังไงทำไมอย่าไปช่วยทำไมถึงมีงบตรงนี้รายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากสสคริสโปตรานนท์นะคะก็คือประธานพรรคเศรษฐกิจนำทีมสสพรรคเศรษฐกิจอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแถลงเลยแล้วก็ออกมาขอโทษประชาชนบอกเนี่ยพยายามจะตัดงบจำนวนนี้31ล้านบาทที่ช่วยภาระดอกเบี้ยของกัมพูชาแต่ว่าทำไม่สำเร็จก็เลยออกมาแถลงขอโทษเป็นงบตัวนี้เป็นส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไทยเคยให้ความช่วยเหลือกับกัมพูชาในโครงการสร้าง

0: นุนค่ะสส.คริสบอกว่าไปเจองบก้อนนี้ระหว่างทำหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณก็เลยเสนอให้ตัดหรือพูดง่ายๆคือแขวนไว้ก่อนเพราะมองว่าคนไทยจำนวนมากกำลังเดือดร้อนก็ต้อง31ล้านใช่ไหมคะสส.คริสบอกเอ๊ต้องเยอะอ่ะแล้วแต่ว่ายังมีเงินภาษีส่วนหนึ่งกลับต้องเอาไปแบกภาระเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านแต่พอเรื่องผ่านการพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการปรากฏว่าไม่มีการปรับลดเพราะหน่วยงานชี้แจงบอกว่าเป็นภาระผูกพันจากโครงการเดิมก็เลยไม่สามารถจะผลักดันให้ตัดงบก้อนนี้ได้สำเร็จลองฟังเสียงสส.คริสหน่อยค่ะ
1: คนไม่มีการตัดลดงบส่วนนี้แต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะผ่านสภาไปแล้วแต่ผมเรียกร้องครับให้เนด้าจ่ายงบประมาณ31ล้านบาทนี้ไปไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตามครับเราตั้งงบประมาณแล้วก็ไม่จำเป็นว่าหน่วยงานจะต้องจ่ายออกไปเพราะว่าถ้าจ่ายออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยไม่เข้าใจแน่นอนขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆที่วันนี้เรายังไม่สามารถตัดงบประมาณก้อนนี้ได้
0: สส.คริสก็ดูแบบมีอารมณ์อะเนาะประมาณหนึ่งเลยอะเนี่ยค่ะแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนคนไทยปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยคนไทยในโซเชียลโหวิจารณ์ดุเดือดเลยนะคะโอ้ทำไมอะทำไมต้องเอางบก้อนนี้ไปช่วยเหลือศัตรูอะอย่างเพจทหารบ้านนอกเขาบอกว่าที่รบกันมา2เดือน2รอบไอ้2รอบเนี่ยเพื่ออะไรทหารที่เสียสละให้นึกถึงหน้าครอบครัวทหารที่สละชีพในสนามรบจ่าเริงพลีชีพไปที่เนิน350นึกถึงยายที่อุ้มหลานให้นึกถึงลูก BM21 ที่มันเป็นลงที่ปั๊มน้ำมัน
2: ค่ะ
0: เออเขาก็พยายามแบบอยากให้เห็นภาพตอนนั้น
2: ทวนเหตุการณ
0: ์
2: เกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ให้ดูในขณะที่บางเพจก็ตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะพวกที่เห็นชอบเนี่ยหรือว่ามีอะไรหรือเปล่ามีประโยชน์มีผลประโยชน์มีซัมติงอะไรหรือเปล่าคนในประเทศไม่ช่วยแต่กลับไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านหรือจะใช้คำว่าเป็นศัตรูก็ว่าได้นะคะปรากฏว่าอ่ะฝั่งรัฐบาลต้องชี้แจงค่ะวันนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกก็รีบออกมาชี้แจงบอกเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งเรื่องของจำนวนเงินแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะงบที่เกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยมี 18.2 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทแล้วก็โครงการด่านสตึงบทอีก 6.2 ล้านบาทภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและย้ำไม่ใช่โครงการใหม่ค่ะผู้ประกอบการและควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนั่นก็คือมีข้อกำหนดให้ใช้ผู้ดำเนินการแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์จากไทยนะคะกรณีเป็นการร่วมทุนฝ่ายไทยก็ต้องถือหุ้นมากกว่า 51% ตอนนี้คุณเอกภพบอกถนนสร้างเสร็จแล้วนะคะอยู่ในช่วงชำระหนี้ตามสัญญาฝั่งกัมพูชาเขาก็ชำระหนี้ตามสัญญามาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกรอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอ
2: ัน
0: นี้คือถนนนี้ใช่ไหม
2: คะ
0: ใหม่เอี่ยมเลย
2: พอเราฟังแล้วก็มีข้อสงสัยคำว่าชดเชยดอกเบี้ยใช่ไหมคะชดเชยดอกเบี้ยคืออะไรที่บ่ายง่ายๆก็คืองบก้อนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านกระทรวงการคลังค่ะเงินจำนวนนี้ไม่ได้ส่งมอบให้รัฐบาลกัมพูชาโดยตรงแต่ใช้สำหรับชดเชยหรือว่าอุดหนุนดอกเบี้ยแก่ Exim Bank ของไทยตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระหว่างประเทศของโครงการก่อสร้างถนนในกัมพูชาเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น Exim Bank มีอัตราดอกเบี้ย 5% เราปล่อยกู้กัมพูชา 1% ที่เหลืออีก 4% เราใช้งบก้อนนี้ไปอุดหนุนเพื่อไม่ให้ธนาคารนั้นขาดทุน
0: อ๋อก็เลยชดเชยดอกเบี้ย
2: ถูกต้องแล้วทำแบบนี้มาหลายรัฐบาลแล้วก่อนที่เราจะมีปัญหากับกัมพูชาเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินดังกล่าวอ่ะมันเป็นการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ประเทศไทยเราทำไว้ถ้าระงับหรือไม่ชำระจะเป็นยังไงถ้าเราระงับหรือไม่ชำระอาจทำให้เกิดภาวะผิดนัดตามสัญญาข้ามชาติค่ะและผลที่ตามมาอาจกระทบต่อเครดิตและความน่าเชื่อถือทางการคลังของไทยในระดับสากลนี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงต้องมีคำว่าชดเชยดอกเบี้ยทีนี้ด้านส.ส.พรรคไทยรวมพลังเดินหน้าเรื่องของไทยกัมพูชาตลอดก็คือสส.กังฟูวัศวัตนะ
0: คะ
2: ให้ข้อมูลกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าเรื่องงบตัวนี้ตัวของคุณกังฟูเองเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันกันกับงบประมาณก็คือเหมือนที่อธิบายไปมันเลยจำเป็นต้องจ่ายแต่ก็เข้าใจความรู้สึกพี่น้องคนไทยว่าบางทีฟังผิวเผินแล้วไม่รู้ลึกถึงข้อกฎหมายเนา
0: ะ
2: แล้วก็จะเอ๊ะไปจ่ายทำไม

0: ไม่อะรับไม่ได้ก่อนเลย
1: แล้วก็สูญเสียเพราะฝั่งนั้นมาเยอะทํากับเราก็เยอะเพิ่งจะมีสงครามสู้รบกันมาด้วยในมุมของสสกังฟูที่เป็นห่วงมากก็คืองบทหารชายแดนชั้นผู้น้อยคือตรงนี้ค่ะให้มองงบตรงนี้ขอไป 1,300 ล้านบาทแต่งบกลางมาให้400ล้านบาทเท่านั้นขาด900ล้านบาทแล้วไหนจะงบอื่นๆค่ะเบี้ยเลี้ยงงบที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งอย่างเช่นรั้วชายแดนคือคุณกังฟูบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะความปลอดภัยทางชายแดนความปลอดภัยของทหารด้วยไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้โดนตัดออก
1: ในขณะที่ระดับในพลงบตรงนี้ไม่ได้ถูกตัดออกไปตามที่สสกังฟูเคยเสนอไว้ตัดงบตรงนี้สิเอาไปเพิ่มตรงนั้นสิสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะนอกจากนี้มีงบอีกหลายตัวที่พี่น้องคนไทยไม่รู้เช่นงบที่ตั้งไว้สำหรับกระทรวงการต่างประเทศในการจะไปเจรจากับฝั่งกัมพูชาตามกรอบต่างๆที่ตั้งไว้ถึง50ล้านบาทตัวคุณกังฟูมองว่าถ้าไปคุยกับอีกฝ่ายแล้วยังคุยไม่ดูเรื่องซึ่งปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นนะ
2: ค่ะ
1: ไม่ควรตั้งไหมล่ะ50ล้านบาทอะคุยไปก็ไม่ดูเรื่องอย่างไรก็ตามตอนโหวตร่างจริงๆพรรคไทยรวมพลังนะโหวตไม่เห็นด้วยเสมอเลยนะคะหลังจากนี้คือในมุมของพรรคไทยรวมพลังบอกทำเต็มที่ละก็ฝากรัฐบาลละกันทบทวนงบทุกตัวที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนค่ะ
3: เหล่านี้พอมีการ
4: เรื่องของเงินผู้เหลืออะไรก็เข้าใจได้ครับก็เป็นผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับแล้วผมก็โหวตไม่เห็นชอบพรบงบประมาณไปแล้วก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นสมควรไหมมันเป็นโครงการใหม่หรือโครงการเก่าจะมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในภายใต้อย่างเช่นอาทิเช่นกระทรวงการต่างประเทศอย่างเงี้ยที่มีงบประมาณอยู่ประมาณ50ล้านในการที่จะตั้งไว้เอาไว้ไปคุยกับทางกัมพูชาในเรื่องของเกาะJBC RDC และ GBC พี่น้องอาจจะไม่ได้ทราบนะครับผมก็ได้อธิบายไปมันก็มีงบตรงนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเขาตั้งไว้เพื่อที่จะให้สำรองไว้ก่อนผมก็เลยมองว่าถ้า50ล้านแล้วคุยกับเขาไม่รู้เรื่องผมก็มองว่า50ล้านมันก็เป็นงบประมาณที่เยอะเกินไป
2: คุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วนะคะตอนนี้สถานการณ์ชายแดนก็ต้องจับตาเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าล่าสุดวันนี้มีคลิปเผยแพร่ออกมาว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีการขุดคูแล้ววางลวดหนามลุกล้ำเข้ามาใช่เข้ามาในพื้นที่ของไทยนะคะตรงจังหวัดศรีสะเกษค่ะตั้งแต่ช่องสงามยาวไปเลยจนถึงบ่อน้ำพระอินทแนวเนิน800ล้ำเข้ามาเขตไทย100กว่าเมตรตลอดแนวเลยค่ะ
5: เจาะหมดแล้วเราไม่ทันเขาแล้วดูนะพ่อพี่น้องฝั่งนู้นนะกุเลตเก่าครับเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วนะกุเลตเก่าเนี่ยร้อยกว่าเมตร200เมตรครับถึงหลักแดนจริงๆเลยครับตรงนี้เนี่ยเขาถมจนนี่หมดเลยครับเนี่ยผมเดินอยู่ฝั่งเขาครับ
2: นี่ฟังจากเสียงตามคลิปนี่เหนื่อยใจแทนเลย
0: ค่ะ
2: ที่เขาบอกว่าเราไม่ทันเขาแล้วเขามาถึงก่อนนะคะนี่เป็นคลิปจากเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์นะคะทางรถไฟสายมรณะระบุว่าฝ่ายเราเนี่ยกำลังเร่งใช้รถขู่เพื่อถางทางเข้าไปยึดพื้นที่ที่เป็นของฝ่ายไทยแต่เนี่ยตามคลิปที่เขาบอกเลยฝั่งกัมพูชาเข้ามาได้ก่อนที่เราจะไปถึงพอฝั่งกัมพูชามาถึงก่อนเขาก็ใช้รถเนี่ยค่ะขุดดินขุดคูลงไปลึก2เมตรกว้าง4เมตรขวางเอาไว้พูดง่ายๆก็คือไอ้วิธีแบบนี้ไทยเราก่อนหน้านี้เคยทำมาก่อนเขามาเรียนแบบและใช้วิธีเดียวกับสิ่งที่เราทำก่อนหน้านี้เลยนะคะเขาบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวพอฟ้าเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะนำภาพจากดาวเทียมมาเปิดให้ดูกันด้านบนให้เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของไทยเราที่เขาลุกล้ำเข้ามาเขาเรียนแบบวิธีการเราก่อนอันนี้เราก็ใช้การขุดขวางแบบนี้เหมือนกันแต
0: ่
2: ท
0: ี
2: เน
0: ี้
2: ยเขามาถึงก่อนเขาก็ทำมั่งเรียนแบบเรากลับมานะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะก็จะมีการที่ฝั่งกัมพูชาได้โพสต์ภาพอินโฟกราฟิกอ้างบอกว่าเป็นแนวยิงและจุดตกของกระสุนปืนใหญ่และระเบิดที่ไทยเนี่ยยิงเข้าไปนี่มันเส้นอะไรทำไมมันทึบเยอะขนาดนี้เหมือนเกมเลยนะ
1: อันนี้เขาลากอินโฟกราฟิกจริงๆใช่ไหม
0: ก็ยังไงเนี่ย
1: มันใช้ปากกาไฮไลท์ขาวๆแล้ว
0: เยอะมากเลยนะเนี่ย
2: ที่จะเป็นตามที่เขาขีดเยอะขนาดนี้นี่ไม่น่าจะเหลืออะไรแล้ว
0: ไม่เหลือแล้ว
2: ค่ะเนี่ยค่ะก็กล่าวหาว่าไทยเนี่ยใช้กระสุนลูกปลายค่ะที่มีระเบิดลูกปลายประมาณ 6-7 ล้านลูก
0: โ
2: อ้โจมตีกัมพูชาเข้าไปนี่เขาบอกอย่าง
1: น
2: ี้นะ
1: แสดงว่านี่น้องผู้เห็นมา7ล้านเส้นอันนี้โดยประมาณ
2: ใช่ไหม
1: ลากกันมืออีกอ่ะ
2: เป็นแบบลูกปลายอะเนาะนายเฮงรัตนาผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชานะคะก็บอกว่าอ้างอย่างนี้กองทัพไทยเนี่ยยิงกระสุนปืนใหญ่ 1,599 นัดไปที่ปราสาทพระวิหารค่ะระหว่างการรบ2รอบในปี68ระบุว่ากระสุนเหล่านั้นที่ยิงมาเนี่ยไปถูกเป้าหมาย501จุดและมีการทิ้งวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดตกค้างเอาไว้อีก977ชิ้นทำให้ชิ้นส่วนหินได้แตกหักราวๆ 70,000 ชิ้นโอ้โหละเอียดมากเลย6เดือนที่ผ่านมาทางกัมพูชายังเข้าไปมาร์คตำแหน่งจุดที่มีการระเบิด ขาบอกว่าไปมาร์กได้ประมาณ 16,000 จุด
0: อันนี้เหรอไปทำมาร์กเอาไว้
2: ไปทำมาร์กไว้เออเขาบอกครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตารางกิโลเมตรเก็บกู้ทุนระเบิดกับระเบิดที่ยังไม่ทำงานไปแล้วประมาณ 10,000 ลูกในพื้นที่กว่า100ตารางกิโลเมตรไปเอามาจากไหน
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บของใครของตัวเองเหรอหรือว่า
2: เขาบอกของเรา
0: อ๋อเหรอ
2: ของเรายิงไป 10,000 ลูกไปเก็บมามีทั้งระเบิดแล้วแล้วก็ยังไม่ระเบิดด้วยอ้างว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากทหารของฝ่ายไทยเราค่ะมีระเบิดลูกย่อย M42 M46 แล้วก็ M85 กระสุนปืนใหญ่นะราวๆ 120,000 ถึง 130,000 นัดนะที่บรรจุระเบิดลูกย่อยเข้าไปรวมประมาณ 6-7 ล้านลูกเนี่ยเขาบอก
0: ก็ตีเส้นเนี่ย7ล้านเส้นนะ
2: เขาบอกกระทบหมู่บ้าน335แห่งใน60ตำบลเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยคิดตามพวกเราที่เราอ่านข้อมูลให้ฟังเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเข้าไปเป็นแสนๆนัดแล้วเป็นแบบ 6-7 ล้านแบบเนี้ย
0: ค่ะ
2: มันจะเหลืออะไรไหม
0: ราบเป็นหน้ากลองไปแล้ว
2: ไม่เหลือ
0: แน่นอนนี่ Chat GPT ทำหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไง
1: Chat GPT น่าจะฉลาดกว่านี
0: ้นั่นน่ะสิโอ้ยโอ้โหแรงเน
1: าะจริงๆ AI ระบบเวลาเราถามมันตอบแบบเออมันจะอิงเหตุและผล
0: ถูก
1: มันหาข้อมูลรอบด้าน
0: อ
1: ะ
0: แต่อันนี้แบบมันดูอ่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะประเด็นนี้ทางการไทยของเราว่าอะไรต้องฟังบิ๊กโก้ค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาออกมาโต้ทันทีแล้วก็บอกว่าความเสียหายที่ทางนั้นบอกว่าไทยเราเนี่ยจงใจไปยิงไปทำลายปราสาทเขาพระวิหารจนเสียหายไป592จุดรวมทั้งการลากเส้นอินโฟกราฟิกว่าเรายิงถล่มไปเป็นหมื่นนัดท่านยืนยันเลยค่ะไทยไม่มีเจตนาจะทำอะไรแบบนั้นเพราะเราคำนึงถึงความสำคัญของโบราณสถานอยู่แล้วแต่กัมพูชาเนี่ยกลับใช้ตัวปราสาทมาเป็นฐานจำได้ไหม
2: ใช่เขาเอาอาวุธอะไรไปอยู่ตรงนั้นหมดเลย
0: อันเนี่ยใครกันแน่เนี่ยไปตั้งบังเกอร์เอาไว้นะคะมีปืนไร้แสงสะท้อนไร้แรงสะท้อนมีปืนใหญ่ท้าพิสูจน์กันตั้งแต่ต้นเลยว่าใครกันแน่ที่เอาอาวุธเข้าไปในปราสาทพระวิหารถ้ากัมพูชาต้องการคุ้มครองโบราณสถานอย่างแท้จริงก็ต้องไม่มีการเอามาใช้เป็นที่ตั้งของกำลังพลตั้งแต่แรกเนี่ยคาตาใช่ไหมคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็ขอให้ประชาคมโลกตรวจสอบหลักฐานอย่างเป็นกลางไม่ใช่ตัดสินจากคำกล่าวหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝั่งไทยเราพร้อมจะนำเสนอทั้งพิกัดทั้งเวลาทั้งภาพให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงคือพูดง่ายๆเราก็มีหลักฐานจาก
2: ค่ะ
0: และไม่ได้ทำเองไม่ได้วาดเองไม่ใช่อินโฟเรามีของให้ดูเลยแท้ๆนะคะมีภาพพิสูจน์กันเมื่อกัมพูชาใช้โบราณสถานเป็นฐานรบยิงโจมตีไทยทำให้โบราณสถานหมดสถานะการคุ้มครองเป็นการชั่วคราวไทยเราก็เลยตอบโต้ไปเฉพาะที่ยุทธโภคกรของกัมพูชาเท่านั้นถูกไหมคะคุณหมดความชอบธรรมทันทีคุณมาเอาโบราณสถานไปใช้เป็นสถานที่หรือว่าฐานในการยิงโจมตีเรื่องความเสียหายของปราสาทหากจะชี้ว่าใครต้องรับผิดชอบไม่ควรดูเพียงแค่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องย้อนดูไทม์ไลน์ทั้งหมดฟังเสียงท่านพลอากาศเอกประภาสค่ะ
6: เนื่องจากว่ากัมพูชายิงลงกดลงมาหาฐานไทยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองครับอันนี้ก็ยืนยันว่าภาพที่ทำเนี่ยใครก็ทำได้ครับเป็นภาพ AI ที่ทำขึ้นมาจำลองขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยใช้ที่นั่นเป็นที่ตั้งทางทหารทั้งอาวุธเก็บอาวุธต่างๆแล้วก็ยิงลงมาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราก็จะไม่ใช้พื้นที่เหล่านี้ในการเป็นที่ตั้งทหารแล้วครับผมครับ
0: อ่ะชัดเจนเนาะ
2: ค่ะ
0: อย่ามาอินโฟอ่ะเอออ
2: ย่ามาแบบ
0: อย่ามา AI อ่ะ
2: ถูกเก่งเออแถลงเก่ง
0: ใช่ไหม
2: ที่เขาบอกว่านี่เขาไม่กลัวที่จะแถลงเร็วไงเขาเอาแถลงไปก่อน
0: เออจริง
1: เอาเร็วเขาว่าเนาะ
2: ไม่กลัวที่จะอายไม่กลัวใครจะมองว่าตลกด้วย
0: เนี่ยดูภาพอย่างเงี้ยมันแบบเอออย่านะโกงก็เปล่าเออพูดถึงเรื่องโกงตามต่ออีกเรื่อง
2: ค่ะ
0: อันนี้โกงจริงนะคะคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่เขาจับเจ้าหน้าที่ DSI ไปแล้ว2รายนะคะคือจริงๆทั้งคู่เนี่ยให้การปฏิเสธแล้วก็ประกันตัวสู้คดีนะคะแต่ตำรวจเนี่ยพบพฤติกรรมเรื่องของการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะคะจากแนวทางการสืบสวนผู้ชมฟังแล้วก็เหนื่อยนะเขาเจอว่าเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเนี่ยก็คือนายอนุรักษ์กับนายอิทธิพลสองคนนี้ทำหน้าที่เป็นใครเป็นตัวกลางในการประสานงานแล้วก็เอาเงินสดจากคนที่ต้องการได้โควต้าเนาะคนที่ต้องการซื้อโควต้าเอาไปส่งให้จ่าพิชิต ตัวกลางอีกคนจ่าพิชิตจำได้ใช่ไหมคะซึ่งจ่าพิชิตถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วมีการเรียกเก็บเงินจากคนที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัว

0: ตัวหรืออาจจะมากกว่าโอ้โหไม่ใช่เท่าเดียวนะ
1: ค
0: ือยังวงเล็บไว้ว่าอาจจะมากกว่านั้นอีกเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินจากการได้สิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ 250,000 บาทแต่2เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเรียกเก็บเพิ่มอีก 250,000
1: เป็น 500,000
0: ค่าอะไรคะพี่ค่าดำเนินการทำอะไรอ่ะดำเนินการ
1: เยอะมาก
0: ไหมคะกลายเป็น 500,000 เงินที่เกี่ยวข้องเป็นเงินสดทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เจอหลักฐานเส้นทางการเงินที่ชัดเจนนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เจอหลักฐานอื่นๆมีทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านไลน์มีภาพถ่ายมีข้อมูลวันเวลามีรายละเอียดของการติดต่อสื่อสารซึ่งถูกนำมาใช้ประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลขอศาลออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนั้นคุณผู้ชมข้อมูลนี้เนี่ยมันยังไปสอดคล้องกับที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาออกมาเปิดเผยลองดูนะคะเนี่ยเขาออกมาบอกว่าความสัมพันธ์ของนายอนุรักษ์ก็คือหนึ่งใน DSI เนาะที่ถูกจับกุมไปนายอนุรักษ์เนี่ยเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบสัมภาษณ์สายบริหารท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2564และมีภาพแชทที่แสดงถึงความสนิทสนมกับจ่าพิชิตไหนคะเขาถ่ายรูปด้วยกันหรอเมื่อกี้หรอ
1: นี่มีไลน์คุยกัน
0: เดี๋ยวว่าไง
1: ไลน์คุยกัน
0: อ๋อแชทคุยกัน
1: ยินดีด้วยสติ๊กเกอร์ส่งกลับมาขอบคุณ
0: เนี่ยมีการแสดงความยินดีเรื่องของตำแหน่งแล้วก็เห็นบอกมีการพูดคุยกันเรื่องการลงทุนส่วนตัวด้วยปรึกษาหารือกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมีความสนิทกันในระดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าพี่ชายของอนุรักษ์คนนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนายกคนนี้เป็นน้องชายของจ่าพิชิต
1: อ้าว
0: โอ้โยง
1: ใยกันไปหมดเลย
0: ก็โยงใช้ได้เนาะ
2: ค่ะทีนี้ไปดูสำนักข่าวอิสารากันหน่อยค่ะมีการเปิดใจคนที่ออกมาเปิดโปงปัญหาการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเจ้าตัวเนี่ยให้ข้อมูลว่าช่องโหว่มันอาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะขั้นตอนการตรวจข้อสอบแต่ว่ามันกระจายอยู่ตลอดกระบวนการเลยตั้งแต่อะไรขั้นตอนแรกเลยการจัดทำ TOR มันซับซ้อนค่ะรายละเอียดมันหลายขั้นหลายตอนเหลือเกินถ้าเกิดจะตีความหรือปฏิบัติไม่ตรงมันอาจจะเป็นการเปิดช่องโหว่อย่างเช่น TORระบุให้ลิขสิทธิ์กระดาษคำตอบอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จัดสอบขณะที่ข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสถ.อันนี้คนละส่วนกันอีกนะคะการคัดเลือกมหาวิทยาลัยใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกการกระจายการตรวจข้อสอบไป10ศูนย์การใช้แฟลชไดรฟ์หลายชุดทำให้ข้อมูลต้องผ่านมือหลายคนเพราะนั้นเนี่ยการผ่านมือหลายคนเขามองว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการสับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลหากระบบควบคุมไม่รัดกุมนอกจากนี้ค่ะยังมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบติดเพื่อเรียกรับเงินรวมถึงมีการส่งติวเตอร์ก็คือส่งคนเข้าไปทำข้อสอบเลยแล้วก็นำมาเฉลย อย่างเร็วๆนึกออกไหมคะซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของข้อสอบรั่วหัวใจสำคัญก็คือว่าต้องตรวจสอบให้ชัดว่าใครเป็นผู้กลุ่มข้อมูลสำคัญในแต่ละขั้นตอนเพราะฉะนั้นควรจะอุดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทางค่ะเพื่อให้ผลสอบเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อีกคนหนึ่งประธานกรรมการกฎหมายของสภานะคะคุณรังสิมันต์โรมนะคะก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตท้องถิ่นเนี่ยแหละบอกว่ามีการพาดพิงไปถึงคณะทำงานแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของท่านนายกพาดพิงไปว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าทีนี้พอพาดพิงไปถึงคณะทำงานของคนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดในด้านเนื้องานกับท่านนายกเนี่ยท่านนายกก็ไม่รอช้านะคะล่าสุดท่านทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีนี้โดยบอกว่ามีความใกล้ชิดกันเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่รู้จริงๆค่ะ
3: ก็เดี๋ยวจะหาว่าไปให้การช่วยเหลือซึ่งความสัมพันธ์ที่ผมกับบุคคลที่ถูกกล่าวชื่อถึงมาก็เป็นเรื่องของการทำงานนะครับเรื่องของส่วนตัวนอกเหนือจากการทำงานผมก็ไม่ทราบว่าไปทำอะไรกันบ้างก็สอบถามไปนะครับเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยได้อย่างมีข้อเท็จจริงและมีหลักฐานประกอบครับ
4: ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ยังหวังว่าจะไปถึงตัวใหญ่หรือเปล่านะคะทีนี้คดีโกงสอบเนี้ยค่ะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะจากแนวทางการสืบสวนพบว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐ รายอื่นๆมีความเกี่ยวข้องอีกค่ะตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนะคะส่วนความเสียหายในขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่มีการสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า320ล้านบาทแต่ละเรื่องแต่ละราวนี่ไม่ต่ำกว่า100ล้านเลยนะที่เราอ่านกันนะอันนี้320ล้านบาทแล้วนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งเลิกจ้างข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นที่พบคะแนนสอบผิดปกติหรือมีพฤติการทุจริตแล้วมากกว่า 5,000 คนช่วงที่ผ่านมาม
0: ากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยสิใช่ไหมเออแล้วคิดดูแล้วกันนะถ้าเงินมันซื้อได้แบบเนี้ยบ้านเมืองเราจะเป็นยังไง
4: ค่ะแล้วเงินเดือนที่ได้รับไปแล้วล่ะมันนานแค่ไหนแล้ว
0: คุณไปถอนทุนคืนหรือเปล่าใช่ไหมคะอ่ะขุดให้หมดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูสงสารเหลือเกินหนูน้อย1ขวบอายุยังเล็กอยู่เลยนี่ทางญาติมาร้องสายใหม่ต้องรอแล้วนะวันนี้เพราะก่อนหน้านี้น้องไม่สบายเป็นหวัดเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลจะกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะผู้ช่วยพยาบาลมาตัดผ้าก๊อซจะเอาสายน้ำเกลือออกใช่มั้ยคะ
5: ค่ะ
0: กรรไกรงัดอีท่าไหนอ่ะนิ้วขาดเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วย OK Herbal สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
10: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
11: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
12: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
14: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วอ่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
15: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็เลยจะกลับนี่ไง
14: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
16: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
14: ซ่อนแบบซอฟๆมีบักกระดูก
12: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
18: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
20: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: ผู้ชมปีนี้ก่อนจะเข้าเรายังหวาดเสียวกันอยู่เลยเนาะลองนึกถึงเรื่องราวที่พูดถึงก็คือเรื่องของหนูน้อยวัย1 ขวบซึ่งถูกผู้ช่วยพยาบาลเขาเอากรรไกรจะตัดผ้าก๊อซนี่แหละ
5: ค่ะ
0: ไม่รู้ตัดอีท่าไหนค่ะไปโดนนิ้วจนนิ้วขาดนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางครอบครัวก็มาขอความเป็นธรรมนะคะกับทางสายใหม่ต้องรอดหลังจากที่อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเกิดไปแล้วผู้ช่วยพยาบาลเป็นเอากรรไกรตัดผ้าก๊อซถอดสายน้ำเกลือแต่ทีนี้งับพลาดตัดจนกระทั่งนิ้วเด็กขาดญาติของเด็กชายวัย1 ขวบมาร้องขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะแล้วก็ทางญาติบอกเหตุการณ์เล่าให้ฟังย้อนให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้น11 กันยายนที่ผ่านมาตอน9 โมงเช้าหลานคนนี้กำลังจะออกจากโรงพยาบาลคือน้องเนี่ยไม่สบายก่อนเป็นไข้หวัดก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้ระหว่างไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยน้องถูกเจาะสายน้ำเกลือเอาไว้ที่มือข้างขวาใช่ไหมคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาเจาะสายน้ำเกลือปุ๊บเขาก็จะพันผ้าก๊อซพันสายเอาไว้ล็อกเอาไว้อ
5: ะ
0: พอจะออกจากโรงพยาบาลเช็คเอาท์อ่ะผู้ช่วยพยาบาล เป็นผู้ชายก็พยายามเอากรรไกรมาตัดผ้าก๊อซออกหลายครั้งจะถอนสายน้ำเกลื

0: ับอีกโรงพยาบาลที่จะต้องไปต่อนิ้วอ่ะห่างกัน100กิโลเมตร
1: ไกลมาก
2: ต้องร้องไปตลอดทาง
0: คิดดู100โลนี่ใช้เวลาขับรถเท่าไหร่อ่ะประมาณ2ชั่วโมงอ่ะถูกไหมอ่ะไปอย่างเงี้ยถึงด่วนแค่ไหนยังไงก็ตามมันก็เป็นชั่วโมงอ่
1: ะ
0: กว่าจะไปถึงอีกที่นึงนะคะคุณหมอผ่าตัดต่อนิ้ว2ครั้งครั้งแรกไม่สำเร็จนะการผ่าตัดครั้งที่2สุดท้ายสามารถจะต่อนิ้วน้องกลับมาได้แต่ถึงจะต่อได้หมอก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่ามันจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือไม
1: ่
0: ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยนิ้วติดประมาณ 20-30% และเส้นเลือดยังสมานตัวได้ไม่ดี
1: ค
0: ือเคยมีรุ่นน้องคนหนึ่งอ่ะนิ้วเขาขาดเขาแบบขี่มอเตอร์ไซค์เนาะและล้มแล้วเหมือนแฮนด์มันตัด
1: ค่ะ
0: โอ้ตกใจมากเนาะแล้วเขาก็เก็บนิ้วไปต
1: ่อ
0: ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเขาก็มาให้ดูนะอัปเดตเขาบอกว่าพี่นิ้วอ่ะมันไม่ได้ติดเลยนะคือถึงแม้ว่าจะต่อได้แล้วเนี่ยมันต้องรออีกใช้เวลากว่า
1: ด้านใน
0: ม
1: ัน
0: จะสมาน
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอประเมินนะตอนนี้ก็คือหมอจะยังตอบไม่ได้หรอกว่าคุณจะยังกลับมาใช้นิ้วนี้ได้ปกติหรือเปล่านะคะเราก็ขอภาวนาขอให้นิ้วของน้องกลับมาใช้งานได้ตามปกติทีนี้วันนี้เราได้คุยกับคุณพ่อของน้องนะคะเปิดใจผ่านทางโทรศัพท์บอกว่าเอาล่ะลูกก็เริ่มร่าเริงขึ้นแล้วนะคะแต่ครอบครัวรับไม่ได้จริงๆสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันไม่น่าเกิดอะล่าสุดตัวแทนโรงพยาบาลเดินทางมาเยี่ยมมอบกระเช้าและเงิน 4,000 บาท
1: ค่ะ
0: บอกเป็นค่าน้ำมันเป็นค่าโรงแรมของญาติก่อนละกันแต่ว่าครอบครัวขอปฏิเสธนะคะไม่รับเงินดังกล่าวแล้วก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เลิงนกทาเรียบร้อยค่ะ
3: ทำง่ายขนาดนี้ครับน้องก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแบบยังพูดไม่ได้เลยครับน้องเพิ่งตัวนิดเดียวแต่ก็ทำไมต้องแบบทำแบบมักง่ายเกินนะครับมันไม่น่าพลาดได้แค่นี้พูดถึงถ้าแบบอยากให้ระมัดระวังมากกว่านี้ครับก็คือโรงพยาบาลก็ไม่ใช่โรงพยาบาลเล็กๆนะครับ
0: ถามชมพู่ดีกว่ามีลูกเล็กอ่ะมีลูกอ่ะเห็นอย่างนี้แล้วมันปวดใจอะเน
1: า
0: ะ
1: ปวดใจค่ะแล้วเวลาลูกเข้าโรงพยาบาลทีเราก็จะเจ็บแทนลูกทุกครั้งเพราะว่าจะมีการเจาะถ้าคนเจาะไม่เก่งลูกก็จะเจ็บเส้น
0: น้องเนาะ
1: ถ้าคนไม่เชี่ยวชาญจริงๆดังนั้นการดูแลเด็กต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริง
0: ๆ
1: แล้วถ้าเจาะไม่เจอมาเจาะอีกฝั่งนึงน้องก็เจ็บแล้วเจ็บอีกหรือว่าขั้นตอนต่างๆอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่เจาะด้วยนะแค่ตัดผ้าก๊อซ
2: ความจริงแล้วน่าจะเป็นวันที่ทุกคนแฮปปี้น้องจะได้กลับบ้านแล้ว
0: ถูก
2: กลายเป็นหนักกว่าเดิมอีกอะค่ะจากป่วยไข้หวัดนะเนี่ย
0: คนตั้งข้อสังเกตเรื่องกรรไกรก็เหมือนกันทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือก่อนนะคะทางสายใหม่ต้องรอดก็จะประสานกระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งรัดเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา41นะคะรวมไปถึงให้คำแนะนำเรื่องของทางด้านกฎหมายให้กับครอบครัวด้วย
1: นะคะทีนี้มาดูฝั่งของโรงพยาบาลที่เกิดเหตุบ้างนะคะก็มีการออกหนังสือชี้แจงยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมีการสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลรายนี้แล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็จะมีโทษถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการเลยค่ะแล้วก็ยืนยันทางโรงพยาบาลบอกอย่างนี้นะยืนยันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดนะคะเยียวยาตามสิทธิ์ขั้นสูงสุดอย่างเป็นธรรมพร้อมสั่งทุกโรงพยาบาลทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์การแพทย์ทันทีเนี่ยหลายคนก็พูดเรื่องกรรไกรนี่แหละมันใช่ไหมมันใช่สิ่งที่เอามาใช้ได้หรือเปล่าในทางการแพทย์นะคะขณะที่เพจชื่อดังอย่างดราม่าแอนดิกค่ะตั้งข้อสังเกตว่ากรณีเด็ก1ขวบที่ผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดผิดประเภทเนี่ยนะคะซึ่งปกติแล้วกรรไกร
0: มันต้องอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ย
1: อันนี้เป็นกรรไกรที่ใช้สำหรับตัดผ้าก๊อซค่ะเขาจะมีลักษณะปลายโค้งหม่นไม่แหล
0: ม
1: ทำไมถึงต้องไม่แหลมเพราะว่าป้องกันไม่ให้ปลายเนี่ยมันไปทิ่มไปโดนอันตรายต่ออวัยวะเนื้อเยื่อของผู้ป่วยระหว่างการตัดนะคะทำให้สามารถตัดผ้าก๊อซได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้คืออันที่ถูกต้อง
0: ซึ่งจะเห็นว่าตรงปลายกรรไกรมันจะเป็นแบบหักอ
1: ่
0: ะเนาะเหมือนหักเอาไว้เพื่อที่จะได้ไปกับผิวได้
1: ใช่ค่ะ
0: อันตรายมันไม่ทิ่มอ่ะพูดง่าย
1: แล้วตรงปลายเขาก็ไม่มีความแหลมคมเลยเห็นไหม
0: จะเป
1: ็นตัวมนมน
0: ใช่ใช
1: ่แบบนี้ค่ะทีนี้พอดูอุปกรณ์ที่เขาใช้ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นกรรไกรทั่วไปทีนี้ต้องรอให้ทางโรงพยาบาลมาชี้แจงค่ะว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงใช้กรรไกรแบบนี้รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขามีประสบการณ์ไห
0: ม
1: เขาได้รับการฝึกอบรมในการทำหัตถการลักษณะนี้เพียงพอหรือเปล่าที่มาทำนะคะทั้งนี้หน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยผู้ช่วย

0: พยาบาลจริงๆแล้วม
1: ี
0: หน้าที่ทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างพื้นฐานเลยก็คือดูแลผู้ป่วยวัดสัญญาณชีพความดันโลหิตชีพจรอุปกรณ์ง่ายๆเขาเรียกว่าขั้นพื้นฐานนะ
1: คะ
0: สามารถทำได้ช่วยพยาบาลในการเตรียมอุปกรณ
1: ์
0: หรือช่วยดูแลสังเกตอาการผู้ป่วยที่กำลังให้น้ำเกลือห้ามทำเด็ดขาดเลยก็คือห้ามไปฉีดยาผู้ป่วยไปเจาะเลือดไปแทงเข็มน้ำเกลือเนื่องจากงานเหล่านี้นะคะต้องใช้ดุลพินิจของผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางของผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพกรณีนี้เขาบอกว่าผู้ช่วยสามารถมาตัดได้ไหมล่ะพระก๊อตเนี่ยก็ตัดได้นะแต่ไม่มีสิทธิ์ใช้กรรไกรตัดสายน้ำเกลือหรือว่าถอดสายน้ำเกลือเด็ดขาดแสดงว่าจริงๆผู้ช่วยเนี่ยสามารถมาตัดได้แต่อุปกรณ์ก็ต้องถูกต้อง
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าใช่ปัญหาคือจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นอุปกรณ์แบบนี้อ่ะอันนี้มันกรรไกรตัดกระดาษอ่ะ
1: ชามีข้อมูลของเพจนึงในต่างประเทศบางประเภทอะค่ะบางประเทศอะเขาไม่ให้ใช้พวกกรรไกรของมีคมกับเด็กเล็กเลยด้วยซ้ำเขาใช้วิธีค่อยๆ คลายออกเพราะว่าเด็กอ่ะเขายุกยิกไม่เหมือนผู้ใหญ
0: ่ใช
2: ่ใช่
1: มันมีความเสี่ยงทุกครั้งเลยอ่ะที่การจะใช้ของมีคมกับเด็กแบบนี้อันตรายมากๆ
2: เออ
1: เ
2: ขา
1: ก็จะมีข้อยกเว้นแล้วนี่ขวบเดียวอะค่ะ
2: ถูก
1: ใช่ไหม
2: มันเป็นไปได้นะว่าเด็กก็อาจจะดิ้นหรืออะไรซึ่งนั่นเป็นธรรมชาติของเขาถูก
1: ใช่ค่ะ
2: เออเนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็อาจจะต้องฝากเตือนไปด้วยทุกที่เลยทุกโรงพยาบาลสถานพยาบาลอันนี้เรื่องแค่นิดเดียวเนี่ยแต่สุดท้ายโอ้โห
1: จะดูนึกถึงอุปกรณ์สิเสียงจะเป็นบาดทะยักอีกนะ
0: ใช
1: ่กางเกงตัดกระดาษ
2: ที่บ้านเราอ่ะมีแบบนี้เลยนะ
1: เราไม่คมนะ
2: เราไว้ทำอะไรรู้ไหมเราไว้ตัดกล่องพัสดุอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: มันไม่น่าเอามาใช้กับสิ่งที่จะต้องสัมผัสกับร่างกายอ่ะขอให้น้องหายเร็วๆแล้วก็กลับมาแข็งแรงด้วยนะคะส่งกำลังใจให้อีกที่หนึ่งส่งกำลังใจเหมือนกันสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมที่น่านฝนตกแล้ว
0: โอ้ยน่ากลัวมาก
2: โอ้ยน่ากลัวจริงๆดินถล่มลงมาแล้วรู้ไหมคะว่าจุดที่เราเห็นเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนเห็นไหมนิดเดียวเองอ่ะเขาบอกตอนนี้รอยแยกของดินแต่เดิมนะมันกว้างแค่2เมตรตอนนี้มันเกือบ100เมตรแล้ว
1: ค่ะ
2: นี่ที่น่านนะคะอุตรดิตถ์ใกล้ๆกันไล่ไปนิดเดียวเองอ่ะก็เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียนครูกับนักเรียนเนี่ยโอ้โหน่าสงสารมากรีบขนย้ายอุปกรณ์กันเดี๋ยวเรากลับมาดูสถานการณ์ค่ะ
3: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
4: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
3: สบาย
4: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
3: สบาย
4: ถ้าต้องลุยป่า
3: สบาย
4: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
5: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
6: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ป๊อกป๊อกมาทำอะไรอยู่วะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่งเดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
2: ับขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
3: ี่
2: ย
3: ทำไมยังไม่กลับอีกอะ
2: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
4: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
6: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
5: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
6: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้ละกัน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
8: กลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนคือช่วงนี้เนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังมากๆเพราะว่าหลายๆพื้นที่เจอฝนตกหนัก
9: ค่ะ
8: ไม่ใช่หนักธรรมดานะคุณผู้ชมสิ่งที่ตามมาคือน้ำป่าหลากดินสไลด์น้ำท่วมไปดูที่แรกที่จังหวัดน่านภาพน่ากลัวมากดินถล่มดูสิฮะเนี่ยๆๆๆคือมันแบบมันหลุดออกมาเลยอ่ะเหมือนไม่ใช่ของจริงเลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิเห็นมั้ยคือมันถล่มหลุดตุดลุกมาเป็นดินถล่มใกล้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนะคะอยู่ที่ตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาก่อนหน้านี้เนี่ยคือฝนตกหนักนะคะดินก็เลยเคลื่อนตัวทีนี้มันก็มีรอยแยกขยายวงกว้างเข้าไปเรื่อยๆเหมือนซอกไปอุ้ยแล้วนี่โรงเรียน
9: มุมสูงนี่เห็นชัดเลย
8: แล้วอีกนิดเดียวเองอ่ะเห็นยิ่งหวาดเสียวนะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเจอว่ารอยแยกของดินที่เมื่อก่อนเดิมนะคะมันจะมีความกว้างประมาณ2เมตรตอนนี้เนี่ยมันขยายวงกว้างออกไปเกือบ100เมตรแล้วเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะคือถ้ามันมีเนี่ยเขาทำลูกศรชี้ให้เห็นชัดเลยเนา
9: ะ
8: เออคือถ้าฝนมันตกเติมซ้ำมาอีกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมตรงจุดเนี้ยมันเป็นไปได้จากเดิมน
9: ะ
8: ซ้ายและขวาเทียบกัน before after
9: ไปเยอะเลยนะ
8: อันตราย
9: เข้าไปเยอะเหมือนกันนะ
8: มัน
9: จะ
8: ถึงตัวโรงเรียนถ้าวันหนึ่งมันซ้อลงไปกว่านี้อีกแล้วมันใกล้โรงเรียนทีนี้พูดถึงโรงเรียนอุตรดิตถ์ค่ะเจอน้ำป่าหลากมาจากภูเขาแล้วก็ทะลักเข้าโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยอยู่ที่อำเภอบ้านโคกนะคะฝนตกหนักก่อนหน้านั้นน้ำป่าก็หลากลงมาเลยครูนักเรียนชุลมุนเลยค่ะขนย้ายอุปกรณ์การเรียนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงหลังน้ำรถเนี่ยชาวบ้านเจ้าหน้าที่ครูก็ระดมกำลังกันเข้าไปทำความสะอาดคือน้ำป่าเวลามันมาเร็วเนาะ
9: ใช่ค่ะ
8: พืชเดียวเท่านั้นมันก็ไปแต่สิ่งที่มันทิ้งไว้คุณผู้ชมยากเย็นเหลือเกินก็คือพวกโคลนเนี่ยดูสิ
9: ดูสีสิเนี่ย
8: จะล้างยังไงอ่ะใช่ไหมคะคราบโคลนในโรงเรียนก็ต้องช่วยกันค่ะคนละไม้โอ้โหนี่น้ำยังอยู่ข้างในอยู่เลยนะคะเหตุการณ์ครอบนี้ที่อุตรดิตถ์ไม่มีผู้ได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะคะส่วนลำปางนี่เขาบอกฝนตกหนักข้ามคืนเลยคือไม่หยุดเลยค่ะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะ
10: ไหลตีสามน้ำท่วมจะอย่างเยอะไหลแรงด้วย
8: เสียงยังง่วงอยู่เลยตีสาม
9: าดื่มเลย
8: แต่หลังเหตุการณ์นี้หลับไม่ลงแล้วนะคะเออน้ำป่าหลากเข้ามาท่วมบ้าน13หลังนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ดอกสวนคำอำเภอแจ้ห่มแต่หลังจากนั้นไม่นานระดับน้ำมันก็ค่อยๆลดลงชาวบ้านก็เหมือนเดิมเลยพอลดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นดินโคลนต้องทำความสะอาดคือเขาต้องเร็วด้วยนะ
9: ต้องรีบ
8: ถ้าสมมติว่าคุณปล่อยไอ้ดินโคลนเหล่านี้ไว้ไม่ล้างเลยนะคราวนี้ถ้าแห้งอ่ะ
9: มันแข็ง
8: มันเอาออกไม่ได้ย
9: ิ
8: ่งยากไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นพอเขาเริ่มลดปุ๊บอะต้องรีบล้างเลยนะคะอ่ะอีกสักที่หนึ่งเชียงรายคุณผู้ชมเชียงรายนี่ถนนยุบใกล้สี่แยกสพ.เมืองเชียงรายอุ้ย
9: โอ้ยนี่กว้างนะคะเนี่ย
8: น่ากลัวนะ
9: เออ
8: เจ้าหน้าที่ต้องเอาเนี่ยค่ะแบเรียร์มากั้นมาปิดเอาไว้หลุมที่ยุบลงไปเนี่ย 3-4 เมตรยาวกว่า5เมตรใหญ่มากแล้วใต้ผิวถนนเขาบอก

0: พอมันยุบลงไปเห็นไหมคะเนี่ยสังเกตนะมันกลายเป็นโพรง
1: ค่ะ
0: โพรงมันลึกลงไปประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรหลังจากมีการลงพื้นที่ไปเจอจุดสุดตัวไม่ได้กินพื้นที่1ช่องจราจรนะคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คือยังสามารถสัญจรได้แต่ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้มันเคยเกิดแบบนี้มาแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นหลุมเล็กแต่อันเนี้ยใหญ่เลยค่ะ
2: เป็น
3: หลุมเล็กๆก่อนค่ะแล้วก็
2: ครับ
3: จ้าแล้วก็รถเวลารถตกรถเครื่องอย่างตกมันจะกระแทกแรงหน่อย
2: แล้วหลังจากนั้นมันจะหลุมใหญ่ครับหรือว่าอะไรคร
3: ับหลุมบอกว่าใหญ่ค่ะแต่ว่าเปิ้นคุดแบบคุดใหม่อ่ะค่ะ
2: อ๋อคุดเกิดตรวจสอบนี่นะเน
3: า
2: ะ
3: จ้าบอกว่าใหญ่ก็จ้า
2: ครับตรงนี้คือมันเกิดขึ้นบ่อยครับตรงนี
3: ้สองข้างเลยจ้า
1: ไหนๆพูดถึงเชียงรายแล้วนะคะไปดูคดีรื้อแนวบิ๊กแบ็กกั้นแม่น้ำสายกันหน่อยผู้ก่อเหตุโดนจับได้ตั้งแต่เมื่อวานนี่คนนี้
0: ค่ะ
1: กำลังลื้ออยู่เลย
0: ก็สมควรนะ
1: แล้วล่าสุดฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลแม่สายก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะพฤติกรรมก็คือชอบไปแอบขุดและรื้อแนวกั้นน้ำ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าเขาจะมีอาการทางจงทางจิตหรือเปล่าต้องรอตรวจสอบนะตอนนี้ก็คือตำรวจคุมตัวแล้วนะคะส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงรายไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะก็ถือว่าสร้างความเดือดร้อนนะคะทีนี้จากเหนือเราไปดูอีสานกันหน่อยพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะฝนตกหนักเลยที่พื้นที่วัดไพรบึงนี่ค่ะดูสภาพในวัดท่วมสูงนะคะประมาณ20เซนโดยประมาณล่าสุดระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสำรวจผลกระทบแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝนยังตกเรื่อยๆค่ะดูยโสธรกันหน่อยยโสธรก็เจอฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหมือนกันแล้วมาพร้อมลมกระโชกแรงด้วยประชาชนต้องระมัดระวังในการเดินทางนะคะติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยเจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ค่ะ
4: หลายพื้นที่โดนหนักกันเลยนะคะพาคุณผู้ชมกลับมาที่ภาคกลางกันบ้างค่ะชาวบ้านกว่า90หลังคาเรือนในชุมชนบ้านวัดอัมพวันอำเภอป่าโมกตอนนี้เริ่มหวาดผวากันแล้วคุณผู้ชมนี่ดูภาพตามนะคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาทรุดพังค่ะลงน้ำไปเลยเป็นระยะทางกว่า100เมตรหลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันนะคะเนี่ย
0: เสียวบ้านเหมือนกันนะมันอีกนิดเดียวเองอะ
4: บ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยค่ะก็หวาดเสียวกันชาวบ้านหวั่นว่าอย่างนี้หากน้ำหลากมาเพิ่มแล้วถ้าซ่อมแซมไม่ทันล่ะอาจจะกระทบการป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าหมู่บ้านด้วยนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูน้ำหลากแล้วค่ะ
5: พายุมาติดมาก็ต้องเดินเลยก็ข่าวออกเลยทางในเชียงใหม่มันก็ลงแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านอะไรเนี่ยนิดเดียวอยากได้เขื่อนดินเนี่ยเขื่อนใหญ่ไม่ไปรอเพราะอายุเยอะแล้ว
0: แก้ไขโดยเร็วนะคะส่วนอันนี้โอ้โหอันนี้ด่วนมากด่วนจริงๆฝ้าเพดานโรงอาหารในอาคารรัฐสภามันถล่ม
1: อุ้ย
0: นี่ไงจริงๆด้วยนี่โรงอาหารและที่สำคัญคุณผู้ช
1: ม
0: รัฐสภาเท่าไหร่นะ
1: หมื่นล้านค่ะเขาเรียกกันสภาหมื่นล้านสัพยาสภาสถาน
0: ยังไงอุ้ยตาย
4: ฟุตคอร์ทเลยใช่จุดกินข้าวกันเนาะ
0: จุดกินข้าว
1: นี่ดีเป็นวันหยุดนะเนี่ย
0: ใช่คือถ้าเป็นวันธรรมดาเน
1: ี
0: ่ยไม่อยากจะนึก
1: สอวอก็นั่งกินกันแถวเนี้ย
0: แล้วเจ้าหน้าที่
4: ลงมากลางโต๊ะเลยนะตรงน
1: ั้
4: น
0: ใช่แล้วมันไม่ได้แผ่นเดียวนะเห็นไหมคุณผู้ชมที่โหวเนี่ยคือลงมาอย่างกับโดมิโน่ใช่ไหมคะปรากฏว่าที่สุดแล้วเขาก็ไปตามเจ้าหน้าที่ทีมวิศวกรต้องรู้ต้องเคลียร์หน่อยอ่ะทำไมอ่ะเอาเข้ามาดูตรวจสอบมาสำรวจความเสียหายหน่อยมันเกิดจากอะไรปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวนะคะอันนี้เป็นโรงอาหารที่ชั้น B2
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงใต้ดินน่ะนะคะก็ต้องหาสาเหตุอีกคือไม่ใช่แค่ฝ้าถล่มนะคุณต้องไปดูอีกนะมันเกี่ยวกับโครงสร้างอะไรหรือเปล่าปลอดภัยไห
1: ม
0: ทำไมหรอฝนตกแล้วฝ้าต้องถล่มเลยหรอ
1: มันอยู่ B2นะ
4: B2
1: มันอยู่ใต้นะ
0: ใหม่นะใช่ไหม
4: คือจริงๆถ้าแบบสมมติเราทำบ้าน
1: อ่
4: ะถ้าเราใช้แบบวัสดุดีๆช่างเก่งๆอ่ะเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่
1: คือถ้ารั่วจากด้านบนเนี่ยจะง่ายเนาะแต่พอรั่วจากด้านล่างก็ต้องดูโครงสร้างด้านบนไปเรื่อยๆละ
4: มีความ
1: รั่วจากตรงไหนยังไงใช่ค่ะสัปปายะสภาสถานค่ะ
0: ก็ถูกตั้งคำถามนะคะมันเกิดจากอะไรอ่
1: ะ
0: ความชื้นหรือว่าสภาพวัสดุมันไม่พร้อมหรือเปล่านะคะเบื้องต้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเร่งซ่อมด่วนเลยตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็จะรีบเปิดใช้งานให้ได้ตามปกตินะคะเชื่อไหมไม่มีใครไปกินอ่ะ ตอนมาเปิดใหม่ไม่เห็น
1: อ่ะค่ะเสียงหัวแตก
4: แล้วต้องไปดูนะเอาบางคนที่ไปกินตรงนี้บ่อยโต๊ะนั้นน่ะโต๊ะประจำใคร
1: โอ้
4: โต๊ะประจำของใครหรือเปล่า
1: เด
4: ี๋
1: ยวเป็นข่าวนะเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาโยงไปตรวจสอบ
4: เอาไม่ใช่คุณผู้ชมเป็นไหมเวลาไปที่ที่เดิมอ่ะเรามักจะมีโต๊ะเดิม
1: โต๊ะประจำ
4: โต๊ะประจำเราจะจ้างที่เดิม
1: ๆโอ้คนนั้นได้ถือว่าโชคดีนะไม่ได้มาเป็นวันหยุดนะ
4: นะคะมาดูภาพรวมกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าช่วงวันที่13ถึง15กันยายนนะคะทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าพายุเนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงนะคะแต่ก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักและบางพื้นที่อาจจะตกหนักแช่นานหลายชั่วโมงเลยค่ะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำป่าไหลหลากได้เตรียมรับมือกันนะคะ13ถึง15กันยายนนี้ค่ะมาดูเรื่องของคดีของคุณแตงโมก็ยังมีเรื่องให้จับตาดูนะคะเพราะว่าหลังจากหนึ่งในพยานคนสำคัญคุณขวัญอ
1: ุ
4: ษามณีนะคะล่าสุดเขาแจ้งความค่ะเพราะว่าเธอไปถ่ายงานไปออกกำลังกายแล้วโดนผู้ชายคนนึงบุกประชิดตัวขู่บอกว่าอีก3เดือนเจอกัน
6: ดูให้หน่อยแหละว่าคนนี้เป็นใครพอเขามาขู่เขาบอกว่าอีก3เดือนเจอกันเนี่ยคนนี้ใครก็ไม่รู้ช่วยเช็คให้หน่อยนะเขาเป็นใครก็ไม่รู
2: ้ประกาศแม่ดีจะจดจื่อฮะ
6: เอาปากกาให้เขาเขียน
0: แล้วนี่คือขวัญก็เลยถ่ายไว้
4: ใช่ไ
0: หม
4: ปกติเขาเป็นคนแบบไลฟ์ตลอดอยู่แล้วว่าเขาจะอัปเดตกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้พอเจออย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายก็ต้องไลฟ์ไปด้วยนะคะเพราะว่าชายคนนี้ค่ะเข้ามาประชิดตัวขณะวิ่งออกกำลังกายที่สวนเบญจกิตินะคะก่อนที่จะโดนชี้หน้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยอีก3เดือนเดี๋ยวคุณจะต้องเปลี่ยนคำพูดซ้ำๆอย่างเงี้ยประมาณ 6-7 รอบคุณผู้ชมแล้วก็มีการอ้างชื่อนายตำรวจระดับสูงด้วยแล้วก็อ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีด้วยบอกว่าเนี่ยพอพูดปุ๊บโทรไปเลยโทรไปหาเขาหรือคนนี้เลยที่ผมอ้างชื่อไปเนี่ยโทรไปบอกแล้วก็ท้าถ้าแน่จริงก็แจ้งความสิท้าให้คุณขวัญแจ้งความด้วยนะ
0: ค่ะ
4: ก่อนที่จะวิ่งหนีไปค่ะล่าสุดคุณขวัญมาเผยแบบนี้บอกว่าโชคดีนะวันที่หนูไปเนี่ยก็คือมีตำรวจที่รู้จักด้วยกันเนี่ยวิ่งมาด้วยกันพอเขาเห็นว่าคนนี้ทำท่าไม่ดีแล้วก็เลยเข้ามาช่วยมาคุยแล้วก็ขอตรวจบัตรประชาชน
0: เออ
4: บอกบัตรประชาชนอย่างไรขอดูบัตรประชาชนหน่อยชายคนนี้ว่าจะดูบัตรประชาชนเหรอเดี๋ยวไปเอาในรถให
0: ้
4: จังหวะว่าจะไปหยิบที่รถเนี่ยแล้วก็แอบเดินหายไปเลย
0: ค่ะ
4: ชายคนนี้นะคะยังอ้างถึงนายตำรวจที่เกษียณแล้วรวมถึงนักการเมืองด้วยนะคะแปลกใจมากๆเลยคุณขวัญบอกว่าเนี่ยแล้วเรื่องที่ชายคนนี้บอกอีก3เดือนเนี่ย
0: คืออะไรอ่ะ
4: เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนคำพูดนะอีก3เดือนเจอกันคืออะไรคุณขวัญก็บอกว่าไม่รู้ว่านัยยะจริงๆเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมต้องย้ำว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนคำพูดแต่ว่าสิ่งที่ชายคนนี้พูดนะมันคือการข่มขู่ไม่ใช่เจตนาดีค่ะเพราะว่าเขามาชี้หน้าด้วยนะแล้วก็บอกให้โทรหานายตำรวจท่านนี้ท่านนั้นโทรหานักการเมืองคนนั้นคนนี
0: ้
4: ก็อ้างชื่อออกมาด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณขวัญบอกว่ากลัวมากแต่ก็จะไม่ยอมแพ้จะสู้ต่อค่
0: ะ
4: จากนี้ก็ต้องหาอะไรปกป้องตัวเองถ้ารักขวัญช่วยปกป้องขวัญเราก็เจอแบบนี้เราก็กลัวขวัญบอกมีใครไม่กลัวบ้างล่ะพี่จ๋าที่สำคัญเพิ่งรู้ว่าชายคนนี้อยู่ห่างใกล้บ้านไม่กี่ซอยเอง
1: โอ้ยอยู่ใกล้กันด้วย
4: น่าตกใจมากไปดูค่ะ
7: ข่มขู่แน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เจตนาดีที่เข้ามาแล้วแบบน้องขวัญสวยจังขอถ่ายรูปหน่อยคือคุณเข้ามาชี้หน้าเราแบบเนี้ยว่าบังคับบีบบังคับข่มขู่ข่มเหงเราให้เรากระทำในสิ่งที่เราไม่อยากกระทำอยู่ดีมาบอกว่าให้หนูโทรหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในตำรวจเท่านี้หนูไม่รู้จักหนูรู้จักแต่ในดาบในสิบในจ่าถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งรองรัฐมนตรีเป็นใครหนูไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ใช่นายพ่อเราก็กลัวค่ะกลัวมาก 100% แต่หนูก็สู้ 100% เหมือนกัน
4: เนี่ยสิแล้วมาดูว่าอยู่ห่างไม่กี่ซอยอ่ะ
0: แล้วยังเป็นผู้หญิงด้วยไงก็น่าตกใจนี่ยังดีว่าไม่ได้ไปคนเดียวเนาะ
4: เนี่ยยังโชคดีว่ามีคนไปด้วยเยอะเหมือนเขาไปถ่ายอะไรด้วยสักอย่างนึงนะคะน้องขวัญบอกว่าการกระทำนี้ถือว่าเป็นการล้ำเส้นแม้ว่าจะรู้สึกหวาดกลัวมากๆในตอนนี้แต่ก็จะไม่หยุดทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าถูกต้องนะคะแล้วก็ขอให้พี่ตำรวจช่วยติดตามคนที่ก่อเหตุมาจัดการหน่อยมาข่มขู่แบบนี้น่ากลัวมากๆ
0: ค่ะ ่ะ
1: อ่ะมาที่น่าจะเป็นข่าวดีแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้วันเกิดท่านนายกอนุทินนะคะ60ปีกำลังจะพูดถึงท่านนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านมีแนวคิดว่าจะให้คุณเอกนิติไปดูซิจากคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสมันมีงบเหลืออยู่อาจจะต่ออายุให้เราอีกได้ใช้กันถึงธันวาคมหรือเปล่าไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยพอบอกแบบนี้สมมติถ้าต่อจริงๆคิดเห็นกันยังไงบ้างค่ะ
8: ถ้าเป็นในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขาย

0: ก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะแต่ถ้ามีต่อก็สติ๊กก็โอเคค่ะ
1: ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ซื้อค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเยอะมาก
2: พ่อค้าแม่ค้าที่ขอนแก่นบอกโอ้อยากให้มีนะคะ อยากให้ต่อไปถึงช่วงปีใหม่เลยเพราะว่ามันช่วยเพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นยอดขายแล้วช่วงที่มีโครงการลูกค้าก็เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 20% เพราะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลต่อโครงการช่วยทางร้านค้าแล้วก็ช่วยทางประชาชนด้วยท่านนายกก็บอกอะค่ะเป็นงบประมาณที่เหลือจากคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนประมาณ 4-50,000 ล้านบาทเดี๋ยวคุณเอกนิติขุนคลังก็จะมีการพิจารณาว่าจะขยายโครงการต่อไปอีก1หรือ2เดือนหรือเปล่าในวงเงินที่เหลือนะคะแล้วมันจะอยู่ไตรมาสสุดท้ายพอดีตุลาถึงธันวาก็ช่วยถ้าเกิดว่าต่อจริงๆช่วยเราเรื่องของค่าใช้จ่ายช่วงนี้ราคาน้ำมันแพงด้วยเดี๋ยวรอบทสรุปนะคะน่าจะเร็วๆนี้ถ้าจะต่อกันจริงๆก็เดือนหน้า
3: ค่ะช่วยหน่อยเนาะมันหมดไวจนหน้าใจหาย
2: ใช่
3: ไหมเดี๋ยวรอข่าวดีคุณผู้ชมคะมาร่วมกันเปิดฉากความรักครั้งใหม่กับซีรีส์ที่บอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะเมื่อรักแรกดันเกิดขึ้นระหว่างลูกสาวของสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันจูเลียตแอนด์จูเลียตซีรีส์เรื่องใหม่ที่พาโตเกียวและบลูค่ะลูกสาวจากสองตระกูลคู่แค้นมาพบกันในรั้วโรงเรียนหญิงล้วนจากความประทับใจแรกๆก็ค่อยๆกลายเป็นความรักที่ทั้งสองต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับเพราะรู้ดีว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจไม่มีวันเป็นที่ยอมรับของครอบครัวนะคะเมื่อรักแรกต้องมาเจอกับความแค้นที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นทั้งคู่จะเลือกทำตามหัวใจหรือยอมเดินตามเส้นทางที่ครอบครัววางไว้รับชมจูเลียตแอนด์จูเลียตแล้วก็ดูย้อนหลังได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอปวันดีค่ะสำหรับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดนะคะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนวันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
1: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันและนี่คือชั้นโต๊ะเธอเมื่อสักครู่นะฮะคือเพลงจากพี่ไทยธนาวุฒินะฮะเป็นเพลงในอดีตนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตหยิบยกมาประกอบเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในรายการหน่อยนะครับส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับนี่คือโต๊ะของกลางเอ้ยไม่ใช่ฮะนี่คือโต๊ะในรายการของเรานะครับโต๊ะที่สตูดิโอของช่องวันนี่แหละครับเป็นโต๊ะกลมลักษณะใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุซะเหลือเกินนะครับผมกำลังพูดถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่สะเทือนวงการพุทธศาสนาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่ออดีตเจ้าวาดนะครับนี่ฮะหลวงพ่อโชตนะครับตอนนี้ต้องใช้คำว่าทิศโชตหรือสมีโชตนะครับเป็นภาพเฉากับสีกาคนหนึ่งบานปลายไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์กับสีกาแล้ววันนี้ที่ผมชวนทุกท่านมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับ

0: เราจะขยายประเด็นไปที่เรื่องที่ตำรวจสอบสวนกลางได้แถลงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับว่ามูลค่าทรัพย์สินในของกลางคดีนี้นะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะตอนนี้เกิน200ล้านบาทแล้วครับเมื่อวานเนี่ยตามข่าวบอกว่าอดีตเจ้าวาดเนี่ยไปพัวพันกับการยักยอกเงินวัดประมาณ92ล้านแต่ณตอนนี้เนี่ยยักยอกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแต่รวมมูลค่าของกลางก่อนเนี่ยทะลุ200ล้านบาทไปแล้วชนิดที่ว่ามีรายงานว่าเครื่องนับธนบัตรพังนะฮะเอาไป4เครื่องพังไป2นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วเหรียญที่มาจากการจัดสร้างของอดีตพระรูปนี้เนี่ยโอ้โหมูลค่าของมันราคาจะยังไงต่อมีการถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในวงการเซียนพระกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหลายท่านในรายการนะครับอยู่กับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมและคุณนัทครับแฟนพันธุ์แท้องค์ท่านพ่อจตุคามครับสวัสดีครับคุณนัทครับ
1: สวัสดีคร
0: ับอาจารย์เบียร์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับก่อนอื่นต้องถามพี่นัทต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะฮะที่ไปออกรายการโหนกระแสมา
1: ครับ
0: วันนี้ประเด็นมันเริ่มไปถึงเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินวัดเงินบริจาคและต้องถามพี่นัทว่าผ่านไปสักวัน2วันแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างฮะ
1: ก็มันก็ดีขึ้นครับ
0: ค
1: ือใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะคร
0: ับ
1: ก็ดีขึ้นก็ปรับตัวผมปรับตัวเร็วแต่ว่าม
0: ัน
1: ช็อกเพราะเมื่อวานเราเพิ่งกราบตัดท่านเพิ่งเอาลูกผู้ใหญ่ไปไหว้ท่าน 2-3 คนอย่างเงี้ย
0: เอาอย่างงี้ผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยวันที่เพิ่งไปเนี่ยมีระแคะระคายอะไรมั้ยฮะก่อนหน้านี้มีลูกศิษย์เคยมีข้อมูลมาบอกมีอะไรเข้าหูเรามั
1: ้ยไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: ไม่มีเลยมีแค่ที่แจ้งไปว่าโดยปกติก่อนจะลา
0: ครับ
1: ก่อนจะกราบเวลาผมก็จะไม่จับแขนก็จับหัวเข่าหลวงพ่ออย่าสึกนะเป็นคำพูดทุกครั้งที่ผมเจอท่าน
0: พี่นัทจะพูดอย่างนี้ตลอด
1: ทุกตลอดเป็น10ปีมาเนี่ยจะพูดอย่างนี้ตลอด
0: ว่าอย่าสึกนะ
1: อย่าสึกนะขอให้เป็นแลนด์มาร์คของเราขอให้เป็นขวัญกำลังใจของเราไปตลอดอะไรเงี้ยประมาณอย
0: ่
1: างนั้นแล้วทุกครั้งท่านก็จะตอบสบายสบายเย็นเย็นคือไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
0: แต่รอบนี
1: ้รอบนั้นท่านตอบว่าตั้งแต่พอรับตำแหน่งเจ้าวาดมาแล้วก็มาอยู่ในวงพระผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ก็เห็นอะไรที่เห็นอะไรมากขึ้นอ่ะใช้คำว่าเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพิจารณาไปวันๆว่าจะรอดหรือไม่รอดไปวันๆคือจะสึกหรือไม่สึกไปวันๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้จำแม่นแล้วหันมามองหน้ากันกับคนที่เราเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
0: แต่วันนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรถูกไหมฮะ
1: มันไม่คิดอยู่แล้วอะ ไม่คิดแล้วก็พาเพื่อนพาน้องพาอะไรไปยังไม่เท่าไหร่ผมยังโทรฮัลโหลกับลูกผู้ใหญ่เลยแล้วก็ให้ลูกผู้ใหญ่ถามเรื่องดวง
0: ครับ
1: สองสายท่านก็แนะนำแล้วลูกผู้ใหญ่ว่าเอ้ยนัดพี่ฝากตังค์ทำบุญด้วยเดี๋ยวนัดออกไปก่อนนะ
0: ก็ทุกอย่างยังดูเหมือนเป็นปกติ
1: ปกติมาก
0: เหมือนทุกทีที่ไปเจอถูกไหมฮะ
1: ปกติมาก
0: เอาอย่างนี้แล้วประเด็นเรื่องของสีกาคนที่เป็นข่าวที่อยู่ในคลิปเนี่ย
1: ครับ
0: พี่นัดเคยเจอไหม
1: ก็เห็นหน้ากันนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับธุระที่ผมไปผมก็จะไม่คอนเนคชั่นคือไม่ถามไม่ยุ่งไม่อะไรเงี้ยครับ
0: ถึงขนาดรู้จักชื่อหรือ
1: ไม่รู้จัก
0: อ๋อไม่รู้จ
1: ัก คือเห็นหน้าประจำเจอหน้ายกมือไหว้กันทักทายกันบ้างแต่ไม่เคยถามว่าคุณชื่ออะไรคุณมาทำตำแหน่งอะไรเนี่ยไม่คือท่านโชคจะอยู่ในตำแหน่งตรงที่นั่งรับแขกแล้วก็จะมีลูกศิษย์ชุดแรกที่เป็นผู้ชายนั่งประมาณ 2-3 คนที่เป็นคอยแนะนำว่าถ้ามาเนี่ยพานอยู่ตรงนี
0: ้
1: ไปรับทุบเทียนตรงนี้นะฮะแล้วแต่ทำบุญไม่เจาะจงหยิบทุบเทียนมาเนี่ยใส่พานครู12บาทเท่านั้นนะอยากจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ว่ากันหลุดตรงนั้นมาเดินมาก็จะเจอท่านโชคเลยพอเจอท่านโชคปุ๊บเนี่ยจะเจอผู้หญิงคนแรกเนี่ยจะเป็นพี่ที่ผมเจอท่านมาเป็น10ปีพี่คนนี
0: ้
1: ท่านจะนั่งคุมวัตถุมงคลให
0: ้
1: ก็ไม่มีอะไรแล้วหลังหลุดจากตรงคุมวัตถุมงคลก็จะเป็นโซนไหว้องค์พ่อแล้วก็คือตรงโต๊ะที่มีที่เกิดเหตุกับไหว้องค์พ่ออยู่โซนเดียวกันห่างกันแค่เมตรเดียว
0: โต๊ะจุดเกิดเหตุ
1: ก็ตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมจะเห็นคุณผู้หญิงคนนี้อยู่แถวๆโต๊ะนั้นกับตรงที่นั่งรอแบบใครจะมาจองประทัดอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเขาทำหน้าที่อะไรที่ผ่านมา
1: เอาจริงๆก็ไม่รู้หรอกแต่เราเห็นแค่ตรงนั้น
0: อ่
1: ะแต่ว่าผมก็คิดว่าเขาคงจะช่วยเหลืองานบ้างอะไรอย่างงี้มั้งล่ะครับอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์อ่ะเพราะว่าผมเห็นว่าคนใหม่ๆบางคนเข้าไปก็พระดังอ่ะใครก็อยากเข้าไปเข้าใกล้อ่ะทั้งอาจจะศรัทธาหร
0: ื
1: ออาจจะทั้งหวังผลประโยชน์อ่ะมันมีหมดแล้วครับ
0: เอาอย่างงี้มันมีข่าวลือที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกมานะฮะว่าจริงหรือเปล่าที่อดีตพระรูปนี้เนี่ยมักจะนำผู้หญิงหน้าตาดีผิวพรรณดีมาทำงานที่วัดเท่าที่พี่นัทสังเกต
1: ส่วนตัวนะ
0: รู้สึกไหม
1: ไม่จริงอันนี้ส่วนตัวนะส
0: ่
1: วนต
0: ั
1: วนะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ไปบ่อยแต่ว่าเฉลี่ยเนี่ยอย่างบ่อยสุดก็อาจจะเดือนละครั้งเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าถามอย่างเพื่อนที่ไปเราก็จะถามเพื่อนประจำอ่ะเฮ้ยมีอะไรแปลกไหมอะไรเงี้ย
0: เคยถามเหรอ
1: พี่เราจะศรัทธาอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยสมมติถ้าผมจะศรัทธาอาจารย์เบียร์เนี่ยอันนี้อาจจะคุยเล่นๆอาจารย์เบียร์เลี้ยวยังวะอะไรเงี้ยแล้วก็จะคุยกันแบบเพื่อนสนิท
0: คือเหมือนกับว่าก็ต้องเช็คนิดนึงเพราะว่าเราต้องไปกราบไหว้ไปศรัทธาถูกไหมฮะ
1: ใช่แล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยกูยังเจอปฏิหารอยู่เลยอ่ะเราก็ฝากตังไปเวลามันไปวันพฤหัสอ่ะเขาจะไปไหว้วันพฤหัสบ่อยๆ
0: เขามียกตัวอย่างไหมว่าปฏิหารที่ผ่านมาเช่นอะไร
1: โดยมากไม่ว่าจะติดขัดเรื่องการงานหรือเรื่องธุรกิจก็จะสำเร็จโดยมากหรือไม่ก็เรื่องขอยศของตำแหน่งบ้างบางคนป่วยก็หายป่วยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะอะไรแต่ว่าแลนด์มาร์คของตรงนั้นเนี่ยนอกจากตัวท่านโชติที่เราเคารพนับถือแล้วเนี่ยรูปหล่อองค์พ่อเป็นรูปหล่อองค์แรกที่สร้างตอนปี46อันนี้คือเป็นองค์แรกของประเทศไทยเลยที่เป็นรูปหล่อองค์ใหญ
0: ่ครับ
1: ใครไปขอพรตรงนั้นก็โดยมาก
0: จะได้
1: ใช้ความสำเร็จ
0: อ่ะประมาณนี้กับพี่นัทก่อนนะฮะขออนุญาตมาที่อาจารย์เบียร์บ้างนะฮะเวลามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเรื่องของวงการพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อวานก็เห็นอาจารย์เบียร์ออกมาพูดให้สติเตือนสติพุทธศาสนิกชนเหตุการณ์นี้มันซ้ำรอยซ้ำซากไหมอาจารย์เบียร
2: ์ก็เหมือนเดิมทุกอย่างไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน
0: ครับ
2: คือมันมีผู้ประพฤติปฏิบัติมันก็ย่อมมีผู้ที่แพ้ต่อกิเลสเป็นเรื่องธรรมดาพระก็อยู่ในเรื่องของการปฏิบัติแต่แค่บางทีบางคนไปตั้งตัวเป็นคนเป็นครูเป็นอาจารย์ไปขอลาภยศสรรเสริญไปขอตำแหน่งมันก็เลยจะกระเทือนหนักเพราะเป็นระดับเจ้าอาวาส
0: ค
2: ือความเป็นจริงโดยความเป็นจริงถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ในบริบทเนี่ยควรจะต้องสึกขาลาเพศออกมาไม่ควรจะไปอยู่ในฐานะของพระถ้ารู้ว่าทนต่อกิเลสไม่ได้แล้วเนี่ยก็ออกซะในครั้งโบราณเนี่ยเมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างท่านมิซูโอะอย่างเงี้ยที่เคยสึกออกไปนั่นก็รู้ว่ามีเรื่องผู้หญิงก็สึกเลยสึกเลยเพราะว่าตัวเองไม่อยากจะทำชั่วทำเลวไม่อยากจะโดนอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระเขาก็สึกอันนี้เรียกว่าละอายแต่พระหลายคนคือไม่ละอายก็ทำตัวจนขาดจากความเป็นพระกลายเป็นสมีเราไม่ต้องมานั่งเรียนรู้อะไรหรอกแต่ขอให้เราเรียนรู้หลักธรรมไว้อาจารย์ถึงบอกว่าเวลาศึกษาให้ศึกษาพระธรรมให้ศรัทธายิงตรงไปที่พระพุทธเจ้าอย่าศรัทธาที่ตัวบุคคลแม้แต่อาจารย์สอนธรรมะอีกทุกวันนี้อาจารย์ยังสอนเลยว่าอย่ามาศรัทธาที่ตัวอาจารย
0: ์
2: ให้ปัดศรัทธาที่พระพุทธเจ้าไปศรัทธาที่คำสอนเพราะว่าตัวอาจารย์นี่ก็เสื่อมได้อาจารย์ใครที่ไหนก็เสื่อมได้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเสื่อมศาสนาจะไม่มีวันเสื่อมออกจากใจเราเพราะนั้นพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกันไม่รู้กี่ครั้งเอามาพูดกับบนโต๊ะก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วคนก็ไปศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังโดยไปยึดที่ตัวบุคคลว่าเขาเป็นเกจิอาจารย์ดังเป็นคนมือชื่อเสียงเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรแล้วได้ประสบความสำเร็จถ้าเอาตามความเป็นจริงนะอาจารย์สัตมะเนี่ยอาจารย์ไม่มีที่ปฏิหารเลยนะแต่ลูกศิษย์อาจารย์มหาอาจารย์เนี่ยบอกชีวิตดีขึ้นเยอะเลยเพราะเขาปฏิบัติตามหลักคำสอนเพราะนั้นเวลาชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของตัวเราเองไม่ใช่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังพระเครื่องสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือการดูดวงมันเกิดขึ้นจากเขาไปสร้างเหตุแห่งการกระทำไม่ถูกต้องเขาจึงประสบความสำเร็จในกิจการงานที่เขากำลังเผชิญปัญหาหรือกำลังจะต้องการความสำเร็จในเวลานั้นเพราะนั้นถ้าเรามีสติสักนิดนึงไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะมานั่งพูดกันเลยว่าผิดหวังว่าก็เพราะว่าเราไปยึดที่ตัวบุคคลมากเกินไปกลับไปวุ่นในสิ่งที่ไม่ควรยึดแต่ถ้าเรายึดที่พระธรรมถ้าเราผิดหวังเราจะบอกว่าผิดหวังที่ตัวเราเองว่ะที่เราทำไม่ประสบความสำเร็จในตัวเองเราขยันไม่มากพอในตัวเอง
0: ครับเดี๋ยวประเด็นเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องการมูเนี่ยเดี๋ยวเรามาขยายความเพิ่มเติมกันแต่ว่าเอาประเด็นตรงนี้ให้จบก่อนนะครับว่าถามพี่นัทเพิ่มเติมว่าบางท่านไปสังเกตในเพจของวัดนะ
1: ครับ
0: เขาบอกตากล้องแอบบอกเป็นในๆแล้วหรือเปล่าเพราะว่ารูปของสีกาเนี่ยจริงๆมีเต็มไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เหมือนจะมีคนส่งสัญญาณไหมหรือมีคนพยายามจะบอกอะไรเป็นในๆแล้วไหม
1: ผมว่ามันเพราะความสนิทนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้สนิทมันก็คงไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ใกล้ชิดมันคงไม่มีการ
0: ไม่มีรูป
1: การแบบนี้มันต้องปรบมือทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชักชวนก่อนหรือฝ่ายอะไรที่เป็นฝ่ายพลาดก่อนอะไร
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ได้เจอกันมันไม่มีทางอยู่แล้วครับมันต้องเป็นบ่อยๆเจอบ่อยแล้วมาบ่อยขึ้นพอมาบ่อยขึ้นก็เสนอในการเดี๋ยวเข้าไปช่วยทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ใกล้ชิดกับวัดขนาดนั้นที่จะต้องเพราะหนึ่งอยู่คนละจังหวัดกันแล้วผมขออนุญาตพูดหยาบนิดนึงนะผมเป็นคนไม่ใช้วัดหาแดดอ่ะผมไม่เลยไม่อยากจะเข้าไปพัวพันมากมายเรามีทุกข์อ่ะเราถึงขับรถไปขอรูปหล่อองค์ใหญ่ว่า นี่สู้สุดแล้วสู้ด้วยกำลังเราสุดแล้วถ้าปฏิหารมีท่านพ่อยังไม่ลืมผมพ่อช่วยหน่อยแล้วโดยมากผมผ่านได้เป็นทีละสเต็ปอะไรเงี้ยและหลายคนเป็นอย่างนั้น
0: คิดว่าไปถึงขนาดบางคนคิดนะว่ามันเป็นการหักหลังกันเพราะผลประโยชน์เรื่องของเงินจำนวนมหาศาลในวัดเป็นไปได้ไหม
1: อันนี้ส่วนตัวนะก็มันก็หมั่นไส้ผมว่ามีนะหัดหลังกันต้องมีความหมั่นไส้กันใช่ไหมไอ้นี่ได้มากกว่าไอ้นี่ไม่ได
0: ้
1: หรือหลายคนในนั้นอาจจะมีความรักในองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพรักในวัดพุทธไทยสวรรค
0: ์
1: เห็นสิ่งไม่ถูกไม่ควรก็แจ้งเพื่อจะทำให้เรื่องนี้มันจบได
0: ้
1: ผมก็มองสองเหตุ
0: แต่ว่าจริงๆกล้องวงจรปิดเนี่ย
1: ครับ
0: อดีตพระต้องรู้อยู่แล้วไหมฮะว่ามันอยู่มุมไหนจุดไหนแล้วเหมือนกับที่เขา
1: ดูตลอด
0: ดูมือถือเนี่ย
1: ผม
0: บางคนบอกว่าไปดูหนังดูอะไรหรือเปล่าเหมือนดูกล้องมากกว่า
1: ผมว่าดูกล้องแล้วไอ้กล้องที่หลายๆจุดที่เราได้เห็นกันผมว่าเป็นกล้องที่ลูกศิษย์ที่รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยอยากจะมีหลักฐานเพื่อจะทำให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุด
0: คือแปลว่าไม่ใช่แค
1: ่ตั้งกล้องไว้
0: ไม่ใช่แค่อดีตพระที่เข้าถึงกล้องได
1: ้
0: มีอดีตลูกศิษย์บางคน
1: หรืออาจจะเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ปัจจุบันที่เขาเห็นดีเห็นควรที่จะต้องเปิดเผยเรื่องนี้ครับก็ทั้งแรงศรัทธาที่คนหายไปทั้งจำนวนเงินที่เรารู้แค่200กว่าล้านใช่ไหมมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอันนี้แค่
0: เอาดี
1: ๆผมอยู่กับเซียนวงผมเล่นพระมา30กว่าปีนะ31 32ปี
0: พี่นัทจะบอกว่ามากกว่า200ล้านเหรอ
1: สร้างพระรุ่นหนึ่งมันก็3 40ล้านแล้วมั้งมันต้องเนี่ยมันก็มีต้องเนี่ยไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนี่ยในหนังสือเนี่ยแต่ว่าหลังจากหนังสือที่ก็สร้างมีตั้งหลายรุ่นแล้วแต่ละคนที่สร้างการสร้างพระมันมี2แบบอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ศรัทธาสร้างเพื่อให้วัดทั้งหมดตัวเองไม่ได้คิดอะไร
0: ครับ
1: กับ2ลงทุนเพื่อตัวเลขวันนี้ไปถามใจคนสร้าง
0: ว่าคิด
1: เรื่องไหน
0: อันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงถูกไหม
1: เรื่องจริงมันอยู่แค่อย่างเงี้ย
0: ว่ามันคือธุรกิจแล้วอะ
1: หรือพี่จะว่างพี่ไปสร้างเล่นผมว่าไม่มีเหตุผลนี้หรอกศรัทธาอยากสร้างกับ2อยากลงทุน
0: ครับ
1: แน่นอนมี2อย่างนี้แน่นอน
0: ถามในมุมของอาจารย์เบียร์บ้างฮะว่าตอนนี้เนี่ยคนคิดไปถึงขนาดว่าโอเคลูกศิษย์ที่ออกมาแฉเนี่ยอาจจะหวังดีกับพุทธศาสนาเลยอยากแฉพฤติกรรมที่ไม่ดีของพระหรือ2จริงๆแล้วขัดกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินนี่แหละหรือหมั่นไส้กันอิจฉากันอาจารย์มองยังไง
2: มันก็ได้ทั้ง2อย่างแหละมันเป็นไปได้ทั้งหมดทุกอย่างคือเราไม่ตัดประเด็นไหนประเด็นหนึ่ง
0: ครับ
2: แต่โดยความเป็นจริงการทำเร็วคือไม่ว่าจะหาประเด็นไหนจะหาเหตุผลไหนก็แล้วแต่ถ้าพระไม่ทำชั่วทำเร็วไม่ประพฤติผิดจากพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามันย่อมไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อให้ขัดผลประโยชน์แค่ไหนมีผลประโยชน์มากแค่ไหนแต่พระไม่เอาผลประโยชน์ไปเป็นของตนเองทำประโยชน์เพื่อพระศาสนาทำประโยชน์เพื่อว่าวารามจริงๆเพื่อหมู่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่จริง
0: ๆ
2: ก็ย่อมไม่เกิดปัญหาเพราะนั้นต่อให้จะเกิดการปกปักรักษาคุ้มครองพระศาสนาการคุ้มครองศาสนาเป็นเรื่องดีอยู่แล้วการจะแฉการจะประจานพระชั่วพระเลวเป็นสิ่งที่ดีต่อศาสนาเพราะว่าการที่เราพระเนี่ยไปเสพเมถุนธรรมเนี่ยเป็นการปราชิกขาดจากความเป็นพระความเป็นจริงต้องโดยหลักการไม่ต้องสึกก็ได้ออกไปแล้วมันขาดไปแล้วแค่ถอดจีรออกไปก็ออกไปเลยเพราะนั้นแต่ประเด็นคือตัวพระไม่ยอมจะถอดออกเองไง ก็ขนาดมันอยู่บนโต๊ะมันยังไม่ยอมถอดสบงกับสบงออกเลยอะเอางี้ดีกว่ากลางสามยังไม่ถอดมันออกเลยเนี่ยมันคือความเลวความชั่วนี่คือความขาดละอายชั่วกลัวบาปและอย่างบนโต๊ะอย่างเงี้ยเป็นที่กินข้าวอ่ะโดยวินยูชนทั่วไปคนดีๆอาจารย์คิดว่าคงไม่ขึ้นอ่ะอาจารย์อยู่มาทุกวันนี้อาจารย์ไม่เคยขึ้นโต๊ะกินข้าวเลยนะอาจารย์เต็มที่คือปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟ
0: โอเคอ
2: ันนี้คือเรื่องจริงแต่เนี่ยคือกับพระอายุ66นี่แข็งแรงมากเลยนะ
0: โต๊ะแข็งแรงด้วยพระ
2: ก็แข็งแรงด้วยพระอาจารย์ยังงงเลยอาจารย์ไม่สามารถนั่งแบบนั้นได้นะ
0: เออใช่ไหมฮะ
2: ขาจะไม่แข็งแรงหัวเข่าอาจารย์ทุกวันนี้แย่มากนะเพราะจะนั่งประเพียบทุกวันแต่นี่คือขึ้นไปอย่างนั้นได้เนี่ยจะยังงงเลยอ่ะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำแบบนี้ต้องดูที่เจตนาคนแฉถ้าเจตนาในการที่จะปกปักรักษาพระศาสนาจริงๆเขาย่อมได้กุศลอยู่แล้วเพราะเป็นการความเป็นจริงอาบัติพระเนี่ยพระมีหน้าที่ในการประจานตนเองการปองอาบัติแปลว่าการแสดงความชั่วความเลวของตัวเองเพราะนั้นมันต้องประจานความชั่วตัวเองออกมาให้คนอื่นได้รับรู้พระต่อพระด้วยกันอันนี้ประจานผ่านกล้องอันนี้เขาไม่เรียกว่าประจานตนเองเขาเรียกว่ากล้องลากออกมาตบหน้ากลางสี่แยกเนี่ยสันดานเขาเรียกว่าพระป้นผ้าเหลืองป้นชิงทำวินัยของพระเจ้าเพื่อลาภสักการะเงินทองถ้าฟังจากตัวเลขอาจจะก็ตกใจเพราะจะเพิ่งรู้ยอดนะว่ามันมากเพราะตอนนั้นเมื่อวานนี้ยัง92ใช่ไหม
0: ตอนนี้เพิ่มแล้ว
2: ตอนนี้200กว่าเมื่อกี้ที่คุยกันว่า600อาจจะถึงอาจจะตัวเลขขยับไปถึงนั้นได้เพราะนั้นเป็นหลายร้อยล้านได้ซึ่งอาจารย์ฟังเนี่ยเรื่องตัวเลขอาจจะไม่ได้ตกใจ
0: ครับ
2: เพราะความศรัทธาของคนเวลาศรัทธาคนมักง่ายถวายตังค์ง่ายที่สุด อยากได้การชมเชยมากที่สุดถวายมากๆในใจเรามันอินนะเวลาถวายเงินให้กับเยอะๆแน่นอนจิตมันศรัทธาอยู่แล้วเวลาถวายเงินเยอะๆให้ท่านเอาไปทำประโยชน์อ่ะใจมันเกิดปิตินะแต่ส่วนหนึ่งลึกๆเราถามตัวเองว่าเราก็อยากได้ความพิเศษจากท่านอ่ะถวายเยอะมันเป็น VIP ไงเข้านอกออกในได้สะดวกสบายมันก็ต้องยอมรับว่าเราเองก็โลภอยากได้คำชมเชยจากท่านหรืออยากได้พิเศษในการดูดวงจากท่านได้เหรียญพิเศษได้การปลุกเสกได้การแบบสื่อสารกับเทพพิเศษจะได้ดูให้เราแม่ๆใจเราลึกๆมันก็เป็นอย่างนี
0: ้
2: มันก็ต้องยอมรับสุดท้ายแล้วเราศรัทธาเราศรัทธาผิดตัวบุคคลเราไม่ศรัทธาที่คำสอนและจำบอกเสมอว่าเวลาไปหาธรรมะเราต้องไปหาพระธรรมไม่ใช่ไปหาตัวบุคคลแล้วยิ่งตัวบุคคลไม่สอนธรรมะเนี่ย ยิ่งไม่ควรไปเลยเราควรจะต้องไปหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเป็นบุคคลที่คู่ควรต่อการทำอัญชลีเป็นคู่ควรต่อการรับทักษิณาทานเป็นคู่ควรต่อการจัดอาหารไว้ต้อนรับเราจะดูแลใครจะดูใครจะศรัทธาใครต้องดูว่าเขาปฏิบัติตามหลักคำสอนจริงๆไหมเขาสอนที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดสงบลำงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมาผลนิพพานไห
0: ม
2: เขาสอนสมถวิปัสสนาสีสมาธิปัญญาหรือเปล่าแต่ประเด็นคือเราเข้าไปเราไปเอาเครื่องรางของขลังเสด็จข้อต่อชะตาเอาความศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหตุว่าเราไปยึดที่ว่าคนคนนี้ศักดิ์สิทธิ
0: ์
2: มันก็สุดท้ายแล้วก็เราเกิดมาผิดหวังที่หลัง
0: เพราะว่าไปยึดตัวบุคคล
2: ไปยึดตัวบุคคลมันยึดผิดแล้วบุคคลที่ไปยึดก็ได้ไปยึดผิดอีกไปพึ่งผิดอีกแทนที่จะพึ่งพระธรรมดันไปพึ่งเครื่องรางของขลังหรือความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ
0: ์
2: พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเรารู้สึกอึดอัดขยักขยแยงเกียจชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งเนี่ยปาฏิหาริย์จากเครื่องรางของขลังการดูดวงพยากรณ์ความศักดิ์สิทธิ์จากการขอเราได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเกียจชังต่อสิ่งเหล่านี
0: ้
2: แต่พระองค์ทรงสรรเสริญต่ออนุสาสนีปาฏิหาริย
0: ์
2: ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากธรรมะเกิดจากการเทศการสอนให้คนเกิดปัญญาเรียนรู้แล้วไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมพระองค์ทรงสรรเสริญต่อสิ่งนี
0: ้อ๋ออับประเด็นต่อเนื่องที่อาจารย์เบียร์สะท้อนไปเมื่อสักครู่ต้องหันมาถามพี่นัทด้วยความเคารพจากใจจริงว่าจริงไหมที่อดีตพระโชตเนี่ยคืออย่างที่พี่นัทสะท้อนเมื่อสักครู่ฮะเป็นสายมูเน้นเรื่องปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมาเลยทำให้การยึดติดบางอย่างเนี่ยมันผิดไปอย่างที่อาจารย์เบียร์พูดเมื่อสักครู่
1: ก็มีส่วนจริงครับคือต้องเราต้องยอมรับว่าตัวท่านอาจารย์โชติท่านได้เรียนวิชามามากมากมากมากพอสมควรเลยแหละเป็นวิชาที่เรียนจากเกจิอาจารย์องค์อื่นด้วยแล้วก็มาเรียนวิชาในบางส่วนกับโกผ่องที่เป็นร่างทรงองค์พ่อจตุคามรามเทพตั้งแต่ปี4กว่า
0: ๆ
1: แล้วก็มามีการสร้างรูปหล่อตอนปี46เนี่ยอาจารย์โชติกับตัวโกผ่องท่านอยู่ที่วัดเดียวกันเนี่ยคือต้องมีอย่างน้อยประมาณ2ปีนะฮะแล
0: ้
1: วก็ท่านก็มีการถ่ายทอดวิชาสายคือทางเราเขาเรียกวิชาองค์พ่อจตุคามรามศาสตร์วิชาจตุคามรามศาสตร
0: ์ครับ
1: ก็เป็นวิชาพยากรณ์กับวิชาที่แก้ห่วงจุ้ยอะไรประมาณอย่างนั้นนะทำร้ายให้กลายเป็นดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือมันคือคนเราเนี่ยถ้าเราไม่กินน้ำตาลด้วยตัวเราเองเราไม่รู้หรอกมันหวานหรือไม่หวาน
0: ครับ
1: แล้วมันหวานแบบไหนมันจะหวานเหมือนน้ำมะพร้าวอ่ะไม่รู้หรอก
0: ครับ
1: ประเด็นคือหลักเมืองนครศรีธรรมราชอ่ะเกิดเพราะร่างทรงชื่อนายอภ่องสกุลอมรกับท่านพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชและท่านสันเพชรธรรมนิคุณสามคนนี้เป็นแกนแรกแล้วก็มาให้ท่านพลตำรวจโทสมชายอุ่นถนอมเนี่ยช่วยในการทำหลักเมืองให้สำเร็จเกิดจากร่างทรงผมถามว่าถ้าร่างทรงไม่จริงมีหลักเมืองได้ไงก่อนถ้าเสร็จปุ๊
0: บ
1: หลังจากนั้นมีความศรัทธาถึงขนาดผมว่าทั้งสองท่านทันปี50ที่ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้จตุคามเน
0: ี่
1: ยทั้งประเทศไทยทุกหน่วยงานทุกวัดไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการสร้างองค์พ่อจตุคาม 2,800 รุ่นเกินด้วย
0: บูมมากตอนนั้น
1: ไม่มีพระรุ่นใดในโลกนี้มากกว่า 2,800 รุ่น
0: ครับ
1: ผมมั่นใจว่าไม่มีเกินเพราะอะไรถ้าคนไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้น
0: ครับ
1: ไม่มีความศรัทธาเกิดขึ้นเทวตาหมายถึงเทวดานะฮะเทวตานุสติหรือระลึกถึงเทวดาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่นะไม่ใช่แค่พุทธธรรมะสังฆะเทวตานุสติที่เทวดาที่จะปฏิบัติตนเองไปสู่ความเป็นพุทธะมีนะเราระลึกถึงเทวดาที่ปฏิบัติชอบได้นะคนธรรมดาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถเป็นเทวดาดีและเป็นพรหมที่ดีเพื่อจะบรรลุโสดาสกิทาอนาคาและพระอรหันต์ได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นองค์พ่อเนี่ยเคยเป็นอดีตกษัตริย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุ่มตัวเองเพื่อสร้างพระเจดีย์ที่นครศรีธรรมราช
0: ครับ
1: แล้วก็ปรานาตัวเองเป็นผู้เจ้าในอนาคตเราจึงเชื่อมั่นว่าท่านอยู่ช่วยเราอยู
0: ่
1: เราจึงโน้มจิตไปที่ท่านการที่เหมือนที่อาจารย์เบียร์พูดไม่ผิดสักคำแต่เวลาเราขอให้พระช่วยพระจะเกินศีลไม่ได
0: ้
1: ทำอะไรที่มันเกินกรรมเกินศีลไม่ได้แต่เทวดาอีกแบบนึงไงความเชื่อในอีกมุมนี้ขอเทวดาเนี่ยบางอย่างแบบ
0: คือมันเหมือนกับมันมีส่วนที่อาจจะมาเมิร์จหรือทับกันอยู่ซับเซตกันอยู่ไหมฮะ
1: ถ้าพี่เป็นพระเนี่ยผมเข้าไปขอให้พี่ช่วยผมเดือดร้อนผมติดหนี
0: ้ก็ต้องช่วย
1: ช่วยแค่ว่าโยมเอารดน้ำมนต์อาจจะได้นิดนึงนะโยมอะไรทำไปปฏิบัติ
0: ครับ
1: ผมขอยืมตังค์พระได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าพี่เป็นเทวดาแล้วมีทรัพย์อ่ะผมขอทรัพย์เทวดาได้ไหมให้ผมได้ไห
0: ม
1: ได้นะถ้าเทวดามีทรัพย์อ่ะก็คือเป็นคนที่มีทรัพย์อ่ะขอยืมได้ให้ได้แต่ขอยืมมีเอาคืนนะคุณจะคืนด้วยแบบไหนอะไรยังไงอะไรประมาณแบบนี้นะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะแต่ยังเข้าข้างอาจารย์เบียร์นะการยึดอะไรยึดการปฏิบัติยึดธรรมเป็นหลัก อย่ายึดตัวบุคคลเป็นหลักไอ้ผมใจมันปักไปแล้วนึกออกไหม
0: เพราะว่าเราเนี่ยมาก่อนที่ อดีตพระโชติจะเป็นเจ้าวาดถูกไหมฮะ
1: รู้จักแต่ท่านไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็รู้จักกันจนท่านเริ่มแบบเฮ้ยท่านเริ่มมีปฏิหารเกิดจากที่ท่านเอากระดาษแบบนี้อันนี้ผมจะไปรับกระดาษนี่กระดาษยังคาอยู่เนี่ยอัน
0: นี้คืออะไรฮะ
1: คือเวลาไปในสายองค์พ่อเนี่ยตั้งแต่โกผ่องเป็นร่างทรงอ่ะ
0: ครับ
1: ใครมาโกผ่องมีปัญหาเอ้ยใครมีปัญหาอะไรโกผ่องก็จะเขียนกระดาษแบบนี้แล้วให้ไปเขียนแล้วเผาบอกพ่อให้พ่อช่วยให้องค์ท่านพ่อจตุคามช่วยไอ้คำที่เรียกเทพเป็นพ่อนี่คือองค์พ่อนี่คือคนองค์แรกในประเทศไทยใช่ไหมฮะ
0: แล้วเพิ่งรับมาร
1: ับมาเมื่อวัน
0: เมื่อวันซืน
1: วันซืน
0: ก่อนจะเกิดเรื่องเลย
1: ใช่แล้วยังไปบอกยังรับไปฝากเพื่อนให้เพื่อนไปเผาว่าเพราะเพื่อนรุ่นพี่จะขายเกาะ
0: พี่โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมฮะว่ามันเป็นยังไง
1: ถ้าเป็นโลโก้ขององค์พ่อครับก็เป็นดวงตาพญาราหู
0: และแดงๆนี่คืออะไร
1: ก็คือที่ท่านเอาเมจิกเขียนยันองค์พ่อให้องค์พ่อจะมียันประจำขององค์พ่อแต่ยันก็จะคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมืองศรีวิชัยเนี่ยมันเป็นการปกครองแบบโบราณเขาเรียกการปกครองแบบเมือง12นักษัตริย
0: ์เป็
1: นครั้งแรกในประเทศเรานี่คือเมือง12นักษัตริย์แต่ละจังหวัดจะเรียกเป็นนักษัตริย์นั้นนักษัตริย์นี้นักษัตริย์นี
0: ้
1: อันนี้กูก็รู้เลยมันเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร
0: ์เพิ่งจะได้มา
1: แ
0: ล้วทำไงดีฮะตอนนี
1: ้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
0: โอเคคือยังศรัทธาอดีตพระอยู่มั้ยเนี่ยขนาดนี้เนี่ย
1: ผม
0: ถามตรงๆ
1: ผมศรัทธาท่านเพราะท่านเป็นพระก่อนและเวลาผมคุยกับท่านเนี่ยท่านแนะนำในเรื่องที่ดีท่านไม่เคยบอกว่าเอ้ยมึงไปกินเหล้าเมายาไป มึงไปอย่างนี้ไม่มีแนะนำเป็นเดรัจฉานวิชา
0: เรายึดจากสิ่งที่เขาสอน
1: ตอนนั้นนะปัจจุบันเนี้ยถามว่าเรามองย้อนมองย้อนอดีตอ่ะท่านไม่เคยคิดชั่วกับเราในสิ่งที่ท่านแนะนำคือนัดไปใส่บาตรไปเนี่ยนัดไม่ได้ใส่บาตรหลวงพี่รู้พ่อรู
0: ้
1: เพราะอะไรผมเนี่ยเริ่มต้นดีโอเคใส่บาตรทุกวันพอไม่ดีเริ่มขี้เกียจแม่งขาดการใส่บาตรนะลองเอากล้วยท่านพูดอย่างเงี้ยเชื่อไม่เชื่อแล้วแต
0: ่ครับ
1: เอากล้วยถวายพระบ้างชีวิตจะได้ทำอะไรได้ง่ายๆเหมือนกอกกล้วยเข้าปากเป็นการเปรียบเทียบอ่ะเราถวายกล้วยเดือดร้อนอะไรพี
0: ่
1: เออซื้อกล้วยไปถวายก็พระฉันกล้วยไม่ฉันแล้วแต่พระเลย
0: เราก็ใช้คำสอนของเขานี่แหละมาปรับ
1: มาปรับดูก็ไม่ได้เสียหายนี่ไม่ใช่กล้วยมันไม่ได้หวีละ70,000ใช่ไหมพี่ใช่ไหมเราก็บอกเอาไปเอาไหว้ก็ดีเนาะแล้วเราชีวิตมันดันดีขึ้นอย่างเงี้ยพี
0: ่แต่ตอนนี้มันภาพมันจะติดตาไหมอ่ะพี่นัท
1: มันติดอยู่แล้วพี
0: ่ด้วยความเคารพจริง
1: ๆติดอยู่แล้วพี่แล้วอย่างถ้าเราเจอท่านถามว่าสมมุติว่าเจอท่านหลังจากที่คดีเรียบร้อยแล้วหรือมีโอกาสไปเจอก็ยังยกมือไหว้ในอาวุโสยังยกมือไหว้ในสีเมื่อก่อนท่านก็แนะนำเรื่องดีๆกับเรา
0: ครับครับ
1: ฮะไอภาพที่ท่านทำผิดผมถามนิดนึงใครไม่แพ้กิเลสบ้างในโลกนี
0: ้
1: ในโลกนี้พี่ว่ามีพระอริยบุคคลมากกว่าหรือมีคนอย่างเรามากกว่า
0: โอเค
1: จริงไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาดีกับเราในสิ่งที่ดีกับเรา
0: เ
1: รามองตรงนั้นก่อน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเริ่มมาชั่วกับผมอันนี้ค่อยว่ากัน
0: โอเคนะฮะอีกประเด็นนึงที่อยากจะถามอาจารย์เบียร์เพราะว่ามันเคยมีเคสลักษณะแบบนี้กับวัดพระบาทน้ำพุก่อนหน้านี้นะฮะคือการที่เงินเนี่ยมันเข้าบัญชีวัดแต่มันมีส่วนนึงก็ไปเข้าบัญชีมูลนิธิแล้วประเด็นนี้เนี่ยพอดีทนายอนันชัยชัยเดชนะฮะได้พูดเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราสัมภาษณ์มาเดี๋ยวลองไปฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาถามความเห็นอาจารย์เบียร์เชิญฮะ
3: การที่นำเงินทอดกฐินก็ดีเงินบริจาคก็ดีเข้าไปยังมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยเป็นการผิดเลยผิดเลยเพราะว่าพอเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในเรื่องของวัดไงแล้วเราเอาเงินตรงนั้นเนี่ยเข้ามูลนิธิก่อนแล้วไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่ในนามของวัดมันง่ายต่อการยักย้ายถ่ายเทยักยอกเบียดบังไงเพราะมันไม่เข้าวัดโดยตรงไงมันเข้ามูลนิธิก่อนแล้วมาเข้าวัดเนี่ยเกือบทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเนี่ยไปดูเลย
0: โอ้โหนี่ทนายบอกว่าเกือบทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเดี๋ยวพักแป๊บเดียวกลับมาถามทั้งสองท่านสักครู่ครับ
4: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
5: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้
6: และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์ม Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์ม Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02

0: 1799925
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูง
4: มันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพัท3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
9: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปู
10: ่มึงหลอกกู
11: ไอ้แดง
9: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
9: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
10: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราคุยกันต่อเรื่องของอดีตพระโชตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเจอทรัพย์สินมหาศาลเลยนะครับทั้งในกุฏิของอดีตพระแล้วก็ทั้งที่บ้านของสีกานะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันค้างไว้นะฮะต้องถามอาจารย์เบียร์ต่อเลยนะฮะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าหลายวัดเมื่อกี้ทนายอนันชัยสะท้อนมาวัดใหญ่ๆมีหมดอ่ะมีทั้งบัญชีวัดมีทั้งบัญชีมูลนิธิแล้วก็กลายเป็นที่ซ่อนเงินอาจารย์มองประเด็นนี้ไงฮะ
5: มันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละมันก็ตามที่ท่านว่านี่แหละสุดท้ายแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับมูลนิธิหรือมันวัดอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายเนาะที
4: ่
5: เราไปแต่จะน่าเข้าใจวัดในมุมหนึ่งพอเวลามันเอาเข้าไปวัดปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะหมายความว่าเวลาจะถอนจะออกมาทำอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลนะมาดมันมีปัญหาเยอะแล้วก็มันมีเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการอะไรบางทีคนมันศรัทธาถวายอ่ะบางท
4: ี
5: จะเอามาใช้มาอะไรอ่ะมันวุ่นวายเยอะ
4: อ
5: ันนี้ในมุมพระนะพระก็รู้สึกว่าเปิดมูลนิธิมันง่ายกว่าค
4: ือ
5: ให้คนเอาเงินเข้ามูลนิธิแล้วเวลาใช้จ่ายเบิกถอนอ่ะ
4: มันคล่องกว่า
5: เพราะว่าการตรวจสอบตาทำเอกสารมันวุ่นวายมันต้องทำบัญชีอะไรซึ่งมูลนิธิก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำแต่เวลาการเบิกถอนเบิกจ่ายอ่ะมันไม่มีกฎหมายในเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเวลามันโดนหางเลขกันเยอะไงแล้วบางทีพระเจ้าว่าแก่ๆอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องการทำหลักบัญชีก็โดนหางเลขไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาเป็นรูปแบบมูลนิธิเลยง
4: ่
5: ายกว่าแต่สุดท้ายผิดก็ต้องว่าไปตามผิดกระทำตามกฎหมายแต่ในกรณีอย่างเงี้ยมันคือการยักยอกเอาเข้าตนเองค
4: ือ
5: ถ้าอยู่ในรูปแบบมูลนิธิมันไม่ได้ผิดเลย
4: คือการมีมูลนิธิไม่ผิดนะ
5: ไม่ผิด
4: ต้องบอกก่อน
5: ต้องเข้าใจเพราะว่ามูลนิธิมันสังกัดกระทรวงมหาดไทยมันถูกต้องตามหลักกฎหมาย
4: ครับ
5: เอาเข้าวัดก็ไม่ผิดก็ถูกต้องแล้วจะเอาเข้าวัดเอาเข้ามูลนิธิมันไม่ได้ผิดอะไรเลยมันผิดตรงที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

0: ตนเองแล้วไม่เคยจะสะสมด้วยตัวเองมันจึงต้องมีไวยาวัจกรแล้วไวยาวัจกรเป็นผู้ดูแลกิจธุระแทนสงฆ
1: ์
0: พอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บพระใช้ตามอำเภอจอยเงินเยอะขนาดเราเป็นคฤหัสถ์มีเงินเยอะๆเรายังอยากจะใช้จ่ายเลยเราเห็นเงินอ่ะแต่พระเนี่ยได้ง่ายๆคนเอามาบริจาคไม่ต้องไปลงทุนอะไรไม่มีค่าต้นทุนอะไรเลยอ่ะมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเงินมันเยอะก็คิดว่าเป็นเงินของตัวเองอยากจะใช้อะไรอยากจะปนเปื้อนอะไรแล้วเรื่องเงินกับผู้หญิงเนี่ยอาจารย์ก็พูดสตรีกับสตรางเนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้ว2ตัวเนี่ยมันมีปัญหาเยอะพอเวลาพระมีเงินเยอะผู้หญิงมันมองออกมันมองออกว่าเนี่ยพระสายเปย์จ่ายแจกอะไรซื้ออะไรอยากได้ให้เอาไปเลยเพราะเวลามันใช้วิธีการตีสนิทแบบนี้มันเริ่มสนิทก็เริ่มมีการพูดจากันสุดท้ายมันก็เลยเอาเงินออกจากมูลนิธิยักยอกไทยเทโยโอนย้ายอะไรไปมันสั่งจ่ายเนี่ยเป็นเงินไอ้นี่ก็ได้เขาเรียกว่าเงินค่าจ้างพนักงานของมูลนิธิก็ได้จะเอาออกไปเยอะๆขนาดนั้นทำเอกสารถูกต้องมันไม่มีใครมาตรวจสอบอะไรเยอะแยะหรอกสุดท้ายก็เกิดปัญหาเรื่องแดงขึ้นมาก็เอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็นี่แหละปัญหาเพราะพระไม่ทำตามพระวินัยของพระเจ้า
1: ครับเอาเรื่องการบริจาคเงินหน่อยฮะต้องถามพี่นัท
2: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อกี้ทนายอนันชัยแล้วก็อาจารย์เบียร์สะท้อนแล้วบอกวัดใหญ่ๆก็มีกันหมดแหละบัญชีวัดบัญชีมูลนิธิแล้วการตรวจสอบการซุกซ่อนมันจะยังไงส่วนตัวพี่นัทมองไงฮะ
3: จริงๆถ้าคุณอยากทำเงินเนาะอยากทำบุญด้วยเงินเนาะถ้าอยากจะเจาะจงไปที่วัดซึ่งเป็นเนื้อนาบุญที่ดีตามหลักพระศาสนาเนื้อนาบุญที่ดีก็จะมีผู้ปฏิบัติที่ดีถูกต้องไหมถ้าวัดเฉยๆมันไม่มีผู้ปฏิบัติก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะก็สแกน QR code เข้าวัดไปเลยก็ได้เนาะ
1: เออนะฮะมันจะได้โดยตรงถูกไหมฮะ
3: ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ผมถามท่านทั้งสองท่านน่ะท่านเคยเห็นโบสถ์แตกไหมคนไปวัดจนโบสถ์แตกมีไหมไม่มี
1: นะ
3: ไม่มีหรอกโรงพยาบาลนี่ไม่มีที่จะให้คนป่วยอยู่เลยทำไมไม่ไปทำโรงพยาบาลกันน่ะบ้านวัดนี่มันโอ้โหมีตั้งเป็นหมื่นวัดอ่ะตอนนี
1: ้วัดเยอะมาก
3: ผมว่าตอนเย็นหรือตอนเช้ามีคนเข้าไปสวดมนต์ในโบสถ์รวมกันทั้งประเทศถึง 2,000 คนไหมรู้เปล่าเหรอใช่ไหมแต่คนไม่โรงพยาบาลเนี่ยเต็มทุกโรงพยาบาล
1: ครับ
3: เปลี่ยนการทำบุญก็ได้นะฮะ
1: ไปให้โรงพยาบาล
3: ไปให้โรงพยาบาลก็ได้นะฮะแล้วก็ส่วนการที่เรายังจะต้องเขาเรียกว่าธนุบำรุงพระศาสนาเนี่ยวัตถุอนามาตเราเข้าใจกันอนามาตคือเงินทองของมีค่าเนี่ยมันของฉกกัดผู้ที่ครอบครองนะฮะพระไม่ควรมีอยู่แล้วฮะศีลสิบคุณก็ผิดแล้วรับเงินแต่คุณต้องเป็นแค่ตัวกลางรับเข้าส่วนกลางได
1: ้
3: คุณไม่มีสิทธิ์แล้วผมถามว่าเราพี่ทานข้าววันละกี่มื้อฮะ
1: สามมื้อปกติฮะ
3: พระกี่มื้อฮะ
1: สอง
3: มื้อเดียวพระได้มื้อเดียวเราถามอาจารย์เนี่ยจริงมื้อเดียวไหมล่ะมันต้องลุกจากตรงนั้นแล้วทานอีกไม่ได้ผมว่าพี่ดูพระที่พี่เคยได้ยินคำพูดว่าฤาษีผอมเสืออ้วนฤาษีผอมไหมฮะคนปฏิบัติคนไหนถ้าไม่ใช่หุ่นแบบอาจารย์เบียร์กินกี่มื้อดีกว่าเอาจริงๆเนี่ยผมอดอาหารมานี่ไม่กี่วันน้ำหนักยังลง7เป็นโลเลยจำไหมฮะคือเราดูพระดูไม่ยากหรอฮะ
1: ครับ
3: ถ้าพระที่ไม่ปฏิบัติเช้าไม่บิณฑบาตนะไม่สวดมนต์ไม่สอนธรรมโยมวัดเดือดร้อนอย่างนี้วัดนู้นก็เดือดร้อนอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นวัดแม่งเดือดร้อนจริงจังเลย
1: พี่นัทแต่นิดเดียวแต่คนสงสัยว่าทำไมเนี่ยอดีตหลวงพ่อทำไมรวยขนาดนี้อ่ะ
3: วัตถุมงคลนี่ครับมีการสร้างวัตถุมงคลก็ผมถึงบอกว่ามีศรัทธาปุ๊บเนี่ยคนศรัทธาองค์พ่อตอนนี้วัตถุมงคลองค์พ่อจะถูกคำรุ่นแรกๆราคาสูง
1: ครับ
3: ราคาหลักหลายๆหมื่นถึงราคาหลักเป็นแสนเขาก็สร้างรุ่นใหม่มาเพื่อให้คนที่งบน้อยได้บูชาแต่จริงๆเนี่ยถ้าเอาเป็นที่พึ่งที่ลึกเนี่ยพี่แค่ระลึกจริงๆมันไม่ต้องใช้วัตถุมงคลมันก็ได
1: ้ก็ได้แล้วถูกไหมฮะ
3: ใช่ใช่ก็ได้แล้ว
1: แล้วที่บอกว่าเหรียญเหนือดวงที่อดีตหลวงพ่อเป็นคนสร้างเนี่ยเป็นล้านนี่จริงไหม
3: แพงสุดเนี่ย10 ล้าน
1: แพงสุดที่10 ล้าน
3: เนื้อทองคำมาสเตอร์พีซสร้าง16เหรียญแบบนี้
1: เลยใช่ไหมแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะ
3: แบบเปิดให้ดูได้ไหม
1: ได้
3: ถ้าแพงสุดคือเนี่ยในหนังสือทำเนียบวัตถุมงคลของวัด
1: ครับ
3: พี่ลองดูดิว่ามันกี่รุ่นนะ
1: แล้วเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะ
3: ขนาดนี้แล้วแต่ว่าเซียนพระเนี่ยเขาจะเล่นเฉพาะรุ่นที่มันมีประสบการณ์จริง
1: ๆ
3: นะฮะแล้วการสร้างเนี่ยมีสร้างตั้งแต่46มาจนถึงปัจจุบันน
1: ่
3: ะปีที่แล้วยังมีการสร้างอยู่เลยนะเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละอย่างเนี่ยแล้วแต่ละอย่างในนี้มูลค่าเป็นแสนหมดเหรอฮะ
1: อันไหนที่บอก10ล้านมีไหม
3: มีฮะมีอันเนี้ย
1: โอ้อันนี้อ่ะผมช่วยถือ
3: 16เหรียญเนี่ย
1: โอ้ยไม่เป็นไร
3: หนังสือมันเก่าโทษทีฮะ16เหรียญนะแต่มันต้องไม่มีหูแล้วมีตอกตัวทอ2ตัว
1: เพราะอะไรมันถึงเป็นหลัก10ล้าน
3: สร้างน้อย16เหรียญเองทองคำปกติสร้าง160เหรียญตอกโททอตัวเดียวมันก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าอยากได้พิเศษอ
1: ่
3: ะคนเราเป็น160คนมันยังไม่พิเศษไงพอเหลือ16คนพิเศษแล้ว
1: มันราคามันก็เลยยิ่งพุ่ง
3: ใช่ใช่มีการเปลี่ยนมือล่าสุดก่อนที่จะมีข่าว
1: กับ
3: 8ล้านกว่า9ล้านนะ8ล้านกว่า9ล้าน
1: ซื้อขายกัน
3: ใช่แล้วพอคนที่ซื้อ8กันนั้นเขามีคนให้เขา10เขาก็ไม่ได้ขาย ะไรอย่างเงี้ย
1: อ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอพักอีกแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาจะมาถกกันเรื่อง

0: นี้ต่อนะครับว่าแล้วพออดีตเจ้าวาดเจอแบบนี้เนี่ยมูลค่าของเหรียญจะลดลงหรือไม่อย่างไรนะครับสักครู่ครับ
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกูไอ้แดง
2: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
6: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องร่างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
8: Give me more.

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ย่าผมมาแล้ว
2: ไปหาย่า
3: ขอฟ้าก
2: ับกูนะ
4: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
5: กูถอดให้
2: เฮ้ยไม่ต้องรอดเองได
5: ้ไปอาบน้ำกับกูวะ
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
8: มาทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
9: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
10: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
11: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
12: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาญ
9: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
6: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25
13: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Sancon
14: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกันค้างไว้นะครับว่าโอเคอดีตพระโชติเนี่ยถูกจับดำเนินคดีไปนะยักยอกเงินวัดเปสีกาก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เครื่องรางของขลังที่มาจากอดีตพระรูปนี้จะยังไงต่อนะครับวันนี้เราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะฮะกับวิดีโอของเราในขณะนี้ครับพี่อนุชาทรงศรีจากคัมภีร์นิวส์นะครับพี่อนุชาสวัสดีครับ
15: สวัสดีคุณออฟครับ
14: ครับผมอยู่กับอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณนัทด้วยนะครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์เบียร์สวัสดีครับน้องนัท
16: สวัสดีครับ
14: รู้จักกันอยู่แล้วนะ
16: สนิทกันครับสนิท
14: โอเคพี่อนุชาเอาผมถามเลยเมื่อวานเห็นคลิปพี่อนุชาโอ้โหกลายเป็นไวรัลเหมือนกันนะตกลงแล้วเซียนพระเขามองว่าเหรียญเหนือดวงที่มาจากอดีตพระโชติเนี่ยตกลงตอนนี้ราคามันจะเป็นยังไงมันจะเสื่อมไหมอ่ะพี่อนุชาเชิญฮะ
15: เดี๋ยวผมออกตัวก่อนนะผมเป็นผู้สื่อข่าวนะผมทำงานหนังสือพิมพ์รายวันมา16 ปีแล้วผมมาทำออนไลน์อีก13 ปี
14: ครับ
15: ผมไม่มีเหรียญรุ่นนี้สักองค์เดียวเอาอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าที่พูดไปอ่ะปรากฏว่ามาพอไทยรัฐก็เอาไปมันกลายเป็นว่ามาเข้ามันมาว่าผมหาว่าผมตุนไว้ออกไม่ได้แล้วสิอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆผมไม่มีสักเหรียญนึง
14: ครับ
15: แต่บอกอย่างนี้นะว่าที่ท่านนายกใส่หรือใครต่อใครเล่นเนี่ยปี49เนี่ยเป็นปีที่น่าเก็บที่สุดเป็นปีที่น่าเก็บที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปีนั้นเนี่ยพระอาจารย์โชติยังไม่มีฐานะเป็นอะไรเลยนะเป็นแค่พระวัดธรรมดานะท่านมีเป็นแค่พระปลัดอติโชคนะครับเป็นแค่พระลูกวัดทีนี้เนี่ยในปีนั้นเนี่ยเป็นการสมโภชพระรามหลวงว
14: ั
15: ดพุทธไทยสงฉะนั้นประธานในการจัดสร้างจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อหวนด้วยซ้ำนะนัดได้ประธานจัดสร้างจริงๆน่าจะเป็นหลวงพ่อหวนเพราะหลวงพ่อหวนเจ้าวาดแล้วถ้าไปดูเส้นเงินนะไปดูเส้นเงินได้ว่าปีนั้นน่ะเส้นเงินผมเชื่อว่าเส้นเงินเข้าวัดไม่ได้เกี่ยวกับพระอาจารย์โชติ
14: เพราะจริงๆมูลนิธิก็เพิ่งมาตั้งปี2 ปีเองครับพี่อนุชา
15: พระอาจารย์โชติเนี่ยน่าตอนนั้นน่ะเป็นผู้ดำเนินการสร้างเพราะว่าเขาเป็นการสร้างสมโภชทีนี้เวลาที่ผมพูดไปเนี่ยผมเป็นห่วงว่าถ้าวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยคนที่เขาร่วมบุญกันไปอะไรไปเนี่ยเขาจะเสียความรู้สึกเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยเกจิปลุกเสกเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลย
14: ครับ
15: ท่านไปดูสิแล้วรุ่นเขาเนี่ยจริงๆชื่อรุ่นยกฐานะนะฮะตอนหลังเรามาเรียกว่ารุ่นเหนือดวงนะแต่รุ่นเหนือต่างที่อาจารย์โชติทำเนี่ยหลังๆมีอีกเหนือดวงที่เป็นหน้าท่านอะไรท่านไอ้อย่างเนี้ยผมแนะนำทิ้งถังขยะได้เลย
14: แต่ถ้ารุ่นก่อนอันนี้โอเคถูกไหม
15: ใช่ทีนี้นะผมบอกนะเรียนถ้าเกิดอาจารย์เบียร์หรือใครต่อใครรู้ว่ารุ่นนี้เป็นยังไงผมว่าจะไม่มีใครว่ารุ่นนี้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเกจิเสกเนี่ยหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์เป็น ประธานในการเสกนะมีอุทิมวัดพระขาวมีหลวงพ่อรวยวัดตะโก มีหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมมีหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกมีหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนม
14: ี
15: หลวงพ่อเฉลิมวัดพญาติมีหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วมีหลวงพ่ออุดมวัดที่ชัยสงครามมรณภาพแล้วทั้งหมดเลย
14: อ่า
15: เกจิดังทั้งหมดเลย
14: เพราะฉะนั้นทีนี้พอตอนนี้มันมีข่าวแบบนี้กับอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยในส่วนตัวพี่อนุชาคิดว่าเหรียญตอนปี49เนี่ยอันนี้โอเคแต่ว่ามูลค่าของมันในตลาดตอนนี้พี่คิดว่ามันจะเป็นยังไงมันจะลดไหม
15: ผมเชื่อว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะยังไงก็ลดแต่คนที่เขารู้เรื่องเนี่ยผมว่าอย่างคุณนัทแฟนพันธุ์แท้เนี่ยถ้าคุณนัทมีเงินเยอะๆผมว่าคุณนัทรับหมดแน่
3: ก็เห็นด้วยนะพี่เหมือนหุ้นนะเหม
14: ือ
3: นเพราะตอนนั้นที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้ชั่วร้ายนี
14: ่
3: ท่านอาจจะอยู่ร่วม16เกจิที่เสกเนี่ย
14: ณวันนั้น
3: ณวันนั้นน่ะแล้วก็เป็นรุ่นยกฐานะจริงอย่างที่พี่พูดเพราะว่าจากพระอารามปกติได้เลื่อนเป็นพระอารามหลวงแล้วก็ท่านโชติเนี่ยออกตังเองด
14: ้
3: วยเงินส่วนตัวแต่ว่ามีประธานเป็นหลวงพ่อหวนจริง
14: ๆ
3: ในตามข้อมูลตรงเนี้ยจริง
14: ๆอ่ะแปลว่าพี่อนุชาวันนี้เนี่ยไม่ได้มาปกป้องอดีตพระถูกมั้ยฮะ
15: ไม่โอ้โหผมเนี่ยนะผมไม่ค่อยปลื้มอะไรกับท่านอยู่แล้วนะ
14: ครับ
15: เพราะท่านมาดเยอะผมเข้าไปแล้วท่านมาดเยอะจริงๆเนี่ยน่าจะรู้จักกับผมด้วยผมดูแล้วอ่ะแต่ท่านน่ะไม่ค่อยอะไรกับผมสักเท่าไหร
14: ่
15: เพราะว่าผมเป็นสื่อมวลชนธรรมดาเนี่ยนะท่านคงไม่อะไรกับผมหรอกผมไป3หน
14: เป็นไง
15: ผมเพราะว่ามีชาวสิงคโปร
10: ์
15: แล้วไต้หวันเขาให้ผมพาไปหาเขาจะไปกราบจตุคามนะแล้วก็ไปหาพระอาจารย์โชติด้วยผมเห็นการเข้าหามันดูลำบากเหลือเกินมันดูเหมือนดูยากๆอ่ะผมก็เลยไม่ตื่นแก่เท่าไหร่แต่ผมไปกราบหลวงพ่อหวนเพราะหลวงพ่อหวนนี่พระดีมาก
14: โอเคโอเคอ่ะ
15: ตรงนั้นมากกว่า
14: ครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนยันนะว่าไม่ได้มาปกป้องใครอะไรยังไงทั้งนั้นพูดถึงแค่ตัวเหรียญถูกนะใช่ไหม
15: ดีฮะผมอยากให้ท่านคิดว่าแยกกันออกว่าไอ้เหรียญของปี49เนี่ยเป
14: ็
15: นเหรียญดูในเหรียญ นะให้คุณนัทเปิดเหรียญให้ดูก็ได
14: ้
15: ไม่มีรูปของอาจารย์โชติอยู่ในเหรียญเลย
3: ใช่
15: มีก็แล้วด้านหลังไปดูด้านหลังเป็นตา
14: ครับ
15: นะตาเจดีย์ท่านเห็นมั้ย
3: อืมเป็นพระปราง
15: แล้วดูที่เค้าเขียนเนี่ยมีอะไรเค้าเป็นเอกลักษณ์ของท่านโชติมั้งอ่ะ
14: อ๋อไม่มีเลย
15: เออ
14: ครับโอเค
15: นะ
14: จะได้แก้ข่าวกันตรงนี้นะพี่อนุชานะ
15: ได้ครับ
14: ไม่ง
15: ั้
14: นเดี๋ยวทัวร์ไปลงอีกโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่อนุชาเวลาเราน้อยขออภัยด้วย
15: ขอบคุณครับได้ครับ
14: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับกลับมาพี่นัทขอสั้นๆตรงนี้หน่อยขยายความหน่อยปี49ตกลงก็คือพูดถึงอันเดียวกันถูก
3: มั้ยอันเดียวกัน
14: ก็คือที่แพงที่สุดถูกมั้ย
3: แพงที่สุดของวัดพุทธสวรรค์นิยมที่สุดแล้วก็คําว่าเหนือดวงกลับกลายเป็นรุ่นที่หลายวัดภายหลังใช้คํานี้เป็นเหนือดวงของแต่ละวัดอื่นเป็นวัตถุมงคลของ
14: คิดว่าราคามันจะตกมั้ยฮะ
3: ตกแน่แต่รับรองว่ารุ่นนี้อีกหน่อยก็จะกลับมาเล่นในระดับเดิมคือผมไม่มีของ
14: ครับ
3: ผมมีแต่ตอนนี้รอภาวะรับคืน เพราะผมขายไปก็ท
14: ่
3: านใดไม่สบายใจวัตถุมงคลต้องสบายที่ใจ
14: โอเค
3: เพราะไม่สบายใจก็เอามาคืนผมก็รับคืนตามสภาพก็คือรับคืนเต็มที่เคยขายไปครับ
14: โอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมขอสลับอารมณ์แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาให้อาจารย์เบียร์ทิ้งท้ายเรื่องนี้นะเตือนสติชาวพุทธกันหน่อยนะครับทั้งเรื่องคำสอนและเรื่องของเครื่องรางของขลังนะครับช่วงท้ายนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขลังวัตถุบูชาให้อาจารย์เบียร์ฝากเรื่องนี้ทิ้งท้ายนิดนึงครับ
16: ก็ฝากให้มีสติเนาะให้อยู่กับหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักที่ตั้ง คำสอนพระพุทธเจ้าประเสริฐสูงสุดและไม่มีอะไรที่เหนือกว่ากรรมพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนแล้วว่าแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเพราะไม่มีอะไรการกรรมแปลว่าการกระทำของตัวเราเองเมื่อเราทำแล้วต้องรับผลจากการกระทำเหมือนกับอดีตพระนี้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองและสุดท้ายแล้วขอให้เรายึดมั่นถือมั่นในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง
14: ครับ
16: พระที่ดีมีอีกมากอย่าเพิ่งเสียศรัทธาเราต้องพยายามไปอยู่กับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอนหลักอริยสัจ4สอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละเป็นพระที่ดีพระที่แท้เพราะนั้นให้เราพิจารณาแล้วจำไว้ว่าถ้าเครื่องรางของขลังมันสามารถกันกรรมหรือป้องกันชีวิตเราได้ใครในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรได้เลยด
14: ัง
16: นั้นให้กลับมาที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาสุจริตแล้วเราจะมีความสุขได้ในปัจจุบัน
14: ครับพี่นัทครับฝากเป็นอุทาหรณ์กับเรื่องนี้หน่อยฮะ
3: ครับฝากไว้วัตถุมงคลอาจจะไม่ได้กันกรรมได้วัตถุมงคลเป็นเพียงวัตถุที่สามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นกุศโลบายในการที่จะโน้มตัวเองเข้าไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได
14: ้ครับ
3: เพราะเกจิอาจารย์หรือครูบาอาจารย์เวลามอบวัตถุมงคลให้เนี่ย ให้ท่องคาถาคาถาก็เป็นสิ่งที่น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้ว
14: ครับ
3: คิดตรงนี้ให้ดีถือศีล5ให้มั่น
14: ครับ
3: เข้าข้างอาจารย์เบียร์อยู่แล้ว
14: ครับ
3: แต่ขอเสริมว่าผู้ทุกคนยังไงช่วยคุณตอนคุณเผลอได้เพราะท่านให้อาราธนาระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมอยู่ดี
14: ครับ
3: นะครับเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นอย่าไปยึดติดตัวบุคคลแล้วกันครับ
14: ได้ครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณพี่นัทครับ
3: ขอบคุณครับ
14: ขอบคุณอาจารย์เบียร์ครับ
3: ครับ
14: วันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับจันทร์14กันยายนกับเรา2คนเช่นเคยกลับมาแล้วคุณโจอรชุนนะครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับออนไลน์กันได้ที่แอปพลิเคชันอย่างวันดีครับรวมถึง Facebook YouTube ที่วันนิวส์กันได้เลยครับ
1: เป็นเช้าวันจันทร์ที่วันนี้คอการเมืองก็จับตาดูการประชุมของกกต.ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะมีการส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวหรือไม่แล้วก็นอกเหนือจากการประชุมของกกต.แล้วเนี่ยวันนี้เชื่อว่าจะมีมวลชนไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นต้องมีการจัดตำรวจ1กองร้อยมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทางสำนักข่าววันนิวเราก็จะมีการไปติดตามเพราะว่าผลการ

0: ประชุมเนี่ยจะมีการแถลงในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะครับซึ่งวาระสำคัญนะครับก็คือว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนเนี่ยเดี๋ยววันนี้กกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยจะต้องลงมติเป็นรายบุคคลนะครับก็คือเรียงไปเลยว่าแต่ละคนในทั้งหมด229คนเนี่ยใครที่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการหัวสวหรือไม่นะครับแล้ว229คนนี้แบ่งออกมาได้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือสวชุดปัจจุบัน138คนนะครับแล้วก็จะมีรัฐมนตรีมีสสเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนมีเครือข่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับอีก20คนนะครับแล้วก็จะมีสวสำรองผู้สมัครอีก50คนรวมตัวเลขทั้งหมด229คนนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยที่หลายคนจับตาดูก็คือกรณีที่เป็นรัฐมนตรีเป็นสสเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนนี้เพราะหนึ่งในนั้นมีชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมอยู่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยกรณีของการตั้งข้อหาใดๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการหาพยานหลักฐานมาว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคหรือตำแหน่งสสมาช่วยเหลือคนที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่อะไรยังไงอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อหาในการฟ้องมาทั้งหมด7ข้อกล่าวหานะครับซึ่งไอ้7ข้อกล่าวหาสำคัญนี่แหละวันนี้ก็คือว่าจะต้องเอาทั้ง7ข้อกล่าวหาเนี่ยมาเทียบกับรายชื่อของแต่ละคนว่าบุคคลที่1อย่างเช่นสมมตินาย1มีการฟ้องมาทั้งหมด7ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่1เข้าข่ายมั้ย2 3 4 5 6 7เข้าข่ายหรือไม่นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับทีนี้นะครับการทำมติของที่ประชุมกกต.ทั้ง7ท่านวันนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือยังคงมีการประชุมตามที่กำหนดนัดไว้เหมือนเดิมนะครับผลการประชุมเนี่ยน่าจะมีการแถลงตามที่แจ้งสื่อมาก็คือประมาณบ่ายสามนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเปิดให้สื่อมวลชนที่จะไปฟังการแถลงเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็จบสิ้นไปเมื่อวานนี้นะครับสำนักข่าวหนึ่งส่งไปได้3คนนะครับแล้วก็ส่งคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับพอมีการแถลงแล้วเนี่ยวันนี้เป็นการแถลงด้วยวาจาผลการสรุปทั้งหมดทั้งสิ้นนะแต่ว่าในลักษณะที่เป็นข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการนะครับก็จะต้องมีการทำคำวินิจฉัยเพื่อที่จะต้องส่งต่อให้เสร็จคืออย่างนี้ว่าวันนี้สิ่งที่กกต.จะมีมติออกมาก็คือมีการสั่งฟ้องนะครับสั่งฟ้องครบไหมสั่งฟ้องเป็นบางคนหรือสั่งไม่ฟ้องเลยนะครับซึ่งกระบวนการต่อไปคือถ้าสั่งไม่ฟ้องจะจบอยู่ที่ชั้นของกกต.แต่ถ้าเกิดว่าสั่งฟ้องต่อไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับซึ่งการส่งชื่อบุคคลที่จะไปต่อที่ศาลฎีกาไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลเนี่ยนะครับก็จะต้องส่งไปพร้อมกับคำวินิจฉัยของกกต.ว่ากกต.คิดเห็นเป็นแบบนี้นะครับเบื้องต้นแล้วศาลก็รับไม้ต่อนะครับมีการนำสืบพยานหลักฐานเพื่อที่จะชี้ว่าคนที่ถูกสั่งฟ้องเนี่ยผิดหรือไม่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้คนที่ถูกสั่งฟ้องหรือส่งฟ้องต่อศาลเนี่ยจะมีกี่คนอาจจะเป็น0คนอาจจะเป็น10คนอาจจะเป็น20คนแต่คงจะไม่ถึง229คนฟันธงนะตรงนี้คงไม่ถึง229คนแน่ๆนะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยก็มีกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลางแล้วนะครับภาพรวมนี่ผมว่าหลายคนก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ
1: ์
0: มีการเดินบนถนนระยะทาง11กิโลเมตรนะครับไปจบที่ตรงหน้าหอศิลป์กทมนะครับแล้วก็มีหลายคนที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยสื่อมวลชนก็ไปติดตามทำประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะที่จังหวัดกรุงเทพเพราะว่าพิษณุโลกนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยอ่ะก็พอให้เห็นว่ามีหลายคนเขาก็จะคิดเห็นเหมือนกันนะครับว่านอกจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนกลางแล้วกิจกรรมคู่ขนานตามต่างจังหวัดแล้วตามแต่ละภาคก็เกิดขึ้นในหลายที่ครับ
2: สั่งฟ้องสว229คนในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันการทำงานอย่างบริสุทธิธรรมของกกต.นะคะซึ่งการรวมตัวกันในครั้งนี้ก็เพื่อยืนยันว่าเราจับตาการทำงานของกกต.อยู่เราจะไม่นิ่งเฉยถ้ามันมีการไม่โปร่งใสนะคะแจกกล้วยให้กกต.นะคะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีการสั่งฟ้องสว.เราอาจจะตามไปแจกกล้วยให้กกต.ที่ส่วนกลางร่วมกับภาคประชาสังคมทั่วประเทศค่ะ
0: ก็งานนี้กกต.ก็ได้กล้วยจุกๆเพราะว่าคำว่ากล้วยในที่นี้ก็คือขอให้มันง่ายๆขอให้ดำเนินคดีคล่องๆขอให้ส่งฟ้องคล่องๆนะครับขอให้ทุกอย่างง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากว่าอย่างนั้นนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ ็มี

0: การทำกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เห็นว่ามีการพักค้างคืนกันด้วยนะครับคนอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนในส่วนกลางแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่แสดงออกให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศก็จะติดตามดูการประชุมของกกต.ส่วนกลางวันนี้7ท่านที่กรุงเทพซึ่งนัดกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็จะมีการแถลงในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ประมาณสัก 18:00 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบ้านแพ้สมุทรสาครนะครับภาพบรรยากาศก็วุ่นชุลมุนเพราะต้องมีการย้ายผู้ป่วยออกมาบางส่วนครับ
2: ตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่บนตึกนะคะลงมาตอนนี้ควันออกมาเยอะมากแล้วอะรถดับเพลิงมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าข้างบนมีเด็กติดอยู่ว่ะโอ้ยตอนนี้คนบอกว่ามีเด็กจะติดอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าขึ้นไปช่วยได้หรือยังน่าจะไม่มีใครติดบนตึกแล้วน่าจะช่วยลงมาได้หมดแล้ว
1: ที่ในคลิปมีเสียงบอกว่าข้างบนเนี่ยน่าจะมีเด็กอยู่แล้วก็มีแม่อยู่คือบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ผู้ป่วยแม่และเด็กนะครับต้องแบบนี้ก่อนนะครับว่าจุดนี้คืออาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนสมุทรสาครนะครับเหตุเกิดเพลิงไหม้บริเวณที่ชั้นจีของอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับท่ามกลางบรรยากาศก็คือช่วงประมาณสัก 18:00 น.ได้รับแจ้งเหตุว่ามีควันลอยออกมาจากภายในอาคารนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือดับเพลิงเป็นการด่วนครับ
3: ภายในอาคารนะครับกลุ่มควันเยอะมากขอว.7ชุดภายในอาคารข้างเคียงสนับสนุนพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วด้วยครับ
1: ใช้เวลาไม่นานคุณผู้ชมครับแต่ว่านี่คือภาพเพลิงที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์ตอนช่วงค่ำๆว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากเครื่องสำรองไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยเดินผ่านบริเวณห้องกายภาพเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีกลุ่มไฟเนี่ยเกิดขึ้นก็เลยมีการแจ้งเพื่อให้ทีมกู้ภัยและดับเพลิงเนี่ยเข้าไปในการสกัดเพลิงเอาไว้ใช้เวลาประมาณสัก40นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นคนไข้ในโรงพยาบาลครับ
4: บอกว่าเกิดจากโต๊ะเรียกอะไรเคาน์เตอร์จะมีพวกอุปกรณ์พวกไฟฟ้าพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรเนี่ยเกิดจากตรงนั้นนะ
5: ในห้องที่ไฟไหม้เนี่ย
4: ใช่ครับเป็นห้องกายภาพแล้วก็บอกว่าเป็นตะเกียบพวกวัสดุพวกไม้เท้าพวกอะไรด้วยครับ
6: ไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้น
4: คนทยอยเริ่มตอนนั้นคนเหมือนแบบพนักงานก็เริ่มจะเลิกงานกันแล้วนะคนก็เริ่มทยอยแล้วก็จะมีพวกคนไข้ที่ว่าติดค้างรอรับยาหรือรออะไรอยู่ตรงนี้มีบ้างเป็นบางส่วนแต่ก็ไม่ได้เยอะมาก
1: จากการตรวจสอบนะครับหลังที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้มีผู้บาดเจ็บ2รายก็คือ1โดนกระจกบาด2ก็คือสำลักควันนะครับต่อมารัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับได้มีการไปพูดคุยกับทั้งกู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงนะครับรวมถึงทางปภ.จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินเหตุนะครับทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วก็มีรายงานว่าช่วงเช้าของวันนี้ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความปลอดภัยและอนุญาตให้เข้ากลับไปใช้พื้นที่ได้ต่อไปครับ
7: คือเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูเฉพาะจุดอีกทีนึงนะครับว่าในกรณีชั้นล่างเนี่ยนะครับมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นถ้ามันเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเกิดจากระบบของสายไฟเนี่ยเราก็คงต้องมีการตรวจเช็คนะครับทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ในดำเนินกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็บอกว่าท่านจะกำชับ
1: ตรวจสอบเพิ่มเติมวันนี้ใครที่มีนัดเข้าไปพบคุณหมอนะครับแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูงดให้บริการชั่วคราวก็คือที่ชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติส่วนอื่นเปิดให้บริการตามปกติครับ
8: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอส
0: มาดูความเคลื่อนไหวในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้นักเตะชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงของไทยลงฝึกซ้อมทบทวนแท็กติกนี่ภาพอย่างที่เห็นก็คือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่เมืองชิซูโอกะเตรียมความพร้อมในรอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกนะครับไทยไปเจอกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลหญิงอันดับ5ของโลกของไทยอยู่อันดับที่49อาชิระยายิ่งสกุลกองกลางทีมชาติไทยบอกทีมตอนนี้พร้อมมาก ถึงแม้ว่านัดแรกจะเจอกับญี่ปุ่นเป็นศึกหนักแต่ทุกคนตั้งใจทำเต็มที่ครับ
9: ก็รู้สึกว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกพร้อมค่ะแล้วก็เรื่องระบบการเล่นก็รู้สึกโอเคขึ้นค่ะพี่ๆทุกคนเตรียมร่างกายมาดีมากค่ะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะช่วยพี่ๆเขาให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็จะพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะช่วยเชียร์และร่วมให้กำลังใจนะคะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะเจอกับญี่ปุ่นภายในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่จะลงสนามนัดแรกเจอกับญี่ปุ่นวันนี้ตอนเวลาประมาณสัก 5:30 น.ก็คือ 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยอย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์กันเยอะๆนะครับ
10: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: เกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้ปืนจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในห้างนะที่ปทุมธานีทีเนี้ยเป็นช่วงที่ร้านเนี่ยกำลังจะปิดแล้วคุณผู้ชมแล้วเดินเข้ามานะใช้ปืนชี้ไปที่พนักงานนะใครจะกล้าขัดขืนงานนี้ได้ทองไปทั้งหมด52บาทด้วยกันเดี๋ยวค่อยมาคูณเนาะเป็นตัวเลขอ่ะจะเป็นเงินกี่ล้านบาทนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรายละเอียดกันครับ
11: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
14: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
15: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเรียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
16: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตรBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 million. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า It's real.
18: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
19: Air Carrier Tech Weave และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech S
20: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
21: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
22: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิกบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
21: ใหม่รีสูซักด่วน
19: Air Carrier Tech Weave และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech S
23: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
24: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
25: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
26: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
27: เก่าเหรอ
28: ไม่เก่าซาดินครับ
27: เปิดซะดีมั้ย
28: มาดิ
29: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
30: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูง
4: มันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
30: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
8: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
9: ่อัปปาเช
10: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
9: ่ I love อัปปาเช่เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
28: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
31: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
32: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
33: อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
0: โมง19นาทีมาดูคดีการชิงทองที่ร้านก็ถือว่าเป็นโจทย์ของตำรวจของปทุมธานีนะครับในการตามจับคนร้ายคนนี้เดินมาแบบนิ่มๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานได้ทองคำไปทั้งหมด52บาทแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยชี้ไปที่พนักงานพนักงานก็ต้องยอมเอาทองเนี่ยให้กับคนร้ายไปครับก็เดินไปแบบเรียบร้อยนะครับก็อาวุธปืนที่เอามาเนี่ยเอามาข่มขู่นะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาที่ร้านเนี่ยมีภาพตอนที่มาดูลาดเหลาก่อนนี่เดินเข้ามาแอบมาประเมินสถานการณ์ก่อนแล้วกันว่าเอ๊มีรปภ.ไหมนะมีคนอื่นมีลูกค้าหรือว่าถ้าเกิดก่อเหตุแล้วเนี่ยจะออกจากร้านประตูมันเป็นระบบล็อกมันเป็นอะไรยังไงอ่ะดูแล้วเนี่ยเป็นจังหวะที่คิดว่าน่าจะได้งานนี้ลุยเลยแล้วกันนะครับคิดการใหญ่ใจมันต้องนิ่งก็เลยเดินเข้ามาแบบนิ่งๆเลยนะครับเป็นร้านทองในพื้นที่หมู่4ตำบล3โคกของปทุมธานีแล้วพอเข้าไปปุ๊บนี่เดินมาแบบนี
34: ้
0: แล้วก็เอาปืนออกมาคู่นะครับพนักงานก็กรี๊ดก่อนเลยก็ตกใจไงอาวุธปืนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็บอกหยิบทองมาให้พนักงานหยิบด้วยนะตัวเองไม่หยิบเองนะมันเหนื่อยแล้วมันอยู่ไกลนะครับงานนี้ไม่ต้องกัน
34: ดู
0: โอ้โหนี่ก็เป็นจังหวะที่เอาตัวรอดกันนะครับเพราะกลัวโดนยิงไงเอาลุกขึ้นมาก่อนแล้วก็ทองมาปรากฏว่าหยิบทองส่งให้คนร้ายไปทั้งหมด52บาททองคำคิดเป็นมูลค่าประมาณตัวเลขกลมๆ3ล้าน6แสนบาทนะครับ3ล้าน6แสนบาทแล้วได้ทองเนี่ย เส้นใหญ่อะอย่างทองหนัก10บาท2เส้นเนี่ยนะครับนึกว่าโซ่อะได้ไปแล้วพอได้ครบปุ๊บเอาพอใจแล้วผมเอาแค่นี
3: ้
0: นะครับไม่ต้องกวาดมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวรวยนะครับปรากฏว่าก็เดินออกจากร้านไปแบบนิ่งๆแบบนี้เลยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีแล้วก็เมื่อกี้เหมือนนิ่งตอนนี้เริ่มมีจังหวะแบบเดินเร็วแล้วนะครับมีการสลับวิ่งบ้างเริ่มเลิกลักตอนอยู่ในร้านทองนี่คุณนิ่งนะพอออกนอกร้านนี่คุณไม่นิ่งนะคุณดูมีพิรุธแล้วนะครับปรากฏทีเนี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องของคนร้ายไปสรุปได้ทองไป52บาททองคำคิดเป็นเงินประมาณ3ล้าน6นะครับแล้วก็พนักงานหญิงในร้านบอกว่าตอนที่คนร้ายเดินเข้ามาแล้วเห็นปืนทุกคนก็ก้มหมอบพร้อมกันเลยตกใจไงนะครับแล้วคนร้ายมันก็เลยบอกว่าลุกขึ้นมาแล้วหยิบทองเอาเฉพาะเส้นใหญ่ๆมีหน้าล่ะมันได้เส้นละ10บาทไปนะครับแล้วก็เนี่ยนี่คือข้อมูลที่ได้จากพนักงานส่วนชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นนะผู้ชายคนนี้เหมือนมาสำรวจดูลาดเหลาก่อนสักพักเลยแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาก่อเหตุในร้านทองครับ
6: หน้ามันกลมกลมหน้ามันมีแบบกะแบบกะแดดแดงๆแล้วก็ตาเล็กๆเป็นคนอ้วนท้วมเหมือนคนหลังมันนั่งหลังคล่อมอยู่เนี่ยนั่งอยู่ตรงฝาถังขยะอยู่ตรงถังขยะนี่นั่งอยู่นานมาก
11: อยู่ตรงถังขยะเนี่ยนะ
6: ใช่เพราะว่าหนูไปหนูก็เห็นประมาณ20นาทีได้หนูกลับมาก็ยังเห็นอยู่
0: อ่ะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากชาวบ้านนะครับส่วนตำรวจพอได้ข้อมูลปุ๊บทีนี้ทำคดีนะตำรวจก็ตามหาว่ามันมาจากไหนอะไรยังไงมันได้ภาพนะจากวงจรปิดหน้าหมู่บ้านใกล้ๆกับร้านทองนี่แหละคนร้ายเดินเท้าแล้วก็ไปเรียกวินมอเตอร์ไซค์หน้าหมู่บ้านก็คือนั่งวินหนีไปนะครับซึ่งวินมอเตอร์ไซค์บอกผมก็ไม่รู้นะก็คิดเป็นลูกค้าธรรมดาไงก็ตอนที่เขาเดินมาเนี่ยก็เหมือนกับอุ้มอะไรเอาไว้นะครับแล้วเรียกให้ไปส่งที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ปทุมเนี่ยแหละครับ
12: พอเดินมาขึ้นรถเรียกโบกวินปกติที่มันเป็นคิวผม
13: ไม่มีท่าทีพิรุธเลย
12: ใช่ผมไปเห็นเรามันอุ้มอะไรนี่แหละแต่เราก็ไม่สังเกตก่อนถึงทางเข้ารถตัดจ่ายมา40บาทผมทอนให้10บาท
13: แล้วจากนั้นเขาเดินไปไหนไม่รู้เลย
12: ไม่รู้ครับผมก็ออกรถไปเลย
0: อ่ะทีนี้ก็มีรายงานนะครับว่าเดี๋ยววันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจะเรียกชุดสืบนะครับเพื่อมาประชุมคลี่คลายคดีนี้เพื่อดูว่าสามารถตามหาเส้นทางการหลบหนีไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนนะครับจากการสืบสวนเนี่ยคนร้ายเรียกวินไปลงที่หน้าห้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกแท็กซี่นั่งหลบหนีไปอีกทอดหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่เป็นคดีใหญ่เดี๋ยววันนี้รอดูนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวหรือว่าจะมีความคืบหน้าในคดีการชิงทอง52บาทไปหรือไม่นะครับ
3: ยังคงอยู่หน้าร้านทองคุณผู้ชมครับแต่ว่างานนี้มาจอดรถอยู่หน้าร้านทองแล้วปรากฏว่าแหมอันนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อละ
0: ไปโน่นเลยครับ
3: เข้าไปอีกหน้าร้านทองนึงนะฮะไปกัน
0: พิษณุโลก
3: นี่ฮะปากไปนี่ฮะเจ้าของรถคันหนึ่งจอดรถลงไปกินข้าวครับปรากฏว่าไม่รู้ลืมหรือเปล่าพี่คือน่าจะคาเกียร์หนึ่งเอาไว้พอยังไม่ทันขึ้นรถบิดสตาร์ทปั๊บรถพุ่งเป็นแบบไหนไปดูภาพฮะ

0: นี่แหละครับชนครับชนเข้าไปหน้าร้านทองอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์บุกปล้นจี้ชิงทองนะคุณผู้ชมนะแต่รถกระบะคันนี้เขาจอดหน้าร้านทองลงไปกินข้าวอยู่ที่หน้าร้านทองจงเฮงที่ถนนพระองค์ดำอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรถเนี่ยมันพุ่งไปพอสอบถามก็ปรากฏว่าฝ่ายชายคนขับเขาบอกแบบนี้ว่าผมก็มาจอดรถแล้วก็ลงไปกินข้าวกับแฟนจังหวะที่ขึ้นรถเนี่ยเห็นแฟนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผมก็กลัวแฟนจะร้อนก็เลยบิดสตาร์ทรถโดยลืมไปว่าคาเกียร์หนึ่งเอาไว้รถพุ่งชนทั้งที่ตัวเองยังไม่ทันขึ้นรถเลยสุดท้ายก็นี่แหละฮะมีการพูดคุยกันแล้วบอกว่าผมผิดเองเดี๋ยวค่าเสียหายต่างๆผมจะชดใช้ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ที่พิษณุโลกนะครับ
1: อ้าวสำหรับอารมณ์มันหน่อยนะครับแฟนๆของโฟดนะครับปีนี้เนี่ยโฟดเนี่ยโตขึ้นอีก9หนึ่งแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกซึ่งคอนเสิร์ตที่ว่านี้จะมาในรูปแบบไหนเอาไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ
2: โอ้ไมโฟดคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ณไบเทคไลฟ์งานนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในตัวของโฟด

0: ณัฐวัฒน์ที่สะท้อนผ่านการเติบโตรอยยิ้มและความสามารถที่หลากหลายรอบด้านของเขาโฟสตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าความมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปด้วยกันโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มมาพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใครที่อยากไปร่วมผจญภัยกับโฟสแบบเรียลไทม์และใกล้ชิดสามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางที่ticketmajor ทุกสาขาหรือ www.ticketmajor.com แล้วมาเจอกันที่ All My Fort Concert นะคะ
1: วันนี้ประเด็นสำคัญทางการเมืองนะครับก็คือเรื่องของกกต.ที่จะมีการประชุมว่าจะส่งฟ้องนะ229คนหรือไม่เมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมให้เห็นละในพื้นที่กรุงเทพก็ถือว่าคนก็มาร่วมกิจกรรมกันคึกคักเลยนะครับเพราะว่าต้องการเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสุจริตนะครับส่วนข้อเรียกร้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับการประชุมกกต.บ้างนะฮะเดี๋ยวมาตามกันต่อช่วงหน้าครับ

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ได้อะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มRegency

0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอร์โอมิราล
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
9: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
11: ้แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
11: ่ใช้นี่
12: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
12: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
14: ่ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17-20กันยายนนี้

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ Citra AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ Citra
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
7: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
8: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
7: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
11: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: 7:33 นะครับกับกรณีที่คุณพ่อคุณแม่พาลูก1ขวบไปโรงพยาบาลแล้วก็ถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลคุณหมอบอกน้องกลับบ้านได้แต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายคือไปถอดใส่น้ำเกลือปรากฏว่าผู้ช่วยพยาบาลก็ใช้กรรไกรเนี่ยตัดจนข้อนิ้วชี้เนี่ยขาดไปเลยคุณผู้ชมมาวันนี้เด็กอาการดีขึ้นแล้วนะครับก็คือกลับมาร่าเริงเพราะน้องหนึ่งขวบนะครับเพียงแต่ว่าในวันที่เกิดเหตุตอนนั้นทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช้คำว่าใจสลายเลยเพราะว่าทนเห็นลูกเจ็บปวดขนาดนี้ไม่ได้ครับ
13: ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเร็วได้เร็วที่สุดในเลือดเอาเยอะเกิน
12: เห็นคลิปนี้แล้วก็สงสารเด็กนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยกับการทำหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลเพราะว่าขั้นตอนในการที่จะเอาสายน้ำเกลือตรงนี้ออกเนี่ยคือมันดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้ถึงขนาดเด็กต้องบาดเจ็บรุนแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุนะครับคือถึงแม้ว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลจะออกแถลงการนะครับบอกจะช่วยเหลือเยียวยาแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทางครอบครัวเนี่ยติดใจเรื่องการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยพยาบาลผู้ชายที่ใช้กรรไกรถูกนิ้วชี้ของลูกจนข้อนิ้วขาดหลังเกิดเหตุจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งกล่าวขอโทษสักคำเลยครับ
14: ความชัดเจนนะครับผมว่ายังเลยครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าติดต่ออะไรกับใครยังไงผมยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ก็คือทางที่ทําให้น้องเป็นนะครับโรงพยาบาลที่ทําให้น้องเกิดเหตุนะครับก็ยังไม่ติดต่อมาแบบว่าแบบยังไงแบบคุยเป็นจิตลักษณะจิตใจครับก็หนักอยู่นะครับคือมันเกิดขึ้นกับลูกมันเกิดขึ้นได้ไงครับมันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเกิดนะครับลูกไปรักษาตัวก็เจ็บพอแล้วยังมาเจ็บตัวที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรอีกอย่างเงี้ยครับอย่างแรกเลยครับอยากให้น้องได้รับความเป็นธรรมให้มากที่สุดครับ
12: ตอนนี้โดยรวมนะครับคุณพ่อบอกว่าอาการของลูกชายเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วนะครับมีแนวโน้มดีขึ้นแล้วก็เด็กก็กลับมาร่าเริงได้แล้วนะครับของจริงน้องก็ยังไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือนิ้วอ่ะถึงแม้ว่าคุณหมอจะผ่าตัดก็คือสำเร็จแล้วนะครับต่อนิ้วได้แต่ทีนี้มันจะกลับมาเชื่อมติดแล้วก็ใช้งานได้ตาม

0: ปกติเต็ม 100% หรือไม่อันนี้อาจจะต้องมีการประเมินกันต่อเพราะว่าเด็กก็นิ้วอวัยวะค่อนข้างที่จะเปราะบางอยู่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาก็เป็นตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขยโสธรเนี่ยไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางตัวแทนเขาก็ยืนยันนะครับว่าก็จะอำนวยความสะดวกจัดห้องพิเศษให้ครอบครัวเพื่อสร้างความมั่นใจกับครอบครัวของเด็กว่าจะดูแลเต็มกำลังความสามารถนะครับแล้วก็เห็นมีข้อมูลว่ามีการเอาเงินไปช่วยเรื่องค่าเดินทางนะครับเหล่านี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 4,000 บาทแต่ว่าครอบครัวเนี่ยเขาไม่รับไว้นะครับเพราะว่าเขาอยากจะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวไม่ใช่กลายเป็นว่ารับเงินแล้วจะเป็นเรื่องของเงินเยียวยามันไม่จบเท่านี้นะครับเรื่องนี้ให้กำลังใจครอบครัวขอให้อาการน้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: เร็วๆนะครับลูกอ่ะเรื่องเด็กกันต่อครับแต่ว่านี้โตขึ้นมาหน่อยแต่2ขวบคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ครับเมื่อในวงจรปิดเห็นภาพเด็กคนนี้จู่ๆวิ่งลงถนนแบบนี้ครับเชื่อเลยว่าแว็บแรกที่เห็นภาพตัวน้องวิ่งลงถนนหลายคนแบบโอ้โหใจหายเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายคุณผู้ชมครับจับเอาไว้ได้ปลอดภัยแต่งานนี้คุณพ่อคุณแม่มาเห็นตอนหลังนี่ใจหล่นอยู่ที่ตะตุ่มเลยก็ว่าได้นะครับน้องเนี่ยเด็ก2ขวบครับแล้วก็วิ่งลงไปกลางถนนแบบนี้ซึ่งบางคนบอกเฮ้ยรถวิ่งเร็วมากนะครับสุดท้ายก็ยังคงสามารถช่วยไว้ได้เหตุการณ์ดังกล่าวต้องขอขอบคุณพลเมืองดีทั้ง2คนนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่ผ่านไปเฉยๆเนี่ยแล้วจังหวะที่เขานึกเขาจอดอีกคนนึงฝ่ายหญิงวิ่งลงไปตามจับตัวแล้วพอจับได้เด็กยังร้องไห้โฮอยู่เลยนะครับขณะที่พอคุณพ่อเนี่ยนะครับได้มาเห็นคลิปนี้ตอนหลังจากที่ทางที่บ้านเนี่ยมาบอกไว้ว่าเนี่ยมีพลเมืองดี2คนเขามาช่วยลูกเอาไว้ได้เขาบอกเลยว่าหัวใจเกือบแตกสลายนะครับใจหายใจคว่ำจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงเย็นวันศุกร์นะครับตัวคุณพ่อคุณแม่กำลังจะออกไปธุระก็เลยฝากลูกไว้กับคุณตาคุณยายแต่จังหวะที่คุณยายเดินเข้าบ้านคุณผู้ชมเด็ก2ขวบเนี่ยกำลังเดินกำลังวิ่งเลยนะแล้วเขาไม่รู้จริงๆว่าใครเห็นเขาหรือเปล่าหรือเขาไม่เห็นจริงๆว่ารถเนี่ยเห็นเขาหรือเปล่าเขาชอบวิ่งในที่โล่งแจ้งและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กถึงวิ่งลงไปกลางถนนแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพ่อกับแม่ฝากกับตายายไว้ยายบอกว่าเดินกำลังจะเข้าบ้านหันกลับไปเอ้าไอ้หลานเราไปไหนวะเอ้าหลานวิ่งออกไปกลางถนนนะฮะขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยเหลือเอาไว้ขณะที่หลายคนก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วก็ยังเคราะห์ดีนะลูกที่ไม่เป็นอะไรไปเตือนกันเลยก็แล้วกันนะครับว่าเด็กในวัยที่เดินได้แล้ววิ่งได้แล้วห้ามปล่อยคลาดสายตาเด็ดขาดไม่ว่าจะกี่วินาทีก็ตามอย่าไปคิดว่าไม่เป็นหรอกแป๊บเดียวหันไปอีกทีอาจจะกลายเป็นเหตุร้ายก็ได้นะครับ
0: มาดูการทำกิจกรรมของมวลชนเมื่อวานนี้นะครับนำโดยกลุ่มไอลอก็นำมวลชนเนี่ยเดินไปตามถนนมุ่งหน้านะจากลาดพร้าว25มุ่งหน้าสู่หอศิลป์กทมเพื่อต้องการที่จะแสดงพลังให้กกต.เห็นว่านี่ไงมวลชนเขาติดตามดูเรื่องนี้อยู่นะครับหวังว่าวันนี้จะมีการส่งฟ้องนะทั้งหมด229คนนะครับการทำกิจกรรมเมื่อวานเกิดขึ้นทั้งที่กรุงเทพเชียงใหม่พิษณุโลกยะลาปัตตานีแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเรียกร้องให้กกต.สนใจฟังเสียงของประชาชนแล้วก็มีนักการเมืองอีกหลายๆคนที่มาร่วมในการเดินขบวนด้วยนะครับสำหรับการเดินเท้าเป็นระยะทาง11กิโลเมตรในที่สุดแล้วเนี่ยมวลชนไปถึงหอศิลป์ตอนประมาณสักบ่ายสามแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับมีการจัดเตรียมเวทีเหล่านี้มีการแสดงดนตรีด้วยนะครับแล้วก็มีส.ส.มีอดีตนักการเมืองเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกำลังตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับจนกระทั่งประมาณทุ่มหนึ่งก็กิจกรรมก็แยกย้ายยุติกันไปซึ่งคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการของไอลอนะครับได้ขึ้นเวทีหน้าหอศิลป์นะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยบอกว่าที่ไอลอต้องออกมาเคลื่อนไหวเพราะตระหนักว่ากำลังเกิดเรื่องผิดปกติในบ้านเมืองครับ
2: ทุกคนอยากนอนอยู่บ้านอยากอยู่อย่างสงบสุขไม่มีใครอยากเดินตากแดดมาตั้งแต่ลาดพร้าวแต่มันจำเป็นมันทนไม่ไหวใช่ไม่ใช่สิ่งที่กกต.จะตัดสินและจะสั่งคือเขากำลังเลือกระหว่างประตู2บานบานที่ ที่1ถ้าเขาเลือกสั่งไม่ฟ้องใครเลยนั่นคือเขาเลือกแล้วเขาจะเอาระบบแบบนี้เขาจะเอาสว.สีน้ำเงินให้คุมการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เส้นทางในประตูที่2พรรคภูมิใจไทยก็จะมีส.ส.มากที่

0: เลือกสวที่ผ่านมานะครับบอกว่าคุณพฤทธิ์เนี่ยตัวเองมาร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องไปยังกกต.ให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในการประชุมวันนี้เพราะคดีนี้ถือว่ามีพยานหลักฐานจำนวนมากและค่อนข้างมีความชัดเจนในหลายๆเรื่องด้วยครับ
1: ครั้งนี้เนี่ยมันชัดเจนกว่าคดีก่อนหน้านี้ที่กกต.เคยสั่งฟ้องศาลด้วยซ้ำ
2: ถ้าในกรณีที่กกต.ไม่สั่งฟ้องใครเลยอะค่ะจะเดินหน้ายังไงต่อคะ
1: ก็ผมพูดสั้นๆว่าเรื่องไม่จบแน่คือว่าหากการเลือกสว.ที่เกิดขึ้นนะวันที่24กันยายนสำเร็จเป็นวันที่สำเร็จมันไม่มีใครต้องรับผิดแทนผมกังวลใจคือเราที่กลายเป็นในสถานการณ์ที่เรามีระบบการเมืองสูงเชื่อนั้นทำอะไรไม่ผิดเพราะว่า
0: เผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ยินนะเสียงมันค่อนข้างก้องนะครับก็บอกว่ากรณีที่กกต.ไม่สั่งฟ้องนะครับคุณพฤทธิ์บอกว่าถ้าไม่มีใครโดนสั่งฟ้องหรือส่งฟ้องเลยสิ่งที่กังวลใจก็คือประเทศไทยจะอยู่ในสถานการณ์ระบอบการเมืองที่คุณพฤทธิ์ใช้คำว่าเป็นระบอบการเมืองสีน้ำเงินจะทำอะไรก็ไม่ผิดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณพฤทธิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับแล้วก็ต้องจับตาดูวันนี้คุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวทางของกกต.ที่จะออกมามันก็เป็นไปตามที่สื่อคาดการเป็นไม่ได้แค่3ทางแค่นั้นเอง
3: ซึ่ง3ทางนะกล่าวก็ต้องรอกันนะครับเพราะวันนี้ครับก็อย่างที่แถลงการเอาไว้แล้วครับว่าตั้งแต่10โมงเช้าจะมีการที่กกต.ทั้ง7คนจะเข้ามาร่วมในการพิจารณาและจะมีการแถลงผลการลงมติการพิจารณาในวันเวลานี้ 15:00 น.นะครับที่ห้องประชุม201ที่ชั้น2ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยถ้าว่าก่อนจะไปดูว่า3เกณฑ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างต้องย้อนกลับไปนิดนึงก่อนก็แล้วกันนะครับว่าได้มีความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่ปฏิบัติงานร่วมกับทาง DSI สรุปสำนวนเอาไว้ว่าผู้ถูกกล่าวหารวม229คนเนี่ยทางชุดที่26บอกว่ามีมูลความผิดซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนนี้ก็จะมีทั้งสว.ชุดปัจจุบัน138คนส.ส.และสมาชิกพรรคการเมืองอีกรวมแล้วก็อีก91คนทั้งหมดก็229คนด้วยกันแต่อีกมุมนึงครับมันก็มีความเห็นของคณะอนุกรรมการที่จะมาวินิจฉัยเป็นชุดที่36นะครับคณะกลุ่มนี้ถูกตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อพิจารณาสำนวนดังกล่าวปรากฏว่าคณะอนุกรรมการที่36เนี่ยมีมติ5ต่อ2เสียงเห็นว่าไม่มีมูลยกคำร้องและไม่ควรสั่งฟ้องทั้ง229คนซึ่งจากการคาดการ3เส้นทางที่คาดการก็คือว่า1ครับมีโอกาสที่จะสั่งฟ้องทั้งหมด2ครับสั่งฟ้องบางส่วน3ครับยกคำร้องทั้งหมดไม่สั่งฟ้องใครเลยอ่ะเราก็มีการไปตามนะครับว่าเหล่าบรรดานักวิชาการหรือว่าคนเคลื่อนไหวทางการเมืองมีมุมมองอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ได้ไอเดียที่ตรงกันหลากหลายแนวทางด้วยกันนะครับอย่างเช่นทางด้านของรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์จากธรรมศาสตร์ก็เห็นว่ากกต.เนี่ยน่าจะมีการสั่งฟ้องบางส่วนแต่จะฟ้องกี่คนอันนี้ขึ้นอยู่กับกรอบของกกต.ทั้ง7เสือนะครับซึ่งมันก็ตรงกันกับที่อดีตกรรมการการเลือกตั้งก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็เห็นเช่นกันว่าน่าจะมีการสั่งฟ้องหรือว่าส่งฟ้องแค่บางส่วนตรงกันกับพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ก็เห็นว่าน่าจะมีการส่งฟ้องบางส่วนเช่นกันมีต่างกันนิดหน่อยก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์มองว่าถ้าจะส่งฟ้องน่าจะประมาณตั้งแต่150คนขึ้นไปมีการระบุจำนวนเพิ่มขึ้นมาซึ่งต่างกันกับทางด้านของไอเดียหรือว่าแนวทางของคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชเขามองว่าเป็นไปได้ที่กกต.จะไม่ส่งฟ้องใครเลยหรือส่งฟ้องเป็นศูนย์ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ปรากฏว่านายกเนี่ยก็มีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด60ปีกับครอบครัวนะครับก็มีหลายๆคนที่มาร่วมในงานนี้นะครับก็รัฐมนตรีที่เราเห็นกันในภาพนี้คุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกนะก็มานะครับคุณพิพัฒน์อันนี้ก็แม่ทัพข้างกายเลยดูแลภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็มีช่อดอกไม้นะครับจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งนายกนะท่านก็บอกว่าแล้วก็นำคำอ่านคำอวยพรจากพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับแล้วก็มีช่อดอกไม้จากคุณหญิงพจมานนะคุณยศชนันนี่ก็มานะครับส่งมาเรียบร้อยและมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือกำลังจะขึ้นเป็นผบ.ตร.นำข้าราชการตำรวจมาร่วมอวยพรนะครับแล้วก็มีทีมข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยนำโดยปลัดแล้วก็อธิบดีทุกกรมของมหาดไทยมาร่วมในงานเมื่อวานนี้นะครับทีนี้นายกอนุทินนะครับ จะพูดยัง

0: ไงในวันเกิดครบรอบ60ปีบ้างไปฟังหน่อยครับ
1: ตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมาย2เป้าหมายหลักนี้แต่แน่นอนละมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกติ
0: อ่ะก็ทีเนี้ยก็ต้องดูด้วยว่าแล้ววันเนี้ยเนื่องจากว่าจะมีชื่อของนายกเป็น1ใน229คนนะครับที่ประชุมกกต.จะต้องมีการพิจารณาว่าจะส่งฟ้องหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะนายกน่าจะจบในชั้นกกต.นี่แหละไม่น่าจะต้องไปต่อนะครับเอาเป็นว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เดี๋ยววันนี้นะครับในทุกช่วงข่าวของสำนักข่าววันนิวเนี่ยเราเกาะติดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแบบนี้เราก็ส่งนักข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ไปอยู่ที่หน้าสำนักงานกกต.นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมวลชนมาทำกิจกรรมตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ตามที่นัดหมายสื่อมวลชนก็คือในช่วงบ่ายก็จะมีการแถลงนะผลการพิจารณาหรือการประชุมของกกต.วันนี้นะครับก็ไปลุ้นเอาตอนนั้นแล้วกันว่าจะมีทั้งหมดที่กี่คนถูกส่งฟ้องไปยังศาลฎีกานะครับอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญของวันนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ายังเช้าๆแบบนี้ก็คือยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตามกำหนดนัดเนี่ยอาจจะเป็นช่วงสายกว่านี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคดีสำคัญแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ในบ้านเราด้วยก็คือกรณีของแอร์สาวการบินไทยนะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกจับที่เมลเบิร์นนะครับเนื่องจากว่ามีคนรับจ้างให้หิ้วสินค้าหรือว่าสิ่งของแล้วข้างในเนี่ยมีสารมียาเสพติดเนี่ยซุกซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ถูกจับจนกระทั่งมาวันนี้นะครับตามเวลาของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเรา3ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่ตัวของแอร์สาวคนนี้ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำตั้งแต่วันที่ถูกจับกุมแล้วเนี่ยจะต้องนะครับนำตัวนะครับแอร์คนนี้มาขึ้นศาลแขวงที่เมลเบิร์นนะครับแล้วกระบวนการต่างๆแน่นอนก็ต้องมาพิจารณากันว่าของกลางนะครับหรือว่ายาเสพติดที่พบในกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งมันซุกมาอีกทีกับสินค้าเป็นกระเป๋าช้างเนี่ยข้างในเนี่ยมันคือมันเย็บมาอย่างดีแล้วข้างในก็มีการซุกยาเสพติดก็คือเฮโรอีนเอาไว้เนี่ยนะครับวันนี้ตามกระบวนการก็คือว่าพอนำตัวผู้ต้องหานะครับมาขึ้นศาลวันนี้ศาลก็จะต้องถามเลยนะครับในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเนี่ยถามก็จะศาลก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะครับให้ทราบนะครับว่ากระทำความผิดในข้อหาอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการนำเข้าครอบครองยาเสพติดในปริมาณเพื่อการค้าก็คือมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ครอบครองเพื่อเสพเองเอาไปขายได้นะครับเนี่ยจะยอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหานี้หรือไม่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าตัวของผู้ต้องหายอมรับนะครับก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงยอมรับผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษของศาลต่อไปแต่ถ้าเกิดปฏิเสธเพื่อสู้คดีกันต่ออันนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องของการที่มีการให้ต้องมีการตั้งทนายขึ้นมาเพื่อสู้คดีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยศาลก็จะต้องมีการนำสืบนะครับเขาเรียกว่าเป็นการสืบพยานทั้งฝ่ายของโจทย์ในที่นี้ก็คืออัยการของออสเตรเลียนะครับที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีนี้นะครับแล้วก็สืบพยานของฝั่งจำเลยนะครับก็คือของตัวผู้ต้องหานะครับแล้วก็อาจจะต้องเอาสำนวนข้อมูลหลักฐานจากทางฝั่งของประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปไล่จับก่อนหน้านี้ว่ายาเสพติดอันนี้ที่เจอในกระเป๋าของแอร์สาวเนี่ยเนื่องจากว่าเธอถูกหลอกนะครับมีคนมาจ้างวานให้ขนของก็คิดว่าเป็นสินค้าปกติเพื่อเอาไปส่งให้คนที่ออสเตรเลียเพื่อเป็นการนำสูตรพิสูจน์ความบริสุทธิ์และความไม่ตั้งใจหรือความไม่เจตนานะครับในการที่จะนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็ต้องนำสืบให้ได้ในลักษณะที่ว่าไม่รู้จริงๆว่าในกระเป๋าช้างเนี่ยมันมีการซุกยาเสพติดเฮโรอีนเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกระบวนการแบบนี้เนี่ยการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะครับในชั้นของการนำสืบต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าก็ต้องดูว่านำสืบพยานฝั่งโจทย์กี่ปากนำสืบพยานฝั่งจำเลยกี่ปากมีการนำหลักฐานอะไรมาสู้มายันกันในศาลบ้างนะครับแล้วพอจบจากเรื่องของกระบวนการ สืบพยานฝั่งโจทก์จำเลยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยศาลก็จะต้องมีคำพิพากษาออกมานะครับในคดีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคดีเนี้ยถูกฟ้องตั้งต้นเนี่ยเป็นความผิดต้องมีโทษจำคุกสูงสุดนะครับไม่เกิน25ปีก็ถือว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์เพียงแต่ว่าวันนี้ศาลที่จะเป็นการเริ่มต้นพิจารณาคดีนะครับก็จะเป็นศาลแขวงเข้าใจว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธเพื่อสู้คดีกันต่อศาลแขวงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอำนาจในการที่จะพิจารณาคดีที่มีอัตราโทษสูงแบบนี้อาจจะต้องส่งต่อให้ศาลสูงกว่านี้หรือว่ามีอำนาจหน้าที่โดยตรงต่อไปนะครับสำหรับฝั่งไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่จะต้องอยู่ในสำนวนที่ของไทยเนี่ยส่งไปช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือแอร์สาวคนนี้เนื่องจากว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในฝั่งไทยได้แล้วเนี่ย3คนก่อนหน้านี้1ในนั้นนะครับก็คืออีกคนหนึ่งที่ยังคงหลบหนีอยู่เพราะเป็นคนติดต่อไปนะครับว่าให้รับหิ้วของเนี่ยยังคงหลบหนีนะครับทีเนี้ยในฝั่งบ้านเราค่อนข้างชัดว่าคดีนี้เป็นคดีที่ตัวของแอร์เนี่ยถูกหลอกนะครับให้รับหิ้วของที่มียาเสพติดซุกซ่อนข้ามชาติเพื่อไปส่งยังฝั่งของออสเตรเลียนะครับตัวของผู้ต้องหาบ้านเราที่ถูกจับเนี่ยนะครับโดนตั้งข้อหาเรื่องของการสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าไอ้คนร้ายตัวจริงมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแอร์สาวที่ถูกจับนั้นเป็นแค่เหยื่อที่ถูกหลอกไปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ทั้ง3คนที่ถูกจับในฝั่งบ้านเราเนี่ยนะครับก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเหลือระยะเวลาฝากขังอีกประมาณ15วันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการสรุปสำนวนให้เสร็จเพื่อให้ครบกำหนดฝากขังนัดสุดท้ายไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากนี้ก็ศาลรับฝากขังต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทางอัยการต้องรีบสรุปสำนวนเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือว่าข้อกล่าวหาให้จบในชั้นนี้นะครับก็จะได้เข้าสู่กระบวนการในการสืบพยานหรือว่าต่อสู้กันต่อไปโดยที่ผู้ต้องหาทั้ง3คนนั้นยังคงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนจำก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มันนอกเหนือจากเรื่องของการส่งขอฝากขังจากศาลนะครับ
2: อีกคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นครับคือมีชายชาวจีนคนหนึ่งก่อเหตุฆาตกรรมไว้ตั้งแต่เมื่อปี33ครับปรากฏว่าผ่านมา30กว่าปีปรากฏเจ้าตัวเนี่ยหนีมาอยู่ฝั่งเมียนมาข้ามมาที่ไทยที่ทางสุขสองปันนาสุดท้ายมาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมต่างๆในพัทยาเป็นเจ้าของที่ดินกว่า10แปลงด้วยกันและล่าสุดถูกจับกุมตัวพร้อมกับทรัพย์สินมูลค่าเกือบๆ100ล้านบาทครับ
3: แจ้งสิทธิ์ให้ครบถ้วนก่อนพี่ฟังก่อน
4: คือเกี่ยวกับเรื่องอะไร
5: มีสิทธิ์แจ้งให้ญาติ
4: มีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบถึงการจับกุมนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะ
2: นี่เป็นนาทีที่ตำรวจเนี่ยไปอ่านหมายจับตัวนายสุชาตินะครับชายคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนจีนนะครับแต่เจ้าตัวมีบัตรประจำตัวประชาชนเสมือนเป็นคนไทยอายุ67ปีครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือด้านหน้าบ้านของเจ้าตัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนแรกที่ไปถึงเจ้าตัวสีหน้างุนงงเจ้าหน้าที่ถามด้วยซ้ำว่าอ่านภาษาไทยออกไหมเจ้าตัวบอกอ่านออกเดี๋ยวขอไปหยิบแว่นก่อนพร้อมกับงงถามว่านี่มันเรื่องอะไรผมตอบได้หมดก่อนสุดท้ายถูกควบคุมตัวนะครับในข้อหาก็คือว่าสวมสิทธิ์บุคคลอื่นทำบัตรประชาชนไทยและเป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวในคดีฆาตกรรมนะคุณผู้ชมครับจากการสืบสวนเนี่ยปรากฏพบว่าย้อนกลับไปคือนายสุชาติคนนี้เนี่ยมีชื่อเดิมว่านายซูครับซูเนี่ยถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่จีนครับและถูกออกหมายจับที่จีนตั้งแต่ปี2533หรือว่า36ปีก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าจุดนี้เนี่ยเจ้าตัวก็เลยหลบหนีออกมาจากจีนเห็นบอกว่าตอนแรกเข้ามาที่เมียนมาก่อนหลบมาที่ไทยทางผ่านทาง12ปันนาแล้วจากนั้นครับมาสวมสิทธิ์ว่าตนเองเป็นชาวกะเหรี่ยงแล้วมาขอทำบัตรประชาชนชาวไทยในปี44นะฮะคือไปก่อเหตุปี33มาปี44มาโผล่เมืองไทยสวมสิทธิ์ว่าเป็นชาวกะเหรี่ยงขอทำบัตรประชาชนชาวไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากและตอนนั้นเจ้าตัวบอกแบบนี้ครับว่าผมจ่ายค่าดำเนินการถูกต้องประมาณ 50,000 บาทอันนี้ตำรวจบอกแล้ว 50,000 นี่ไม่ใช่ปกติแล้วแหละแหมจากนั้นก็สวมสิทธิ์ชื่อว่านายสุชาติเป็นคนไทยนะครับหลังได้รับบัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วก็ตามจังหวะเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะรับสิทธิ์ของคนไทยเหมือนกับคนไทยทั่วไปซื้อที่ดินก็ได้ทำธุรกิจก็ดีย้ายมาทำธุรกิจท่องเที่ยวในพัทยาครับมีอะไรบ้างปรากฏว่าไปเจอเป็นชื่อ กรรมการเจ้าของบริษัททั้งหลายมีทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่คาเฟ่ธุรกิจท่องเที่ยวจดทะเบียนด้วยทุนกว่า89ล้านบาททำธุรกิจในพื้นที่มากว่า30ปีพร้อมกับตรวจสอบพบว่ามีที่

0: ที่ดินเป็นชื่อตัวเองและครอบครัว10กว่าแปลงครับระหว่างอยู่ไทยก็ไม่ได้แค่เฉพาะทำธุรกิจฮะปรากฏนี่ฮะคนข้างๆจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีนแล้วก็มีลูกแฝดชายหญิงฮะปัจจุบันเนี่ยตัวเด็กอายุ12ปีซึ่งก็เชื่อว่าเด็กทั้งคู่ก็เข้าใจว่าตนเองเกิดในไทยพ่อเป็นไทยแม่เป็นจีนได้รับสัญชาติไทยทั้งคู่ขณะที่มีประวัติทางทะเบียนบ้านครับปรากฏว่ามีการย้ายเข้าออกหลายต่อหลายครั้งจากอำเภอพบพระจังหวัดตากก่อนสุดท้ายมาอยู่ที่บางละมุงนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อปี63คุณผู้ชมครับก็มีหมายแดงออกมาจากอินเตอร์โพลว่าตัวในซูคนเนี้ยคือหนีผู้อื่นมาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจากจีนนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยคาดว่าปี63คงไม่รู้ว่าตนเองมีหมายอินเตอร์โพลโผล่ออกมานะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เลยไปทำวีซ่าอยากเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านอยากกลับจีนฮะทางการจีนตรวจสอบพบว่าปกติแล้วมันไม่น่าจะใช่นะเคยเป็นพลเมืองจีนแต่กลับมาถือสัญชาติไทยมาตอนไหนยังไงเนี่ยแล้วปรากฏตรวจไปตรวจมาเอ๊ะนี่มันในซูนี่หนีคดีฆาตกรรมมาตั้งแต่ปี33แล้วประเด็นก็คือคดีฆาตกรรมที่จีนเนี่ยคุณผู้ชมครับยังไม่หมดอายุความทางจีนก็เลยส่งมาแจ้งกับทางมหาดไทยที่เมืองไทยในการตรวจสอบครับจนกระทั่งกรมการปกครองจึงตรวจสอบย้อนกลับไปที่บัตรประชาชนจนย้อนไปพบว่าเจ้าตัวเนี่ยมาสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนคนไทยและนอกจากนั้นแล้วครับยังตรวจยึดโฉนดที่ดินอีก11แปลงรวม10ไร่ด้วยกันรถยนต์กว่า6คันแล้วบ้านที่ไปจับกุมเจ้าตัวพร้อมกับอ่านหมายสารเนี่ยคุณผู้ชมฮะด้านหลังครับตรงบริเวณสระว่ายน้ำเจ้าตัวเนี่ยทำเป็นห้องลับเป็นเหมือนกับห้องเก็บของฮะมีวัตถุโบราณและพระเครื่องจำนวนมากมูลค่าทรัพย์สินกว่า100ล้านบาทไปฟังเสียงกันดูครับ
1: ในเฉพาะเรื่องของการทะเบียนเนี่ยจะต้องมีการถอนรายการถอนสัญชาติทั้งในตัวของในซูหรือในสุชาติเองเนี่ย1รายนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกที่ทำลูกที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเนี่ยแล้วก็ได้สัญชาติไทยเนี่ยตรงนี้อีก2รายลูกอีก2คนเพราะฉะนั้น3รายเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยต้องถอนสัญชาติไทยอย่างแน่นอนเรามีหลักฐานเราจะตามไปตรวจเราจะตามไปจับเราจะตามไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดทุกรายไปนะครับก็ฝากพวกเราด้วยว่าผู้ที่จะกระทำความผิดนั้นก็ขอให้อย่าทำบนผืนแผ่นดินไทยเลยนะครับวันนี้เรา
0: ซึ่งเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลเพราะคาดว่าจะมีชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ไทยและสวมสิทธิ์บัตรแบบนี้อีกหลายรายด้วยกันครับ
2: นี้โปรต้องดีแล้วคัดสินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
3: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
2: ใช้
3: แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม
2: ่
3: คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
2: ใช
3: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ําและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงค์ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
2: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
3: ถูกต้อง
2: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
3: ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะวันนี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่1,000 99 บาทเท่านั้นเอง
2: จากกระปุกละ1,000 กว่าน
3: ะ
2: เหลือกระปุกละ200นะ
3: ถูกต้อง
2: มีแค่60 เซตให้ได้แค่60 คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย02-817-9925ย้ำเบอร์นะแม่นะ02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดก็ได้
3: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3 กระปุกหล
2: ัง
3: จากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
2: ้
3: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายาวแบบนี
2: ้
3: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
2: น
3: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะอ่ะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยอ
2: ่
3: ะเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม
2: ่
3: คือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยเป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น number 1ของเมืองไทยเลยอื้อ
2: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
3: เพราะอะไรแม่จ๋า
2: เพราะว่ามันไม่
3: มันไม่ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
2: ันไม่ซึม
3: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
2: ใช่เดี๋ยวเรามา
3: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซึมทุกริ้วรอยแม่อ่ะเห็นไหม
2: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
3: ถูกต้อง
2: ทุกร่อง
3: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกรามอุ้ยต่างกันเลย
2: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
3: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
2: โอ้โ
3: หคือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกนึงเนี่ย1,290 บาท
2: จริง
3: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5 กระปุกนะจาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
2: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
3: ถูกต้องแม่จ๋า
2: เฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02-817-9925ยังนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
3: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ 1,099 บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่02-817-9925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวคุณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได
2: ้
3: ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลงทุกส่วนที่เป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยแม่ดูเลยอันนี้คือ1 ใน 1,000 คนที่ใช้แล้วบอกว่าดี
2: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าไวมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อย
3: ดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่เนี่ยแม่เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นริ้วรอยล่องลึกมากทำให้ดูตาปากคว่ำเนี่ยแม่สังเกตตัวนี้ให้ดีนะริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยอ่ะอุ้ยตาย
2: เดี๋ยวนะร่องนี
3: ้ร่องนี้คืนเลยดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมล่องเนี้ยล่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นล่องลึกแม่จ๋าพอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะค
2: ือ
3: คุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม่
2: เอาจริงๆนะมันด
3: ู
2: ผิวดูเด็กเยอะเลย
3: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ย
2: อ
3: ันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปีคือเป็นฝ้าทั้งหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นล่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไปผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
2: ใช่
3: เอ้า
2: อุ้ยดูดิ
3: สวยเลย
2: ตาดู สดใสหน้าดูไบรท์ขึ้น
3: ใต้ตาเห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
2: ใช่
3: แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นนะ
2: มันดีขึ้นอยากแค่นี้
3: แม่สายจะหมดแล้ว
2: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหน

0: ที่ซึมคือจบแต
1: ่
0: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ
1: ถูกต้อง
0: ทำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบายผิวมาก
1: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า02-817-9925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200 ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ 1,000 น่ะ 1,099 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200 เหลือ200กระป
0: ุ
1: กนึงอ่ะกระป
0: ุ
1: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ่
0: ะ
1: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า1ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก
0: ่
1: 2คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ3ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นอ่ะเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
0: โอ้เนี่ยก่อน
1: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได้
0: ใครที่มีรอยล่องลึกต้อง
1: อยากให้ดูอัปเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี่
0: เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่ฟ้องอายุคือผิวค่ะ
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นวันนี้โทรค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ่ะแม่เราแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้ว ดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
1: ไม่แม่หมอตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีละกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอลเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
0: ได้อะไรบ้าง
1: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากะแม่5กระปุกนะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: 5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท 02-817-9925 จ้า
0: ต่อสายไว้ 02-817-9925 จากกระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะเอาหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต่อค่ะ
2: กกต.นัดประชุมลงมติชี้ขาดคดีหัวเลือกสว.ว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่คณะสืบสวนและไต่สวนชุดที่26เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา229คนมีมูลความผิดขณะที่อีกคณะมีมติ5-2เห็นว่าไม่มีมูลการลงมติครั้งนี้มี3แนวทางคือฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดหรือสั่งฟ้องเพียงบางส่วนกกต.ประเมินว่าอาจมีกลุ่มมวลชนเดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสน.ทุ่ง2ห้องสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมจัดระเบียบและกั้นพื้นที่ให้สื่อมวลชนและประชาชนอยู่บริเวณภายนอกอาคารสำนักงานโดยจะอนุญาตเฉพาะสื่อมวลชนเข้าพื้นที่ภายในเมื่อใกล้ถึงเวลาแถลงข่าวเท่านั้นจับตาการขึ้นศาลนัดแรกของแอมีนาวันนี้ที่ศาลแขวงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียหลังถูกจับพบเฮโรอีนหนักประมาณ 1.8 กิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางของเธอการขึ้นศาลวันนี้อาจมีการยื่นขอประกันตัวขณะที่ปปส.ไทยได้ส่งผลการสอบสวนและหลักฐานให้อัยการออสเตรเลียแล้วแอมีนายังคงยืนยันความบริสุทธิ์อ้างไม่ทราบว่าภายในสิ่งของเป็นยาเสพติดโดยเชื่อว่าเป็นเพียงการรับจ้างขนกระเป๋าเพื่อแลกเงินเท่านั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าปมเสียร่างผู้เสียชีวิตในสุสานยิวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบ3รายเป็นชาวอิสราเอลที่มีการแจ้งเสียชีวิตในจังหวัดชลบุรีส่วนอีก1รายเป็นชาวอังกฤษโดย2รายมีข้อมูลว่าอยู่ในไทยเกินกำหนดวีซ่าพร้อมขอขยายเวลาเคลื่อนย้ายศพออกไปอีก7วันเพื่อเตรียมสถานที่ใหม
3: ่สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ินทองต้องวางแผน
1: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
0: ความรู้การเงิน
2: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
1: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมพินโชคกมลกิจครับวันนี้ยังอยู่กับผู้ก่อตั้งเพจและช่องกูรูลิฟวิ่งนะฮะคุณวินอิทธิศักดิ์เย็นเพชรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุยกันประเด็นนี้นะฮะเอาใจเจนซีหน่อย
3: ได้เลย
1: แฟนเจนซีนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากจะมีเป็นเจ้าของไม่อยากจะมีภาระกับการที่จะต้องไปผ่อนธนาคารเพื่อที่จะมีคอนโด
3: ฮะ
1: เขาเล่นเช่าเลยดีกว่
3: า
1: เช่าไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคือพอเบื่ออาจจะเปลี่ยนโลเคชันก็ย้ายไป
3: เช่าต่อเรื่อย
1: ๆหรอกมันตอนนี้มันเป็นเทรนด
3: ์เป็นเทรนด
1: ์ของคนรุ่นใหม่
3: ใช่ครับ
1: แน่นอน developer หรือคนที่พัฒนาสามเหลี่ยมทรัพย์ก็ต้องเปลี่ยนวิธีแนวคิดในการทำธุรกิจใช่หรือไม่อยากให้คุณวินอธิบายหรือว่าวาดภาพให้เราเห็นในหมวดนี้หน่อยนะครับไอ้หมวดเช่าเนี่ย
3: ได้ครับก็คือจริงๆก่อนอื่นเนี่ยไอ้เทรนด์เช่ามากกว่าซื้อหรือว่า rent generation เป็นเทรนด์ที่มาจริงๆและไม่ใช่แค่ในไทยนะครับประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้กันนะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือราคามันสูงเกินกว่าที่คนรุ่นใหม่จะไปซื้อได้สตาร์ทมาเงินเดือน 20,000 แต่คอนโดกลางเมืองอย่างอโศกแบบนี้ 4-5 ล้านหมดเลยอย่างเงี้ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันท้อก็เลยเลือกที่จะเช่าแทนนะครับซึ่งถ้าถามว่าเช่าผิดไหมผมว่ามันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การวางแผนการเงินของเราเลยเราจะเคยได้ยินใช่มั้ยครับพี่ทินว่าแบบหลายคนบอกเฮ้ยเช่าเอาแล้วเดี๋ยวก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จะมีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าวันที่ไม่ได้ทำงานอย่างวันที่อยู่อายุ60แล้วอ่ะคุณแก่แล้วอ่ะอยู่จะไปอยู่ไหนล่ะ
1: นั่นน่ะสิ
3: น้องๆก็จะตอบว่าอ้าวก็เดี๋ยวก็เก็บเงินไว้สิแล้วลงทุนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาเงินตรงนี้ไปเช่าอยู่ต่อจนตายก็ได้แบบนี้ก็ทำได้ซึ่งถ้าถามว่าผิดไหมตามหลักการไม่เคยผิดเลยนะครับจริงๆมันยอดเยี่ยมมากแต่คำถามที่ต้องถามตัวเองกลับแบบจริงจังว่าเก็บไว้เช่าตอนเกษียณอ่ะเริ่มเก็บแล้วเนาะ ผมก็จะถามแบบนี้ว่าคุณเก็บแล้วเนาะถ้าคุณเก็บก็ไม่ผมไม่ยุ่งอะไรอยู่แล้วก็ยินดีด้วยแต่ถ้ายังก็อ้าวแล้วแต่ถ้าซื้อคุณกัดฟันผ่อนอ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นของคุณนะ
1: ใช่มี
3: โอเคนะสุดท้ายมันก็เป็นของคุณนะอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านผมถึงเลยคุยกันไปในหลายเทปอะครับว่าไม่ได้อยากให้มองเป็นสินทรัพย์การลงทุนมันคือที่อยู่อาศัยและมันเป็นที่อยู่อาศัยที่แบบมันให้ความมั่นคงทางใจของเราด้วยเวลาเราเหนื่อยๆกลับมาอย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าเรามีบ้านปลอดภาระเนี่ยอย่างน้อยเราแบบไม่เครียดไม่กดดันมีที่นอนมีที่คุ้มหัวแบบนี้ครับคืออันนี้อาจจะเป็นแนวคิดสำหรับผมเป็นเจน Y เนาะอาจจะมีแนวคิดประมาณนี้แต่ซึ่งถ้าให้ผมฟันธงว่าใครถูกใครผิดคงไม่มีมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเรามากกว่าการเช่าอยู่ไปก่อนแล้วก็เอาเงินส่วนต่างเนี่ยระหว่างซื้อกับเช่าเนี่ยไปลงทุนให้มันโตและสุดท้ายพอเกษียณก็เอาเงินตรงนี้มาเช่าหรือจะซื้ออันนี้แล้วแต่คุณวางแผนไว้เลยแต่สุดท้ายคือคุณทำตามแผนที่คุณวางไว้หรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์สำคัญมากกว่าที่อยากจะฝากกลับไป
1: การวางแผนการเงินถึงสำคัญมาก
3: ๆที่สุดครับที่สุดมากๆยิ่งเงินน้อยยิ่งต้องวางแผนบางคนบอกว่าเงินแค่ 20,000 จะไปวางแผนอะไรเอาที่ไหนไปวางแผนยิ่งเงินคุณน้อยคุณต้องวางแผนนะ
1: วางแผนให้ดี
3: ต้องแผนให้ดีว่าคุณจะเอาเงินนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรให้สูงสุด
1: โอเคนี่คือมุมของผู้บริโภค
3: ใช่ครับ
1: แต่มุมของ developer ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ล่ะครับถ้าเทรนด์มันเป็นอย่างนี้เขาต้องปรับตัวอะไรยังไงในการที่จะเข้าสู่เทรนด์และเขายังทำธุรกิจต่อได้อันนี้น่าสนใจพักสักครู่ช่วงหน้ากลับไปตามครับ
2: เงินทองของจริง
4: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
5: พี่หมอชัวร์ไหม
6: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
5: ่ราคาคุยเหลือเกิน
7: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
5: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
7: ้ ผมอย่างเดียวเลย
4: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
8: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
9: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เงินทองของจริง
1: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงคุณวินอ่ะในมุมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะในเมื่อเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วเขาจะทำธุรกิจยังไงเพราะจริงๆเขาสร้างบ้านสร้างคอนโดมาเพื่อที่จะขายเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะให้คนเช่าเนี่ยแล้วเขาจะไปยังไงต่อ
3: แน่นอนครับเพราะเขารู้อยู่แล้วครับมันเป็นเทรนด์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันเป็นทั่วทั้งโลกเลยดังนั้นวันนี้เราจะเห็นภาพผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่หรือเจ้าเล็กก็ตามออกแพ็กเกจออกมาคอนโดใหม่อาจจะไม่ได้ขายนิวจ็อบเบอร์แล้วนะแต่อาจจะขายนักลงทุนอีกทีนึงแล้วให้นักลงทุนน่ะซื้อคอนโดนั้นเพื่อไปปล่อยเช่
1: า
3: ให้นิวจ็อบเบอร์เพราะวันนี้เรารู้ว่ามันเป็นเรนต์เจเนอเรชันคนเช่ามากกว่าซื้อถูกต้องไหมครับซึ่งเนี่ยมันก็เป็นโมเดลที่เราเห็นได้เยอะมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี
1: ้
3: มันก็สอดคล้องไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือคนเช่ามากกว่าซื้อคนรุ่นใหม่นะ
1: นั่นหมายความว่าสมมติผมมีตังค์อยู่เป็นนักลงทุนอยู
3: ่
1: ไอ้คอนโดนี้อ่ะ
3: ซื้อเลย
1: 3ล้านสมมติเราซื้อเลย
3: ซื้อเลย
1: ไม่ต้องมีภาระกับธนาคารด้วยถ
3: ึ
1: งต่อให้มีภาระกับธนาคารก็ตามเนี่ยแต่เราปล่อยเช่าแล้วเอาเงินเช่ามา
3: ใช่
1: จ่าย
3: ใช่ครับเลือกออปชันได้แต่นักลงทุนส่วนมากที่ซื้อเท่าที่ผมเห็นนะครับส่วนมากจะเป็นเงินสดหมายถึงว่ามีเงินอยู่แล้วแล้วก็ซื้อสบายๆแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆดีกว่าฝากแบงก์ก็จะชอบพูดแบบนั้นดีกว่าฝากแบงก
1: ์สมมติล้านนึงฝากแบงก์อาจจะได้ดอกเบี้ยแค่ 1%
3: 1.5
1: นี่คือรู้แล้วนะ
3: 15,000 ใช่มั้ย
1: ปีละ 15,000
3: ยังไม่ได้หักภาษีด้วยครับผม
1: แต่ถ้าซื้อคอนโด1ล้านสมมตินะอาจจะปล่อยเช่าได
3: ้7,000
1: อยู่7,000
3: เดือนละ 7,000 ปีละ 56,000 ก็เยอะกว่าตั้งเยอะ 3-4 เท่าแล้ว why not ล่ะก็เอามาทำแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ได้อสังหาริมทรัพย
1: ์งั้นพูดถึงคอนโดเรนจ์ไหนมันเป็นเรนจ์ที่ปล่อยเช่าได้ง่ายในยุคนี้ครับ
3: ถ้าให้แบบนิวจ็อบเบอร์ก็ต้องเป็นเรนจ์แบบราคาไม่เกิน2ล้านนะครับ2-3 ล้าน
1: ถึงซับไม่เกิน2-3 ล้าน
3: ใช่ครับในราคานะครับก็จะปล่อยง่ายสภาพคล่องดีเพราะว่าส่วนมากมันก็จะเป็นคอนโดที่แบบอยู่สุดทางรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับก็จะมีกำลังเช่าได้ง่ายเพราะนิวจ็อบเบอร์ก็คงเช่าแบบแพงๆแบบในกลางอโศกแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะก็ต้องไปเช่าแบบชานเมืองหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: เดือนละประมาณเท่าไหร่ถ้าปล่อยเช่า
3: 10,000ครับประมาณ10,000
1: พอได้อยู่ได้ละ
3: อยู่ได้ครับ
1: อ๋อ2-3 ล้านก็โอเคนะ
3: ได้อยู่ครับ10,000 กว่าได้อยู่
1: อันนี้ก็เป็นอีกตลาดนึงเน
3: า
1: ะ
3: เป็นอีกตลาดนึงครับก็สามารถเลือกได้ก็อย่างที่บอกครับพอโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องปรับตัว developer ก็ต้องปรับตัวรวมถึงเราในฐานะคนซื้อเราก็กลับมาเรื่องคนซื้อนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะเช่าหรือจะซื้อดีผมคิดว่าไม่ผิดเลยนะถ้าอยู่จะคิดเช่าหรือคิดซื้อแต่อยากให้คิดคำนวณจากแผนในชีวิตตัวเองจริงๆและวางแผนให้ดีเพราะว่าโลกต่อจากนี้จะยากขึ้นมากๆยากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเยอะมากนะครับการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากคือถ้าเราไม่วางแผนเนี่ยสุดท้ายเราจะเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับอยากให้วางแผนกันดีๆเลย
1: ครับผมแล้วสำหรับใครที่มีเงินเก็บอยู่ในธนาคารก็ลองดูออปชันนี้นะฮะลงทุนแล้วก็ให้เขาปล่อยเช่าไปมันได้ดีกว่าฝากธนาคารนะครับ
3: ครับ
1: สำหรับผมนะครับตอนนี้หาเงินก่อนนะ เราต้องทำงานกันต่อไปคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา8:15 นทางช่องวัน31นะครับแล้วก็เวลา10:30 นทางช่องGNM 25ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณวินมากครับ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วพบกันใหม่ครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
11: เงินทองของจริง

0: ถ้าเช่นนั้นสายหยุดขออะไรคุณสุขอย่างนึงได้ไหมจ๊ะ
1: ได้สิสำหรับแม่สายหยุดฉันให้ได้ทุกอย่าง
0: ต่อจากนี้ไปขอให้คุณสุขอย่าได้มาพบหน้าสายหยุดอีก

เก่งคงรักไอ้มิ่งมากสินะถึงยอมลำบากอย่างนี้

0: ถ้าเองยังอยู่ในเรือนข้าคงไม่ต้องลำบากอย่างนี้ทรัพย์สินเงินทองของข้าคงซื้อความรักของเองไม่ได
1: ้ความจงรักภักดีที่บ่าวมีต่อคุณพระยังคงเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่วันแรกที่บ่าวเข้าเรือนจนถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเจ้าค่ะ
2: เลิกปลดพระสถิตถ้าเองรักเองพักดีอย่างที่เองว่าทำไมเองถึงไปคบชู้กับไอ้มิ่ง
1: บ่าวไม่เคยเป็นชู้กับพี่มิ่งเลยนะเจ้าค่ะคุณพระเข้าใจผิด
2: เข้าใจผิดหรือเองยังกล้าบอกอีกหรือเองไม่ได้คบชู้ข้าเห็นอยู่กับตาเองกับไอ้มิ่งอยู่กินด้วยกันมีลูกสองคนถ้าเองไม่ได้คบชู้เด็กสองคนนั้นเป็นลูกใครหลักฐานเห็นอยู่คาตาเองหลอกข้าไม่พอเองยังจะให้ลูกสาวมาหลอกพระสุขอีกข้าจะไม่มีวันให้พ่อสุขลงผิดเหมือนข้าแล้วต่อไปนี้ข้าจะไม่ให้พ่อสุขมาข้องเกี่ยวพวกเอง
1: ไม่ได้เจ้าค่ะคุณพระไม่ใช่อย่างที่คุณพระคิดนะเจ้าค่ะคุณพระคุณพระเจ้าค่ะคุณพระคุณพระคุณพระเจ้าค่ะคุณพระเจ้าค่ะคุณพระคุณพระฟังบ่าวก่อนเจ้าค่ะเรื่องคุณสุขสายหยุดบ่าวไม่รู้เรื่องจริงๆนะเจ้าค่ะและถึงคุณพระจะรังเกียจครอบครัวของบ่าวว่าต้อยต่ำบ่าวก็เข้าใจแต่บ่าวขอร้องนะเจ้าค่ะอย่าได้ตัดขาดคุณสุขออกจากชีวิตของบ่าวขอให้บ่าวได้เห็นได้ดูแลคุณสุขจะต้องให้บ่าวทำอย่างไรบ่าวก็ยอมเจ้าค่ะบ่าวขอร้องนะเจ้าค่ะ
2: ทำไมเองถึงอยากพบหน้าพระสุขนะหรือเองมีแผนชั่วอะไร
1: ไม่นะเจ้าค่ะเราไม่เคยมีแผนร้ายใดๆกับคุณสุขเราแค่รักและเทิดทูนคุณสุขเพราะคุณสุขมีเลือดเนื้อเชื้อไขขอบคุณพระผู้ที่มีพระคุณต่อบา
2: เลิกเอาความจงรักภักดีกับข้ามาอ้างเดี๋ยวนะน่าซื้อใจคดอย่างเองข้าดูออกต่อไปเองจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อสุขอีก
1: คุณพระคุณพระอย่าทำอย่างนี้กับบ้านนะเจ้าค่ะคุณบ้านจะหาคุณสุขเจอก็น่าเหนือเกินอย่าทำแบบนี้กับบ้านนะเจ้าค่ะ
2: กว่าจะหาเจอเลยหมายความว่าอย่างไรเอ็งกับพ่อสุขรู้จักกันหรือว่าอย่างไรเอ็งรู้จักพ่อสุขหรือว่าอย่างไรเอ็งรู้จักพ่อสุขหรือเองติดตามลูกข้าเองคิดร้ายกับความสุขใช่ไหม
1: บ่าวจะคิดร้ายกับคุณสุขได้อย่างไรในเมื่อบ่าวเป็น
3: มุลี
1: อ
2: นั่นไงชู้เองมาแล้วเองกลับไปซะแล้วข้าจะบอกเองไว้นะพระสุขคือลูกข้ากับแม่ชมข้าดูแลเองได้เองกลับไปอยู่กับชู้เองแล้วดูแลลูกเองให้ดีแล้วอย่าให้ลูกสาวเองมายุ่งกับพ่อสุขลูกของข้าอีก

0: พลูกแม
1: ่เอ็งคิดจะทำอะไรของเอ็งเมื่อกี้เอ็งจะบอกคุณพระเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณสุขเป็นลูกเอ็ง
0: แต่ถ้าคุณพระรู้ความจริงท่านอาจจะเมตตาให้ฉันได้พบหน้าคุณสุขบ้างก็ได
1: ้ถึงเอ็งพูดไปใครเขาจะเชื่อแล้วอีกอย่างนะมะลิถึงท่านจะเชื่อว่าคุณสุขเป็นลูกเอ็งจริงๆท่านอาจจะเกลียดชังคุณสุขเหมือนกับที่เกลียดชังเอ็งก็ได้
0: นี่พี่มิ่งหมายความว่าฉันจะไม่ได้พบหน้าลูกแล้วหรอจากกันครั้งแรกฉันก็แทบตายถ้าต้องจากกันอีกครั้งแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร

แต่เพื่อลูกแล้วเองต้องยอมเสียสละนะ

0: ทพขอรับนี่ก็เย็นมากแล้วกระผมว่าเรากลับกันดีกว่าไหมขอรับ
1: ไม่ฉันจะรอแม่ชวนชมที่นี่

0: พวกอ้วตามไปไม่ทันขอรับสายของอ้วรายงานว่าคุณหญิงชมนาถกับบ่าวคนสนิทกลับถึงเรือนแล้วแต่ว่าชวนชมไม่ได้กลับไปที่เรือนด้วย
1: ชวนชม

0: หายไปไหนมาทั้งวัน
1: ลูกไปหาแม่สายหยุดมาขอรับ
0: พ่อสั่งห้ามแล้วลูกขัดคำสั่งพ่อเลย
1: ต่อไปนี้คุณพ่อไม่ต้องมาห้ามลูกแล้วขอรับแม่สายหยุดตัดสัมพันธ์กับลูกแล้วขอรับ
0: แซงทำเป็นตัดความสัมพันธ์ยิ่งให้ลูกข้างขายมันได้สิมะลิมันคงสอนลูกมันมา
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะขอรับแม่สายหยุดเห็นกับลูกไม่อยากให้ลูกขัดใจคุณพ่อนะขอรับ
0: พ่อสุขพ่อสุขอย่าไปหลงแลกคนไม่ใช่นะ
1: ปกติคุณพ่อเป็นคนมีเหตุผลแต่ทำไมคราวนี้คุณพ่อถึงได้โทษแต่น้ำมะลิแล้วขอรับเรื่องบาดหมางคุณพ่อกับน้ำมะลิก็ตั้ง18ปีมาแล้วทำไมคุณพ่อถึงได้จงเกลียดจงชังน้ำมะลิขนาดนี้แล้วขอรับ
2: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: น้ำยาซีเรีย
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: อุ้ยแต่เรายกแก้วขึ้นมาเลย
5: โอ้โหเมียเขาดื่มหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
6: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกิน

0: รรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
1: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
2: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนาะเออแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่มั้ยแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
0: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
1: ้
0: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
0: ี65
1: 66เอางี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
2: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
1: ไปต่อไหมพี
0: ่ไปต่อ
2: โอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนอะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุดๆ
1: เพราะเรากินอะไรเราต้องกินให้ครบเนาะ
0: จริง
1: ซึ่งจริงๆทั้งหมดมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
0: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอ่ะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะมั้ยเมียวว
0: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆซาลาลี่ใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิ้ลนะคะอะเซโรราเชอร์รี
1: ่
0: คามูคามูซุปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนอ่ะทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
0: ้
1: แต่ถ้าไม่ไหวก
0: ็
1: อย่างพี่แอนเองก็
2: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
1: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปร1ที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
0: อุ๊ยเลิศ
1: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที่บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ทหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
0: ใช่
1: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค02-817-9925โทรสั่งได้เลยครับ
0: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
1: ้
0: คืออยากให้ทุกคนน่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนน่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่ไหม
2: 3ปีแล้ว
0: พี่ติ๋วดื่มมาตั้งแต่
1: ชนะพี่แอนเพราะเขาอยู่
0: เขาดื่มเขามาก่อนนะ
2: เขามาก่อน
1: 4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
2: โอ้ก็พี่อยู่80แล้วอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้80แล้ว
2: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น
0: 70
2: ยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่นะใช่
0: ตั้งแต่เวอร์ชันแรกอ่ะ
2: สวยเนาะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตาย
1: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
0: ใช่
1: อีกหนึ่งบ้าน

0: านอ่ะ1บ้าน
1: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นน่ะได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเค้าก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กากใยไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
1: อุ้ยชงเสิร์ฟเลย
2: ชงเสิร์ฟเลยใช่
0: มันง่ายมากเลย
2: คุณแม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
0: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พ
1: อ
0: ทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
1: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
0: นี่แหละ
2: ฉีกชง
0: ดริงก์หน่อยดริงก์
2: ฉีกชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็แบบนี้แข็ง
0: ใช่แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
1: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายเราสบายสบายไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อแม่
0: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
1: จะไม่ต้อง
0: มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
1: อ
0: ุ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปร1นะพี่แอนทานได้2เดือน799โปรที่2อันนี้เกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
1: จริง
0: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
1: ใช่นี่โปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
0: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
1: จริงๆทานยาวๆทานทั้งบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
2: า
1: ะพี่แอน
2: ใช่ค่ะแอนมาเองทั้งทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
0: เฮ้ย
3: แล้วแต่สะดวกเลย
0: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เ
0: ลยครับ
2: แอนว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
1: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
0: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอะอยากได้โปรนี้โทรมา02-817-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
2: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
6: ์หรือว่าคุณพ่อยังรักน้ำมะลิอยู
7: ่พ่อมีวันรักใครใหญ่ดีคนช่วยมันพระสุขมาสุขอย่าไปหลงก่อนนั่นเชียวนะเพื่อเป็นการตัดปัญหาอย่าไปวุ่นวายกับพวกมันอีกแล้วพ่อจะเร่งให้พ่อสุขกันแม่เดือนแต่งงานกันให้เร็วที่สุด

0: สายหยุดฉันบอกเองแล้วใช่ไหมว่าเรื่องไอ้สุกต้องทำใจ
1: วันนี้คุณสุขเขามาหาฉันคุณสุขเขามาหาเองหรือเขาว่าอย่างไรบ้างแล้วเขาจะมาอีกไหมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงดอกจ้าเขาจะไม่มาที่นี่อีกแล้วฉันบอกเขาไปว่าฉันรู้ตัวว่าฉันกับเขาต่างกันฉันเลยขอร้องเขาว่าอย่ามาคบกับฉันอีก

0: ก็ดีแล้วนี่แม่ต่อไปสุขไม่มาที่นี่อีกบ้านเราจะได้หมดปัญหาสักทีนึงจะได้ไม่ต้องมานั่งซึมนั่งเศร้ากันแบบนี้อีกแม่แม่จะเศร้าทำไมเนี่ยสายหยุดมันเสียใจก็ไม่แปลกแต่แม่นี่สิทำไมถึงอะไรเอาไว้สุขมันนักมีอะไรหรือ
1: เมืองเอาจานชามพวกนี้ไปเก็บไปไปสิ
0: จ้า

ำไมแม่ถึงรักใคร่สุขขนาดนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเฮ้ยแม่เดือนเมียเราจะสิ้นได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย

0: คุณพ่อจะให้บ่าวไพร่มาเฝ้าลูกอย่างนี้ไม่ได้เจ้าคะลูกไม่ใช่นักโทษ
1: ก็ถ้าลูกไม่เคยคิดหนีพ่อก็ไม่ต้องทำแบบนี้ยังไงลูกก็ต้องแต่งงานกับพ่อสุ
0: พ่อคุณพ่อคุณพ่อทำแบบนี้กับลูกไม่ได้เจ้าคะคุณพ่อ

แม่เดือนทำไมวันนี้เวรยามแน่นหนักขนาดนี้ฉันแอบเข้ามาเกิดไม่ได้มีอะไรกันล่ะจ๊ะโอ้แม่เดือน

0: ทำไมพักนี้ไม่เห็นไปหาฉันเลยลืมไปแล้วหรือไงจ๊ะว่าสืบเรื่องอะไรให้ฉันอยู
1: ่อย่าคิดว่าฉันไม่กล้าบอกพ่อของแม่เดือนนะจ๊ะ
0: แม่เดือนเป็นอะไรจ๊ะ
2: คุณพ่อใจฉันแต่งงานกับพี่สุข
0: ก็เรื่องเดิมๆนะ
2: แต่ฉันจะต้องแต่งวันขึ้น15ค่ำเดือนนี
0: ้อีก7วันนี่แม่เดือนแต่แม่เดือนไม่แต่งก็ได้ใช่ไหมจ๊ะ
2: แต่คราวนี้คุณพ่อท่านเอาจริงท่านจัดการแจ้งข่าวกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายในวังเรียบร้อยแล้วฉันจะทำอย่างไรดีละเมือง

0: มันต้องมีทางสิอย่างไรก็ตามฉันไม่ยอมให้เมียฉันแต่งงานกับคนอื่นดอก
1: แม่เดือน
2: คุณพ่อ
0: คุณหลวง
3: ปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันเป็นลูกเขยบ้านนี่นุ้ยปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยปล่อย
1: ถ้าข้าเห็นเองมาวุ่นวายกับลูกสาวข้าอีกข้าจะจับเองส่งให้ทางการจัดการ
3: คุณหลวงก็อย่ามาค้าให้แม่เดือนแต่งงานกับไอ้สุกสิจะยกเมียฉันให้คนอื่นได้อย่างไรพ่อตายใจร้าย
2: อย่านะเจ้าคะเมืองเลิกพูดคุณพ่อฉันเข้าใจผิดได้แล้วคุณพ่ออย่าเข้าใจผิดนะเจ้าคะลูกกับเมืองไม่ได้มีอะไรกัน
1: พวกเองลากตัวไอ้เมืองออกไปให้พ้นเรือนข้าส่วนเราสงสัยจะรอวันขึ้น15ข้าไม่ไหวอีก3วันแต่งงานกับพ่อสุขเลยแล้วกัน
2: คุณพ่อ
3: ไม่ได้นะจ๊ะคุณหลวงทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะคุณหลวงค
2: ุ
3: ณหลวง
2: คุณพ่อไ
3: อ้เดือนไอ้เดือนคุณหลวง
2: คุณพ่อคุณหลวงจ้ะรู้แล้วจ้ะ
3: คุณหลวงจ้ะทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะคุณหลวงแม่เดือนแม่เดือนจ้ะแม่เดือนแม่เดือนแม่เดือน

0: แต่เช้ารุ่งพระเทพเมื่อคืนลูกก็เพิ่งกลับมาไม่ใช่หรือ
1: ลูกจะออกไปตามหาแม่ชนชมก่อนครับ
0: โหพ่อเทพเมื่อวานลูกก็ไปรอเขาทั้งวันทั้งคืนแต่เขาก็ไม่มาแม่ว่าป่านนี้เขาคงเปลี่ยนใจไปจากลูกแล้วล่ะ
1: ไม่จริงแม่ชนชมไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากลูกเราสองคนรักกันไม่มีอะไรจะพรากเราสองคนจากกันได้คุณแม่อย่าขวางลูกเลยขอรับ
2: ลูกชายบ้านนี้เป็นอย่างไรกันบ้าบอแต่เรื่องผู้หญิงมีลูกสองคนของโง่เง่าโดนผู้หญิงปั่นหัวสิหมด
1: ลูกไม่ได้โดนใครปั่นหัวนะครับคุณพ่อคุณพ่ออย่าขวางลูกเลยลูกจะไปตามหาแม่ชนชม
2: ถ้าแกกล้าออกจากบ้านนี้นะแกกับฉันขาดกัน

0: ไอ้เจ้าพี่พี่เจ้าค่ะกลับมาเดี๋ยวนี้นะ
1: คุณพี่เจ้าค่ะใจเย็นๆก่อนนะเจ้าค่ะคุณพี่ปล่อยลูกไปก่อนเถอะนะเจ้าค่ะอย่างไรเสียถ้าเกิดลูกไม่เจอแม่ชวนชมเดี๋ยวลูกก็กลับมาเองแล้วเจ้าค่ะแล้วเจ้าค่ะ

0: คุณพี่เจ้าคะนอกจากเรื่องพ่อเทพแล้วคุณพี่ยังมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอีกหรือเจ้าคะ
1: ทำไมถึงถามอย่างนั้น
0: คุณพี่พูดถึงลูกผู้ชายสองคนถูกปั่นหัวทั้งคู่พ่อสุขทำอะไรหรือเจ้าคะ
1: ไม่มีอะไรดอกฉันก็พูดรวมๆไปอย่างนั้น

0: พวกอ้วออกตามหาจนทั่วแล้วแต่ยังไม่ได้ข่าวคุณหนูชวนชมเลยขอรับ
1: ตอนนี้ชวนชมจะเป็นตายหายดีฉะไหนพองเจ้าพวกคุณเหนื่อยป่าจะตายเลยจะส่งมันไป
2: นี่มือหุบปากซะเลยไอ้เง็กเพ่งส่งคนออกไปตามหาตัวชวนชมให้พบ
0: ขอรับไป
3: น้ำเบยฟังปล่อยแม่ชวนชมออกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: ไม่ฟ
3: ัง ปล่อยปล่อยฉันบอกให้ปล่อยปล่อยปล่อยน้ำเอ่ยฟังปล่อยน้ำเอ่ยฟังปล่อยไม่ชวนชมออกมาเดี๋ยวนี้นะปล่อย
4: คุณนายไม่ว่างสั่งไม่ให้ใครมารบกวน
3: ปล่อยน้ำเอ่ยฟังน้ำเอ่ยฟัง
4: ไม่ได
3: ้น้ำเอ่ยฟังน้ำเอ่ยฟัง
2: หยุดข้าบอกให้หยุด
3: ฉันรู้ว่าน้ำเอ่ยฟางไม่อยากให้แม่ชวนชมไปอยู่กับฉันก็เลยขังไว
2: ้คุณเทพเข้าใจเหม่ยฟางผิดแล้วนะเจ้าคะเรื่องที่ชวนชมหายไปไม่ใช่ฝีมือเหม่ยฟางตอนนี้เหม่ยฟางก็ให้คนออกตามหาตัวชวนชมอยู่เหมือนกัน
3: ถ้าไม่ใช่ฝีมือน้ำเอ่ยฟางแล้วจะฝีมือใครในเมื่อมีแต่น้ำเอ่ยฟางคนเดียวที่ขัดขวางฉันกับแม่ชวนชม
2: คุณเทพแน่ใจหรือเจ้าคะว่ามีเหม่ยฟางคนเดียวที่ขัดขวาง
3: น้ำเอ่ยฟางหมายความว่าอย่างไร
2: เหม่ยฟางพอจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือใครแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรีบตามหาตัวชวนชมให้พบ
3: น้ำเอ่ยฟางไม่ได้ขังแม่ชวนชมไว้จริงๆนะ

0: วยไม่ชวนชมไม่รู้ป่านนี้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้าง
1: เช็คความเข้ากันได
2: ้เลิกแล้ว
1: ของรสนิยมทางเพลง
2: เลิกแล้วค่ะ
3: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
13: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
14: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
15: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
16: มีไฟเบอร์สูง
17: มันได้ผักทั้ง5สี
18: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
19: ดื่มง่ายมาก
14: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
13: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
14: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
20: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
21: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
22: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
21: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
23: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
21: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
22: ผมเป็นนักเลง
24: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
21: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
23: ไอ้ปู
22: ่มึงหลอกกู
23: ไอ้แดง
21: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
22: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
21: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
22: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
23: หนูขอโทษนะแม่
25: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
26: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
27: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
28: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
27: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
29: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
30: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะ
29: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
30: ช่วย
0: ลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: ย่าผมมา
5: ไปหาย่า
4: ขอฟ้าก
5: ับกูนะ
6: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจออ่ะ
5: กูถอดให
16: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
5: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
19: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคเบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GFM 25
28: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
30: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
31: สมเจ้าคะทำไมจู่ๆคุณชมถึงสนใจคุณหนูสุขขึ้นมาแล้วเจ้าคะ
32: เอ็งนี่ก็แปลกนะเวลาข้าไม่สนใจเอ็งก็ตำหนิแต่พอข้าสนใจมัน

0: เองก็สงสัยข้าว่าคุณพี่กับพ่อสุขต้องมีอะไรปิดบังข้าอยู่เป็นแน่เองพอจะรู้ไหมว่ามันเป็นอะไร
1: บ่าวเห็นคุณหนูสุขท่าทางกังวลนะเจ้าค่ะเธอคงจะกังวลเรื่องงานแต่งกับคุณหนูเดือนที่ใกล้เข้ามาเหลือเกินแล้วคงไม่มีอะไรปิดบังคุณชมดอกเจ้าค่ะ

0: หนูเจ้าคะคุณหนูดูท่าทางไม่สบายใจตื่นเต้นเรื่องงานแต่งกับคุณหนูเดือนหรือเจ้าคะคุณหนูอย่ากังวลเลยนะเจ้าคะคุณหนูเดือนเหมาะสมกับคุณหนูสุขทุกอย่างเจ้าคะ
1: แม่อีสุขไม่อยากแต่งงานสุขไม่ได้รักน้องเดือน
0: อะไรนะเจ้าคะ
1: สุขมีคนรักอยู่แล้วจ้ะ
0: คุณหนูเจ้าคะแล้วคุณพระทราบเรื่องนี้หรือเปล่าเจ้าคะ
1: คุณพ่อท่านทราบแล้วจ้ะแต่ว่าไม่เห็นด้วยจึงเร่งงานแต่งงานของสุขกับน้องเดือนแม่อีช่วยสุขหน่อยได้ไหมจ๊ะแม่อีเอาผ้าเช็ดหน้ากับจดหมายไปให้แม่สายหยุดคนรักของสุขทีบ้านของเขาอยู่หลังวัดสะเกดจ้ะ
0: แต่ว่าคุณพระท่านไม่เห็นด้วยไม่ใช่หรือเจ้าคะ
1: สุขแค่อยากพบหน้าแม่สายหยุดเป็นครั้งสุดท้ายแม่อีช่วยสุขหน่อยนะจ๊ะนะแม่อีนะ
0: เจ้าค่ะว่าแต่แม่สายหยุดนี่เป็นลูกเต้าเหล่าใครกันดูเจ้าคะคุณพระท่านถึงห้าม
1: ถ้าแม่อีเห็นแม่อีก็จะรู้เองจ้ะ

0: อกจากเรื่องคนรักของพระศุกร์ยังมีเรื่องอะไรอีกไหม
1: ไม่มีเจ้าค่ะ
0: แม่สายหยุดคนนี้เป็นใครทำไมคุณพี่ต้องปิดบังข้าเองเอาจดหมายนี้ไปส่งอย่างที่พระศุกร์บอกจะได้รู้สักทีว่าแม่สายหยุดนี้เป็นใครเดี๋ยว

เองเอาติดตัวไปด้วยเผื่อว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเห็นว่าเป็นภัยต่อข้าเองก็กำจัดเสีย

0: อ๋อบ้านของสายหยุดเหรอจ๊ะเนี่ยตรงนี้เองจ้ะเดินข้ามสะพานไปนิดเดียวก็ถึงแล้วจ้ะ
1: อ๋อขอบใจมากนะจ๊ะ
0: จ้ะ

0: หนูชื่อสายหยุดหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่จ้ะ
0: ป้าเป็นบ่าวของคุณหนูสุกจ้ะ

แม่สายหยุดยอดดวงใจของฉันหากแม้นแม่สายหยุดยังหลงเหลือความเมตตาให้แก่ฉันบ้างวันพรุ่งเที่ยงตรงขอให้แม่สายหยุดมาพบฉันที่ท่าน้ำที่เราได้พบกันเป็นครั้งแรกให้ฉันได้มีโอกาสกล่าวลาแม่สายหยุดบ้างถือว่าเป็นความปราณีครั้งสุดท้ายที่แม่สายหยุดจะมอบให้แก่ฉันคนอาภัพผู้นี้ฉันจะรอแม่สายหยุด

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมาก
1: นะ
0: ครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีน่ากินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: นี่เห็นไหมเป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไง
0: นี่
1: เขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ูรีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาครัวนะครับหมูแบบนี้เราจะ

0: ทำลาบคั่วเนาะ
1: อ่
0: ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
1: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
0: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
1: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
0: พี่
1: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
0: อันเนี้ย
1: ขุนแกงถุงแม่
0: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
1: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
0: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
1: เนี่ยกับข้าวกับปลา
0: ปึ๊บ
1: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
0: อุ่น
1: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
0: ั
1: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
0: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
1: ้
0: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
1: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
0: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่
1: อ
0: นย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า1,400 1,500ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้เอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ป้าจ๋าป้าไปเรียนคุณสุขเถอะจ้ะฉันไปพบคุณสุขไม่ได้ดอกคุณสุขเป็นถึงลูกคุณพระส่วนฉันเป็นแค่ลูกแม่ค้าขายขนมยิ่งเราพบกันก็ยิ่งจะทำให้ผู้ใหญ่เขาระคายใจนะจ๊ะ

0: คุณหนูสุท่าทางรักหนูมากนะป้าว่าหนูควรจะออกไปพบคุณหนูสุเถิดป้าสงสารคุณหนูของป้าแล้วนี่หนูอยู่บ้านคนเดียวหรือพ่อแม่ไปไหนเสียล่ะ
1: พ่อกับแม่ไปขายขนมที่ตลาดนะจ๊ะ
0: แล้วพ่อแม่ของหนูชื่อเรียงเสียงไรหรือ
1: พ่อหนูชื่อมิ่งแม่ชื่อมะลิจ้ะ
0: มิ่งมะลิ

0: เท่าไหร่นี้จ๊ะ4 4 4
1: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: ป้า
1: เฮ้ย
0: ทำอะไรน่ะ
1: เฮ้ย
2: มองหน้าฉันทำไม
1: ก็เปล่า
2: เปล่าได้ยังไงฉันก็เห็นอยู่ป้าจ้องพ่อกับแม่ฉันป้าเป็นใครคุณพระส่งมาหรือ
1: เปล่า
2: ป้าเป็นใคร
1: ปล่อยข้า
2: จ้องหน้าฉันทำไม
1: ป้าปล่อยข้านะข้าไม่รู้เลยไม
2: ่
1: เมืองไปไหนไปแล้ว
2: เมือง
1: เมือง
2: เมือง
1: เมือง

ป็นใครตอบฉันนะป้าป้าเป็นใครจ้องอะไรทำไมป้าเป็นไรวะเนี่ยป้ารอก่อนนะป้าเดี๋ยวฉันตามคนมาช่วย

0: ป้าป้าทำอย่างไรดีขอรับ
1: ไม่รู้เหมือนกันจ้ะพ่อกับแม่รีบไปดูเขาก่อนเถิดตอนนี้เขาถูกแมงมุมอะไรไม่รู้กัดตัวเบ้อเร่อขนยาวยุบยับป้าแกนอนเกร็งกระดูกกระดิกไม่ได้เลยจ้ะไปจ้ะแม่
2: เดี๋ยวก่อนเมืองนอนตัวแข็งเกร็งแต่ในตายังกรอกไปมาเหมือนรับรู้ทุกอย่างได้ใช่ไหม
1: ใช่จ้ะพ่อรู้ได้ไงจ้ะ
3: เมืองพาแม่ไปหาเขาเร็ว
1: ไปจ้ะทันีจ้ะแม
3: ่
1: ทันีจ้ะ
3: ไหน
1: เฮ้ยเมื่อกี้อยู่นี้นะหายไปไหนวะ
3: เมืองเมืองแน่ใจเหรอว่าผู้หญิงคนนั้นขยับตัวไม่ได้
1: แน่ใจสิแม่ยั่วเขาหลอกฉัน
3: ที่เมืองบอกเหมือนโดนแมงผีคุณชมกัดเลย
2: ถ้าโดนแมงผีคุณชมกัดจริงๆมันต้องขยับตัวไม่ได้อีกนานเลยนะ

0: ขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อที่ช่วยลูกไว
1: ้โยมโยมเคยสัญญากับอาตมาไว้เมื่อ18ปีก่อนโยมยังจำได้ไหมที่อาตมาเคยบอกว่าบาปกรรมใดที่โดมจะก่ออาตมาขอบิณฑบาต
0: จำได้เจ้าค่ะ

0: ที่ฉันก็ต้องฆ่าคนไม่ว่าจะเลือกทำอย่างไรที่ฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นคนเลวที่ฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะหลวงพ
1: ่อยอมช่วยผู้มีพระคุณทำร้ายผู้อื่นส่งเสริมให้เขาทำบาปกรรมดึงเขาสู่โรงทางต่ำอย่างนี้ไม่เรียกว่าทดแทนพระคุณหรอกโยมการทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะมีข้ออ้างอย่างไรก็ถือว่าเป็นการสร้างบาปโยมมีบุญนะที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้อย่าได้กลับไปทำความผิดอีกเลยนะโยมนะ
2: เจ้าค่ะหลวงพ่อ

0: ซาดินขาว
1: เปิดซะดีมั้ย
0: มาดิ
2: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
6: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
7: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
6: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
8: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
6: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่จะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
6: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
8: ไอ้ปู
9: มึงหลอกกู
8: ไอ้แดง
6: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
9: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
6: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
9: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
7: หนูขอโทษนะแม่
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
13: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยจากสสส

0: หอม
1: อะไร
0: ถั่วอยาก
1: ขั้ว
2: ถั่วลิสงขั้วหอมเกี๊ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเกี๊ยว
3: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
4: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
5: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะ

0: ดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
6: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
7: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
8: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่7-Eleven

0: ลุงอยู่แถวนี้เห็นผู้หญิงสวยๆขาวๆมาแถวนี้บ้างไหมจ๊ะ
1: ไม่เห็นนะ
0: ไม่เห็นเลยเหรอจ๊ะลุงจ๊ะลุงเห็นผู้หญิงสวยๆ สูงประมาณนี้ไหมจ๊ะ
2: ไม่เห็นนะ
0: เขาชื่อแม่ชวนชมนะจ๊ะลุงเห็นไหมจ๊ะ
2: ไม่มีนะ

0: ลุงจ๊ะฮ
1: ะ
0: ลุงอยู่แถวนี้เห็นผู้หญิงสวยๆขาวๆสูงประมาณนี้ไหมจ๊ะเขาชื่อแม่จวนชมนะจ๊ะ
1: ไม่เคยเห็นเลยนะ
2: ช่วยด้วยครับคนจมน้ำครับช่วยด้วยช่วยด้วยคนจมน้ำช่วยด้วยครับคนจมน้ำช่วยด้วยครับพี่คนจมน้ำ
0: ไม่ชนชม

0: ชมแม่ชนชมแม่ชนชมฟื้นสิแม่ชนชมแม่ชนชมแม่ชนชมแม่ชนชมแม่ชนชมฟื้นแล้ว
1: คุณเทพ
0: แม่ชนชมแม่ชนชมแม่ชนชมฟื้นสิแม่ชนชมแม่ชนชม
2: คุณใหม่ฟังคุณใหม่ฟังคุณใหม่ฟังเจ้า
3: โอ้ยยิ่งเง็ดมึงจะแหกปากทำไม
4: บ่แหกปากบ่ได้เหรอเจ้าคุณเทพปะชวนชมเหล่าเจ้า
3: จริงเหรอ
4: จริงเจ้า
3: ที่ไหนอยู่ที่ไหน
4: ชนชม
3: ชนชม
4: ชนชม
3: ชนชมชนชมเป็นอะไรไปลูกชนชม
4: ชนชม
3: ลูก
4: ชนชมไปที่ไปทำชนชมจะอี
3: ชนชมพวกมึงไปตามหมอมาสิ
5: ขอรับขอรับ
3: ชนชม
4: ชนชม
3: ทีนี้มึงรีบพาชนชม

0: บนี้ได้อย่างไร
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะฉันพบแม่ชนชมที่ริมน้ำ
0: ที่ริมน้ำคงจะมีคนจิตใจอมหิตตั้งใจจะฆ่าชวนชมโชคดีที่คุณเทพไปช่วยเอาไว้ทัน
1: น้ำไม่ฟังจะทำอะไรจ้าน้ำไม่ฟังน้ำไม่ฟัง
0: บุญคุณครั้งนี้ไม่ฟังไม่รู้จะทดแทนยังไงฟ้าคงจะลิขิตให้คุณเทพไปพบชวนชมคุณเทพกับชวนชมคงจะเป็นคู่กันตั้งแต่ชาติปางก่อนนะเจ้าคะไม่ฟ
1: ัง น้ำไม่ฟังน้ำไม่ฟังอย่าทำอย่างนี้เลยจ้าน้ำไม่ฟังฉันเป็นคนรักของแม่ชนชมมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องปกป้องคุ้มครองแม่ชนชมอยู่แล้ว

0: ฉันมีเรื่องจะรบกวนน้าเหมยฟังอีกเรื่องถ้าแม่ชวนชมหายดีแล้วขอฉันมาอยู่กับแม่ชวนชมที่นี่ได้ไหมจ๊ะ
1: คนเทพจะย้ายมาอยู่ที่นี่หรือเจ้าคะ
0: จ๊ะตอนนี้ฉันได้รู้แล้วว่าพ่อแม่ของฉันไม่ได้คิดจะสนับสนุนฉันกับแม่ชวนชมจริงๆพวกท่านยังรังเกียจแม่ชวนชมอยู่ถ้าพวกท่านยังไม่เห็นด้วยฉันคงต้องออกจากบ้านฉันจะไม่ให้อะไรพลาดฉันไปจากแม่ชวนชมอีกแล้ว

สายหยุดเป็นลูกของมะลิกับไอ้มิ่งก็ต้องเป็นสายเลือดเดียวกันกับคุณหนูสุข

0: ะอี
1: ลุงพี
0: ่แม่อีจ๊ะแม่อีจ๊ะแม่อีอยู่ไหมจ๊ะแม่อีแม่อีจ๊ะ
2: อยู่เจ้าค่ะหนูมาแล้วเจ้าค่ะ
0: แม่อีได้พบแม่สายอยู่หรือเปล่าจ๊ะส่งจดหมายให้แม่สายอยู่หรือยังจ๊ะ
2: คุณหนูเข้ามาก่อนเจ้าค่ะนั่งก่อนนะเจ้าค่ะคุณหนูเจ้าค่ะเรื่องที่แม่สายหยุดเป็นลูกสาวของมะลิกับไอ้มิ่งคุณหนูอย่าบอกคุณแม่เป็นอันขาดนะเจ้าคะ
0: สุขเข้าใจจ้ะแม่อีน้ำมะลิเคยเป็นเมียคุณพ่อถ้าคุณแม่รู้เข้าคงไม่สบายใจแล้วแม่สายหยุดเขาว่าอย่างไรบ้างจ๊ะเขาจะมาพบสุขหรือเปล่า
2: คุณหนูคะคุณหนูคุณหนูเลิกติดต่อกับแม่สายหยุดแล้วก็ครอบครัวของเขาเถิดนะเจ้าคะ
0: ทำไมล่ะจ๊ะแม่อีหรือว่าแม่อีก็รังเกียจที่แม่สายหยุดเป็นลูกของน้ำมะลิ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะคุณหนูที่อีห้ามก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเจ้าค่ะ
0: ที่แม่อีพูดหมายความว่าอย่างไรจ๊ะ
2: คุณหนูอย่าถามอีเลยนะเจ้าค่ะเชื่อที่อีบอกนะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะคุณหนูคุณหนูเจ้าค่ะเชื่ออีนะเจ้าค่ะ

0: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลากหลาย
1: แม
3: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
3: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065525ไทยประกันชีวิต
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอเคเฮอร์เบอร
13: ์ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
14: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
15: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
17: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
18: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
19: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ตกลงว่าแม่สายหยุดคนนี้เป็นใครทำไมพ่อสุขกับคุณพี่ถึงทำเหมือนกับว่ามีความลับใหญ่โต
5: เป็นแค่ลูกแม่ค้าขายขนมคนหนึ่งนะเจ้าค่ะคุณพระท่านคงเห็นว่าชาติตระกูลไม่เหมาะสมกับคุณหนูสุขที่ท่านปิดคุณชมท่านคงเกรงว่าคุณชมจะตำหนิคุณหนูสุขนะเจ้าค่ะ

0: มาไหว้พระทำไมทำหน้าแบบนั้นนายเดียนก็เดี๋ยวไปเจอพ่อสุขจะมาทำหน้าแบบนี้ไม่ได้นะ
1: โอ้ยปวดท้องโอ้ยปวดท้อง
2: หนู
1: โอ้ยปวดท้อง
2: ปวดท้องนี่ขามา
1: โอ้ย
2: มาดูสิ
0: พวกเอ็งไปเอาร่มยาที่รถมา
3: ขอรับ
2: ปวดตรงไหน
4: อย่างเธอนี่
5: แม่เดือนฉันแค่จะบอกว่าแม่เดือนไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะอย่างไรก็ตามฉันไม่ยอมให้เมียฉันแต่งงานกับสุขดอก
4: แล้วเขาจะทำอย่างไร
3: มาแล้วขอรับ
0: แม่เดือนหายไปไหนเอายานี้ให้เด็กกินนะพวกเองสองคนมากับใคร

0: ินยาซะจะได้หาย
1: หายแล้ว
2: ประเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะไปหาแล้วฉันจะเล่าให้ฟังจ้ะ
3: คืนนี้มึงจะมาตอนไหน
2: คือ
4: แม่เดือน
2: ถ้าไม่ได้ยินเสียงนกให้รีบออกมานะจ๊ะจะไปนะ

0: นี่ลูกมาทำอะไรตรงนี
1: ้ลูกทำของตกก็เลยเดินออกมาหานะเจ้าค่ะพบพอดีเลยไปเถอะเจ้าค่ะ

0: เก่งมากว่ะ
1: ไม่เป็นไรสบายมากลาก่อนนะพี่
2: ที่ผมมาวันนี้ก็เรื่องงานแต่งงานของแม่เดือนกับพ่อสุขผมมีฤกษ์ใหม่มาให้คุณพระดู
3: ฤกษ์ใหม่ฤกษ์เก่าไม่ดีหรือคุณหลวงผมไม่อยากเลื่อนงานแต่งงานเลยนะอยากจะให้รีบแต่งกันให้เร็วที่สุด
2: ผมก็คิดเหมือนคุณพระก็เลยจะเลื่อนให้มันเร็วขึ้นเป็นวันขึ้น12ค่ําอีก2วันเท่านั้น
3: ดีคุณหลวงยิ่งแต่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีงั้นอีก2วันนะคุณหลวงผมจะให้พ่อสุขยกขันหมากไปขอแม่เดือน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วัสดีครับอนุวัฒน์โชคไทยวันนี้ดูจากชุดก็รู้ว่าเราจัดเต็มเตรียมลุยขนาดไหนนะครับวันนี้เอาใจสายที่ชอบลุยสายที่ชอบแอดเวนเจอร์นะครับเสี่ยงๆเสียวๆสูงสูงแบบปีนหน้าผามีมาให้ชมนะครับ
1: เล่นลุยตัวเนี่ยมันจะมี2โรคที่เล่นไม่ได
0: ้ครับ
1: โรคตากับโรคปอด
0: อ๋อตาคือตาอะไรครับ
1: ตาขาวตาขาว
0: อ๋อปอดคือปอดอะไรครับ
1: ปอดแหกปอดแหก
0: ยังไม่สะใจเดี๋ยวเราจะลงถ้ำแล้วก็ลุยเข้าไปในน้ำไปดูความมหัศจรรย์ความสวยงามของถ้ำที่นั่นนะครับและสำหรับเรื่องของอาหารมีแน่นอนฮะมาสะแก้วต้องมาชิมร้านนี้ถ้าไม่ชิมถือว่ายังมาไม่ถึงติดตามได้ในอนุวัฒน์ทั่วไทยอ
2: ุปกรณ์เซฟตี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลอยตัวนะฮะก็จะมีเน็ตมีหมวกฮะทุกอย่างต้องมีเซฟตี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งเรื่องของการลอยตัวไปกับเราด้วย
3: และการผจญภัยก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วครับตามพี่หนุ่มไปลุยถ้ำโพทอง
2: เป็นไงครับทีมงานครับมองเห็นอนาคตหรือยัง
4: เจอทางชันอีกแล้วครับท่านเก็บเสียงไว้ย้ายเขารู้ว่าเราเหนื่อย
2: เรามาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับ
1: คือจุดแรกครับ
2: จุดแรกฮะที่เราจะมองเห็นนะพี
1: ่จะเป็นหมู่บ้านไทยแล้วก็เลยทุ่งโล่งไปก็จะเป็นหมู่บ้านกัมพูชาเสาสัญญาณโทรศัพท์อ่ะ
0: อ๋อดูนะเสาคู่นั่นนะพี
1: ่ใช่เป็นของประเทศกัมพูชาแล้วครับ
0: ครับเป็นเขตอะไรของเขาครับ
1: เป็นของจังหวัดพัทลุง
0: ครับอำ
1: เภอสำเภาลูน
0: ถ้าเทียบการเดินทางวันนี้ก็ทางไม่ยากแล้วพี่เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ยากเดินสบายสบาย
0: คนที่จะมาก็ต้องฟิตร่างกายนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็เดินมาตามแนวหินซึ่งแนวหินเขาก็ทำทางไว้ให้หมดแล้วน้ำจำเป็นครับรองทงรองเท้าเสื้อผงเสื้อผ้าธรรมะทะแมงหน่อยและที่สำคัญถ้าพกพวกขนมปังมาได้ก็พกมานะครับเพราะว่ามันจะเหนื่อยนิดนึง
1: อาจจะหิว
0: อาจจะหิวฮะ
2: แล้วครับพี่เขามาเซตอุปกรณ์รอละ
3: และแล้วเราก็มาถึงจุดโรยตัวที่เป็นหน้าผาสูงชันที่มองลงไปแล้วเอ้ยหน้าหวาดเสียวจริงๆครับ
5: ยิ่งชันยิ่งดี
0: นี่ฮะ

0: เนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเราพร้อมหมดแล้วนะครับนี่ฮะมีหมวกมีอุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างนี่ย้ำนะครับว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะนี่ฮะ
1: เราจะมัดสมองบกไว้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า2จุด
0: เซฟเอาไว
1: ้ครับ
0: ถ้าจุดนึงมีปัญหาอีกจุดนึงยังเซฟได้
1: ครับ
0: แล้วคนข้างล่างก็มีด้วยนะครับ
1: มีสตาฟเราคอยเซฟกรณีที่นักท่องเที่ยวมีปัญหาหลุดมือหลุดจากเชือกเงี้ยก็จะดึงเชือกไว
0: ้นั่นหมายความว่าคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานการลอยตัวมาได้มั้ย
1: มาได้ครับ
0: อ้าวเห็นมั้ยทีมงานได้นะทุกคน
1: เราก็จะ
0: ทำไมทีมงานไม่มีใครไม่มีใครอะไรเลยตินต้องอินเสิร์ตภาพนะ
2: ได้ครับพี
0: ่
2: อุ้ยทีมงานของเราเสียงหนักแน่นใช้ได้เลยทีเดียว
1: ใช้จับเชือกไว้นะครับไม่ต้องกำแน่นพร้อมไปเหยียบบางเท้าเหยียบให้เต็มเท้า
3: จะเต็มกันจะขามจะเต็มกันจะขามสั่ง
1: มือซ้ายมีผลอะไรบ้างครับสามารถที่จะทำอะไรก็ได
0: ้ปล่อยได้อะไรได
1: ้คอนโทรลมือใช้มือขวาในการคอนโทรลเชือกให้ตัวตั้งฉากกับหน้าผาครับอย่าก้มเข้ามาใกล้กับอุปกรณ
0: ์มันเป็นระบบแบบเซฟตี้ด้วยคนข้างล่างคนไม่เป็นก็ลงมาได้แค่ใจกล้าอย่างเดียว
2: เอาละครับได้เวลาที่พี่หนุ่มของเราจะโรยตัวลงไปแล้วเมื่อมองจากมุมเนี้ยทั้งสูงทั้งชันมากโอ้โยอะไรมันจะเสียวขนาดนี้พี่หนุ่มของเราจะกล้าลงไปไหมครับเนี่ยอุ๊ยหน้าพี่หนุ่มไม่มีความเสียวเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โถผมอุตส่าห์บิ้วตั้งนาน
1: มันจะมีโอเวอร์แฮงค่อยหย่อนก้นลงไปนะครับ
2: ดูแล้วพี่หนุ่มของเราชิลมากเลยล่ะครับน่าจะมีแต่ทีมงานนี่แหละดูสิขาสั่นกันเป็นแถวเลยแหมล้านลาจริงๆเชียวพี่หนุ่มเอาค่อยกระดึบ
4: เรียบร้อย
0: ต่อไปจะเป็นช่างภาพของเราฮะคือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความรู้เรื่องการลอยตัวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่านี่ฮะด้านล่างจะมีพี่ๆเขาเซฟตี้อยู
5: ่โอเคดีมือขวาเอาถุงหลังมาเท
2: วเป็นยังไงบ้างครับมีโค้ชหนุ่มคอยกำกับให้ซะด้วย
5: นี่ดูฝีมือซะก่อนสไปเดอร์แมนวิ่งหงายหลังนิดนึงโอเคน้ำหนักจะได้ลงมา
6: ที่มันฝืดเพราะว่าผมงอตัวชิดเชือกไปอย่างนี
5: ้ใช่ตารู้สึกเป็นไงครับตารู้สึกเป็นไงครับ
6: เนี่ยตื่นเต้นมากเลยอะ
5: ดูเกือบครั้งแรก
6: เลยคร
1: ับ ขวาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวตัวลงพ
0: ื้นเสน่ห์ของจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่
1: ตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าผาคู่ฮะหรือว่าผาคู่มันนี่ซ้ายขวา
0: ความชันคือ90องศา
1: ใช่
0: สูงเท่าไหร่นะ
1: สูงประมาณ35เมตร
0: 35เมตรก็ถือว่าเป็นระดับที่ไม่สูงมาก
1: ไม่สูงมากไม่เคยลงก็ลง
0: ได้เพราะว่าไม่มีระบบเซฟตี
1: ้ซ้อมให้แล้วก็มีระบบเซฟตี้ให้การแต่งกายต้องเป็นรองเท้าผ้าใบกางเกงกระฉับกระเฉงนิดนึง
0: ครับ
1: มีเพชรฉายมีอาหารมีน้ำมีเครื่องดื่มมาไง
0: ใครอยากมาสักแก้วแค่นี้ติดต่อนะกลุ่มอะไรนะ
1: ทีมสมัครปีครับ
0: สมัครปีเขารอต้อนรับอยู่นะครับใครมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการถ่ายภาพสองหน้าผาคู่แบบนี้ผมว่าสวย
2: นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับใครที่ชอบแอดเวนเจอร์ต้องลองมาท้าพิสูจน์วัดใจท้าทายความเสียวกันนะครับผมรับประกันความเสียวแน่นอนแต่ขอบอกว่ายังไม่พอดูท่าว่าที่ต่อไปจะเพิ่มระดับความแอดเวนเจอร์เข้าไปอีกครับโอ้โหลุยกันต่อกับถ้ำที่2ถ้ำน้ำเขาศิวะอยู่ไม่ไกลกันเลยครับคุณผู้ชม
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
9: ่ใช้นี
11: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
12: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
14: สันไลเลมอนสูตรใหม
15: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจ

0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ย่าผมมาแล้ว
2: ไปหาย่า
3: ขอฟ้าก
2: ับกูนะ
4: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
5: กูถอดให
2: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
5: ้ไปอาบน้ำกับกูวะ
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยประทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทยเท่านั้นค
9: ่
8: ะ
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: เรียกว่าอะไรนะ
12: หน้าองค์พระศิวะครับเห็นเงาองค์พระศิวะครับ
11: อ๋อเป็นเงาอยู่ตรงโน
12: ้
11: น
12: เห็นตาจมูกปากหางเห็นไหมครับหน้าองค
11: ์พระศิวะ
13: อ๋อนี่ๆๆนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับ
11: อันนี้คือเขาเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อว่าอะไรนะพี่น้ำหยดงวงช้างนะครับพี่
14: ลุยกันต่อกับถ้ำที่2ถ้ำน้ำเขาศิวะอยู่ไม่ไกลกันเลยครับคุณผู้ชม
15: เราอยู่กับพี่สมพงษ์นะครับพี่สมพงษ์อุปกรณ์ที่เราจะต้องเอาเข้าถ้ำพระศิวะด้วยถ้ำน้ำพระศิวะนี่อะไรฮะ
16: มีห่วงยางมีหม้อแบตนะครับแบตเตอรี่ใช้ส่องไฟส่องสว่างข้างในครับ
15: ข้างในลุยเยอะไหมฮะ
16: ก็ใช้อยู่ครับ350เมตรครับผม
15: สูงสุดได้คือเท่าไหร่
16: ท่วมหัวผมเนี่ยครับ
14: โอ้โหชักตื่นเร็วซะแล้วสิครับก่อนจะเข้าถ้ำก็ต้องแวะไหว้สักการะศาลด้านหน้ากันก่อนนะครับฟังชาวบ้านเขาว่าเคยมีปรากฏการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าในถ้ำแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพญานาคราชอาศัยอยู
15: ่นี่ฮะถึงแล้วปากทางเข้านะครับจะมีอุปกรณ์ให้เพิ่มนะก็คือให้ไฟ
16: ไฟครับไฟฉายครับไฟจิกหัวแล้วครับ
14: เอาละด้วยความที่เป็นถ้ำที่ต้องลุยน้ำไปกับความมืดอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆก็จำเป็นมากเลยทีเดียวนะครับ
15: ระด
14: ับ
15: น
14: ้
15: ำเริ่มสูงแล้วนะ
14: เริ่มกันแล้วครับงานนี้เข้าไปได้นิดเดียวระดับน้ำก็สูงขึ้นแล้วโอ้ย
15: โอ้ยเย็นจะสาดแล้ว
17: บอกไม
15: ่
17: เย็น
15: โอ้ข้างคาวเยอะอย่างนี
14: ้ตลอดเส้นทางนอกจากความมืดความเย็นของน้ำก็จะมีจุดไฮไลท์เด่นๆให้ชมกันหลายจุดเลยครับอย่ารอช้าตามไปดูตามไปดูตามไปดู
15: โอเคไหมพี่โอเคพูดร่วมจะตัดกับจะรับนี่ระดับน้ำอยู่ที่คอที่ออกหมดแล้วนะระดับน้ำอยู่ที่คอที่ออกหมดแล้วนะครับ
14: จุดนี้ที่ต้องลอยคอเข้าไปพี่หนุ่มกับทีมงานก็เริ่มสะดุดกันแล้วล่ะครับเข้าทาง
15: อันนี้ลึกจริงอันนี้ลึกอัน
3: นี่คือหย่อนขาไม่ได้เลยหย่อนไม่ถึงรู้จริงงานเราเสน่ห์ของท่าน้ำเขาสุวัฒน์มันสนุกตรงที่เราได้ลอยน้ำแบบนี้นะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ตื้นมันจะถึงลึกไปจนถึงแบบต้องลอยคอความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับอันนี้คือเราจะเริ่มเข้ามาเห็นพวกหินงอกหินย้อยแล้วนะครับ
18: โอ้ไปอันนี้คือเรียกดอกโบกว้างนะคร
3: ับ ดอกโบกว้างอ๋อมีลักษณะเป็นหินงอกหินย้อยเหมือนดอกบัวแต่ว่ากว้างลงหินงอกหินย้อยแบบดอกโบกว้างนะครับลักษณะก็เหมือนดอกบัวแต่ว่าเนี่ยน้ำอยู่หยดมาเป็นตั้งแต่จุดนี้ไปเราจะเห็นหินงอกหินย้อยเยอะขึ้นนะครับ
19: ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาในถ้ำนี้ไม่แพ้ถ้ำไหนๆเลยนะครับเนี่ย
20: ตอนหน้าลวงยางต้องไปกดลงนะครับจะรอดไปได
19: ้
20: คร
19: ับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้เรียกว่าระดับน้ำกับตัวถ้ำแทบจะติดกันไม่จะรอดตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหลุ้นกัน
3: ค่อยๆกดอ่ะอีกนิดนึงกดอีกนิดรอดมาได้ละสนุกนี่รสชาติของชีวิต
20: ตรงนี้เรียกหน้าองค์พระศิวะ
3: อะไรนะพี่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะ
20: หน้าองค์พระศิวะครับเห็นเงาพระศิวะครับ
19: ตรงนี้เป็นหินหน้าพระศิวะเป็นหินที่งอกลงมาจากผนังถ้ำเมื่อส่องไฟแล้วจะเห็นเงาเป็นลักษณะหน้าคนหันข้างเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเอ้ยใช่ชัดเลย
20: ด้านข้างหน้าพระศิวะ
21: ครับ
19: ไฮไลท์ที่สวยงามวิบวิบวับวับวับวับวิบวิบโอ้ยสมชื่อน้ำตกทรายแก้วจริง
3: ๆตรงนี้คือผมบอกว่าเราถึงกลางถ้ำแล้วครึ่งทางใช่ไหม
20: ครับ
3: นี่เราถึงครึ่งทาง

0: มาตามหินงอกหินย้อย
1: จุดนี้แหละครับเป็นไฮไลท์ที่สุดสำหรับผู้ที่มีความเชื่อว่าถ้ำน้ำเขาสิวะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และน้ำที่หยดลงมาจากหินที่มีรูปร่างคล้ายๆหัวช้างชาวบ้านจะเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และเป็นเหมือนน้ำแร่ธรรมชาติด้วยล่ะครับ
0: สมัยก่อนมันเคยเป็นไม้เหรอครับ
2: สมัยก่อนเป็นไม้ครับ
0: เออมันมีลายไม้อยู่นี่ขาวไว้นะขาวไว้จนถึงมิดหัวแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะมากับเพื่อนๆเนี่ยมันจะได้มีการคุยได้เซลกันได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความสนุกที่เราจะได้เจอกับถ้ำน้ำเขาสิวะถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับผม
0: วันนี้ขอบคุณพี่สมพงษ์นะครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เรากับทีมงานเหนื่อยกันมาแล้วใช่ไหมฮะเราจะเอาใจทีมงานเราหน่อยจะพาไปกิน

0: หารที่บอกว่าถ้ามาที่สระแก้วไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงสามครับ
1: มาละเขาแล้วเนี่ยเรา
2: ใช่ไหมคะ
3: ดูโอ้โหอย่าบอกนี่คือมื้อเดียวที่เขากินเหรอพูดกินเยอะเหมือนกันนะคนเวียดนามเป็นคนกินอะไรเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
2: เขาจะแก้ผักเยอะค่ะ
3: กินมันใหญ่เกินอ่ะนี่นึกถึงสมัยก่อนเลยอ่ะผมทันนะคือกินข้าวกับแตงโมกินข้าวกับกล้วย1 2 3
4: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
15: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
17: ์ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
18: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
19: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
20: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
21: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
22: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
19: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิลแล้วนี
23: ่ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25
24: ทุ่งวันๆเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: ย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
2: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
1: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
2: ต่อให้พี่มูฟออนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ลงจากเขามาเหนื่อยๆนะครับต้องมาหาอะไรกินครับแต่ว่าถ้ามาที่อารันนะครับอยากกินอาหารเวียดนามนี่ครับแนะนำร้านนี้ร้านยายตามครับเป็นร้านอาหารเวียดนามเจ้าแรกของอรัญญประเทศนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ตอนนี้หิวมากเลยครับถ้ามาร้านยายตามนี่มีเมนูอะไรแนะนำไหมครับ
5: พี่หนุ่มมาทั้งทีนะคะอยากให้ไปเลือกในครัวได้เลยนะคะเฉพาะพี่หนุ่มเลยค่ะพิเศษเลยเชิญเลยค่ะเตรียมผ้ากันเปื้อนไว้ให้ด้วยนะคะ
4: ได้และเมนูที่เราจะทำวันนี้คือบั้นหอย
5: ใช่ค่ะ
4: วัตถุดิบมีอะไรบ้างครับ
5: ก็จะมีเส้นหมี่ค่ะแล้วก็จะเป็นแป้งม
6: ัน มาถึงก็ได้เข้าครัวไปล้วงเคล็ดลับเลยนะเนี่ยพี่ดมแม่สุดยอด
4: คนเวียดนามเป็นคนกินอะไรเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
5: แต่เขาจะแก้มผักเยอะค่ะผักเป็นหลักเลยค่ะ
4: เรียบร้อยแล้วนะครับต้องมีกรรมวิธีในการกินอีกนะฮะถึงจะถึงเวียดนามจริงๆนะครับ
6: และบนโต๊ะก็คืออาหารเวียดนามขนาดเธอที่เราคอยรอไม่ใช่ที่เรารอคอยหิวจนพูดผิดพูดถูก
4: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับทำไมถึงชื่อร้านนี้อ่ะฮะ
7: ก็ยาย
4: ตาม
7: ที่แปด
4: อ๋อเป็นคนที่แปด
7: สายเวียดนามนี่ซื้อแปดตาม
4: อ๋อก็เลยเป็นยายตามและซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับนั่นก็คือเมนูนี้ที่ผมไปทำมานั่นก็คืออาหารอะไรครับแม
7: ่เส้นหมี่หน้าหมู
4: เส้นหมี่หน้าหมูตรงตัวเลยบั้นหอยวิธีการกินยังไงครับแม่ครับ
7: พอเหมือนนึ่งทำอะค่ะ
4: อ๋อเราใช
7: ้
4: ผักกาดก่อน
6: อุ้ยดูไป

0: ท้องร้องเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโอ้ยหิว
1: มันใหญ่เกินอ่ะลองดูนะ1 2 3เห็นมันแบบเรียบๆอย่างเงี้ยแต่กินเอาไปอร่อยผมว่าจิ้มอร่อยมากเลยแม่อยากจะลองสักคำหนึ่งอ่ะอยากจะลองสักคำหนึ่งอ่ะเรารู้รักวิธีการเขาแล้วรัก
0: วุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเต็มปากเต็มคำไปมุ้ยพี่นุ่ม
2: อร่อยครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่มีแค่เมนูแค่นี้นะเมนูจริงๆมีเยอะมากที่เป็นเวียดนามวันนี้ขอบคุณแม่มากนะครับขอบคุณนะครับแม่
0: ถ้ามาถึงอรันต้องมาทานร้านใหญ่ตามให้ได้เลยนะครับมาบอกได้เลยว่าแต่ละช่วงจะมีเมนูพิเศษโบราณของทางร้านที่จะสลับเปลี่ยนเวียนไปด้วยโอ้โหตอนนี้ทำได้แค่อิจฉาพี่หนุ่มเขานะครับโอ้โหคนอะไรทำบุญมาดีจริงๆโอ้ยอิจฉา
1: ความรู้สึกที่เรากินคือเหมือนก็กลับไปกินข้าวกับแม่กลับไปกินข้าวกับยายกลับไปกินข้าวที่มันใช้ผักเยอะๆดีต่อสุขภาพที่สำคัญคืออร่อยทุกอย่างฮะมาอรัญญประเทศนะครับต้องมาร้านนี้เท่านั้นนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็เป็นเมนูแนะนำนะครับทริปแอดเวนเจอร์วันนี้อนุวัฒน์ทั่วไทยเป็นยังไงครับสนุกไหมครับสระแก้วจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะจะมาเที่ยวที่ไหนดีจริงๆแล้วที่จังหวัดสระแก้วยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกเยอะทีเดียวนะครับอันซีนสระแก้ววันนี้ไม่มาไม่รู้ครับชุมชนไหนมีเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรแปลกหรือมีวิถีที่น่าสนใจสามารถนะครับส่งเรื่องของคุณมาได้ทางแฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยเรื่องไหนออกอากาศรับของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆกับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
3: มือสำคัญที่สุดคือมือฟาเดอร์
4: ครับผมใช้ปืนหลวงว่าเข้ามาจะรอจะช้ากว่า
3: โอ้ช่างภาพเราอยากลองครับ
5: สองแล้วสองแล้ว
6: เดี๋ยวอินก้อนเบลเลอร์เลยหินบอกว่าหิน
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันนะฮะจันทร์ที่14กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์นะครับฐานะจอช่องวัน31นะฮะวันนี้ชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามาหน่อยนะครับโดยเฉพาะคดีใหญ่วันนี้นะครับโกงสวหรือว่าหัวสวนะฮ
1: ะ
2: ว่าคุณคิดเห็นอย่างไรคิดว่ากกต.นั้นจะส่งฟ้องศาลทั้งหมดหรือไม่หรือไม่ส่งเลยหรือส่งบางส่วนนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันสำนักข่าววันนิวแล้วก็แอปพลิเคชันวันดีเพราะว่าหลายเสียงก็แตกกันอยู่นะตอนนี้
1: ใช่ค่ะคือตอนนี้11โมงกับอีก9นาทีเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณสัก4ชั่วโมงเราจะได้ทราบแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางแยกการเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะมันเป็นบทพิสูจน์สำคัญของการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่างกกต.แล้วมันจะกระทบไปถึงสภาสูงของประเทศไทยด้วยว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่า
2: แล้วไม่พอนะฮะถ้าเกิดว่าส่งฟ้องศาลจริงๆแล้วศาลมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: มันจะกระทบทั้งสภาสูงอย่างสว.และสภาล่างอย่างส.ส.ด้วยซ้ำ
1: แก้รัฐธรรมนูญจะเป็นยังไง

0: ไหมฮะแล้วจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่ม็อบก็จ่ออยู่แล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับทีนี้การประชุมของกกต.เนี่ยเริ่มไปแล้วนะฮะ10โมงที่ผ่านมาของวันนี้นะครับกกต.ทั้ง7คนครับต้องลงมติในขั้นสุดท้ายว่าจะส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนในสำนวนคดีการทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ปี2567หรือคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาหรือไม่ทีนี้คุณผู้ชมครับจำแนกแบบนี้ก่อนนะฮะในบรรดาผู้ถูกกล่าวหา229คนต้องย้ำนะ229นี้ยังไม่ได้แปลว่ามีความผิดหรือไม่นะครับแต่ถูกกล่าวหาประกอบไปด้วยตามหน้าจอครับสว.ชุดปัจจุบัน138คนรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนในจำนวนนี้ขีดเส้นใต้ฮะมีนายกอนุทินชาญวีรกูลด้วย
1: ค่ะ
0: กลุ่มที่3กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย20คนขีดเส้นใต้ในจำนวนนี้มีผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยคุณเนวินชิดชอบด้วยและกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มสวตัวสำรองและผู้สมัครสวอีกประมาณ50คนนะครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ย229คนถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวรวม7ข้อครับเอาไปเร็วๆก็คือใช้ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและสสช่วยให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสวผู้สมัครสวยินยอมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ได้รับเลือกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดในการแนะนำตัวสว.เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเรื่องของเส้นเงินอะไรต่างๆนานาจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนก่อนหน้านี้มีการแฉกันว่าไปเจอกันที่โรงแรมอะไรก่อนหน้านี้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อการลงสมัครและเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครเราเห็นบางคนที่เป็นกลุ่มพลีชีพใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คืออุตส่าห์จ่ายตังค์มา 2,500 แต่กลับไม่เลือกแม้กระทั่งตัวเอง
1: มันก็มีเงื่อนงำอยู่หลายๆอย่างที่เป็นประเด็นข้อสงสัยอยู่ถามว่าแล้ววันนี้ผลการลงมติมันมีแนวทางไหนได้บ้างเปิด3แนวทางเลยนะคะแบบแรกแน่นอนก็คือเป็นเรื่องของการสั่งฟ้องทั้งหมดนะคะแบบที่2คือสั่งฟ้องบางส่วนนะคะแบบที่3คือยกคำร้องทั้งหมดไม่สั่งฟ้องใครเลยและถ้าเป็นแบบที่3ยกคำร้องทั้งหมดไม่ฟ้องเลยเนี่ยมันก็คือจบเลยนะคะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้กกต.แต่เพียงองค์กรเดียวที่จะมีอำนาจเห็นควรว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องในคดีนี้ได
0: ้
1: ถ้ากกต.เขาบอกว่าไม่สั่งฟ้องประชาชนจะไปขอยื่นเรื่องฟ้องเองก็ทำไม่ได้เลยนะคะทีนี้วันนี้มีนักวิชาการหลายท่านออกมาให้ความเห็นผลการลงมติของกกต.ที่จะมีขึ้นในวันนี้ตามที่เราขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกูลเดี๋ยวขึ้นเต็มให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะอาจารย์ปริญญานะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเสแมวพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรพี่ตู่จตุพรพรมพันธ์นะคะมองว่าน่าจะสั่งฟ้องบางส่วนนะคะแต่ว่าคุณเทพชัยศิลปพลเนี่ยมองว่าน่าจะไม่สั่งฟ้องใครเลยนะคะก็เป็นการตัดจบสาวไปไม่ถึงใครที่อยู่เบื้องหลังทางการเมืองในเรื่องของคดีหัวสว.นะคะ
0: ไอ้ที่บอกว่าสั่งฟ้องบางส่วนเนี่ยตัวเลขของแต่ละท่านอาจจะยังไม่ค่อยตรงกัน
1: ใช่ค่ะ
0: บางท่านบอกว่ามีเฉพาะสว130กว่าคนบางท่านบอกว่าอาจจะมีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยบางคนไหม
1: เพื่อเซฟฝ่ายบริหารให้ยังสามารถทำงานบริหารบ้านเมืองต่อไปได้นะคะหรือว่าสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่หลักฐานมันแน่นจริงๆเพราะถ้าไม่ฟ้องเลยเนี่ยกกต.ก็อาจจะต้องโดนฟ้องม.157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายอาญาแถมพ่วงด้วยกกต.4ใน7ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าได้รับความเห็นชอบมาดำรงตำแหน่งโดยสว.ชุดเดียวกันนี้ที่ถูกกล่าวหาก็จะถูกมองในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนได้เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวบ่าย 3:00 นวันนี้จับตานะฮ
1: ะ
0: ว่าเป็นคดีใหญ่ทางการเมืองทิศทางจะไปทางไหนเดี๋ยวคุยกันต่อในเรื่องใหญ่รายวันวันนี้นะครับผมชวนมาต้องใช้คำว่าเป็น3ท่านตัวตึงก็ว่าได
1: ้ะ
0: นะที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับจุดตายหัวสว.วงในหลุดวันนี้รอดหมดหรือเปล่า
1: วงใน
0: ใส่ question mark ไว้ก่อน
1: แล้ววงในเนี่ยลึกแค่ไหน
0: รอดหมดที่ว่าก็คือกกต.ไม่สั่งฟ้องนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าไปไม่ถึงศาลปัดตกหมด229คนนะฮะวันนี้3ท่านนะครับมีคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับจากพรรคประชาชนนะครับคุณวีระสมความคิดนะครับเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันและรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลครับจากนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะ
1: ค่ะ
0: ลองให้คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะว่าคิดเห็นอย่างไรบ่าย 3:00 นวันนี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเกาะติดทางหน้าจอช่องวัน31และทุกแพลตฟอร์มของวันนิวส์ของเราได้เลยนะคะทันทีที่มีความเคลื่อนไหววันนี้เราเกาะติดรายงานสดๆให้คุณผู้ชมได้รับ

0: รวยอู้ฟู่เป็นร้อยล้านคุณผู้ชมตำรวจก็เลยต้องไปอ่านหมายจับนะครับให้นายสุชาติชายชาวจีนอายุ67ปีฟังภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหลักฐานว่าถูกกล่าวหาสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยและเป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวในคดีฆาตกรรมนะครับจากการสืบสวนพบว่าสุชาติเนี่ยจริงๆชื่อว่านายซูนะฮะถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายในประเทศจีนถูกออกหมายจับตั้งแต่ปี2533หรือ36ปีก่อนตามไทม์ไลน์ที่อยู่ที่หน้าจอต่อมาครับปี2563อินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลออกหมายแดงก่อนพบว่าหลบหนีผ่านประเทศเมียนมามาที่ประเทศไทยตอนปี2544ครับนายซูเนี่ยสวมสิทธิ์เป็นชาวกะเหรี่ยงทำบัตรประชาชนที่อำเภอพบพระจังหวัดตากจ่ายค่าดำเนินการ 50,000 บาทได้ชื่อไทยมาเปลี่ยนเป็นชื่อสุชาติหลังจากได้บัตรประชาชนคนไทยก็เข้ามาทำธุรกิจในพัทยาครับมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทถึง5แห่งคุณผู้ชมโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟธุรกิจท่องเที่ยวทุนจดทะเบียนรวมกว่า89ล้านบาททำธุรกิจมานานกว่า30ปีไม่พอครับระหว่างอยู่ในไทยแต่งงานจดทะเบียนสมรสมีลูกแฝดชายหญิงตอนนี้โตแล้วอายุ12ปีแล้วได้รับสัญชาติไทยทั้งคู่นี่ฮะคดีมาโป๊ะตอนไหนครับสุชาติหรือซูต้องการกลับไปจีนฮะก็เลยไปทำวีซ่าทางการจีนงงฮะเอ้าไม่คุณเป็นคนจีนไม่ใช่เหรอทำไมมีสัญชาติไทยก็เลยไปตรวจสอบปรากฏอ้าวสุชาติคือซูคือคนเดียวกันเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมที่ถูกหมายแดงของตำรวจสากลก็เลยประสานทางการไทยให้ตรวจสอบหน่อย
1: กรมการปกครองก็ตรวจสอบเลยค่ะที่มาของบัตรประชาชนสอบถามชาวกะเหรี่ยงที่ถูกอ้างเป็นเครือญาติก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนในครอบครัวนะคะจึงเชื่อว่ามีการสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยึดโฉนดที่ดิน11แปลงรวมประมาณ10ไร่รถยนต์ประมาณ6คันรวมมูลค่าเกือบ100ล้านบาทซึ่งอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าจะตรวจสอบการออกบัตรประชาชนในอำเภอพบพระแบบถอนรากถอนโคนและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบอาจมีชาวต่างชาติในลักษณะเดียวกันอีกหลายรายที่ทำแบบนี้ค่ะ
2: ก็ไม่ใช่เฉพาะรายนี้รายเดียวต้องไปรายอื่นๆอีกครับตรงนั้นสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเส้นทางในการแปลงเอกสารปลอมเอกสารทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ตามชายขอบใช่ไหมครับตรงชายขอบทั้งหมดวันนี้อยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าทุกสำนักทะเบียนเนี่ยเราสั่งรื้อใหม่หมดเรารีเช็คใหม่ทุกรายการก็ได้เบาะแสเพิ่มเติมอีกหลายเคสหลายรายการ
0: ส่วนที่นั่งข้างๆอธิบดีกรมการปกครองนะครับคือว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็บอกว่าคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในจีนเมื่อ36ปีก่อนเนี่ยยังไม่หมดอายุความนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายไทยจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับไปให้ทางการจีนดำเนินคดีพร้อมขยายผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ์และทรัพย์สินทั้งหมดต่อไปอ้าวใครอยู่ในกระบวนการนี้ลากออกมาให้หมดครับ
1: ค่ะอ้าวส่วนเรื่องต่อไปหญิงอายุ38ปีเข้ามาร้องทุกข์เลยนะคะบอกว่าเพื่อนบ้านจริงๆเขาเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายด้วยซ้ำแต่ว่ามาทำร้ายเพราะไม่พอใจที่เธอถอยรถไปเหยียบกล่องโฟมที่อีกฝ่ายเอามาวางไว้และถึงขั้นทำร้ายร่างกายอย่างหนักเอาขวดซีอิ๊วมาตีศีรษะและเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นต่อหน้าลูกน้อยของผู้เสียหายด้วย
0: ครับ
1: มันเกินไปหรือไม่กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะคุณผู้ชมนางสาวแนนอายุ38ปีเอาภาพนี้มาให้นักข่าวดูบอกว่าเธอขับรถเก๋งมาจอดที่บ้านและชายคู่กรณีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและเป็นทนายความเนี่ยนี่เอาลังโฟมลงมาจากท้ายรถวางไว้ที่พื้นนะคะแล้วใช้เท้าเนี่ยเหมือนกับเตะกล่องโฟมออกไปนะคะโดยนี่จังหวะนี้คุณแนนก็ถอยรถจะเข้าจอดก็ไปเหมือนถอยชนเข้ากับกล่องโฟม
0: ค
1: ือมันอาจจะอยู่แบบด้านล่างอ่ะมันเล็กอ่ะนะคะไม่เห็นกลายเป็นประเด็นเลยค่ะเกิดการโต้เถียงกันแล้วชายคนนี้ก็เข้ามาทำร้ายคุณแนนต่อหน้าลูกชายของเธอซึ่งมีอายุเพียง5ขวบนี่นะคะมีรปภ.มาห้ามปรามและหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขับรถออกจากพื้นที่ไปค่ะ
3: ลูกมีภาวะออทิสติกแล้วเขารับไม่ได้กับเรื่องอย่างเงี้ยเขาคุมสติตัวเองไม่ได้ลูกกลัวร้องแล้วก็ตีหัวตัวเองแล้วก็ลงไปมุดอยู่ใต้ที่พักเท้าอ่ะมันเอาซีอิ๊วขวดซีอิ๊วฟาดเราเลยพอเราลงรถมาซีอิ๊วอ่ะมันฟาดเราอันเนี้ยมันต่อยเนี่ยเนี่ย
4: หมุดเลยเนี่ย
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแต่ปัญหาคือมันตั้งใจหาเรื่องเราอยู่แล้วคุณยายเราถอยรถมามันตั้งใจเปิดท้ายรถมันจอดล้ำมาอยู่แล้วแล้วมันตั้งใจเปิดท้ายรถพอเปิดท้ายรถแล้วอ่ะเราเห็นว่ามันเตะกล่องโฟมมาหรือว่ามันดันกล่องโฟมมาเราไม่เห็น
1: เอออันนี้ก็น่าคิด
0: ใช่ไหม

0: พราะจังหวะที่อีกฝ่ายใช้เท้าเขี่ยกล่องโฟมมามันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณแนนถอยไปดี
1: กำลังเริ่มถอย
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เออคุณแนนก็เล่าทั้งน้ำตาเลย
1: จังหวะนี้ดูอีกทีนึงเนี่ยอ่ะตามลูกศรสีเหลือง
0: ปึ๊บปึ๊บ
1: อ่ะเอาเท้าขวาเตะเขี่ย
0: อีกทีนึง
1: เท้าซ้ายอีกสักทีนึง
0: เน
1: ี่ยแต่จริงๆอ่ะต่อให้มันจะเจตนายังไงก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในเรื่องแค่นี้นะขอโทษขอโพยคุยกันได้ไม่ใช่คว้าขวดซิลตีหัวผู้หญิงด้วยนะ
0: เนี่ยฮะแล้วทำร้ายกันแบบเนี้ยดูสิดูสิ
1: แล้วลูกของผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมคะที่เธอบอกเนี่ยน้องเนี่ยมีความละเอียดอ่อนกับเรื่องพวกนี
0: ้คุณแนนก็เล่าทั้งน้ำตานะครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับขณะขับรถกลับจากไปรับลูกที่โรงเรียนหลังเกิดเหตุก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผลซีทีสแกนเบื้องต้นพบว่ากระดูกบริเวณจมูกหักเลยนะคร
1: ับ
0: ที่โดนขวดซีอิ๊วเข้าไปเนี่ยแล้วก็สมองได้รับการกระทบกระเทือนนะคุณแนนบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะอดทนและหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับคู่กรณีมาโดยตลอดเนื่องจากอีกฝ่ายเป็นทนายความและมักถูกนำเรื่องกฎหมายมาข่มขู่ทำให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและหวาดระแวงครับ
2: เขาเป็นทนายที่เขาก็ใช้เรื่องกฎหมายข่มขู่มาเราตลอดที่มีปัญหามาตลอด2ปีอ่ะคือเราก็หลบเลี่ยงเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาเราก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังหรือว่าหวาดระแวงด้วยซ้ำไปอะค่ะเราเป็นแค่แม่บ้านที่เลี้ยงลูกที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอะเรากลัวอยู่แล้วค่ะเรากลัวแล้วแล้วก็พอวันที่เราถูกทำร้ายเนี่ยก็ไม่มีโอกาสหนีด้วยเพราะว่าเหมือนเขาต้อนเราอะเราเปิดประตูลงมาปุ๊บอยู่ในมุมอับ
1: ทีนี้เพื่อนบ้านคนอื่นๆก็เล่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะคะว่าผู้ชายคนนี้มักจะมีอาการเกรี้ยวกราดมีปัญหากับคนในซอยเป็นประจำจอดรถขวางทางและเคยขับรถเบิ้ลเครื่องคล้ายจะพุ่งชนเด็กในซอยด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่เอือมระอาพยายามจะเลี่ยงเพราะไม่อยากจะมีปัญหาด้วยฟังเสียงเพื่อนบ้านคนอื่นๆกันบ้างค่ะ
3: เมื่อทะเลาะเรื่องอะไรแหละมันเป็นกันมานานแล้วแหละไอ้นี่มันหาเรื่องเข้าไปทั่วแหละ
4: แล้วพอเขารถเขาเข้ามาถ้าไม่พอใจเขาบึ้นจะชนอย่างเดียวเลยนะพี่เวลาเลี้ยวเข้ามาควรมีการตรวจสอบนะคะว่าเขาสภาพจิตเขาเหมาะสมกับที่จะเป็นทนายไหมตอนที่เขาไม่อยู่นะที่หมู่บ้านเรานะจะเงียบสงบมากเลยเพราะว่า
1: โหเนี่ยเพื่อนบ้านหลายเสียงเลยนะเอาอย่างนี้นางสาวแนนกับชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเขาขอดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและคืนความปลอดภัยในชีวิตของคนในซอยนี้นะคะอ้าวแต่เพื่อความชัดเจนก็ต้องฟังความจากทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวรอว่าฝั่งทนายความที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะมีการชี้แจงข้อที่จริงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายเขาอย่างไรอันนี้สามารถติดต่อสำนักข่าวเราเข้ามาได้แล้วก็เสียงเรียกร้องจากชาวบ้านในซอยเลยนะคะในเมื่อเจ้าตัวเขาบอกเขาเป็นทนายความถ้าเขามีพฤติการแบบนี้เนี่ยทางสภาทนายความทางหน่วยงานต้นสังกัดเองจะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมด้วยหรือไม
0: ่นะเพราะว่ามัน
1: เป็นนักกฎหมายนะคะ
0: เป็นภัยสังคมอ่ะจากพฤติกรรมนะฮะเท่าที่เราเห็นนะวันนี้ก่อนนะแต่ว่าที่ผ่านมาหรือว่าเจ้าตัวมีอะไรอยากชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปอ
1: ัน
0: นี้เราก็ยินดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับมีคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองอีกแล้วรอบนี้เกิดขึ้นกับร้านทองดังที่ปทุมธานีนะครับอาศัยช่วงที่ร้านกำลังจะปิดไม่มีลูกค้าได้ทองไปทั้งหมด52บาทแต่มันมีประเด็นเกิดขึ้นที่พนักงานร้านทองต้องออกมาแจงเลยนะครับคนไปจับสังเกตว่าเอ๊ะพนักงานเนี่ยเหมือนกับช่วยคนร้ายด้วยหรือเปล่าอ่ะลองดูภาพครับเดี๋ยวดูกันต่อนะฮะจังหวะนี้ฮะจังหวะดันประตูนี่ฮะดูนะคุณผู้ชมคือจริงๆเมื่อกี้เพลย์ต่อไปก่อนก็ได้นะฮะคือเราจะเห็นว่า
1: ให้ดูตอนต้นละ
0: เราจะให้เห็นว่าคนร้าย
1: ออก
0: ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ1นาทีนะฮะแต่จังหวะจะออกเนี่ยคือเหมือนกับดันประตูออกแล้วมันประตูมันไม่ออก
1: ปกติมันจะล็อกอัตโนมัติ
0: ปรากฏพนักงานเนี่ยบอกให้คนร้ายเนี่ยดึงเข้ามาถึงจะออกได้นี่ๆจังหวะนี
1: ้ต้องดึง
0: ทีเนี้ยคนเลยบอกว่าเอ๊ะพนักงานเนี่ยมีส่วนช่วยเขามั้ยเดี๋ยววันนี
1: ้มันมองได้2มุม
0: ฟังพนักงาน
1: เพราะว่าพนักงานก็คงไม่อยากคนร้ายอยู่กับเธอนานๆเหมือนกันในมุมหนึ่งถูกไหม
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังพนักงานว่าพนักงานชี้แจงว่าอย่างไรแต่นี่คือวงจรปิดนะครับจับภาพตอนที่คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวมีฮูดสีดำนี่จังหวะตอนมานะ
1: ค่ะ
0: สวมแมสสีดำปิดบังใบหน้าถือปืนสั้น1กระบอกเข้ามาก่อเหตุชิงทองในร้านทองบางกอกโกที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีท่าทีคนร้ายก็ชิวๆธรรมดาครับไม่ได้เร่งรีบเอาปืนมาข่มขู่พนักงานให้หยิบทองบนตู้ให้ใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่1นาทีคือเข้าร้านมาตอน 17.57 ตามเวลาในกล้องวงจรปิดออกจากร้านไปเนี่ย 17.58

0: นะครับทองที่คนร้ายได้ไปนะครับน้ำหนักรวม52บาทมีสร้อยคอน้ำหนัก10บาท2เส้นสร้อยคอน้ำหนัก5บาท4เส้นสร้อยคอน้ำหนัก4บาทอีก3เส้นตีเป็นเงินเนี่ยประมาณ3ล้านกว่าสอบถามพนักงานหญิงในร้านนะครับบอกว่าคนร้ายเนี่ยค่อยๆเดินมาแบบนิ่งๆทุกคนก็กรีดร้องตกใจเหมือนที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี่แหละก้มหมอบกันหมดคนร้ายเอาปืนชี้มาแล้วสั่งให้ลุกหยิบทองให้หน่อยเน้นแต่ทองเส้นใหญ่ๆพอได้ทองจนพอใจก็เดินออกจากร้านไปจากการสังเกตนะฮะพนักงานบอกว่าคนร้ายเนี่ยสำเนียงก็เหมือนคนภาคกลางทั่วไปนี่แหละไม่ได้เหน่อไม่ได้อะไรนะครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นชายต้องสงสัยคนหนึ่งมานั่งอยู่ริมฟุตบาทฝั่งตรงข้ามร้านนั่งอยู่นานเลยครับตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ปิดหน้าไม่ได้ปิดแมสด้วยนะคาดว่าดูจากหน้าตาแล้วอายุน่าจะประมาณ 40-50 ปีครับ
1: หน้ามันกลมๆหน้ามันมีแบบกะแบบกะแดดแดงๆแล้วก็ตาเล็กๆเป็นคนอ้วนท้วมเหมือนคุณหลักมันนั่งหลังคล่อมอยู่เนี้ยตั้งอยู่ตรงฝาถังขยะอยู่ตรงถังขยะนี่ตั้งอยู่นานมาก
2: อยู่ตรงถังขยะเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะว่าหนูไปหนูก็เห็นประมาณ20นาทีได้หนูกลับมาก็ยังเห็นอยู่
3: อ้าวและจากการตรวจสอบของตำรวจสภ.สามโคกนะคะพบว่าหลังก่อเหตุเนี่ยวงจรปิดหน้าหมู่บ้านใกล้ร้านที่เกิดเหตุจับภาพคนร้ายได้ค่ะเดินเท้านี่นะหลบหนีไปแล้วก็ไปเรียกวินมอเตอร์ไซค์หน้าหมู่บ้านนะคะหลังจากนั้นก็ไปต่อแท็กซี่อีกทอดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยได้คุยกับวินมอเตอร์ไซค์ที่รับคนร้ายรายนี้ไปน้องวินมอเตอร์ไซค์เขายืนยันว่าไม่รู้เลยว่าลูกค้าที่มาเรียกรถเป็นคนร้ายแต่สังเกตอยู่เหมือนกันว่าตอนที่เดินเข้ามาในมือเหมือนอุ้มวัตถุบางอย่างซ่อนอยู่ในเสื้อนะคะโดยคนร้ายเรียกให้ไปส่งที่ห้างในพื้นที่ปทุมธานีค่ะ
4: ขึ้นรถเรียกโบกวินปกติที่มันเป็นคิวผม
5: ไม่มีท่าทีพิรุธเลย
4: ใช่ไม่เห็นเราเหมือนอุ้มอะไรนี่แหละแต่เราก็ไม่สังเกตก่อนถึงทางเข้ารถตัดจ่ายมา40บาทผมทอนให้10บาท
5: แล้วจากนั้นก็เดินไปไหนไม่รู้เลย
4: ไม่รู้ครับผมก็ออกรถไป
0: ทีนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนักข่าวเราลงพื้นที่นะครับได้ข้อมูลจากชุดสืบสวนครับว่าตำรวจอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยเส้นทางการหลบหนีเบื้องต้นได้ข้อมูลหลักฐานมาว่าระหว่างที่ผู้ก่อเหตุขึ้นแท็กซี่หลบหนีเนี่ยไม่ได้สวมถุงมือตอนจ่ายเงินเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุแต่ประเด็นที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมฮะข้อสงสัยว่าพนักงานในร้านเนี่ยมีใครรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้หรือไม่จังหวะนี้คุณผู้ชมที่ผู้ก่อเหตุกำลังจะเปิดประตูหนีแต่เขาพยายามดันออกมันก็เลยไม่ออก
3: หรือว่าลองชวนคุยนะว่าถ้าเกิดเป็นเราเป็นน้องพนักงานหญิงที่อยู่ในร้านทอง
0: จะทำยังไง
3: เราจะทำยังไงเราจะให้เขาติดอยู่ในร้านกับเราหรือบอกให้เขาออกไปให้ไวที่สุด
0: คือประเด็นคือพอดันแล้วมันไม่ออกใช่ไหมประตูมันต้องดึงพนักงานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่รู้คนไหนนะเพราะเราก็ไม่ได้ยินเสียงเขาก็เลยบอกให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยดึงสิ
3: บอกวิธีการเปิด
0: ดึงสิจะได้ออกไปได้ปรากฏพนักงานชี้แจงแล้วนะฮะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยที่ยอมให้ทองคนร้ายไปเป็นไปตามหลักความปลอดภัยของร้านครับกรณีคนร้ายมีอาวุธและมาประชิดตัวพนักงานจะไม่ขัดขืนหรือต่อสู้เพราะชีวิตของพนักงานทุกคนสำคัญที่สุดเรื่องเปิดประตูเนี่ยอันนี้เขาบอกไว้เลยพนักงานจำเป็นต้องปล่อยให้คนร้ายออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในร้านครับ
6: ทำไมดูง่ายจังเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้มาอยู่จุดนี้คุณไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเลือกชีวิตเราก่อนอยู่แล้วแต่ตอนแรกเขาออกไปไม่ได้เพราะว่าเรากดขังเขาไว้ข้างในเราก็ห่วงความปลอดภัยเนื่องจากเขามีปืนเราก็เลยต้องกดประตูเปิดล็อกให้เขาออกไป
0: อันนี้ถือว่าชี้แจงชาวโซเชียลบางรายก็แล้วกันน
3: ะ
0: ที่ตั้งข้อสังเกตหรือสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วรู้เห็นกับคนร้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในร้านนะ
3: ค่ะแต่ว่าแน่นอนล่ะเพื่อความชัดเจนของทุกฝ่ายตำรวจก็ต้องนำตัวพนักงานทุกคนน่ะไปสอบเพื่อหาความเชื่อมโยงอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนตามปกติในทุกเหตุการณ์ที่มีการชิงทรัพย์ร้านทองอยู่แล้วก็ขอให้จับให้ได้โดยเร็วนะคะ
0: ครับ
3: อีกเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับพนักงานหญิงที่ถูกวิ่งราวทองจากร้านทองเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่คนร้ายวิ่งราวเสร็จเจอพนักงานหญิงใจเด็ดไล่ตามจับตัวเอาไว้ได้ค่ะ
7: หลบได้ไงเอาไปได้ไง
8: ของกูมา
7: เอาไปได้ยังไง
8: เอาของกูมาพี่จับหนูหน่อย
7: จับค่ะจับค่ะรับมา
0: โอ้
3: โหปบมือใจเด็ดมาก
0: ปรบมือให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลยฮะ
3: ต้องคือมีทั้งพลเมืองดีท่านอื่นๆด้วยแต่อันนี้ก็ต้องเรียนว่าก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเราเองเป็นลำดับแรกก่อน
0: แล้วนั่นผู้หญิงนะที่ไปจับเขา
3: ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่ตำรวจหญิงนะคะพนักงานร้านทอง
0: โอ้โห

0: คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วพื้นที่นะปทุมธานีอีกเหมือนกันนี่คือร้านทองออโรราวงเล็บอีกแล้วค่ะออโรราโดนอีกแล้วนะคะนี่เป็นสาขาอยู่ในห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตช่วงเที่ยงเมื่อวานเลยคุณผู้ชมซึ่งจริงๆนะคะมันเป็นเที่ยงวันอาทิตย์อนุภาพอ่ะ
1: คนเยอะนะ
0: คนเยอะนะคือปกติโจรชิงทรัพย์หรือวิ่งราวร้านทองเนี่ยจะเลือกตอนช่วงใกล้ห้างปิด
1: ครับ
0: แต่อันนี้เอาเที่ยงวันอาทิตย์แล้วคนเยอะมากเต็มร้านจับภาพคนร้ายเป็นชายแล้วมาแบบไม่สวมอะไรปิดบังใบหน้าซะด้วยทำทีเป็นลูกค้าขอเลือกซื้อทองพนักงานบอกว่าคนร้ายเนี่ยขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก10บาทกับ5บาทแล้วอาศัยจังหวะพนักงานหยิบสร้อยให้คว้าทองเส้นที่หนัก5บาทคล้องคอก่อนนะคะแล้วก็พยายามจะวิ่งหนีแต่อย่างที่บอกคนเยอะไงทั้งคนในห้างทั้งพนักงานหญิงของร้านก็วิ่งไล่ตามจับกุมตัวได้อย่างที่เห็นตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเจ้าตัวอ้างว่าตกงานมา2เดือนแล้วไม่มีเงินค่ะก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
2: ตกงานและมีลูกมีเมียไหม
3: ไม่มีครับก่อนหน้านี้ทำงานเราขอชอบหลายที่ครับไอ้เนี่ยไม่ใช่วางแผนล่วงหน้า
2: คิดยังไงตอนนั้นอ่ะ
3: คิดแล้วแบบของโดน
2: แล้วทำไมถึงมุ่งออร่า
3: ใช่ตอนใกล้ๆตรงบันไดเลื่อนครับ
2: ใกล้บันไดเลื่อนติดในบันไดเลื่อนเลยเห็นแล้วมันรูทางมันน่าจะสะดวกกว่าใช่ไหม
0: นี่แหละค่ะก็สุดท้ายก็หนักกว่าเดิมจากที่ตกงานแล้วคราวนี้จะติดคุกเติมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำดีกว่าแล้วก็ภายใต้เศรษฐกิจแบบนี้ก็เราต้องย้ำเลยว่านี่คือเกิดถี่มากๆเลยนะคะร้านทองต่างๆต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: ช่วงหลังอ่านข่าวชิงทองปล้นทองเยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาฝากทุกหน่วยงานแก้ไขด้วย
0: แล้วสุดท้ายจับได้อยู่ดีแล้วค่ะ
1: มันไม่รอดหรอกนะเคสก่อนในนี้ก็น่าจะจับได้ไม่ช้านะครับคุณผู้ชมครับสลับมาที่ความเคลื่อนไหวมากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับทัพนักเตะทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติของเราลงฝึกซ้อมทบทวนแท็กติกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะลงสนามนัดแรกเจอของแข็งเลยนะเจ้าภาพญี่ปุ่นเย็นวันนี้แล้วครับ
4: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส

0: คุณผู้ชมครับช่วงบ่ายเมื่อวานนะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมฟุตบอลหญิงอันดับ49ของโลกจากการจัดอันดับของ FIFA World Ranking นะครับลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มE นัดแรกจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทีมชาติไทยเจอศึกหนักครับพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งอยู่อันดับ5ของโลกนะครับกองกลางทีมชาติไทยอย่างอชิรยายิ่งสกุลก็บอกว่าสภาพทีมตอนนี้มีความพร้อมมากครับระบบการเล่นของทีมก็มีความลงตัวมากขึ้นในการลงสนามนัดแรกที่จะเจอกับญี่ปุ่นทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่นะครับหวังผลเสมอแบ่งแต้มกับญี่ปุ่นให้ได้ครับ
1: ก็รู้สึกว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกพร้อมค่ะแล้วก็เรื่องระบบการเล่นก็รู้สึกโอเคขึ้นค่ะพี่ๆทุกคนเตรียมร่างกายมาดีมากค่ะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะช่วยพี่ๆเขาให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็จะพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะช่วยเชียร์และร่วมให้กำลังใจนะคะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะเจอกับญี่ปุ่นภายในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับจะลงสนามนัดแรกเจอกับญี่ปุ่นเย็นวันนี้ครับ5 โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเตะก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาของเรากันเยอะๆครับ
2: ค่ะก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะคุณผู้ชมคะยังจำคดีของแอร์สาวมีนาได้ไหมคะที่ถูกจับในขณะเดินทางไปออสเตรเลียในการนำเข้ายาเสพติดผ่านมา3 เดือนแล้วนะคะที่แอร์สาวยังถูกดำเนินคดีอยู่ที่นั่นและวันนี้เป็นการขึ้นศาลเป็นครั้งแรกมีความคืบหน้าทางคดีเข้ามาด้วยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
3: ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลักษ์
4: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: บรรเทาอาการไอ
6: ขับเสมหะ
5: ทำให้ชุ่มคออ
6: ยาแก้ไอตราสีดาว
5: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: ามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
2: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
1: สบาย
2: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
1: สบาย
2: ถ้าต้องลุยป่า
1: สบาย
2: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
4: ้ลุกใหม่ปะเนี่ย
5: เหมือนเดิม
6: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
9: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
10: มีไฟเบอร์สูง
11: มันได้ผักทั้ง5สี
12: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
13: ดื่มง่ายมาก
8: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
8: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
15: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
16: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
15: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
17: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
18: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
19: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
20: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่า

0: ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เฮนรี่ฟอสเตดจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับผู้ชมยังจำอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ก่อนหน้านี้ได้อยู่ไหมฮะผ่านมาเนี่ยประมาณ3เดือนแล้วนะครับกับกรณีแอร์สาวลูกเรือการบินไทยที่ถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากที่ซุกซ่อนเฮโรอีนนำเข้าประเทศออสเตรเลียนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยศาลยังไม่ให้ประกันตัวแอร์สาวคนนี้นะฮ
2: ะ
0: แต่ดูเหมือนทิศทางของคดีเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นคุณผู้ชมที่พูดแบบนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับล่าสุดสื่อของออสเตรเลียรายงานว่าแอร์สาววัย26ปีอดีตลูกเรือการบินไทยได้เดินทางมาปรากฏตัวที่ศาลแขวงเมลเบิร์นช่วงเช้าวันนี้เป็นการขึ้นศาลครั้งแรกของเธอด้วยนับตั้งแต่การถูกจับที่สนามบินเมลเบิร์นเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกระเป๋าผ้า12ใบที่ซุกซ่อนเฮโรอีนเธอก็ถูกคุมตัวมาโดยตลอดนะครับตามขั้นตอนการคุมตัวระหว่างรอพิจารณาคดีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าทั้งฝ่ายอัยการและทนายความฝ่ายจำเลยได้ร่วมกันร้องขอต่อผู้พิพากษาครับขอเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปโดยศาลไม่ให้ประกันตัวแต่ศาลได้รับแจ้งจากทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยว่าได้เจรจาหาข้อยุติร่วมกันแล้วและต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้การเจรจาเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ศาลยังมีคำสั่งให้ควบคุมตัวแอร์สาวไว้ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ต่อไปและจะนัดให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้พูดง่ายๆเธอต้องถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำอีกประมาณ1เดือนนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงตามกฎหมายของออสเตรเลียอย่าลืมนะฮะโทษหนักนะถูกจำคุกเนี่ยสูงสุดไม่เกิน25ปีครับ
2: ค่ะเอาส่วนการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องฝั่งไทยนะคะมีผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมที่ไทยแล้ว3รายคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ตัวการสำคัญอีก1คนคือนางสาวจันทราหรือคนที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสยังหลบหนีอยู่นะคะรวมผู้ต้องหากลุ่มนี้มี4คนทั้งหมดถูกตั้งข้อหาสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดจำหน่ายและส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท1มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้สูญหายซึ่งพยานหลักฐานจากการนำยาเสพติดที่เรียกว่าแป้งไปทำลายนะคะ
0: ปัจจุบันนะครับระยะเวลาการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ถูกคุมตัวในเรือนจำเนี่ยเหลือระยะเวลาฝากขังรวมอีกประมาณ15วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นคณะทำงานที่ตั้งโดยอัยการสูงสุดต้องเร่งสรุปสำนวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้ทันพิจารณาสั่งฟ้องก่อนครบกำหนดฝากขังป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหานะครับ
2: ค่ะเรากลับมาตามกันต่อเรื่องของคดีหัวสวเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดฝั่งของกลุ่มสวสำรองจริงๆเนี่ยเขามีการยื่นหนังสือมาวันนี้ได้เป็นฉบับที่100แล้วหลายรอบมากๆนะคะให้กกต.เนี่ยพิจารณาคดีนี้อย่างโปร่งใสและขอให้เปิดเผยการลงมติของกกต.แต่ละท่านอย่างละเอียดด้วยนะคะพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วตัวแทนกลุ่มสวสำรองพร้อมคณะเดินทางไปยื่นหนังสือฉบับสุดท้ายถึงกกต.ก่อนการพิจารณาคดีหัวเลือกสวโดยระบุว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือเรียกร้องกกต.ให้ดำเนินการด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมมาแล้วนับร้อยฉบับครั้งนี้เรียกร้องให้กกต.ทั้ง7พิจารณาคดีบนพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยผลการลงมติและเหตุผลของกกต.แต่ละคนอย่างชัดเจนไปเลยนะคะโดยเฉพาะกระแสข่าวบอกจะมีมติออกมา5ต่อ2จริงหรือไม่อย่างไรมีผู้ถูกกล่าวหาถูกส่งดำเนินคดีกี่รายค่ะ
3: วนนะครับว่าทางกกต.เหล่านี้นะจะมีความผูกพันในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหรือว่าการที่ว่ามีความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์อย่างไรหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถึงแม้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ท่านคงจะได้เห็นหนังสือฉบับนี้หรือไม่นะครับก็เราก็อยากจะฝากท่านว่าการวินิจฉัยของคณะกรรมการกกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยในการชี้ในเรื่องของการทุจริตวันนี้นะครับก็อยากให้ท่านได้ลงเหตุผลในการวินิจฉัยของท่านแต่ละท่านเนี่ยไว้ให้ชัดเจน
2: ทีนี้เนี่ยบรรยากาศที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมวลชนเดินทางเข้าพื้นที่แล้วนะคะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดคือเป็นขั้นสูงสุดเลยนะคะโดยกกต.ก็ประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2สน.ทุ่ง2ห้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่อาคาร

0: นำแผงเหล็กกั้นไว้ชัดเจนไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือมวลชนนะคะเข้าไปด้านในนักข่าวก็จะทำงานได้ในพื้นที่ที่มีการกำหนดไว้นะคะอันนี้เป็นความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะไม่ให้ใช้เสียงหรือชุมนุมในพื้นที่ที่เขาไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ครับเห็นนักข่าวหลายสำนักก็บ่นเหมือนกันนะว่าเจ้าหน้าที่จัดเก้าอี้ไว้ให้น้อยอ
0: ่ะ
1: 50ตัวเองโ
0: อ
1: ้สื่อแต่ละช่องนี่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
0: บางท่านก็แซวว่าตอนนี้ไม่รู้ใน229คนมีใครต้องแขวนเหรียญเหนือดวงหรือเปล่านอกจากนายกอนุทิน
1: นะนายกอาจจะเปลี่ยนเหรียญไปแล้วตอนน
0: ี้เปลี่ยนแล้ว
1: นะครับคุณผู้ชมอ้าวเรื่องต่อไปครับเจ้าของมอเตอร์ไซค์วางแผนตามจับคนร้ายด้วยตัวเองนะครับหลังจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกขโมยไปไม่กี่ชั่วโมงแต่เห็นคนร้ายเอามาโพสต์ขายในโซเชียล 20,000 กว่าบาททำทีติดต่อขอซื้อโอนมัดจํา 10,000 นัดส่งรถแล้วก็จับคนร้ายครับ
2: กูเนี่ยมึงหยามกูมากขี่เข้าไปจอดจงเอารถกูเลย
3: ผมไม่ได้เอามาพี
4: ่ขอพอมันพอมัน
1: นี่ครับคุณผู้ชมวินาทีที่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกลุ่มเพื่อนนะครับช่วยกันจับชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งตามจุดนัดหมายริมถนนสุขุมวิทจากการล่อซื้อของพวกเขานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่สัตหีบชลบุรีหลังเจ้าของรถวางแผนทำทีเป็นลูกค้าล่อซื้อรถตัวเองที่ถูกขโมยไปแล้วก็คุมตัวชายคนนี้พร้อมกับได้รถคืนเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่9กันยายนครับคนร้ายคนนี้มาขโมยมอเตอร์ไซค์ของนายประภาสอายุ32ปีซึ่งจอดอยู่หน้าห้องแถวในพื้นที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีก่อนจะขี่หลบหนีไปผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าบ่ายวันเดียวกันนั้นรุ่นน้องของผู้เสียหายไปเจอรถแบบเดียวกันเลยถูกโพสต์ขายในโซเชียล 22,000 บาทก็เลยเอาภาพมาให้เจ้าของมอเตอร์ไซค์ตรวจสอบก็ยืนยันว่าอ้าวรถฉันนี่เจ้าของรถก็เลยวางแผนติดต่อขอล่อซื้อครับผู้โพสต์ขายคนที่โพสต์ขายเนี่ยอ้างว่าเป็นรถถูกกฎหมายแต่เล่มทะเบียนยังอยู่กับไฟแนนซ์แหมจะมีได้ยังไงอ่ะคุณขโมยมานี
0: ่
1: กลุ่มผู้เสียหายก็เลยแกล้งทำเป็นโอนเงินมัดจำไป 10,000 นัดส่งมอบรถกัน10กันยายนเจ้าของรถเล่าให้ฟังนะครับว่าพอถึงเวลานัดปุ๊บก็เข้าชาร์จทันทีแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานส่วนชายคนดังกล่าวอ้างแบบนี้บอกว่าผมไม่ได้ขโมยนะรุ่นพี่ผมขโมยผมแค่เอารถมาส่งได้ค่าจ้าง 2,000 ผมไม่เกี่ยวกับการขโมยตอนแรกครับ
5: ผมมีหน้าที่มาเอามาขายแต่รุ่นพี่เป็นคนไปเอารถคันนี้มาใช่ครับ
6: รุ่นพี่ได้บอกไหมว่ารถเอามาจากไหนว่ายังไง
5: เขาบอกเป็นรถของเขาเขาบอกเป็นรถของเขาเองให้น้องไอ้คนที่ผมจับได้อะเอามาขายเพราะว่ามันมีหลายคันนะที่หายครับพี่ในพัทยาเราสงสารเขาว่าอย่างพวกผมว่าโชคดีที่ยังตามกันเองแล้วเจอรถ
1: เอาตามกันเองแล้วเจอรถแบบนี้งานง่ายเลยฮะคุณตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ว่าชายคนนี้อ้างว่ามีรุ่นพี่เป็นคนขโมยใช่ไห
0: ม
1: งั้นตามไปจับอีกคนนึงนะ
0: ขยายผลหน่อยมันลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องมีขบวนการ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะแล้วไม่ใช่จะโชคดีแบบนี้ทุกรายที่รถหายจะได้คืนนะคะระมัดระวังกันด้วยอ้าวสลับอารมณ์คุณผู้ชมคะมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่จะมาช่วย SME อาหารไทยไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ
7: อัมพลฟู้ดรวมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขับเคลื่อนโครงการฟู้ดเวิร์คต่อเนื่องเป็นปีที่4ยกระดับ SME อุตสาหกรรมอาหารไทยแล้วกว่า150กิจการล่าสุดจัดกิจกรรมฟู้ดเวิร์ค4 Pitching Challenge เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการนำเสนอแผนธุรกิจเปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างความร่วมมือและต่อยอดธุรกิจ
8: คือต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยธุรกิจอาหารเนี่ยกว่า 95% นะครับเป็น SMEอยากจะบอกว่านี่เป็นการให้เป็นการคืนกลับสู่ประเทศอันนึงอ่ะที่จะช่วยให้ SME เราเติบโตขึ้นได้
9: อยากจะเชิญชวนนะครับหากว่าท่านผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะอัพสกิลตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการฟู้ดเวิร์คเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะช่วยอัพสกิลได้ครับ
7: ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: คุณผู้ชมครับช่วงรอบวันวันนี้นะครับซีรีส์วิมานอากาศเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมทั้งคนตายทั้งตกตึกนะฮะทุกบ้านเนี่ยมีแต่ความกดดันนะครับแต่มีบ้านหนึ่งฮะ
0: ค่ะ
1: พี่ตู่ภพธรกับพี่โดนัทมนัสนันนะฮะผู้ชมบอกว่านี่แหละบ้านในความถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกัน
10: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
7: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ด
11: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรีย

0: าวผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอ็นแฟนคอน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบทไทมีแพรคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
12: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
15: โอเคเฮอร์เบอร์
16: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
17: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
18: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
17: ใหม่บรีสสุดสักด่วน
19: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
20: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
21: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
22: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
23: ชิมซะหมดเลย
24: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
25: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
26: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
25: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
27: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
25: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
26: ผมเป็นนักเลง
24: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
25: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
27: ไอ้ปุ๊
26: กมึงหลอกกูไอ้แดง
25: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
26: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
25: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
26: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
28: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
29: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
30: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
31: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
30: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
32: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
24: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
33: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fancon
3: รับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาเริ่มต้นสัปดาห์นี่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะ EP 12แล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะความพีคความวุ่นวายนี่มันเริ่มมากขึ้นเพราะว่าหนูจินลูกหนูจินใครผักตกตึกรู้ดูสินอนตากระปิบกระปิบแต่ว่าก่อนที่จะตกไปอ่ะมีการนี่ส่งข้อความไปว่าเฮ้ยเธอมาเจอฉันริมตึกหน่อยสิแล้วก็มีการอะไรไปทะเลาะกันกับน้องเพชรจนน้องเพชรบอกว่าจะฆ่าแกเฮ้ยเพราะฉะนั้นคราวนี้ผู้ต้องสงสัยเยอะมากแต่ว่าอยู่ในหมู่เด็กๆของเราในหมู่บ้าน Sky Castle เรื่องราวเนี่ยมันมาถึงบ้านของคุณดาแล้วล่ะค่ะ
4: บ
3: ้านที่เขาคิดว่าเป็นบ้านที่สงบสุขเป็นบ้านที่เข้าใจลูกซะเหลือเกินกับคุณหมอวิทย์ที่เราอยากจะย้ายโรงพยาบาลย้ายทำไมคะ
5: ที่ผ่านมาทางเราดูหมั่นไส้เขาเนาะพิมร้อน
3: เขาดูมีความสุข
4: วันนี้เชิญเข้ามา
3: พูดคุยว่าเรื่องราวมาถึงบ้านคุณแล้วคุณจะทำยังไงต่อขอต้อนรับพี่ตู่และโดนัท
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: จริงๆไม่ต้องเชิญเรามาก็ได้นะคะ
6: ถ้าจะเล่าตื่นเต้นขนาดน
5: ี้พี่ตู่เล่าให้หมดเลยก็ได้นะคะ
6: นี่เกือบจะเท่ากับดูซีรีส์เลยนะความตื่นเต้น
3: ดีคะ
5: แต่การรีแคปเป็นการรีแคปคุณนุ้ยอ่านโพยตลอดเลยนะคะ
3: อะไรคะ
5: อ่านโพยเรื่องตลอดเลยนะคะเรื่องย่อ
3: ต้องอ่านค่ะเพราะว่าเรื่องของบทคนอื่นดิฉันไม่อ่านเลยค่ะฉันอ่านบทแต่ของตอนดิฉันค่ะเรื่องนี้โดนนัทบอกว่ารับเล่นเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยตัวละครบ้านเราเนี่ยเป็นปกติที่สุดแล้ว
5: ใช่
3: แต่เล่นไปเล่นมาเปลี่ยนใจไหมคะ
5: ก็แปลกๆเหมือนกันว่าเอ๊หรือฉันมีปัญหาฉันไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตอนแรกที่ได้รับการติดต่อรู้สึกไงบ้างกับ Sky Castle
5: คือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่คนดูเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนึงที่จริงๆอยากเล่นก็เพราะว่าแคสนักแสดงหญิงด้วยกันมีคุณนุ้ยอย่างเงี้ย
4: ชื่อคนแรกเลยนะ
5: ใช่
3: ฉันนั่งตรงนี
5: ้ถูกต้องค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำงานกับพี่อ้อมพี่แหม่มนุ้ย
3: เอก
5: นุ่นอีก
3: พูดชื่อคนอื่นเลยค่ะอย่าพูดชื่อพี่ชาย
5: นุ้ยด้วยไง
3: ก็เลยพอแล้วก็มาร่วมเล่นกัน
5: ใช่ค่ะก็พบว่าก็ปวดหัวอยู่นะ
6: ปวดหัวกับพี่แหม่ม
5: พี่หนุ่ยเดี๋ยวมันจะมีซีนคืนนี้คุณ
3: เ
5: ป็นซีนที่ฉันชอบมาก
6: ที่สุดแล้วในเรื่อง
5: ใช่ที่สุดในเรื่องแต่ตอนถ่ายก็คือแบบ
3: จะเอายังไงแล้วเป็นซีนที่ทุกคนที่อยู่ในฉากอ่ะเหมือนกับมองตากันแล้วเราต้องร่วมมือกันนะเอาให้มันน้อยเทคที่สุดก็คือซีนนี
5: ้
6: ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่น้อยเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายมีการแวะคุยเล่นกัน
3: เรื่อง
6: การเอาคนนึงล็อกคอยังไงให้หายใจไม่ออกแล้วอยู่ดีๆก็หลุดกันไปซีนนั้น
3: อ
6: ะใช่ป่ะนี่คือซีนที่ทะเลาะกันใช่ป่ะ
3: ใช่ซีนที่ทะเลาะกันคือเขาจะเถียงกันเพราะว่าไรเพชรก็ดูเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าดูไม่ถูกกับจีนมาตลอดถูกไหมแล้วก็เอเจก็คือดูเป็นคนสุดท้ายที่แบบเอ้ยจะอยู่กับน้องจีนหรือเปล่าอย่างนี้ซึ่งบ้านกายและชานนท์เขาก็แบบไม่ยอมไงเขาก็แบบไปแซะบ้านนู้นบ้านนี้อย่างเงี้ย
5: คือเป็นฉากที่ชอบมากค่ะเพราะว่าเป็นฉากที่รวมครอบครัวทั้งหมด มารวมตัวกัน
3: รวมดาว
5: กันรวมดาวใช่แล้วมันได้เห็นว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นเด็กอ่ะไม่ใช่ลูกนะ
3: อุ๊ย
5: พ่อแม่
3: แต่ลูกดิฉันไม่เกี่ยว
6: บอกไม่ต้องจะไม่ค่อยไม่ได้
3: ไม่ใช่
5: แล้วคุณโวยวายอะไรกับเขาคะ
3: คือไป
5: อ๋อโกรธมันมีความโกรธอยู่
3: ต้องไปดูต้องดูคืนนี้ฉากนี้ให้ได้ที่โดนนัดประทับใจ
5: ใช่เพราะว่าประทับใจการแสดงของตัวเองและคุณตู่ค่ะเพราะเราเป็น2คนที่ไม่คุยกันเลยน้องนันเขาคุยกันหมดแล้วเขาก็จะพูดตลอดว่าโนแบบไม่คุยกับใครเลยโดนตั้งใจ
3: พูดเลยหรอคือทุกคนก็จะมีบทไงแล้วบทยาวไงเพราะว่าต้องเถียงกันนะว่าเฮ้ยเธอเนี่ยแล้วไม่ทำมาว่าลูกบ้านฉันเหร
6: อ
5: ไม่
3: พูด
5: สังเกตการ
3: เ
6: ล่นยากนะฉากที่ไม่ต้องพูดเนี่ยอินเนอร์มันต้องเยอะ
5: ใช่ก็เลยประทับใจมากเราสองคนแบบเล่นดี
3: ต้องดู
5: เป็นฉากที่สนุกประทับใจจริงๆค่ะ
3: นี่พี่ตู่ประทับใจฉากไหนไหมคะไม่ต
6: ้
3: องฉากรวมก็ได้ฉากอื่นก็ได้มีไหม
6: หลายฉากก็มีประทับใจหลายฉากผมว่าชอบตรงที่มันเดี๋ยวมันจะมีการคลี่คลายบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องแล้วมันก็ มันเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ย
5: คุณห้ามสปอยค่ะ
3: เ
5: กือบสปอยละเกือบ
6: ไม่
3: นี่เราโหลดแอปวันดีมาดูย้อนหลังหรือเปล่าว่าเขาฉายไปถึงไหนแล้ว
6: ไม่มันมีกี่ตอนนะฮะ
8: เอ้คุณเล่นเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
3: 16 16ตอน
6: เหรอ16ใกล้จะจบแล้วเหรอเนี่ย
5: ใช่แล้ว4ตอนสุดท้ายแล้ว

0: ราะว่าเขาเขียนอยู่ป้ายเขาเขียนว่า
1: ไม่น่าเราเมื่อกี้คุยกับผมแต่ตาไปทางอ
2: ื่
1: น
2: ตลอดเลยคุณนุ้ย
3: เขาเขียนอยู่ในกลุ่มไง
2: ว่าสี่ที่สุดก็คือสองสัปดาห์สุดท้ายเนาะ
3: ใช
2: ่ได้เลย
3: ก็คือจน
0: พี่นุ้ยไม่ค่อยได้ดูนะ
2: จะอ่านรีแคปอย่างนี
0: ้ก็คือรู้แค่นี้แหละ
3: เราจะไปดูเรื่องของคนอื่นทำไม
2: เอออาทิตย์ที่แล้วคุณออกเยอะนะอาทิตย์ที่แล้วคุณออกเยอะไม่ให้แอร์ถามเพื่อนเลย
3: มันก็เรื่องธรรมดาเขาหายไปหลายตอนอยู่
0: เขาบอกว่า Sky Castle เวอร์ชั่นเกาหลีอ่ะค่อนข้างเครียดแต่เวอร์ชั่นไทยละครตลกก็มีอยู่คนนึง
3: ใช
0: ่มีอยู่
3: เขามีครอบครัวหนึ่ง
0: คู่หนึ่งกลายเป็นคนตลก
3: เพราะว่าครอบครัวคุณปกติไปแล้วไง
1: ไม่ก็คือบทอ่ะแทบจะไม่ต้องเขียนอะไรให้หนุ่ยเขาเติมอะไรของเขาเองตลอด
3: ทำไมมาว่าดิฉันคนเดียวคุณไม่ว่าสามีดิฉันนะคะ
0: ให้เขาเข้าคู่กันดีมากกับ
3: เธอแต่อีกคนนึงที่เข้าคู่กันเป็นแบบไม่ได้ในจอนะในจอเขาแบบเหมือนกับเขม่นกันถูกไหมก็คือพี่ตู่กับแก๊ป
1: ใช่ครับ
3: แต่นอกจอเขาเข้ากันหวานซึ้งน
2: ะ
3: จะมีคู่จิ้นออกเรือได้เลยนะคะตู่แก๊ป
4: ตู่แก๊ป
3: ตู่แก๊ปพี่ตู่นี่เป็นเมะแล้วกันเนาะเป็นเคแก๊ปตู่แก๊ปตู่ดูที่ไรแก๊ปตู่
4: ดูที่นั่งแล้ว
3: เออแก๊ปตู่ได้ไหมเอาแล้วอันนี้คลิปนี้ถ่ายไว้นานมากอย่างแรกก็คือว่าเราก็ต้องมีการคิดคอนเทนต์เอาไว้เพื่อที่ว่าโอเคเวลาเราออนละครออนซีรีส์ออนเนี่ยเราจะต้องเอามาลงเสิร์ฟ
4: ใ
1: ช่ไหมใครเป็นคนคิดวันนั้นเรานั่งกินข้าวอยู่ใครเป็นคนค
4: ิดอันนี้
1: ไหนเล่าสิ
4: ตกลงใครคิด
3: หนุ่ย
1: หนุ่ยเป็นคนบอกว่าให้เล่นอย่างนี้กัน
3: แบบเห็น
2: ไม่ได้เราไม่ปฏิเสธเลยหรอ
4: พี่ตู่ยอม
1: คือผมก็พยายามหาคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วก็ในกองเนี้ยเราเก็บทุกอย่างแบบไม่ให้ถ่ายอะไรเลยแล้วก็มีความอึดอัดกันเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าถ่ายแล้วแบบว่าต้องเก็บไว้ลงไม่รู้ได้ลงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาคิดมาแล้วก็ลองทำดูแล้วก็ลองชวนแก๊ปเพราะไม่เห็นเขาเล่นอะไรเท่าไหร่แล้วก็แบบว่า
3: เขาเป็นคนเงียบเน
1: า
3: ะแก
1: ถ้ามันเล่นอะไรอย่างนี้เขาจะโอเคหรือเปล่าน่าจะดีนะอะไรเงี้ยสรุปเขาเอา
3: เขาแค่แบบพี่
1: ตอนแรกเขาบอกให้ดูดปากเขาบอกดูดปากไหมไม่มีแค่หอมแก้ม
3: แต่เชื่อหนูไหมว่าแก๊ปทำได้
0: เชื่อไหมว่าแก๊ปทำ
3: แก๊ปทำ
0: แ
3: ต่แก๊ปทำแล้วบอกว่าเนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยได้ไหมเอาตัวอย่างให้ดูแล้วแก๊ปเขาก็ทำแต่พี่ตู่ทำไมพอถ่ายแล้วพอถึงเวลาที่ว่าจะลงทำไมมาดูตอนตัดต่อแล้วไม่กล้าลงอ่ะ
1: คือตอนเล่น
3: เรารู้สึกอะไรในใจเรารู้สึกอะไรในใจ
1: ในความที่เราเหมือนเป็นนักแสดงเราก็เวลาทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าพอมานั่งตัดอ่ะดูแล้วจักกะจี
0: คิดไง
3: โด
4: ย
2: ก็แค่การแสดง
1: ใช่คือดูแล้วแบบพอมาดูละเอียดอะบางทีคนเขาเล่นหอมเขาก็แค่เอาจมูกไปแต่นี่คือผมปากกระทบแก้มเลยไง
2: ไอตอนวินาทีปากกระทบแก้มเป็นยังไงอะคะพี่ตอนนั้นวึบนั้นอะ
0: เขาเอามาเปิดให้ดูค่ะนี่โด
1: ไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆแต่ว่าตอนที
0: ่โชว์เอามาโชว
2: ์ตอนมาตัด
1: นั่งดูอะขนลุกนิดนึง
3: ไอเรารู้สึก
1: หรอ
3: เราต้องรู้สึก
1: ต้อง
4: เฮ้ย
1: ทำไง
3: แก๊ปตู
4: ่เราต้องโฟนอิมแก๊ปแล้วเนี่ยตอนน
3: ี้
1: นั่นแหละฮะก็ประมาณนั้นแล้วก็ภรรยาดูภรรยาก็แบบก็จริงเขาก็แบบรู้สึกขนลุกแล้วผมก็เลยไปให้แฟนคลับดูโอ้ยพี่ตู่ลงเลยมันดี
3: น่ารักเนอะแต่เราคิดไงเราคิดทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
3: เราเกรงใจเขาหรือเปล่า
0: เราเขิน
3: เราเขินไงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ
1: แต่มันก็เวิร์กนะไม่ได้เวิร์กในแง่มุมที่ว่ามันช่วยโปรโมทซีรีส์เราเลยแต่เวิร์กในมุมที่แบบมีคนติดต่อมาให้ไปเล่นซีรีส์วาย
3: เฮ้ย
1: หนึ่งวันหลังจากนั้นมีคนติดต
3: ่อจริง
1: จริงแต่ไม่ได้เล่นไม่ได้รับ
3: ทำไมอ่ะแก๊ป
0: ไม่ได้เล่นกับแก๊ป
1: ไม่ได้เล่นกับแก๊ป
2: แต่ถ้าคนนี้เป็นแก๊ปอาจจะรับ
0: ที่เอาไปนะคะคนที่จะติดต่อมา
3: โอเคเอาเรือขึ้นเลยนะคะเรือแก๊ปตู
4: ่แก๊ปตู
3: ่โอเคนะแก๊ปเป็นเมย์ตู่พี่ตู่เป็นเค
1: เมย์คือ
3: เมย์คือแมน
1: อ๋อใช่คนจะชอบให้ผมเค
3: อี
1: ไม่รู
3: ้สามีเธอยังไงในเรื่อง
0: เขาชอบปล่อยอิสระปล่อยใจอิสระ
3: ปล่อยใจอิสระแต่เขาเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์
0: เขาจะเป็นเงียบๆแล้ว
1: อย่านี
4: ่จริงๆก็ทั้งคู่นะ
1: จริง
3: เมื่อเช้าฉันก็เห็นเธอเพิ่งลงนะออกกำลังกาย
0: สามีค่ะก็ให้เขาบ้างเขาอยากชนะ
3: แสดงว่าสามีเนี่ยเขาเป็นคนแบบชอบคิดหรอ
0: ชอบทำมากวันๆไม่คุยกับภรรยานะคะก
3: ็
0: จะถ่ายคอนเทนต์อย่างเดียว
3: ก็คือโดก็คือเป็นเหมือนกันเรียกว่าอะไรคือเอาล่ะเขาให้เล่นอะไร
0: ก็ทำไป
3: เฮ้ย
0: เพราะไม่งั้นเขาไม่เลิกเขาจะแบบพูดอยู่นาน
1: แล้วเขาจะต้องเป็นตัวหล่อถูกไหม
0: ใน
1: เรื่อง
0: คลิปนี้ใช่คลิปนี้พ่อกับแม่ถ่ายให้น
3: ะ
0: พ่อกับแม่ไปด้วยแล้วพ่อกับแม่เคยต้องนั่งถ่ายให
3: ้แล้วรู้ป่ะเวลาที่เป็นทริปอ่ะเขาไม่ได้อยากไปเที่ยวนะเขาอยากเปลี่ยนสถานที่ถ่ายคอนเทนต
1: ์อ๋อหาโล
0: ใช่เลยค่ะ
3: ใช่เลย
0: ไหมเป็นอย่างนั้นของที่เขาจะต้องมีติดตัวตลอดเวลา
1: คือ
0: ขาตั้งกล้องกับไมค์ค่ะแล้ววันนั้นเขาพูดตั้งแต่

0: ขาว่าให้เอาขาตั้งกล้องไปด้วยเราไม่เอาไป
1: แล้วเป็นไง
0: แม่
2: ก็ต้องถือ
0: แม่ก็ต้องถือแล้วแม่ก็ถ่ายเอียงเขาก็ต้องเอามาแบบปรับ
1: คอนเทนต์ครีเอเตอร์
0: ใช่เขาไม่ได้เลยก็จะคล้ายๆคนนี้ที่แบบเห็นเงียบๆแป๊บเดียวจะมีคลิปละ
3: ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา
1: พี่ตู่จากการเป็นสามีแห่งชาติแล้วเรามาติดตลกยังไงแล้วคุณอยากรู้จริงเอาจริงนุ้ยเองนุ้ยก็แบบเอ้าพี่ตู่เป็นคนตลกเหรออย่างเงี้ย
3: คือเห็นเงียบๆก็คือต้องมีอะไรในหัวบ้างครับไม่ได้เป็นคนที่นั่งล่องลอยเราก็คิดอะไรอยู่แล้วเราก็คิดอะไรขำๆของเราแต่แค่ไม่กล้าเล่นออกมาแค่นั้น
4: แต่มันดีนะมันเป็นความสุขของแฟนๆเวลาได้ดู
3: แล้ว
4: มัน
3: เหมือนแล้วผมก็แฮปปี้ด้วยตอนนี้ผมนั่งตัดอะไรเงี้ยผมก็จะมีความสุข
1: มาตัดอะไรตลกๆสนุกๆ
3: ใช่ใช่ครับ
0: แต่อีกมุมนึงก็ดูแปลกๆนะคะ
1: ทำไม
0: ก็อยู่ๆเขาก็แอบถ่ายคลิปพี่อ้อมอะไรเงี้ยพอเขาลงคลิปพี่อ้อมอะ
4: โดก็เห็น
0: แบบนี่ฉันเคยโดนบ้างไหม
1: จริงปะล่ะ
3: มันแบบทำตอนผมกลัวเขาเนี่ยผมกลัวเขาไม่กล้า
5: อันนี้ล่าสุด
0: เนี่ย
1: ใช่เอาจริง
0: อย
1: ู
0: ่
1: ก็ไม่รู้ว่า
0: แล้วก
1: ็ตู่เป็นตอนไหนวะ
0: ฉันก็อยู่นะแล้วเขาไม่ตอนไหนวะ
5: อ
0: ัน
5: นี
3: ้ไม่รับในกองก็เป็นคนมีคนเป็นอย่างนี้กันจริง
4: ๆมันมีใครเอาเชื้อไปแพร่ในกอง
3: อ้อมก็เขาเต้นอย่างนั้นจริงจริงน้องๆพวกนี้เขาก็ขึ้นมาเต้นกันจริงๆคือแบบ
0: เนี่ยคุณไปแบบอยู่ๆคุณก็แบบว่าม
1: ันคิดได้ใช่
3: ม
1: ัน
3: คิดได้ใช่
1: มันคิดได้แล้วต้องถ่ายเลย
0: อ๋ออันนั้นที่เพื่อน
1: อันนี้
0: คุณไม่อ่านลายกลุ่ม
1: คือเขาให้แต่งตัวสมาร์ทแคชชวลไง
0: คนที่ไม่อ่านลายกลุ่มคือ
1: ทุกคน
3: มากันชุดลาตี
5: เราเดินถูกแล้วถูกไหม
0: โดนัทกับพี่ตู่เดินไปถึงคือเฮ้ย
1: ไม่แต่โดยังได้โดมีลูกไม้โดยังช่วยได้มันไม่เหมือนบางคนที่ใส่กางเกงยีน
0: ส์แต่เขาบอกสมาร์ทแคชชวลนะพี่หนุ่ย
3: มีสูตรไงกางเกงยีนส์
1: มีสูตร
0: ยิ้มเขิน
3: ไม่ต้องเขินดู
0: ต
3: ั
0: วดีอะตัวดีเลยแล้ว
1: คนแรกที่ใส่ชุดลาตีคือน้องเปา
3: ใครจะว่าอะไรอะ
1: เออต้องตามป่ะ
3: ไม่โอเคนะน้องเปา
1: เออลองดี
0: บอยมา
1: ไม่ที่บอยดูอยู่
3: อุ้ยน้องดูดีที่สุดแล้ว
1: อ้าวเบื้องหลังเราเนี่ยรักกันแต่แน่นอนเบื้องหน้าคืนนี้อย่างที่บอกว่าโดบอกว่าชอบมากซีนนี้นะในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand สนุกมากจริงๆมาดูการปะทะของพ่อแม่ตัวจี๊ดในหมู่บ้าน Sky Castle เพราะน้องจินเกิดเหตุแล้วทุกคนก็คือแบบเฮ้ยใครเป็นคนก่อเหตุและผู้ต้องสงสัยอยู่ในเด็กๆของเราแล้วใครอ่ะเฮ้ยใครเธอลูกเธอหรือเปล่าลูกฉันเปล่าลูกใครเพราะฉะนั้นคืนนี้สองทุ่มครึ่งทางช่องวันสามเจ็ดค่ะค่อยกระชับละค่ะ
5: เราดูเขาหมุนมือแล้วตอนน
1: ี้ดูย้อนหลังในที่แอปวันดีที่เดียวนี่ขอบคุณพี่ตู่และด้วยนะ
3: อยู่ก็ไล่เฉยเลยนะ
1: อยู่ต่อก็ได้เพราะว่านี่มีสองสาวน่ารักน้องแจงน้องจริงๆเป็นคู่จิ้นจากซีรีส์รันไม่ชอบวายนะฮอตมาก
3: ครับจริงๆหรอ
1: จริงๆใช่เขาไม่ชอบวายทำไมและที่จะบอกว่าเคมีเขาเข้ากันมากเลยแบบว่าจิกหมอนสุดสุดเลยและที่สำคัญเคมีเขาดีถึงขนาดว่าเขาต้องมีแฟนคอนเลยทีเดียวล่ะแล้วก็มาในทีมจิ้งจอกก้าวห่างในโลกเวทมนต์นะขอต้อนรับน้องแจงจริงๆ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค่ะ
4: สวัสดี
0: ค่ะ
1: ทั้งคู่กำลังจะมีแฟนคอน
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยแล้วก็เป็นแบบโลกเวทมนต์จิ้งจอกก้าวห่าง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใครติดหนังจีนพูดมาพูดมาคนไหน
0: แอบยอมรับ
1: ยอมรับเลย
0: ใช่เพราะว่าหนูเป็นคนชอบอะไรที่แบบว่าดูหนังจีนแต่เด็กไงคะแบบกำลังภายในอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้แบบพอมีโอกาสได้ทำอะไรของตัวเองเราก็เลยเอามาเป็นทีมคอนเสิร์ต
1: นำเหนอ
0: นำเหนอ
5: นี่ๆๆแต่เข้านะกับทั้งสองคนน่ะ
1: เข้ากับลูกด้วย
0: ใช่เพราะว่าเจเวลเป็นจิ้งจอกค่ะเป็นจิ้งจอกก็เลยแบบว่าเป็นจิ้งจอกก้าวห่างไปเลย
1: แล้วก็มีพลังพิเศษอะไรไหมเนี่ย
0: นี่อ่ะ
1: นี่เ
0: ป็นคนด้วยความรัก
1: อ๋อเอ้ยน่ารักนี่
0: โอกาสได้อ่ะ
1: ทำไมเราคู่กันอะไรขนาดนี้มองผ่านๆนี่หน้าเหมือนกันเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ถ้าผมดำอะไรเงี้ย
4: มีคนทักไหมจ๊ะ
1: มีไหม
4: ทายกันนะ
0: มีค่ะเคยมีแบบพออยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วคนก็แบบว่าแบบหน้าจริงแอบคล้ายกันนะอะไรเงี้ย
1: เนอะแล้วก็อีกคนนึงที่ต้องถามเพราะว่าทำไมเธอมีฉายาเธอจริงๆเธอชื่อจริงๆแต่มีฉายาว่าจริงๆฮะจริงๆฮะทำไมล่ะจริงๆลูก
6: หนูก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆหนูจะกลายเป็นจริงๆฮะค่ะจริงๆหนูก็มีปัญหาเรื่องการได้ยินตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กอะไร
1: คือเป็นคนชอบฮะถ
6: ู
1: กป่ะ
6: ใช่
1: ใครพูดอะไรก็ฮะ
6: ฮะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนฟังครั้งแรกไม่เข้าใจหนูชอบพูดฮะฮะฮะฮะ
5: อ๋อแล้วตอนนี้ยังเป็นไหมฮะ
6: เป็นค่ะจริงๆก็คือ

0: ูไปตรวจหูมาเลย
1: แบบจริงจังเลยค่ะจริงจังเลย
2: คนทักบ่อยหรอหรืออะไร
0: คือเพื่อนสนิทหนูรอบตัวเริ่มแบบจริงๆนี่ว่าไม่ใช่แล้วลองไปตรวจหูดูไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูก็คิดว่าเอ๊ะหนูสมาธิสั้นหรือเปล่าเหมือนเวลาเราโฟกัสอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้โฟกัสสิ่งข้างๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็บอกแปลกๆไปตรวจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปตรวจ
2: ก็พบว่า
0: ระดับเดซิเบลต่ำอะค่ะความถี่ต่ำหนูจะได้ยินกว่า
1: ได้ยินน้อยกว่า
2: ได้ยินน้อยอ๋ออุ๊ยไม่เป็นไรเลยถ้างั้นจริงๆไม่มีปัญหาคุยกับเราเลย
0: ได้ยินชัดมากเดี๋ยวปกติถึงเสียงส
3: ูงแล้วอยู่กับแจนเขาฮะกับเราบ่อยไหมลูก
1: โ
0: อ
1: ้โ
0: หวุ้นแปล
1: คือเริ่มชินแล้วค่ะ
3: ต้องคอยบอก
1: ใช่หนูก็จะรู้แล้วแบบสมมติถ้าเขาไม่ได้ยินเขาก็จะมีแบบรีแอคที่แบบว่าเหมือนจะยิ้มเหมือนรับฟังอยู่แต่ว่าตาจะว่างละ
4: แปลว่าไม่ได้ยิน
1: ใช่ดูออกละก็เลยแบบว่าจะต้องช่วยแบบว่าช่วยแปลให้
2: อุ้ยน่ารักดูแลซึ่งกันและกันมาเรามาพูดเรื่องอันนี้ดีกว่าแฟนคอนของเราที่ว่าจะสัมผัสกับโลกเวทมนต์เราเตรียมความพิเศษอะไรมายังไงบ้าง
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แน่นอนก็ต้อง
2: ที่คิดไว
1: ้ที่เตรียมไว้ก็คือก็เหมาะสมกับชื่อแฟนคอนเลยกับธีมเลยที่เป็น Be With You ใช่ก็เลยแบบว่าจะมีอะไรที่เป็นโลกเวทมนต์เนาะอุ๊ยไม่อยากบอกอ่ะเดี๋ยวหนูกลัวสปอยเยอะ
2: แต่คือเรียกได้ว่าทุกคนน่ะที่เข้ามาในแฟนคอนเนี้ยจะเหมือนหลุดไปโลกเวทมนต์อย่างแน่นอนถูกไหม
0: หนูอยากให้แฟนๆทุกคนและทุกคนที่เข้ามาดูเรานะคะหลงเสน่ห์พวกเราค่ะ
2: อุ๊ย
0: ใช่เพราะอันนี้เป็นธีมของพวกเราจริงๆเพราะว่าหนู2คนตั้งใจใส่สิ่งที่พวกเราชอบและถนัดมากที่สุดไปอยู่ในแฟนคอนนี้หมดเลย
2: เออสำหรับแจเราเห็นแล้วว่าความจีนความเป็นจิ๊กจอกเก้าหางแล้วจริงๆจะใส่อะไรลงไปลูกในนั้นอะไร
4: เฮ้ยเ
1: ขาชอบแดน
0: ค่ะ
1: เรา
2: แดนแล้วถ้าเกิดแฟนๆเนี่ยอยากที่จะแบบว่าใส่ชุดเป็นแบบกุยกราย
1: อยาก
4: ได้มั้ย
1: จริงอยากมากหนูอยากมากใช่คือหนูบอกแฟนๆทุกคนเลยบอกว่าอุ๊ยถ้ามาขอร้องได้มั้ยแต่งตัวตามธีม
2: เออ
1: ขอแบบแต่งเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ในยุคนั้นหรือว่าให้เข้ากับธีมอะไรเงี้ยมีคนบอกอยากเป็นนินจาอะไรอย่างเง
0: ี้ยเ
2: ยอะอยู่ได้เลยสนุกกันได้
0: เลย
2: นะคะเอาเพราะฉะนั้นขายบัตรวันไหนบ้าง
1: ขายบัตรนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ19ค่ะอันนี้ขายทางช่องทางออนไลน์นะคะเวลา 10:00 นค่ะทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ครับ
1: แต่ว่าถ้าวันที่20เนี่ยจะเปิดขายทุกช่องทางเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์เช่นกันนะจ๊ะทางแบบเว็บทางหน้าเคาน์เตอร์หรือจะเป็นทางโทรก็ได้คอลเซ็นเตอร์สามารถโทรไปซื้อบัตรกันได้เลยจ้ะ
2: นะจ๊ะแล้วก็ไปเจอกันวันที
0: ่21แล้วก็22พฤศจิกายนนะคะที่ Thunder Dome เมืองทองธานีค่ะ
2: ซื้อบัตร19นี้ทางออนไลน์20ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์
2: ทุกช่องทางแล้วเจอกัน21 22ไม่ใช่เดือนนี้นะ
4: ครับ
2: เก็บบัตรไปเจอกันพฤศจิกายนเตรียมตัวซื้อชุดเอฟชุดกันได้ในโลกออนไลน์เลย
4: จริง
2: เออแล้วไปสนุกกับสองสาวกันนะคะวันนี้ขอบคุณแจนจริงๆจ้า
4: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณนะคะเอาล่ะแล้ววันนี้รอบวันของเราเดี๋ยวจะมีเบื้องหลังที่ครูใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยเขาร้องแร็ปมาให้ฟังทำไมเธอดูเหนื่อยกับเขา
4: ไม่เหนื่อยเธอนั่นแหละอย่ามาโวยฉัน
2: ต้องมารอดูนะคะว่าจะเป็นใครนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่แล้วค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช
5: ้จริงมีปัญหาเหมือนกัน
6: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผอเป็นปิดประตูท
5: ั้
6: งแล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีมาบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีได้เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
5: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอ้ซา

0: เจนตัวนี้เหรอฮะ
1: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้ไม่

0: งนี่มันไม่คั่งไม่พอแม่อ่
1: ะมันต้องคั่งกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่าโป้ใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั้ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
0: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แคปหน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม่
1: จ้าจ้า
0: ไอกระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
2: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
2: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: ครับ
2: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดไหนตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตนะ
1: ฮะ
2: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
2: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวป๊อบจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
1: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
2: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะแม
2: ่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
2: อ่
1: ะปุ๊บไปบ้านไปบ้านเอ้า
2: วิ่งหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
2: หนีไป
1: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจากวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม
2: ่
1: ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
2: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองอะเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มิน
1: ถูกต้อง
2: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
2: แม่ผมสูบเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
1: ้พี่จอบรู้ป่ะ
2: จะเป็นอันตรายไหม
1: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
2: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ
1: อาทิตย์
2: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองเฮ้ยไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
2: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
1: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
2: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
1: โอ้สมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
2: แล้วก็อันนั้นน่ะมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
1: พี่จ๊อบ
2: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
1: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
2: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
1: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
2: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
1: ตุ๊กแกจ้ะ
2: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
1: ไล่หนูนกบ้านนะแม่ๆพ่อๆหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
2: บอกก่อนนะว่าณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
1: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
2: แต
1: ่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
2: มันมาอีกแล้วอะ
1: โดดไปแถวหมอนทำไงก็ฉีดแบบนี้
2: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
1: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอะ

0: เพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
0: ่
1: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
0: ไ
1: ปเคยได้ยินไหมอ
0: ันนี
1: ้แปลว่าจิงจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
0: ไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิงจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
0: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเค้าเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอนไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
0: ตรงจุด
1: หมายถึงว่าไงแม
0: ่มันแรงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบเปิดๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3นะฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
1: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
0: ่
1: น
0: หอมด้วยเธอ
1: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะจิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
0: อันนั้นนึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
1: ฉีดไล่ทางนั้น
0: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไง
1: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
0: ต้องรีบโทรมา02817-9925ยาวม็อบโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆค่ะ
1: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: รับรองจิ้งจกหนีแน่นอน
2: ผู้ชมยังอยู่กับรอบวันนะคะและผ่านไปแล้ว1 EP สำหรับนักตบวัดโคกปังและแน่นอนสำหรับครูใหญ่นะคะที่จะมาร้องแรปก็คือครูใหญ่สันตินำแสดงโดยพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนั่นเองค่ะเปิดเทอมก็ต้องมีอะไรใหม่ๆสิคะครูใหญ่กับคุณครูก็ต่างมาร้องแรปช่วยกันเต้นกันสุดฤทธิ์เบื้องหน้าว่าดีแล้วเราไปดูความพยายามในเบื้องหลังกันดีกว่าค่ะ

0: โดนบังคับโดนบังคับผู้ใหญ่ผู้คนเดียวต้องมานั่งจำเนื้อปวดหัวแล้วต้องไปร้องแรปด้วยโอ้โหในชีวิตยากเหมือนกันนะ
1: ต้อนรับผู้ยอดขายผู้ยอดขาย
0: สติทำหน้าที่ผู้ใหญ่ด้านไหนต้องมีท่าอีกวุ่นวายครับ
2: โถพี่แกต้องทั้งร้องทั้งจำเนื้อเพลงทั้งเต้นทั้งจำบล็อกกิ้งแค่ยืนให้ถูกที่ก็ดีใจแทนเหลือเกินแล้วค่ะนี่ยังไม่รวมแดดในประเทศไทยที่พร้อมจะทำร้ายและทดสอบนักแสดงทุกเจเนเรชันในวันถ่ายทำนะคะ
0: ชอบไปชอบไปรุงรี
2: นะว่าไม่ได้นะคะงานนี้คุณแท่งศักดิ์สิทธิ์เขาเอาจริงค่ะ Energy เบอร์นี้ทำเอาพุ่มกับการแสดงถึงกับประกาศกลางกองถ่ายไปเลย
3: นี่คือแรปเปอร์หน้าใหม
4: ่
3: แล้วร้องเองทุกอันนะครับที่ฟังไม่มีการอีดิตไม่แพ้รุ่นใหม่กันเนอร์ก็กันเนอร
0: ์กันเนอร์เป็นใครกันเนอร์เป็นใคร
3: เป็นแรปเปอร์อ้าว
0: ขอโทษกันเนอร์พี่สายคาราบาวเรายังมีทีมที่เต็มปีไปด้วยพลังไม่เคยท้อแท้และไม่เคยหมดหวังพวกเขาคือตำนานนักตบบ้านโคกปังปิดเทอมมาเนี่ยนะ3เดือนกูซ้อมมาตลอดเลยได้แค่นี้นะลูก
2: ทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังฉาก

0: ิดตัวของนักตบวัดโคกปังที่เห็นในจอแค่แป๊บเดียวโอ้แต่ถ่ายทำกันนานมากหนักมากก็เพื่อความสุขของคุณผู้ชมนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: พี่ก้องเข้าใกล้พี่จี๋หน่อยลูก
2: คือการเต้นแรปร้องแรปของคุณครูบ้านโคกปัง

0: แอบขำเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าป๋าจริงจังขนาดนี้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องไปเป็นกำลังใจให้น้องๆนักตบวัดโคกปางนะคะอย่างที่บอกว่าน้องๆกลับมาในภาค2นี้เนี่ยแต่ละคนเขามีท่าไม้เด็ดไม้ตายกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยและที่สำคัญดูได้ทางช่องวันของเราที่เดียวนะคะแล้วก็แอปวันดีที่เดียวนะคะคืนนี้พบกันกับนักตบวัดโคกปังนั่นเองค่ะส่วนเรื่องราวในวันนี้นะคะเห็นได้ข่าวมาว่านักตบโรงเรียนบ้านโคกปังเองเนี่ยจะถูกดึงตัวเอาแล้วดึงไปกี่คนหรือดึงไปคนเดียวแล้วจะมีใครไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครจะถูกซื้อตัวแล้วเขาจะไปจริงๆหรือเปล่าคืนนี้นะคะติดตามนักตบวัดโคกปังได้นะคะและที่สำคัญถ้าเกิดใครบอกว่าดูวันนี้แล้วเฮ้ยป๋าดูพยายามมากเลยทำไมป๋าแบบตั้งใจขนาดนี้พรุ่งนี้ครูใหญ่สันติแห่งนักตบวัดโคกปังจะมาเจอกับเราสดๆในรอบวันนะคะสำหรับวันนี้รอบวันหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมพบกับสาวน้อยจากพัทลุงที่มีความฝันอยากเป็นครู
2: ในอนาคตนะคะอยากเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องบันดาลใจที่อยากเป็นครูนะคะมาจากเวลาสอนเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆเข้าใจก็รู้สึกดีค่ะก็เลยอยากจะเอาความรู้ที่มีไปให้กับเด็กๆรุ่นหลังเลยค่ะที่บ้านก็ไม่มีตังค์ใจขาเทิมนะคะ
3: แกก็อยากไปเรียนอยู่ในเมืองเดี๋ยวว่าก็จะย้ายมันเป้ง
1: เธอจึงมาพิชิตค่าเทอมด้วยความอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์
4: น้องอิงจะต้องหาผลลัพธ์การบวกแต่ละฝั่งแล้วก็ตอบคำตอบออกมาเป็น2คำตอบซ้าย1คำตอบขวา1คำตอบ
5: ฮะ
6: โอ้ยมันจะเอายากไปถึงไหนเนี่ยคนคิดโจทย์เนี่ย

0: วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เก่งจริงชิงข้าวเธอมาแล้วนะครับสำหรับคนเก่งน้องๆหนูๆนะครับสายวิชาการเลยนะครับผมไม่ว่าจะวิทยาศาสตร
1: ์คณิตศาสตร
0: ์ภาษาไทย
1: สังคมศึกษาครับ
0: มาได้เลยนะครับเรามีทุนการศึกษาพร้อมที่จะมอบให้
1: เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนงัดเอาความสามารถในห้องเรียนมาสู้กันนะฮะ
0: เราอยากเห็นเด็กไทยนะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคุณหมอเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆนะครับจะได้มาช่วยกันพัฒนาประเทศของเรานะครับแน่นอนครับวันนี้คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านก็พร้อมแล้วนะครับ
1: ครับ
2: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มามอบกำลังใจให้เด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2ดาราสาวสวยตลอดกาลคุณแอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ท่านสุดท้าย Managing Director บริษัท Gratitude Design จำกัดคุณปูนอังกูลเชยเอี่ยม
0: คุณปูน
3: ครับ
0: มีวิศวะก่อน
1: ดีเกย์เป็นวิศวะนะฮะ
3: ใช่ครับ
1: วิศวะนี่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเยอะไหมครับ
3: เยอะพอสมควรเลยครับเยอะพอสมควร
1: ที่ต้องถามแบบนี้ก็เพราะว่าเด็กเก่งของเราในวันนี
0: ้
1: ชอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจอยู่กับตัวเลขเป็นประจำนะครับ
0: คนไทยนี่ผูกพันกับตัวเลขมาโดยตลอด
1: ใช่
0: นะ

0: โดยเฉพาะวันที่1ที่16
1: 16
0: ไม่ว่าจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
0: ก็จะไปแสวงหาตัวเลขกัน
3: วันนี้เด็กเก่งของเราเดินทางมาจากภาคใต้ครับ
1: โ
3: อ้เดินทางด้วยรถไฟ17ชั่วโมงนะฮะ
4: โอ้
1: เกือบวันนึงเลยนะฮะเกือบวันนึงเต็มๆเลยนะฮะ
0: น้องรอเราอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องอิงจากจังหวัดพัทลุงครับมาเลยครับ
3: คร
0: ับ
3: น้องอ
0: ิ
3: งคร
0: ับ สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สว
0: ั
1: สด
4: ี
1: คร
4: ับ
0: คร
4: ับ ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุธิดาเอียบปูนะคะชื่อเล่นชื่ออิงอายุ15ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเขาเฉยซนจังหวัดพัทลุงค่ะ
0: โรงเรียนอะไรเนี่ย
4: เขาเฉยซนค่ะ
3: เขาชัยสน
0: เขาเฉยซนนะ
4: เขาชัยสน
0: โรงเรียนพัทลุงนะครับ
3: ที่จังหวัด
0: พ
3: ัทลุง
4: พี่ชอบทานคั่วกลิ้งมากเลยอ่ะเขานั้นอร่อยไหมคะ
0: ทานคั่วกลิ้ง
1: เมนูเด็ดพัทลุงนี่คั่วกลิ้งเนี่ยใช่ไหมได้ข่าวใช่ไหมเออ
0: นี่เราเรียนวิชากันอยู่ไม่ใช่วิชาอาหารนะจ๊ะวันนี้นั่งรถไฟมานั่งรถไฟมาจากพัทลุงมากรุงเทพเคยมากรุงเทพไหมครับลูก
4: เคยมาค่ะครั้งหนึ่ง
0: ครั้งหนึ่งนี่ครั้งที่เท่าไหร่ครับ
4: ครั้งที่สองค่ะ
0: ครั้งที่สองครั้งแรกนานกี่ปีแล้วครับ
4: ครั้งแรก 4-5 ปีแล้วค่ะ
0: 4-5 ปีมาทำอะไรครับตอนนั้น
4: ตอนนั้นมาพี่สาวรับปริญญาค่ะ
0: โอ้มากับใครบ้างครับวันนี้อ้าวน้องน้องอิงแนะนำหน่อย
4: มากับคุณแม่แล้วก็
0: คุณแม่คุณแม่คุณแม่แสดงว่าน้องอิงเป็นคนเล็กสุด
5: ค่ะใช่ค่ะ
0: น้องอิงคนเล็กสุดอ๋อคุณแม่ทำอาชีพอะไรครับ
6: ไก่ไก่ก้องค่ะ
0: ขายของ
3: ขายอะไรครับคุณแม่
6: ไก่กาวทำไมลูกไปไก่แล้วก็ไปไก่ตอนเย็นตอนหลับลูกค่ะ
0: แถวไหนครับคุณแม่ขายแถวไหนครับ
6: หน้าโรงเรียนก็ใจจนค่ะ
0: อายเขาไม่ลูกนี่อายุ15นี่ไปช่วยแม่ขายของอ่ะ
4: ไม่อายค่ะ
0: ไม่อายภูมิใจด้วยซ้ำไป
4: ใ

รับจ้างก่อสร้างบ้างค่ะเป็นงานก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็ทำหลังคาคุณบอยทำไดมอนด์ค่ะคุณบอยจะรับจ้างเป็นรายวันค่ะรายได้ก็จะไม่แน่นอนเดือนนึงได้ประมาณเดือนละ 3,000 ค่ะคุณเมย์ตอนนี้ใครข้องเด็กๆร่างเลือกเรียนค่ะเป็นย่ำลูกชิ้นน้ำอันเนี้ยค่ะวันหนึ่งก็จะได้ประมาณ100-200ค่ะค่ะสำหรับตัวอิงนะคะกิจวัตรประจำวันนะคะตื่นมาประมาณ4:00-5:00มาช่วยแม่ทำกับข้าวค่ะ

แล้วก็ตับตัวไปโรงเรียนพอไปเรียนก็จะมีเอากับข้าวไปค่ายเพื่อนๆบ้างค่ะตอนเที่ยงก็จะทำเพื่อนๆค่ะว่าใครจะเอาอะไรมั่งค่ะแล้วก็รอบมาบ้านก็จะทำไปส่งตอนหัวเช้าค่ะวันหนึ่งก็ได้ประมาณ100-200ค่ะก็คือทีนู้เอากับข้าวไปค่ายนะคะเพราะว่าอยากช่วยทำบ้านแบ่งเบาภาระด้วยค่ะซึ่งทำไมคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าเห็นพอทำงานนักทุกวันค่ะแล้วก็แกก็แก่แล้วค่ะเมื่อบางทีแกก็แคดอะไรแบบเนี้ยค่ะที่เวลาวันเสาร์อาทิตย์ก็มีไปช่วยงานคุณพ่อบ้างค่ะกับเมย์ก็ไปช่วยแบกปูนอะไรเอาไปให้แกค่ะเวลาแกมีงานเล็กๆหน่อยๆแกทำคนเดียวค่ะ

็คือต้องยอมเนื้อยอมสู้ในวันนี้ค่ะเพื่อว่าในอนาคตครอบครัวจะสบายด้วยค่ะมาที่อยู่ปัจจุบันคุณพ่อก็สร้างมาเรื่อยๆค่ะประมาณ15ปีแกเอาของเดือดเลือดจะก่อสร้างมามาต่อเติมเรื่อยเนี่ยค่ะพวกเบื้องเนี่ยเลือดแกก็เอามาเติมๆค่ะกระเบื้องก็จะมีหลายๆค่ะพวกไฟอะไรแกก็ต่อเองค่ะที่แกไม่ใช้ช่างไฟมันไฟตอนนี้มันหลายโยงหลายย่างไปหมดเลยอ่ะบ่โปแกก็ทําไม่ค่อยถูกอ่ะบางทีบ่เสียบปลั๊กไฟมันก็แหลกออกมาถึงเคยต้องไปช็อตบ้างค่ะ

0: คือว่าลูกเขาไม่ดื้อค่ะพูดก็เชื่อฟังแม่ค่ะเกย์กับมุงในการในเรื่องเรียนมากกว่าเรื่องอื่นค่ะเกย์ก็อยากไปเรียนอยู่ในเมืองแต่ว่าก็ใจมันเป้งซึ่งเรียนบ้านเราครูก็แนะนำครูได้ช่วยเลือกค่ะ
1: ที่บ้านก็เคยไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมนะคะแต่โชคดีที่มีทุนเด็กอยากสนช่วยไว้บ้างค่ะค่าเทอมเดี๋ยวนู้นเรียนอยู่ที่ห้องกิตเต็ดนะคะก็ประมาณ 2,300 ค่ะที่ทุกก็บอกว่าโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้กับเด็กๆต่างอำเภอมากค่ะให้ได้มีโอกาสได้เรียนโฮมพิเศษในเมืองกับเด็กในเมืองค่ะในอนาคตนะคะอยากเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องบันดาลใจที่อยากเป็นครูนะคะมาจากเวลาสอนเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้าใจก็รู้สึกดีค่ะก็เลยอยากจะเอาความรู้ที่มีไปให้กับเด็กๆรุ่นหลังด้วยค่ะในอนาคตถ้าได้ทำงานแล้วก็อยากให้พ่อแม่อยู่บ้านสบายๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปแล้วค่ะก็หลักพ่อกับแม่ออกมากนะคะอยากจะให้เขาสบายค่ะ
2: เราเห็นถึงความอบอุ่นของครอบครัวดับแรกความรักที่มีให้กันนี่มันสร้างสรรค์อะไรตัวมีอะไรเยอะมากเลย
3: ค
2: ุณแม่เลี้ยงลูกได้ดีมากนะครับแล้วก็คุณแม่มีลูกดีทั้ง3คนเลย
3: น้องอิงเคยคิดไหมทำงานด้วยช่วยคุณแม่ด้วยเรียนด้วยแบ่งเวลายังไงฮะน้องอิงครับ
4: ก็หลังจากเลิกเรียนก็จะมาช่วยแม่ขายของที่หน้าโรงเรียนค่ะ
3: ครับ
4: พอขายของเสร็จแล้วกลับมาก็มาอ่านหนังสือทบทวนอะไรบ้างค่ะ มาทำการบ้าน
3: มีไหมบางวันแบบแม่หนูอยากไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ขอช่วยขายได้ไหม
2: มีไหมมีกิจกรรมกับเพื่อนบ้างไหม
4: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีเลย
4: คือต้องช่วยแม่ก่อนค่ะ
5: มีความรับผิดชอบสูงมากเลยเนาะ
2: เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับน้องอิงครับ
4: 3.93 ค่ะ
5: โอ้โห
3: 3.93
6: ไม่เคยผ่านมาทั้งแอนเลยในชีวิตรู้สึกว่าภูมิใจแทนคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่บอกว่าลูกไม่ดื้อพูดอะไรก็เชื่อนะคะแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่เห็นในภาพวิดีโอคือเห็นแววตาดวงตาของความมุ่งมั่นของน้องเขาคือเห็นเลยว่าแบบที่เขาเขียนไว้อะพี่เห็นมาแต่ละคำ
3: มันตั้งใจ
6: ตั้งใจใช
3: ่ไห
6: มฝนใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องสำเร็จขึ้นมาสักวันหนึ่งคือพี่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะเห็นแววตาเนี่ยเชื่อว่าอิงจะต้องทำได้แล้วมันจะต้องสำเร็จเป็นไปอย่างที่อิงฝันแน่นอนคุณครูคณิตศาสตร์ที่สวยที่สุดหุ่นดีที่สุด ที่สำคัญคือเขาภูมิใจว่าแบบที่อยากเป็นครูเพราะว่าสอนเพื่อนให้เข้าใจไง
2: อันนี้ประโยคเนี่ย
6: แอนไม่ได้เลยนะแอนสอนใครก็ไม่มีใครเข้าใจแอนเลย
2: เพื่อนมาขอลอกบ้างไหมเอาจริงๆเลยมีไหม
6: มีบ้าง
2: ก็มีบ้างนะเราก็รับบ้างนะรับมา
3: ได้
2: เขาสะอุดหนุนข้าวแกงเขาคุณปูนครับดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
7: รู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนขยันน่ะนะครับเพราะว่าตื่นมาช่วยงานที่บ้านใช่ไหมครับกลับมาก็ยังมาช่วยงานที่บ้านแล้วยังต้องมาอ่านหนังสือทำการบ้านคือแบบสุดยอดมากๆครับ
5: ผมชื่นชมในหัวใจของน้องสิ่งต่างๆที่น้องได้แสดงให้พวกเราเห็นในวันนี้เนี่ยคือมีภาระหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือทางบ้านดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดเวลาแต่ผลการเรียนนี่ก
3: ็ไม่ตก
5: โอ้โหใช่ไม่ตกเลยดีมากด้วยซ้ำดีกว่าคนที่เรียนอย่างเดียวด้วยซ้ำอีก
2: ขอให้ได้เนาะอาจารย์เนาะอย
5: ่
2: างนี้อยากสนับสนุนมากเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในช่วงหน้าเกมแรกนะครับ
3: ครับ
2: ตั้งใจให้ดีสมาธิให้มั่นทำให้ได้ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
3: ชิงก้าเทิร์นบททดสอบของเราวันนี้ผมอยากจะให้ทั้ง3ท่านกำหนดตัวเลข3หลัก10จำนวนแล้วน้องอิงจะต้องหาผลลัพธ์ภายใน10วินาทีครับ
6: ฮะ
5: โอ้มันจะเอายากไปถึงไหนเนี่ยคนคิดโจทย์เนี่ย
8: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
9: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
10: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
10: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
10: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
13: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
12: ไอ้ปู
11: ่มึงหลอกกู
10: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: Next ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: จริงจริงก็เธออยู่กับน้องอิงจากจังหวัดพัทลุงครับ
1: ความ
0: ฝันอยากจะเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์วิชาที่มาเก่งกับเรานะครับก
1: ็
0: คือเรื่องของคณิตศาสตร์
1: ใช่เป็นเรื่องราวของตัวเลขนะครับตัวเลขอยู่รอบตัวเรา
0: บวกลบคูณหารกันอยู่ตลอดเวลา
2: ส่วนมากตอนได้รับไม่ค่อยจำค่ะมันจะจำตอนจ่ายออกไปเอาจ่ายอีกแล้วเหรอเท่านี้เท่านี้เท่านี
1: ้ครับ
2: เป็นตัวเลขฝังลึกมาก
1: บททดสอบของเราวันนี้สำหรับน้องอิงก็หนีไม่พ้นเรื่องของตัวเลข
0: ตัวเลข
1: ตัวเลขที่จะกำหนดขึ้นมาจากทั้ง3ท่านนี้นะฮะทั้ง3ท่านจะเป็นคนกำหนดโจทย์ขึ้นมานะครับผมอยากจะให้ทั้ง3ท่านกำหนดตัวเลข3หลัก10จำนวนนะฮะคนละ3 3แล้วอาจารย์แต่ง4นะครับ
3: เกมที่1เกม3หลัก10จำนวนเกมวิชาคณิตศาสตร์คอมเมนเตอร์จะกำหนดตัวเลข3หลัก10จำนวนหลังจากนั้นตัวเลขจะปรากฏที่หน้าจอน้องอิงจะต้องนำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันและต้องตอบผลลัพธ์ภายใน10วินาทีหลังจากเลขตัวสุดท้ายปรากฏหากน้องอิงตอบถูกรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาทอ
0: ย่าลืมว่าตัวเลขนี้ไม่รู้กันมาก่อนนะครับเดี๋ยวกำหนดตัวเลขปุ๊บจะขึ้นที่จอ
1: ครับ
0: เพื่อความชัวร
1: ์
0: ว่าน้องไม่เห็นต
1: ั
0: วเลขเอา
1: อุปกรณ์ปิดตาม
0: าเลยครับ
1: มาเลยครับ
0: ปิดตาก่อนเลย

0: ครับอ่ะจับได้ลูก
1: ปิดตาน้องอิงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปรบกวนคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับกำหนดตัวเลขซึ่งจะเป็นโจทย์ให้กับน้องอิงนะครับเริ่มต้นจากพี่ปูนผมขอ3หลัก3จำนวนครับ
0: คนกดยังคิดอยู่เลยนะเอาเลขอะไรดีตอนนี้ท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวเลขขึ้นที่จอแล้วแต่คนที่ไม่เห็นก็คือน้องอิงนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: พี่ปูนครบแล้วนะฮะพี่แอนเลยครับ3หลัก3จำนวนเช่นกันครับ

0: แล้วครับเคลียร์เรียบร้อยนะครับ
1: ค่ะ
2: 3จำนวนครบแล้วอาจารย์แปงต่อเลยครับ3หลัก4จำนวนครับ

0: เหมือนจะหาจะเรียกยากไหมนะอาจารย
1: ์แน่นอน
2: ครบแล้วนะครับ10จำนวน
3: ค่ะ
0: เอาเรามาดูกันครับมีอะไรบ้างครับ
2: นี่10จำนวน
0: 10จำนวนนะครับ
2: โอ้โห
0: เดี๋ยวเราจะ
2: ประมวลก่อน
0: ประมวล
2: ไปประมวลตัวเลขดูก่อน
0: ประมวลตัวเลขก่อนเลย
2: ครับ
0: มาครับประมวลตัวเลขอยู่ครับตอนนี้พึบพับพึบพับพึบพับ
2: ได้คำตอบแล้ว
0: ตอนนี้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
0: จากตัวเลขที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านเป็นคนกำหนดมา
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าคำตอบคืออะไรนะเนี่ย
2: จำได้ไหมว่าตัวเองกดเลขอะไรไปเอานี้ดีกว่าน
1: ั่นน่ะสิยังจำไม่ได้เลยอ่ะ
2: อ้าวเดี๋ยวเชิญทีมงานเอาผ้าเปิดตาออกเลยนะฮะ
0: เปิดตาออกนะครับเดี๋ยวค่อยบอกหันหลังกลับนะลูกนะปรับสายตาก่อนนะครับปรับสายตาก่อนเลยพร้อมแล้วบอกลุงทงนะครับพร้อมแล้วลูกนะ
3: พร้อมค่ะ
1: นะครับตั้งสติดีๆเนาะตั้งสติดี
2: ๆน้องอิงครับถ้าพร้อมแล้วหันหลังได้เลยครับถ้าน้องอิงพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ
0: มาแล้วครับ

0: เสียวท้องน้อยป้าป้าตอนนี้น้องอิงเขียนคำตอบเสร็จแล้วนะฮะเอาแผ่นปิดไว้ก่อนแล้วค่อยมาลุ้นกันนะครับผมค่อยมาลุ้นกันนะครับ
1: มาลุ้นกันทีละตัวนะฮะพี่ธงครับ น้องอิงครับคำตอบที่น้องอิงได้มีกี่หลักครับ
2: 4หลักค่ะ
1: 4หลักนะฮะ
0: นะครับผม
1: ยากไหมน้องอิง
2: ยากค่ะ
0: ยากมากเนาะไวมากเลยผมดูแล้วเนี่ยปุ๊บๆๆยังไม่ทันจะจำแล้วคำตอบคืออะไรผมเข้าอ่อนเลยคุณแอนดูแล้วเป็นไงเมื่อกี้นี้
3: จำได้แต่เลขสุดท้าย313
0: 313
1: เลขก่อนหน้านั้นจำไม่ได้แล้ว
4: ขนาดผมจะจดจะเขียนนะครับยังเขียนไม่ทันเลยครับ
0: ยังไม่
4: เร็วมาก
0: มันเร็วมาก
1: อาจารย์แป๋งลองคิดตามบ้างไหมครับ
5: โอ้ผมนั่งเครียดแทนน้องจริงนะคือยังนึกไม่ออกเขามีวิธีคิดยังไงเพราะว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรช่วยเขาเลยนะฮะ
1: ครับ
5: มันต้องใช้หัวสมองล้วนๆเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
3: อิงมั่นใจไหมลูก
2: มั่นใจค่ะ
1: มั่นใจ
3: มั่นใจ
1: คำตอบของน้องอิงอยู่ในนี้แล้ว
0: เขียนไว้แล้ว
1: แต่คำตอบที่ถูกต้องจริงๆคืออะไรดูพร้อมกันครับนี่นี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันทีละหลักนะฮะ
0: เอาละครับใจคอไม่ดีเลยครับตัวแรกครับ

0: ัวแรกครับ
1: 5ครับ
0: 5ครับตรงนะครับตัวที่2ครับสองตัวนี่ก็บ้าไปแล้วนะโอ้โหเอาละครับตัวที่สามครับเอาแล้วสองครับถูกครับเหลือตัวสุดท้ายครับถ้าตัวเลขตัวสุดท้าย
1: ครับ
0: ถูกตรงกับคำตอบด้านหลังนะครับเกมแรกรับไปเลยครับทุนการศึกษา
2: 10,000
0: บาทรออยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้นะครับและนี่คือตัวสุดท้าย
1: 9ครับ
0: 9ครับ
3: โอ้ยหัวใจจะหยุดเต้น
0: โอ้โหถูกต้องครับรับไปเลยครับทุกการศึกษา 10,000 บาทนี่เกมแรกนี่เกมแรกนะอาจารย
4: ์ลุ้นเหนื่อยมากจริงๆนะคือแกเก็บอาการนิ่งมากเลยฮะคือไม่รู้ว่าแกมั่นใจหรือไม่มั่นใจคิดออกหรือคิดถูกหรือคิดผิดนะฮะ
0: คุณแอนเห็นแล้วเป็นไงครับ
3: หัวใจจะหยุดเต้น
0: ค่ะ
3: ลุ้นแต่จริงๆอันคุณจะหัดฝึกคิดเลขนะคะเพราะว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องคิดคำนวณเดี๋ยวต้องขอวิธีคิดจากอิงให้อิงสอนหน่อยสอนแม่หน่อยนะลูกนะ
1: พี่ปูนเป็นยังไงบ้าง
5: ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าปกติที่เคยเห็นอย่างเด็กๆเขาก็จะมีแบบขยับไม้ขยับมือหรืออะไรเงี้ยตามหรือขยับปากอะไรเงี้ยแต่คือน้องเขานิ่งแบบท่าทางนิ่งมาก
4: ๆเดาไม่ออกนะ
5: ใช่คือเราไม่รู้ว่าคือน้องคือเขานิ่งมากๆครับ
3: อิงเคยฝันเป็นตัวเลขอิงฝันเป็นตัวเลขไหมลูก
1: มีไหมมีไหม
3: คิดเพราะว่าเราท่องบทมากๆอ่ะพี่เราก็จะจำนะเอาเก็บมาฝันเลยอ่ะ
1: มีไหมฝันถึงตัวเลขบ้างไหม
6: ไม่เคยมีค่ะ
0: ไม่เคยมีเลย
1: ไม่มีนะ
0: แล้ว
1: ม
0: ีเนี่ยอย่าลืมบอกคุณแม่นะเผื่อจะมีดวงนะ
4: บอกผมด้วย
0: เอารับไปเลยครับเกมแรก
1: 10,000 บาทครับ
0: เดี๋ยวเรากลับมาครับพักชมโฆษณากันสักครู่นะ
7: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
9: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
10: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
11: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
12: ดื่มง่ายมาก
8: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่ พิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
13: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
6: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
13: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
14: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
16: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
17: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
18: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
19: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
20: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
17: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
14: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25
21: ในช่วงนี้เรายังอยู่กับน้องอิงสาวใต้จากจังหวัดพัทลุงที่ใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์พิชิตเงินรางวัล 10,000 บาทในเกมแรกไปแล้วและในเกมที่2นี้น้องอิงจะคว้าเงินรางวัลไปได้อีกหรือไม่เราไปเอาใจช่วยเธอกันต่อเลยครับ
0: ยังอยู่กับ
1: น้องอิงครับ
0: จากจังหวัดพัทลุงนะครับวิธีคิดเลขกระทำเราอึ้งไปกันหมดเลยรับไปแล้ว 10,000 บาทเกมแรกเกมที่2
1: เกมที่2
0: ยังไงดีครับคุณแชมป์
1: คล้ายๆกับเกมแรกเลยครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: คนกำหนดโจทย์ก็คือคอมเมนต์ได้ทั้ง3ท่านเหมือนเดิม
0: แล้ว
1: ขอ10จำนวนแต่เปลี่ยนเป็นตัวเลข4หลักครับ
21: เกมที่2เกมเลขตัวควรเกมวิชาคณิตศาสตร์คอมเมนเตอร์จะกำหนดตัวเลข4หลัก10จำนวนหลังจากนั้นตัวเลขจะปรากฏที่หน้าจอโดยในด่านนี้เราจะมีพื้นหลังเป็นตัวเลขคอยหลอกสายตาและมีการสลับตำแหน่งการวางตัวเลขน้องอิงจะต้องนำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันและต้องตอบผลลัพธ์ภายใน10วินาทีหลังจากเลขตัวสุดท้ายปรากฏหากน้องอิงตอบถูกรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
15: ใจร้าย
0: อ้าว
4: ดูดีๆเลยนะลูกต้องตั้งสติดูดีๆเลย
0: อยากให้ได้มาไกลทั้งพัทลุงอ่ะตอนนี้ปิดตาก่อนเลย
1: ปิดตาน้องอิงก่อนเลยนะครับ
0: นี่กี่นิ้วลูก
1: ยังไม่ได้ปิดตา
0: อยากให้เขารีแลกซ์สบายๆ
6: อ๋อโอเค
1: ปิดตาน้องอิงเรียบร้อยแล้วผมขอตัวเลขจากคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับ
21: ทีมงานก็ได้ปิดตาน้องอิงเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ก็ถึงเวลาของคอมเมนเตอร์ของเราที่จะต้องกำหนดตัวเลข4หลักทั้งหมด10จำนวนในเกมนี้น้องอิงจะผ่านไปได้หรือไม่เราไปเอาใจช่วยกันเลยครับ
1: เอาล่ะถึงช่วงเวลาของการประมวลผลนะครับ10จำนวนนี้บวกกันเท่ากับเท่าไหร
0: ่ครับเชิญครับคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ไวแน่นอนอยู่แล้วนะครับจากนี้ไปนะครับอย่าลืมว่า10ตัวเลขจะขึ้นให้เห็นแต่ไม่ได้อยู่
1: ตำแหน่งเดียวกัน
0: ตำแหน่งเดียวกันก็ไม่ใช่ด้วย
1: โยกไปโยกมาแล้วก็มีลายน้ำด้านหลังเป็นอุปสรรคด้วย
0: ลวงตาลวงไปลวงมาอ้าวนะครับพร้อมไหมครับ
13: พร้อมค่ะ
0: ก็เดี๋ยว
1: เปิดตาน้องอิง
0: เปิดตาเลยครับ
13: ค
4: ่
13: ะ
4: ค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาน
0: ี่กี่นิ้วลูก
13: 2ค
0: ่
13: ะ
0: โอเคแสดงว่าสายตาใช้ได้
1: ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
0: ่พร้อมไหมครับ
13: พร้อมค่ะ
0: เอาละครับถ้าพร้อมแล้ว
1: หันหลังได้เลยครับน้องอิงครับถ้าน้องอิงพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ
4: โอ้โห
13: ฮะ

ทำมั่นใจแล้วหันมาเลยครับเอาแล้วลบสองครั้งนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ

0: ทบทวนอีกครั้งไหมครับดูให้ดีนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งมั่นใจครับ
1: มั่
0: นใจแล้วครับ
1: ปิดคำตอบก่อนนะฮะลุ้นไปพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: น้องอิงครับคำตอบที่น้องอิงเขียนไปมีทั้งหมดกี่หลักครับ
2: 5หลักค่ะ
1: 5หลักก็คือหลักหมื่นนะฮะ
0: ครับข้อแรก4หลักข้อ2 5หลักแล้วเมื่อกี้นี
2: ้ตอนนี้ตั้งหลักก่อนกรรมการตั้งหลัก
0: แล้วตัวเลขกราฟิกข้างหลังมันวิ่งเข้าตาแบบ
1: โ
0: อ้กวนตลอดเวลาเลยอ่ะมั่นใจ
2: ม
0: ั่
2: นใจค่ะ
0: พี่สาวมั่นใจน้องสาวไหมครับ
3: ก็50 50ค่ะ
0: 50 50
1: 50นะครับพี่สาวบอก50 50น้องอิงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: 80ค
4: ่
2: ะ
4: โอ้ 80%
1: 80% นะ
0: แล้วอีก20เหรอครับ
2: เผื่อไว้ค่ะ
0: เผื่อไว้เผื่อไว้อ้าวคุณชาต่อเลยครับ
1: พร้อมแล้วนะฮะเราจะลุ้นคำตอบด้านหลังพร้อมๆกันก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะมาลุ้นตัวเลขทีละตัวของน้องอิงนะฮะคำตอบมาเลยครับ
0: นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ย
1: มีลุ้นมีลุ้นนะฮะพร้อมไหมครับน้องอิงครับ
0: 5หลัก
1: คำตอบของน้องอิงอยู่ในนี้นะครับเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันทีละหลักนะฮะเริ่มเลยนะครับ
0: ตัวแรกครับตัวแรกครับถ้าตัวแรกถูกนี่แหมมันชื่นใจเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกครับ
1: 6ครับโ
4: อ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น
0: แล้วเห็นตัวที่2นี่โค้งๆมานะอ้าวลุ้นตัวที่2ครับตัวแรกก็ถูกไปแล้วนะครับ6ครับตัวที่2ครับตัวที่2ครับงง
1: ๆ3ครับ
0: โหตัวที่3ครับเจ็บเจ็บ
1: ศูนย์ครับ
0: โอ้โห
2: เก่งมาก
0: หกสามศูนย์เหลืออีก2ตัวตัวที่4ครับคุณแชมป์ตัวที่4ครับ

0: สุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายโอ้โหถ้าตัวสุดท้ายถูกต้องน้องอิงรับเพิ่มเติมไปอีก 10,000 บาทนะครับ
1: นี่เลข5หลักนะครับ
0: ครับ
1: เลข5หลักนะครับตอนนี้ถูกมาแล้วนะครับ6308และตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจ๊ะตัวสุดท้ายคือน้องอิงก็ยังนิ่งอยู่เลยนะครับ
2: คุณแชมป์ก็พี่ทนไม่ไหวแล้วขอไปเปิดที่บ้านพี่จะแย่อยู่แล้ว
1: ตัวสุดท้ายคือ
0: สี่ครับสี่ครับนี่คือคำตอบ
1: เกม
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องครับเกมที่2ทำได้รับอีก 10,000 บาท
2: อิงดีใจหน่อยลูก
3: นิ่งตลอดนิ่งทุกอย่าง
0: นี่คือดีใจใช่ไหม
2: อิงได้ 20,000 แล้วนะ
1: เด็กทุกคนที่มาก็ประมาณนี้นะอาจารย์นะดีใจก็จะประมาณอย่างเงี้ยคือทุกอย่างนิ่งแบบโอ้โหอยู่ข้างในเขาหมดเลยอ่ะ
2: นี่เราถึงคิดเลขไม่เก่งไงเราดีใจเกินไปดีใจกับคนได
3: ้ต้องนิ่งๆต้องนิ่งๆ
1: ข้อนี้ถือว่ายากนะครับสุดยอดมากครับเลขสี่หลักแล้วคำตอบก็ออกมาเป็นหลักหมื่นนะฮะ
0: ถูกต้องครับน้องอิงมีอุปสรรคอะไรที่เราเอามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายน้ำโยกไปโยกมาถือว่าเป็นอุปสรรคสำหรับ

0: เราไหม
1: เป็นค่ะแต่ว่าไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: ต้องจับจุดให้เยอะ
2: จับจุด
3: สามหลักกับสี่หลักนี่มันความยากเพิ่มขึ้นสักแค่ไหน
1: เพิ่มขึ้นประมาณ 30% 40% เลยค่ะ
4: ตอบเป็น 30% เนอะถ้าอาจารย์ก็ถามแอนจะตอบว่าก็ประมาณหนึ่งอะค่ะอันนี้เขาตอบเป็นตัวเลขด้วยเชื่อแล้วยอม
2: แต่หลักการวิธีคิดก็ยังใช้เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาในเกมสุดท้าย
0: ครับ
2: ทีนี้ไม่ให้น้องอิงง่ายๆแล้ว
0: ใช่
2: เกมสุดท้ายนี่ 30,000 บอกได้เลยว่ายากเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
0: ชิงค่าเธอ
5: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี
6: ้ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
7: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
6: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
8: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
9: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา16:30ทางช่อง GMM 25
10: ต้องพบมาทำอะไรอยู่วะ
11: บอกแล้วไง
10: ชื่อเรื่องปีหนึ่ง
11: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
12: ับขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
13: ี่
12: ย
13: ทำไมไม่กลับอีกอ่ะ
12: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
9: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา14:30ทางช่อง GMM 25
14: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆครับความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
15: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
9: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้ตอนแรกเวลา14:30ทางช่อง GMM 25
2: ใจช่วยนะครับน้องอิงจากพัทลุงตอนนี้รับทุนการศึกษาไปแล้ว2เกม
0: 20,000 บาทครับ
2: โอ้โหเกมนี้เกมสุดท้ายเกมที่3
0: ครับ
2: บอกได้เลยว่ายากเลยนะครับ
3: ใจร้ายอ่ะขู่น้องอ่ะ
2: รายการของเราอาจารย์เห็นมั้ยเก่งจริงชิงค่าเทอมแล้วก็ขายหลอดไฟด้วย
3: น่ามีสปอนเซอร์นะ
2: เออนี่รออยู่
0: ยากเราแต่อาจจะง่ายเขาก็ได้นะอาจารย
2: ์เพราะต้องเก่งจริงมั่นใจนะหนูนะ
1: ม
2: ั่
1: นใจค่ะ
0: มั่นใจนะ
2: ความมุ่งมั่นความฝันของน้องอิงก็คืออยากจะเป็นครูสอนคณิตศาสตร
0: ์
2: นะครับผมเอาใจช่วยนะครับ
0: ครับ
2: เกมนี้เป็นยังไงครับน้องแชมป์ครับ
0: เกมนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์ตามที่น้องอิงถนัดนะครับ
16: เกมที่3เกม2ฝั่ง2ฝาเกมวิชาคณิตศาสตร์เกมนี้จะเป็นการบวกตัวเลขพร้อมกันทั้ง2ฝั่งฝั่งละ5จำนวนซึ่งโจทย์มาในรูปของค่าสมบูรณ์ของรากที่2น้องอิงจะต้องนำตัวเลขแต่ละฝั่งมาบวกกันและต้องตอบผลลัพธ์ของทั้ง2ฝั่งภายในเวลา10วินาทีหลังจากเลขตัวสุดท้ายปรากฏหากน้องอิงตอบถูกทั้ง2ข้อรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดเพียงข้อเดียวเกมจะหยุดทันทีและน้องอิงจะไม่ได้รับเงินค่าเทอมจากเกมนี้ไป
0: น้องอิงจะต้องหาผลลัพธ์การบวกแต่ละฝั่งแล้วก็ตอบคำตอบออกมาเป็น2คำตอบซ้าย1คำตอบ
2: ขวา1คำตอบ
0: ขวา1คำตอบหลังจากที่ตัวเลขสุดท้ายปรากฏครับ
2: ฟังแล้วเป็นไงฮะ
0: หนักใจไหม
2: น้องอิง
1: ได้ค่ะ
2: ได้นะ
0: ได้นะและที่สำคัญนะฮะตัวเลขแต่ละตัวจะเป็นค่าสมบูรณ์ของการถอดรากที่2อีกทีหนึ่งด้วย
4: ฮะ
2: ภาคที่2
3: ภาคที่2มาอีกแล้วเหรอฮะ
2: มาอีกแล้ว
0: ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาทั่วไปด้วยนะฮะ
3: เอ้ย
2: ไม่ใช่มาอีกแล้วหัวใจนะภาคที่2ผมนี่คืออะไรวะ
3: โอ้มันจะเอายากไปถึงไหนเนี่ยคนคิดโจทย์เนี่ย
2: จริงค่าเธอ
3: มีหลอดไฟด้วย
0: จริงเอาค่าเธอไป
2: จริงจริง
3: มีหลอดไฟด้วย
2: ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในประเทศนะเราต้องเอาคนเก่งจริงสนับสนุนมา
3: โอเคมาให้กำลังใจเต็มที
0: ่พี่ปูนครับรู้สึกยังไงกับโจทย์นี้ครับ
13: คือ2ข้อที่ผ่านมาผมก็ว่ายากแล้วนะครับยิ่งอันนี้ผมว่าโหดมากด้วยครับ
2: โหดมากเลยพร้อมไหมครับ
4: พร้อมค
2: ่
4: ะ
2: พร้อมนะครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วต้องอิงประจำที่ตรงนี้ครับ
2: เรามาทางนี้คุณแชมป
3: ์สู้ๆนะลูก
0: ถ้าน้องอิงพร้อมแล้วน้องอิงหันหลังได้เลยครับถ้าน้องอิงพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ

0: รอบนี้หันมาไวมากฮะ
1: อย่าลืมอย่าหลุดนะลูกทบทวนไว้ดีๆอีกครั้งนึง
0: คำตอบเห็นเสร็จแล้วนะครับ
1: เอาปิดไว้ก่อนเดี๋ยวลุ้นกันนะครับโอ้ชะเง้อดูนี่มีลุ้นนะคุณแชมป์นะ
0: ไม่แน่ใจเลยฮะ
1: มันใกล้เคียงมากอาจารย์นิดๆหน่อยๆเองอ
0: ่
1: ะความต่างอ่ะเอาเชิญครับเช
0: ิ
1: ญ
0: กันนะฮะ
1: โอ้ยหน้าก็ยังนิ่งเหมือนเดิมถ้าอนาคตต่อไปคณิตศาสตร์ทำให้น้องเครียดนะน้องอิงนะลุงทงแนะนำให้ไปหัดโนราเลยลูกเออเอาไปทางนู้นเลยทรงได้อยู่แล้ว
0: หรือว่าลำเป็นอยู่แล้วได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้ไม่เป็นเลยนี่เขาสายวิชาการลองดูนะลูกนะโอ้ย
2: น้องอิงมีคำถามอ่ะลูกเวลาคิดนี่คือเราคิดยังไงอ่ะเหมือนแบบว่าเห็นภาพเห็นจำมาเป็นภาพเหรอแล้วเราก็จากในหัวแล้วเราก็คิดเงี้ยเหรอคะ
3: จำค่ารากมาค่ะคือจะจำค่ารากที่2ได้ค่ะ
0: คือทางจอเนี่ยเวลาเราขึ้นเป็นการถอดรากที่2น้องก็จะมีผลลัพธ์ของแต่ละตัวอยู่ในใจอยู่แล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็เหลือแค่บวกกันเลย
4: คืออันนั้นก็เข้าใจนะว่ามันพอจะเห็นพอจะจำค่าได้บ้างบางส่วนแต่ประเด็นคือมันต้องมันสายฝั่งไงมันพร้อมกันด้วยนะเออมันจะแบ่งสมองยังไงเนี่ย
2: อาจารย์เอาไปออกข้อสอบแบบนี้บ้างไหมอ่ะ
4: โอ้มันยากเกินไปเราไม่ทำหรอก
1: ถ้าอาจารย์ออกข้อสอบผู้ปกครองก็เต็มคณะอยู่ในคณะมหาลัยอ
0: ่
1: ะ
0: แยกยังไงซ้ายกับขวา
3: ก็จะคิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: คิดไปพร้อมๆกันเลยเหรอคะ
3: มันไปทีละตัว
0: มันมีโอกาสที่เราจะเอาตัวเลขมาสลับกันได
4: ้ง่าย
0: เลยนะ
4: ใช่สิ
0: อันนี้ไม่สลับกันนะ
3: ชัวร์ค่ะ
2: มีเสียงละมีเสียงมั่นใจละชัวร์ค่ะ
4: ดูเขามั่นใจ
2: ดูหน้าด้วย
4: มั่นใจนะดูมั่นใจ
1: อ้าวข้อนี้นะครับเป็นเกมที่3มีทุนเดิมอยู่แล้ว 20,000 บาทนะ
0: ถ้าตอบถูกรับเพิ่มเติมอีก 30,000
1: อ้าวเฉลยคำตอบกันครับพร้อมๆกันเลยครับ
0: ทีมงานขอเฉลยมาเลยครับ
1: มาครับนี่ไงมันใกล้เคียงกันมากเลย
0: ใกล้เคียงกันมากถ้าจำผิดฝั่งนี่คือผิดเลยนะครับ
1: ถ้าคำตอบมันต่างกันเนี่ยมันยังพอจะแยกได้ชัดเจนนะ
0: ใช่ครับพี่ธง
1: โอ้โห
0: พร้อมไหมครับพร้อมที่จะลุ้นนะฮะทั้ง3ท่านครับ
4: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วคุณแชมป
0: ์ครับ
1: ฝั่งซ้ายครับคำตอบเห็นอยู่แล้วนะครับตัวแรกของฝั่งซ้ายคือหมายเลขโอ้ยมาหมายเลข
0: 6ครับ
1: ตัวที่2คือ

0: 6ครับ
1: 6ครับ
0: แหมโค้งๆนี่ลายมือเหมือนเดิมเลยจำได้นะครับตัวที่2ครับถ้าถูกรับไปเลยครับทุนการศึกษา 30,000 บาทรวมข้อแรกข้อ2เป็น 50,000 บาทอยู่ที่ตัวนี้ถ้าถูกแล้วตามแน่ๆเลย2ตัวเนี่ยตามไปเที่ยวพัทลุงให้กำลังใจน้องเขา
2: ครับ
0: หมายเลข

0: 7ครับ7ครับ7ครับโ
1: หมาเลยลูกมาเลยมาเลยมาชูมือกันหน่อยมาเก่งจริงชิงค่าเทอมรับกันเลยครับ 50,000 บาทโอ้โหสุดยอดสุดยอด
2: โอ้โหโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: โอ้ย
2: เก่งจริง
1: โอ้โหเป็นไงพี่สาวดูน้องสาวแล้ว
3: ก็ภาคภูมิใจในตัวน้องนะคะเพราะว่าปกติเขาจะเป็นคนตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากในการเรียนหนังสืออะค่ะ
1: อ้าวเก่งด้วยนะครับแล้วก็น่ารักด้วยนะครับแล้วก็ธรรมชาติมากนะครับผมนี่คือคนเก่งนะครับแล้วก็เก่งจริงแล้วก็มาชิงข้อเทอมของเราได้นะครับ 50,000 บาทนะครับผมก็ยินดีกับน้องน้องอิงด้วยนะครับขอให้ฝันที่น้องอิงฝันว่าอยากเป็นครูสอนคณิตศาสตร์นั้นสำเร็จไวๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นไงบ้างครับคุณแอนวันนี้กับน้องอิงครับ
2: รู้สึกว่าน้องอิงเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งจริงค่ะและที่สำคัญนะคะชื่นชมในความกตัญญูแล้วก็การดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ความจริงใจที่น้องพูดออกมามันคืออยากจะให้ครอบครัวสบายถ้าเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้สบายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่อิงได้กตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกอย่างในความฝันประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่หวังนะคะ
1: ครับคุณปูนครับ
4: ก็เท่าที่เห็นนะครับน้องเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมากๆขยันแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนๆเนาะคือนอกจากตัวเองจะเก่งแล้วก็ยังสอนให้เพื่อนและแถมคือยังสอนฟรีด้วย
1: ครับ
4: ซึ่งแบบก็หาได้ยากนะครับคือเอาจริงๆแล้วแบบที่คือตามปกติเวลาที่เขาจะต้องใช้ในส่วนของงานที่บ้านด้วยเรียนด้วยแล้วยังแบ่งเวลามาสอนเพื่อนๆด้วยคือนอกจากจะเก่งก็ยังเป็นคนดีซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่แบบสำคัญมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าลูกศิษย์ของน้องเขาต้องเป็นคนดีเหมือนที่น้องเขาเป็นครับผม
1: ครับ
5: ครับ
1: ทัศนคติในเบื้องต้นนี่สำคัญมากนะครับอาจารย์ครับเชิญครับ
6: ผมชื่นชมในหัวใจของการเป็นผู้สร้างนะฮะเพราะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยก็คือคนที่จะมีหน้าที่สร้างคนให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคตแล้วสิ่งต่างๆที่น้องได้แสดงให้พวกเราเห็นในวันนี้เนี่ยมันสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับสร้างความสุขให้กับครอบครัวเสียสละแบ่งปันทั้งในเพื่อนครอบครัวของตัวเองรวมทั้งในอนาคตที่น้องตั้งหวังไว้ว่าจะเป็นครูนั่นก็มีความเสียสละมีความแบ่งปันอย่างสูงสุดเลยทีเดียวแล้วผมเชื่อว่าน้องก็จะเดินตามความฝันของตัวเองไปจนประสบความสำเร็จได้แล้วที่สำคัญก็คือน้องจะมีความสุขเมื่อได้เห็นลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จต่อไปครับขอบคุณครับ
5: น้องอิงมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
7: ดีใจไหม
8: ดีใจค่ะที่ลูกจำได้ค่ะ

0: พ่อกับแม่มากนะคะในอนาคตถ้าได้ทำงานแล้วก็อยากให้พ่อแม่อยู่บ้านสบายๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำงานหนักต่อไปแล้วค่ะ
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมสัปดาห์หน้าพบกับเกมสุดหินที่ท้าทายความสามารถของเด็กเก่ง
2: โจทย์ข้อนี้เกี่ยวข้องกับระบบประสาทสมองฮะเส้นประสาทนั้นคู่ที่เท่าไหร่มีชื่อว่าอะไรและหน้าที่ของมันคืออะไรครับ
3: ที่เด็กม.2นะต้องระดับหมอนะน่าจะตอบได้เนี่ย
4: เส้นประสาทคู่ที่1 olfactory nerve ทำหน้าที่รับกลิ่นจากจมูกค
2: ่
4: ะ
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
5: หมอทำหน้าที่ได้ดีมากครับตอนนี
1: ้สาวน้อยผู้มีความฝันอยากเป็นหมอเพื่อครอบครัว
5: น้องผิงผิงมีความฝันว่าอยากทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เท่าทุกวันนี้นั่นก็คืออยากจะเป็นหมอ
6: หนูอยากเป็นคุณหมอหนูอยากตอบแทนเหมือนที่แม่เคยเลี้ยงดูหนูมาให้ได้ค่ะหนูก็จะทำมันให้ดีที่สุดให้คุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้อีกค่ะ
1: มาเอาใจช่วยให้เธอพิชิตค่าเทอมเพื่อสานฝันได้สำเร็จในเก่งจริงชิงค่าเทอม
7: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D

พาทุกคนไปดูสิ่งที่มีหนึ่งเดียวนั่นก็คือขอสีทองไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่อำเภอฝางแห่งนี้จะมีฟาร์มเลี้ยงตั๊กแตนนับล้านตัวโอ้โหเป็นฟาร์มตั๊กแตนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอา

่อนที่จะไปกินไม่ใช่ไปดูของดีเมืองฝางขอพามาเที่ยวน้ำพุร้อนฝางที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกนั่นเองใครมาที่ฝางก็ต้องแวะมาบรรยากาศเหมือน

0: 20-30 นาทีแล้วเราได้ไข่จากน้ำพุร้อนแห่งนี้มาแล้วพอนี่เอามาดูไข่ออนเซนของเราโอ้ตะร้อนฮะมาดูกันสักก่อนว้าวกำลังพอดีว้าวโอเคไหมเป็นไงบ้างไม่ใช่แล้วหรอกหิวไงมื้อเช้าก
1: องทัพก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมล่ะครับพี่หนุ่มกินไข่ออนเซนกันแล้วเรามาบุกฟาร์มตั๊กแตนที่เดียวในไทยกันเลย
0: มาถึงแล้วฮะจะมาดูฟาร์มตั๊กแตนที่เดียวในเมืองไทยแล้วใหญ่ที่สุดด้วยนะฮะพี่ธัมมพลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยฮะชาวบ้านแถวนี้ใครๆเขาก็บอกตกลงพี่เป็นคนดีหรือคนบ้าพี่เลี้ยงตั๊กแตนเนี่ยผมไม่เคยมีใครบอกผมหรือไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีฟาร์มตั๊กแตนอยู่ด้วย
2: ครับผมมีจริงๆครับ
0: เหรอฮะ
2: ครับ
0: สรุปแล้วดีหรือบ้าพี
2: ่ก็ดีครับผมดีแต่ว่าคนแถวนี้ตอนแรกๆเขาบอกว่าบ้าไปหรือเปล่า
0: เออนั่นน่ะสิ
2: บ้าไปหรือเปล่าเลี้ยงตั๊กแตนเพราะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยเลยครับ
0: เหรอฮะ
2: ครับเนี่ยครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อฮะ
2: ครับผม
0: ดิฉันอยากเห็นแล้วฮะว่าฟาร์มตั๊กแตนพี่เนี่ยเป็นยังไงฮะพาผมเข้าไปดูได้ไหม
2: ได้ครับผมมีน้องชายรออยู่ข้าง
0: ในอ้าวได้เลยครับได้เลยครับโอเคเราต้องค่อยๆเดินนี่คุณผู้ชมตั๊กแตนเต็มไปหมดเลยนี่คือตั๊กแตนพาตังก้าเอาจริงๆพี่ทำไมคิดว่าเราสามารถเลี้ยงแล้วก็เพาะตั๊กแตนเหล่านี้ได้อะครับ
3: ตอนนี้คือเริ่มจากว่าเรามาเลี้ยงต่อแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเพาะได้เราก็ลองศึกษาเพาะกันดู
0: ตอนเอาลองมาเรารู้ได้ไงว่าอันไหนคือตั๊กแตนตัวผู้อันไหนคือตั๊กแตนตัวเมีย
3: ได้ครับผม
2: นี่ๆดู
3: ตัวผู้จะเป็นสีเหลืองครับ
2: สีเหลืองครับ
0: ตัวผู้จะเป็นสีเหลือง
2: ตัวนู้นครับตัวน
0: ู้
2: นสีเหลือง
0: โอเคอุ้ยมันกำลังอุ้ยเราทำร้ายมันปะเนี่ยมันกำลังผสมพันธุ์กันอยู่อะ
2: ตัวผู้จะเป็นสีเหลือง
3: ตัวผู้จะตัวเล็กกว่าถ้าอายุเยอะขึ้นนะจะตัวจะเหลือง
0: นี่คือตั๊กแตนปาตังก้าตัวผู
2: ้
0: มันจะเป็นแบบนี้แล้วนี่คือตัวเมีย
3: ตัวเมียจะตัวจะใหญ่กว่า
0: อ๋ออันนี้แยกระหว่างตัวผู้กับตัวเมียออกแล้ว
2: ครับผมมีไข่แล้วครับ
3: มีไข่แล้ว
0: มีไข่แล้วเหรอฮะ
2: ไข
0: ่
2: แล้วคร
0: ับ อ๋อตามมาดูไข่ตั๊กแตนหน้าตาเป็นไงผมไม่เคยเห็น
2: คือตรงนี้เราจะเตรียมไว้ครับให้สำหรับเขาไข่โดยตรงนะครับเป็นทรายตรงนี้นะครับ
0: นี่ในนี้คือไข่ของตั๊กแตนพาตังก้านะครับอ๋อนี่ไงอ๋อมันเป็นไข่แบบนี้
2: ครับ1ฟองนี่ประมาณ270
0: 1ฟอง270ตัว
2: ครับถึง300ครับโ
0: อ้ตั๊กแตน1คู่เนี่ยนะ
2: ครับผม
0: อายุมันยาวนานไหมพี่ตั๊กแตนพาตังก้าเนี่ย
3: ประมาณ3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
0: อ๋ออายุมันแค่3เดือนเท่านั้นเอง
3: ตัวผู้ก็ผสมเสร็จแล้วก็จะเริ่มตาย
0: ตัวผู้ก็หมดประโยชน์แล้วคือหมายความว่าตัวผู้นี่คือเสียตัวครั้งเดียวแล้วก็ตายเหรอ
3: ครับผม
0: เอ้าตัวผู้เสียตัวครั้งแรกเสียตัวเสร็จปั๊บตายเลยเสียตัวเสร็จปั๊บตายเลยตายแล้วมีประโยชน์แค่ครั้งเดียวได้ความสุขแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตาย
1: พี่หนุ่มของเราพอรู้ว่าวงจรชีวิตตั๊กแตนตัวผู้หลังผสมพันธุ์ต้องจบลงถึงกับรำพึงรำพันว่าโชคดีที่ไม่ได้เกิดมาเป็นตั๊กแตน ว่าแต่สงสารแบบเนี้ยจะกินน้องๆลงไหมล่ะครับ
0: ตั๊กแตนพาตะก้าดูดิเยอะมากอ่ะเอาโดนเหยียบเยอะมากเลยดิโอ้สังเกตดิแล้วสาเหตุที่พี่เลี้ยงไอ้พวกปาตังก้าพวกนี้ถามจริงพี่เลี้ยงไปเพื่ออะไร
2: เริ่มแรกๆเนี่ยก็คือเป็นอาหารของต่อลงเพาะต่อที่เราเลี้ยงต่อหลุมยักษ์ไว
0: ้อ๋อจริงๆก็คือพวกพี่เขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงต่อ
2: ครับผมเพาะขยายพันธุ์
0: เพาะขยายพันธุ์ต่อ
2: ครับผม
0: เพื่อเอาต่อไปขาย
2: ครับผม
0: อ๋อสุดท้ายแล้วปาตังก้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเยอะๆละลานตาแบบเนี้ยเอาไปเลี้ยงตัวต่อปีนึงได้เยอะไหม
2: ปีนึงหลายแสนครับ
0: โอ้นี่คือเป็นธุรกิจเป็นการเขาเรียกว่าทำให้มันครบวงจรพี่เคยนับไหมว่าไอ้ปาตังก้าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณสักกี่ตัวได้คำนวณยังไง
2: ล้านกว่าครับผม
0: ล้านกว่าตัว
2: ล้านกว่าตัว
0: โอ้ที่เราอยู่นี่คือปาตังก้าล้านกว่าตัว
3: ตัวนี้เราขายได้นะปาตังก้าเนี่ยไปขายส่งคนที่เขาไปทอดขายครับผม
2: ไปทอดขายตามตลาดนะครับ
0: โอ้นั่นหมายความว่าพี่เอาไปเป็นอาหารต่อก็ได
2: ้
0: เอาไปเป็นอาหารคนก็ได้
2: ครับ
0: เอ๊ะ อยากรู้อร่อยเหรอพี
2: ่
0: อยากรู้ว่าปลาตะกร้าทำอะไรอร่อย
2: เอาไปทอดทอดสมุนไพรก็ได้เอาไปตำน้ำพริกก็ได
0: ้
2: ผัดกะเพราก็ได
0: ้เอาละทีมงานพร้อมไหมพร้อมอ่ะทีมงานจะต้องกินปลาตะกร้าได้วันนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยต่อจากปลาตะกร้าที่เราเห็นนะเดี๋ยวเราจะไปดูธุรกิจการเลี้ยงต่อของพี
2: ่
0: แล้วจะเอาปลาตะกร้าพวกนี้เอาไปให้ต่อกินยังไงมันเป็นกลวิธีนะฮะวันนี้เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องออกจากตรงนี้ก่อนเนาะ
2: คร
0: ับ โอเค
1: ต้องบอกว่าการเข้าไปถ่ายทำฟาร์มตั๊กแตนไม่ง่ายเลยครับก่อนน้องๆอ่ะบินว่อนสักขนาดนี้เกาะไปทั่วไม่เว้นทีมช่างภาพของเรา
0: โอ้เป็นการถ่ายทำที่สนุกดีนะฮะ
1: แต่ช่วงหน้าลุ้นระทึกว่าพี่หนุ่มจะใช้ตั๊กแตนเป็นอาหารให้กับต่อแบบรอดปลอดภัยหรือไม่ห้ามพลาดนะครับ
0: ให้ตัวต่อนะครับทั้งหมดนี้ก็คือให้ต่อ2ตัวเราก็น้องนั้นเรากินเองตัวใหญ่มากต่อหลุมยักษ
2: ์หรือชาวบ้านเขาเรียกว่าต่อหลวง
0: ต่อหลวงซึ่งมันต่อยก็
2: อันนี้คือหนักสุดครับผมอันนี้คือหนักสุดครับผม

0: การใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ทำไมพวกไม่ฟังดื้อ
3: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
2: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
4: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
5: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
6: ต้องพบมาทำอะไรอยู่วะ
7: ผมบอกแล้วไง
6: ชื่อเรื่องปีหนึ่ง
8: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามได้ไงคร
9: ับ ขอโทษครับ
10: นี่คุณมาได้ไงเน
9: ี่
10: ย
9: ทำไมไม่กลับอีกอะ
10: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
11: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ลังพี่ได้รายได้เท่าไหร
2: ่เป็นล้านเลยครับ
1: โอ้ยปีหนึ่งได้เป็นล้าน
3: ดูเหล็กในครับ
1: นี่โอ้พี่อ่ะโอ้โหโอ้จริงจริงจริงต่อหลวงซึ่งมันต่อยก็
3: อันนี้คือหนักสุดครับผม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอันนี้เป็นห้องอะไรนะครับพี
3: ่เป็นห้องเพาะต่อเป็นฟาร์มต่อครับผมเป็นฟาร์ม
1: ห้องเพาะโ
3: อ้เพาะขยายขยายแม่พันต่อครับ
1: อันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน
3: ครับ
1: มีต่ออยู่เป็นลังๆเลยอันนี้คือต่อที่อยู่ในดินถูกไหม
3: ครับผมใช่ครับ
1: เขาเรียกต่ออะไรนะพี
3: ่ต่อหลุมยักษ์ครับต่อหลุมยักษ์
1: ใหญ่มากต่อหลุมยักษ
3: ์หรือชาวบ้านเขาเรียกว่าต่อหลวง
1: ต่อหลวงซึ่งมันต่อยก
3: ็อันนี้คือหนักสุดครับผม
1: อันนี้คือหนักสุดเลยนะถ้าโดนต่อย
3: เหล็กในเขายาว6มิล
1: เราออกก่อนได้ไหมอันนี้คือเราปลอดภัยแล้วพี่เน
3: า
1: ะ
3: ปลอดภัยครับผมปลอดภัย 100% ครับ
1: ครับ
3: เราจะเริ่มเก็บตัวผู้มาก่อน
1: ฮะ
3: เพื่อที่ให้ตัวผู้แข็งแรงพอเราเลี้ยงตัวผู้แข็งแรงเสร็จเราก็ไปจับนางพญามาจับนางพญามาแล้วก็ผสมพันธุ์กับตัวผู
1: ้ที่อยู่ในอย่างนี
3: ้ครับผม
1: อ๋อพอผสมพันธุ์เสร็จปั๊บ
3: ครับ
1: มันก็จะออกเป็นลังต่อแล้วก็มีตัวต่อเยอะๆเยอะ
3: ๆครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: สร้างร
3: ังแบบนี้ครับ
1: อ๋อค่อยๆสร้างรังทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนี่สร้างรังเล็กๆแบบนี้อยู่ข้างในแล้วเราก็ไอ้หลอดๆนี่เราคืออะไรอะครับพี
2: ่ไอ้ตัวนี้คือไอ้เป็นน้ำผึ้งผสมน้ำครับเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่เขาต้องการครับผมกรรมที่เขาจะไปทำงานก็เหมือนยาชูกำลังนะครับ
1: แล้วจะนอกจากน้ำผึ้งแล้วก็คือตะกั่วแตนดูนะดูนะดูนะโอ้ยพี่จะเย็นพี่เพิ่งเดี๋ยว
3: คือหลุดออกมานี่
1: คือหลุดออกมานี่ตัวใครตัวมันนะหลุดอาแม่ทีมงานหาลู่หาทางจะวิ่งยังไงอะไรโปรดจงมั่นใจในตัวเราเฮ้ยพี่ปิดนี่นี่เนี่ยมาดูเลยมันกำลังกินอยู่นี่นี่โอ้โหนี่ไงลุงกัดละลุงกัดละลุงกัดละ
3: คือต่องานเขาไม่สามารถกินตัวนี้โดยตรงได
1: ้ครับ
3: ครับเขาต้องเอาอาหารตัวนี้ไปป้อนตัวอ่อนพอตัวอ่อนกินเข้าไปตัวอ่อนก็จะให้รัง

0: วันโดยการป้อนเป็นน้ำลายซึ่งเป็นโปรตีนให้กับต่องานทั้งหมดเนี่ย
1: เราเลี้ยงแบบนี้นานไหมฮะ
2: นานนิดน่าจะอยู่ประมาณที่3เดือนครับผม
1: 3เดือนพอ3เดือนแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อพี่
2: 3เดือนเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะไปย้ายไปอยู่ในป่าให้ไปหากินตามธรรมชาติได
1: ้อ๋อก็คือว่าพอ3เดือนเสร็จปั๊บเราก็ย้ายจากอันเนี้ยเอาเข้าไปฝังดินอยู่ในป่า
2: ใช่ๆๆ
0: เขาก็จะหากินตามธรรมชาติเราไม่ต้องป้อนอะไรพวกนี้ให้แล้วคร
1: ับ อ๋ออันนี้พูดง่ายๆก็คือเป็น
0: อนุบาล
1: อาหารอนุบาลเขากี่เดือนเราถึงจะไปขุดรังต่อได้
2: ประมาณ4เดือน
0: ประมาณ4เดือนครับประมาณช่วงเดือนตุลาครับ
1: อ๋อของพี่มีประมาณสักกี่รังพี่อย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ทั้งหมดประมาณ160รังครับผม
1: 160รังแต่ละรังพี่ได้รายได้เท่าไหร่
2: รังนึงได้อยู่ประมาณ 20,000 บาทครับ
1: เดี๋ยวนะทีมงานช่วยคิดสิ160คูณ 20,000 160คูณ 20,000 โอ้ทีมงานตกคดีทุกคนเลยมันประมาณเท่าไหร
2: ่พี่เป็นล้านเหรอคร
1: ับ โอ้ยปีนึงหรอปีหนึ่งได้เป็นล้าน
2: ใช่แต่ว่าส่วนมากแต่ผมจะแจกให้ชาวบ้านเลี้ยงเพื่อจะมีรายได้แต่ละครอบครัวให้เขามีรายได้เพิ่ม
1: นี่ไงนี่คือสิ่งที่เราส่งต่ออาชีพให้เขา
0: ใช่ครับ
1: เราปล่อยมันบินได้ใช่ไหมพี่นี่โอ้พี่อ่ะโอ้โอ้โอ้จริงจริงจริง
0: นี่คือความยาวของเล็กไ
1: นโอ้ที่บอก6มิลอ่ะนะ
0: ครับ
1: เต็มบินแลนดิ้ง
3: โอ้โหยพี่เขาเล่นเปิดกรงตอบแบบนี้ทั้งพี่หนุ่มและทีมงานก็เตรียมวิ่งกันละสิครับโอ้ยอยู่ได้ไงเนี่ยเอาไงนี่ล่ะครับพี่หนุ่มเหมือนออกอาการยึกยึกยักยักอาการยึกยักยักจังซี่มันต้องถอยจังซี่มันต้องถอยไปเถอะครับพี่
1: เดี๋ยว

0: ได้รสสัมผัสของเนื้อสัตว์อร่อยนะมาแล้วเสร็จแล้วครับอาหารจากเมนูตั๊กแตนทอดของเรานะฮะอันนี้คือชื่อเมนูเลยนะครับ
1: ตั๊กแตนปลาทังก้าทอดสมุนไพรครับผม
0: ปลาทังก้าทอดสมุนไพรนี่ฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรนะครับ
1: มันคล้ายๆกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกปลาทูครับ
0: น้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกปลาทู
1: เราประยุกต์มาจากน้ำพริกต่อน้ำพริกอะไรพวกนี้ครับ
0: คือ
1: วัตถุดิบเหมือนกันแต่เราใช้ตั๊กแตนครับผม
0: ขออนุญาตลองชิมนะปลาทังก้าหอมอ่ะหอมแล้วนะเพราะว่าพี่ใส่ซอสไปกรอบมากเลยพี่อร่อยที่คือน้ำลายอ่ะ
1: เห็นพี่หนุ่มกินแล้วน่ากินครับ
0: อร่อยมันกรอบนะเราให้เด็กมีเด็กมาแอบดูเราเราก็ให้เด็กลองกินดูมาลูกนะมาเป็นไงบ้างอร่อยไหม
2: ได้ของคาวแล้วพี่หนุ่มของเราก็ไม่พลาดมาหาของหวานล้างปากที่สวนส้มนอกฤดูอู้หูดูลูกดกยังกระส้มในฤดูเห็นแล้วก็อยากกินจริง
0: ๆโอ้โหส้มเยอะมาก
3: ครับส้มชุดนี้จะเป็นส้มนอกฤดูนะครับ
0: นี่เป็นส้มฝามนอกฤดูฮะคุณผู้ชมดูฮะ
3: ครับ
0: แต่ลักษณะของส้มในฤดูกับนอกฤดูมันต่างกันยังไงโหยิ่งดูพวงนี
3: ้ครับ
0: นี่อยากเอากลับบ้าน
3: ส้มในฤดูเนี่ยสีมันจะออกเป็นสีส้มทองเลยครับ
0: ครับ
3: ครับก็เลยเรียกว่าส้มสายน้ำผึ้งครับแต่พอมาเป็นส้มนอกฤดูเนี่ยมันไม่มีอากาศหนาว
0: ครับ
3: มันเลยทำให้สีของผลส้มเนี่ยเปลี่ยนไปไม่มากครับ
0: อ๋อมันก็เลยเป็นเขียวออก
3: เขียวแต้มเหลืองครับ
0: เขียวแต้มเหลือง
3: ใช่
0: แต่อย่างนี้นี่คือกินได้แล้ว
3: ได้แล้วครับ
0: อันนี้คือส้มนอกฤดูเวลาเราเลือกชิมเลือกกินรสชาติระหว่างในฤดูกับนอกฤดูต่างกันไหมฮะ
3: ในฤดูจะหวานฉ่ำครับแต่ว่านอกฤดูเนี่ยจะหวานอมเปรี้ยวนะครับ
0: อ๋ออมเปรี้ยวนิดนึง
3: ใช่ครับแต่เนื้อก็จะฉ่ำเหมือนกันครับ
0: โอ้แต่เนื้อฉ่ำมากเลย
3: ใช่ครับ
0: นี่ฮะ
2: โอ้โหพี่หนุ่มจะทำอย่างนี้ก่อนเที่ยงไม่ได้นะครับหิวตามเลยเห็นว่าช่วงหน้าจะทั้งทอสีทองทุเรียนฝางสุกี้ยูนานหม้อยักษ์ตายกันพอดีสั่งอาหารมารอได้เลยครับเพราะว่ากลับ

0: พาะเนี่ยเริ่มร้องแล้ว
1: มีที่นี่ที่เดียวท้อสีทองหรือว่าพีชเชดนะฮะ
2: เรามีเวลาแค่5นาทีทุกอย่างต้องพร้อมเสิร์ฟเชฟเตือนแล้วนะ
3: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
4: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
4: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
6: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
4: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
6: ไอ้ปู
5: ่มึงหลอกกู
4: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
5: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
8: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
10: ย่าผมมาแล้ว
11: ไปหาย่า
12: ขอฟ้าก
11: ับกูนะ
13: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ
14: ่
13: ะ
14: และเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
5: กูถอดให
11: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
5: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
15: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง GFM 25
16: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆครับความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
11: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
15: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25อนุวัฒน์ทั่วไทย
1: มีที่นี่ที่เดียวท้อสีทองหรือว่าพีชเจดนะฮะนี่เอานี้เดี๋ยวเราจะกินสดๆให้ดูครับ

0: ุเรียนเหนือนี่ทุเรียนฝางแต่ทำไมทุเรียนฝางมันยังลูกเล็กอยู่ครับ
1: ที่นี่จะไม่ชนตะวันออกครับมันจะไปเก็บรุ่นนี้น่าจะกรกฎาคมอีกรุ่นนึงน่าจะสิงหาฮะ
0: อ๋อเหรอฮะมันช้ากว่าทางนู้น
1: ช้ากว่าฮะ
0: แล้วเรื่องรสชาติล่ะครับ
1: ไม่แพ้เขาครับ
0: ไม่แพ้เขาไม่แพ้ คิดอยู่แป๊บนึงไม่แพ้เขาคำว่าไม่แพ้เขาคืออะไรฮะ
1: คือไม่อยากพูดว่าเหนือเขาไงฮะก็ใช้ว่าไม่แพ้เขาดีกว่า
0: อันนี้คือหมอนทอง
1: ครับ
0: มันตลอดปีเรามาตอนนี้เรามาวัยปกติเนาะเราก็จะไม่ได้กินทุเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก
2: เสียดายแทนพี่หนุ่มจริงๆจะอีกประมาณ 2-3 เดือนทุเรียนที่นี่ถึงจะสุกพร้อมกินแต่แอบได้ยินนะว่านัดแนะกับเจ้าของสวนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครั้งหน้าได้ชิมแน่นอนครับแต่ส่วนต่อไปเห็นว่าพร้อมกินจะเป็นอะไรตามพี่หนุ่มไปเลยครับ
0: หมู่บ้านนู้นอีกประมาณสัก5 กิโลได้
2: พี่หนุ่มห้ามบนนะครับเขาว่าของดีต้องอยู่ยอดดอยผมหมายถึงผลไม้อะครับ
0: สวัสดีครับ

0: ่ะ
1: อ๋อชื่อพี่อะไรครับ
0: เหมยอิงค่ะ
1: พี่เหมยอิงนะฮะกำลังเก็บนี่กำลังเก็บท้อถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เวลาสะพายก็สะพายหัวเหรอ
0: ข้างๆก็ได้ค่ะ
1: อ๋อข้างๆก็ได้นี่ลูกท้อนี่ผมฉีกได้เนาะ
0: ฉีกได้ค่ะ
1: ฉีกได้นี่ว้าวภาษาไทยคือท้อภาษาพันจริงๆมันคืออะไร
0: พีชเจดค่ะ
1: พีชเจดหรือว่าท้อสีทองปลูกได้ที่นี่ที่เดียวเหรอฮะดอยอังคาร
0: ใช่ค่ะดอยอังคาร
1: ปลูกยากไหมครับ
0: มันดูแลยากค่ะ
1: โอ้มันดูแลยากปีหนึ่งนี่เก็บผลผลิตได
0: ้แค่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: น่ากินมากเลยอ่ะขายแพงไหมครับอย่างเงี้ย
0: โครงการหลวงจะอยู่ที่ราคาแล้วแต่อีกทีนึงแล้วแต่ตามไซส์มันค
1: ่
0: ะ
1: สมมติอ่ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
0: เฉลี่ยถ้าช่วงนี้ถ้าเฉลี่ยทุกไซส์เฉลี่ยกันมันประมาณเหยียบที่ประมาณ90 100เงี้ยค่ะเฉลี่ยทุก
1: กิโลเหรอ
0: ต่อกิโลค่ะ
1: กิโลละ90บาทถึง100บาท
0: ต่อเฉลี่ย
1: มีที่นี่ที่เดียวท้อสีทองหรือว่าพีชเจดนะฮะนี่เอานี้เดี๋ยวเราจะกินสดๆให้ดูครับมา
0: ค่ะ
1: โอเคงับได้เลยนะถูกมั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: หรอไม่ต้องใช้มีดนะ
0: ไม่ใช้มีดก็ได้ค่ะกินทั้งเปลือกก็ได้ค่ะ
1: โอเค1 2อร่อยว่ะขออีกครับใช่ทางเนื้อคือเปรี้ยวอมหวาน
2: พี่โดมโอ้โหเล่นผมอีกแล้วน้ำลายไหลโอ้ยน้ำลายสอโอ้ยปลูกได้ที่นี่ที่เดียวและพี่หนุ่มก็กินคนเดียวแบบเนี้ยคุณผู้ชมกับผมก็แย่นะสิครับยังไม่จบแค่นี้เห็นว่าจะพาไปสุกี้ยูนานโมยักษ์มันเป็นยังไงตามพี่หนุ่มไปเลยครับ
1: วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันฮะเราต้องปิดท้ายด้วยมื้อใหญ่หม้อใหญ่ฮะเราต้องมากินสุกี้ยูนานครับนี่ว้าว
3: สวัสดีครับคุณหนุ่มมาเชิญเลยค่ะ
1: จีดีเขาบอกว่าหม้อใหญ่จริงเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
3: มาเชิญเลยค่ะ
1: โอ้ยใหญ่หม้อใหญ่จริง
3: ๆใช่เลยค่ะ
1: สุดยอด
3: ใช่
1: ทำไมต้องเป็นหม้อใหญ่ครับแม่
3: ก็คือคุณจินเราทำงานหนักเนาะเราทานเยอะ
1: อ๋อทำงานหนักก็เลยกินเยอะก็เลยเป็นหม้อใหญ่
3: ใช่ค่ะ
1: คนเดียวต่อหนึ่งหม้อหรือว่า
3: ไม่ได้ค่ะต้องหลายคนอยู่ค่ะ
1: มันต้องมีวิธีการกินด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เริ่มต้นด้วยยังไงครับแม
3: ่ต้องใส่ผักกาดเขียวก่อนนะคะ
1: โอเคค่อยๆใส่ผักกาดเขียวลงไป
3: สุดท้ายก็คือไข่ม้วนทรงเครื่อง
1: อืมอ๋อทรงเครื่องไปอ๋อ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ต้องปิดข้างหน้านี่หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ยังกินไม่ได
3: ้ยังค่ะเดี๋ยวต้องลงไปต้ม
1: เอาลงไปต้มก่อน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะอ
1: ย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงจะอร่อย
3: ใช่ค่ะ
1: เรามีเวลาแค่5นาทีทุกอย่างต้องพร้อมเสิร์ฟเชฟเตือนแล้วนะครับผม
2: พอมพอดำพอมพอมอพอมพอมพอมสุกี้อยู่นั้นในตำนานจะอร่อยขนาดไหนต้องฝากพี่หนุ่มช่วยชิมแทนพวกเราทุกคนแล้วนะครับ
3: โอเคหน้าตาจะเป็นแบบนี
1: ้สุดยอดเลยน่ากินมากแต่ต้องกินอะไรก่อนครับ
3: ตักไข่ม้วนก่อนค่ะ
1: ไข่ม้วนแล้วต้องหอมอ่ะ
3: ลองชิม
1: แล้วต้องกินกับอะไรแม่มีน้ำจิ้มพิเศษของเขา
3: ค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะ
1: อ๋อเผ็ดเปรี้ยวหวานโอเคมาแล้วไข่ม้วนจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้ม
3: เดี๋ยวเผ็ดนะคะเป็นไงคะ
1: อร่อยแม
3: ่อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
3: เธอก็เปิ้ลไปนะคะค่ะไก่ดำอยู่
1: นี่ไก่ดำอยู่นี่ของดีอยู่นี่นี่คือเด็ดเนื้อนุ่มเปื่อยมาก
3: เรื่องตุ๋นนานๆนี่คะถ้าเป็นอาหารจีนต้องตุ๋นนานๆถ้าไม่ตุ๋นนานมันจะไม่เปื่อยค่ะ
1: อันนี้คือเด็ดจริงๆไก่ดำ

0: คุณวัฒน์คะคุณวัฒน
1: ์ครับ
0: จะจบรายการแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ
2: เอาหมดเวลาแล้วเหรอ
0: หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เยอะมากเลยค่ะ
2: แต่พูดถึงวันนี้เอาจริงนะถ่ายตั้งแต่6โมงถึงประมาณ1ทุ่มเกี่ยวกับความเป็นฝางเนาะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสิ่งที่เราได้สัมผัสกับชาวบ้านที่นี่แล้วก็ความเป็นอยู่หรือก็วิถีของคนที่นี่ตั้งแต่เช้าไปดูการทำตะกั่วแตนไปดูเรื่องของการปลูกไม่ว่าจะเป็นส้มนอกฤดูทุเรียนที่มาปลูกที่ฝางได้แล้วหรือแม้กระทั่งท้อสีทองทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนให้เห็นว่ามันอยู่ที่ความพยายามทุกคนทำไม่ใช่แค่ปีเดียวสำเร็จนะบางคนใช้เวลา3ปี4ปีบางคนใช้เวลา10ปีมันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเหมือนที่เรากินท้อไงท้อได้แต่อย่าถอยนะฮะเหมือนเช่นสุกี้ยูนานไม่ท้อฮะไม่ถอยด้วยแล้วก็ไม่แบ่งด้วยโอเคนะอร่อยอร่อยคนละ5บาทลองกินลองกินลองกินตอนนี้ชอบรสชาติหนึ่งเดียวปลูกที่นี่ที่เดียวท้อสีทองดอยอ่างขาง
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พี่นิคะเกดขอให้พี่นิตั้งใจเรียนและใช้ทุนนี้ให้เต็มที่เพื่อจะได้กลับมาช่วยพัฒนาวงการแพทย์ในประเทศเราเกดจะเป็นกำลังใจให้พี่นิเสมอเกด
1: ซูเปอร์แมนก็โทรมาพอดีเลย
2: มานี่ฉันดูคุณยายเองเธอไปรับโทรศัพท์ไปโทรมาจากเมืองนอกนู่นนี
3: ่ได้แล้วจ้ะจ้ะ
1: ฮัลโหลค่ะพี่นี
4: ้ฮัลโหลเกดได้ยินพี่ไหมฮัลโหล
1: ฮัลโหลฮัลโหลค่ะพี่นี้ได้ยินไหมคะ
4: ฮัลโหลกาละเกดได้ยินพี่ไหมเกดพี่จะโทรบอก
5: ฮัลโหลควายแมน
4: sorry
1: พี่นี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะค่ะพี่นิคะฮัลโหลพี่นิสัญญาณไม่ค่อยดีอะค่ะพี่นิฮัลโหลได้ยินไหมคะ
4: ฮ
1: ั
4: ลโหลเกดพี่ไม่ค่อยได้ยินเลยอะเกดพี่จะบอกว่าพี่ได้ย้ายเข้าหอแล้วนะฮัลโหล
1: พี่นิได้ยินไหมคะ
4: สัญญาณไม่ค่อยดีเลยเกดฮัลโหลได้ยินพี่ไหมเกด
1: เกด
4: ฮัลโหลกระเกดฮัลโหล
1: ฮัลโหลฮัลโหลค่ะ
6: สวัสดีครับคุณกระเกดพยาบาลสาว

0: ยนี่คุณคนไข้น้อยเหรอครับถึงออกมาคุยโทรศัพท์ข้างนอก
1: สวัสดีค่ะหมอพยุมาได้ทันก่อนเวลาอาหารกลางวันพอดีเลยนะคะ
0: คุณไม่ต้องมากัดผมหรอกเอางี้ดีกว่าผมจะไม่บอกใครกันนะฮะว่าคุณเนี่ยแอบมาคุยโทรศัพท์ข้างนอกกับแฟน
1: พยาบาลรับสายในเวลาทำงานคนก็จะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเป็นคุณหมอรับสายคุณก็จะคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญคนไข้โทรมาตามสบายนะคะที่ฉันขอตัวไปทำงานก่อนค่ะ
0: โอ้โหโอ้ใครโทรมาอ้าวอ๋อเพื่อนรักฮัลโหลอ
2: ๋อฮัลโหลอายุ
0: เออกูมาทำงานต่างจังหวัดนี่นี่อ๋อมึงจะให้กูบอกรักคนแถวนี้แทนมึงป่าวะอ๋อ
2: ฮัลโหลเฮ้ยอายุฮัลโหล
0: เฮ้ยอ๋อฮัลโหลฮัลโหลไอออสสัญญาณไม่ค่อยดีเลยออสดังๆหน่อย
1: สัญญาณตรงนู้นน่าจะแรงกว่านะคะ
0: โอเคขอบคุณครับเฮ้ยออไอออสฮัลโหล
2: ฮะโย
0: ไอออสแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวกูไปทำงานก่อนคืนนี้ค่อยคุยกันโอเคบาย
2: เออ

0: sorry. It's okay. My bad.
1: Okay.
0: All right.โทรศัพท์
1: I got it
0: เฮ้ยไม่ต้องคุณอะไรวะเนี่ยอะไรนั่งหนาวะเนี่ยไม่เฮ้ยดับไปเลยคุณ
1: คุณเป็นคนไทยเหรอคะ
0: เอ้าก็ผมพูดภาษาไทยอยู่นี่ไงติดจริง
1: ฉันชื่อใจสว่างค่ะเป็นหมอมาจากกรุงเทพโทรศัพท์ของคุณนะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันรับผิดชอบให้เองยินดีที่รู้จักค่ะ
2: อำเภอนาดูนเว้ยนาดูน
3: อะไรวะคือชื่อผับเปิดใหม่กูไม่เคยได้ยินชื่อเลย
2: ไม่ใช่ผับมึงฟังกูดีนะอำเภอนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับนี่ไอ้ออถ้าเกิดมึงเบื่อนะเว้ยมาเที่ยวนี่ก็ได้แก้เบื่อแก้เซ็งว่าบรรยากาศที่นี่มัน
4: โอ้ย
2: โอเคเลยนะเว้ย
3: เอางี้มึงไม่ต้องพูดตามมึงแชร์โลเคชั่นมาเดี๋ยวนี้เลยแค่นี้แหละ

0: ่อนนะจ๊ะกินน้ำก่อนนะคะ
1: กินแล้วหรอจ๊ะกินน้ำไหมคะระหว่างรอตรวจนะคะรับน้ำไหมคะ
0: เนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะสัตว์แก้วอยู่ข้างนอกตั้งไว้ตรงนี้นะคะ
1: รับน้ำไหมจ๊ะ
2: ได้เลย
3: พ่อใหญ่แม่ใหญ่ใครยังไม่ได้รับบัตรคิวมาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวแจกบัตรนะคะ
0: รับแล้วไปนั่งพักที่ร่มก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะ

ผมยังไม่ได้บัตรคิวเลยครับการะเกดผมซื้อปลาท่องโขมาฝากคุณด้วยนะ

0: ณภัทร
1: คุณ
0: น
1: ายระแกดคุณสนใจผมหน่อยสิฮะนี่ผมอุตส่าห์ขับรถมาทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อมาหาคุณเลยนะ
0: มันไม่สนุกหรอกนะคะคุณอรชุนกลับไปที่ของคุณเถอะค่ะอย่ามาทำให้ส่วนรวมต้องวุ่นวายเลย
1: แต่ผมมาที่นี่ผมไม่ได้จะทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะการะเกด
0: อย่ามาเป็นภาระของคนอื่นเลยค่ะแค่นี้ก็เสียเวลามากพอแล้ว
1: เสียเวลาอะไรนี่ที่ผมมาที่นี่นะผมตั้งใจจะมาเป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาคุณเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่คุณแค่ช่วยบริจาคเงินแล้วก็กลับไปนั่งทำงานในห้องแอร์แค่นั้นก็พอแล้วค่ะกลับไปเถอะนี่นะคะ
1: นี่คุณโกรธเกลียดเลยผมเรื่องไหนฮะทำไมถึงพูดจาดูถูกผมขนาดนั้นนะการะเกดคุยก่อนสิ
0: ที่นี่ไม่ใช่ที่เล่นสนุกของคุณแล้วคนที่นี่ก็ไม่ใช่ของเล่นของคุณ
1: แต่ผมไม่เคยเห็นใครเป็นของเล่นของผมเลยนะการะเกด
0: คุณจะเป็นตัวตลกซึ่งฉันเองก็ด้วยฉันไม่ชอบคนจะมองแล้วก็นินทาฉันโดนมามากพอแล้วค่ะสงสารกันบ้างเถอะ
2: วู้ฮู้พ่อดุ่ม500โลแสดงว่ามึงก็ตั้งใจมาหากูใช่ปะ
0: นัดเคลื่อนไหวงั้นดิฉันขอตัวนะคะตามสบายค่ะ
3: บาย
0: ใครยังไม่ได้ผัดคิวคะ
4: เอ้าคุณอรชุนครับแหมสุดหล่อนี่มันขับรถมาไกลมากหิวปะหรือง่วง
1: ง่วงรอกาแฟมาตั้งคืนแล้วใจสั่นหมดแล้วเนี่ย
5: น้องอมครับ
6: ครับคุณหมอ
5: เพื่อนพี่ครับคุณอรชุน
6: ครับผม
5: รู้ไหมว่าเขาเป็นใคร
6: เป็นเจ้าของมูลนิธิครับ
5: วันนี้เขาอยากจะเป็นจิตอาสาครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวน้องอมช่วยดูแลเขาหน่อยแล้วกันนะครับ
6: ได้ครับผม
5: เต็มที่
1: ครับครับมีอะไรช่วยไหมครับ
6: ถ้างั้นก
7: ็ควรช่วยนับเกลือแร่แล้วกันครับ
1: ได้ครับ
7: วันนี้กล่องนี้มีกี่ซอง
1: นับเกลือแร่ง่ายจะตาย
8: หมายเลข18ค่ะหมายเลข18อยู่ไหมคะเชิญทางนี้ได้เลยค่ะ
9: ได้ค่ะ
7: สองครับคุณอาชุนครับทั้งหมดกี่ซองนะฮะ
1: เดี๋ยวผมนับได้อีกทีแล้วกัน
7: ครับได้ครับได้ครับตามสบายเลย
10: คุณอรชุนเนี่ยเขาก็ใจบุญเหมือนกันเนาะอุตส่าห์ขับรถมาทั้งคืนเพื่อมาช่วยเราถึงนี่เลย
11: มีเจตนาอื่นแอบแฝงนะสิเขาก็มาหาหมอพายุเพื่อนของเขานั่นแหละ
10: แต่ใครหมอพายุอะไรล่ะมาหาแกแหละ
1: เรียบร้อยครับสบายมาก28ซองแค่นั้นแค่นี้ง่ายจะตาย
7: คุณอรชุนเป็นอะไรมากไหมครับเจ็บไหมฮะ
1: ไม่เป็นไรครับคือผมสะดุดขาหน่อยนะพอถึงผมเสื้อเก
7: ็บไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าครับเดี๋ยวไงรบกวนคุณอรชุนไปพักบริเวณตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมเคลียร์เองฮะ
1: ครับ
7: ครับผม
8: หมายเลข19ค่ะ
11: ค่ะเป็นอะไรมาคะ
1: ขอโทษครับคนไข้คนนี้เป็นอะไรนะครับ
12: ดีเฟนทรอมโบซิสค่ะ
1: คืออะไรครับ
12: เส้นเลือดอุดตันที่ขา
1: อ๋อโอเคงั้นให้ผมช่วยนะครับ
12: รบกวนไปช่วยบริเวณอื่นดีกว่านะคะตรงนี้คุณช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะโอ้ย
1: ขอนั่งนอนหน่อยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเฮ้ยพยุมาให้กูช่วยมา
2: โอ้ยกูทุ่งดูมึงไปถามกันละเกดไปคุณหมอนะลูกเนอะโอเคครับ
1: ยังว่างอยู่ให้ผมช่วยนะครับหมายเลข20ครับหมายเลข20
13: อยู่มองนี่ค่ะ
1: อ่ะเชิญเลยครับ
0: นี่จะเรียกหมายเลข20ทำไมโต๊ะคุณหมอยังไม่ว่างเลยเห็นเปล่า
11: คุณยายไปนั่งก่อน
12: ขอนั่งนิดหนึ่งครับแม่นะเด
1: ี๋
12: ยวรอ
1: แ
12: ป๊บน
1: ึง
12: นะ
1: ยายขอโทษทีจ้ะผมหมายถึงหมายเลข20เตรียมตัวนะจ๊ะยายเดี๋ยวผมพากลับไปนะเชิญครับ
10: ทำยาตกก็น่ารัก
9: ผิดคิวก็น่ารักเนาะนี่คิวต่อไปไหม
13: โอเคก็ได้

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
3: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
0: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยๆเฮ้ยๆเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
10: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
11: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
13: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
12: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
13: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
14: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: หมดแก้ว
2: หมดค่ะ
0: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้เพิ่งได้รู
5: ้ Well right soon แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้คุณเอาชุนเป็นอะไรมากไปครับเจ็บไหมฮะ
7: ไม่เป็นไรครับคือผมสะดุดขาตัวนี้หน่อยขอโทษครับ
6: ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยว

0: ผมจัดการเองดีกว่าครับเดี๋ยวไงรบกวนคุณออชุนไปพักบริเวณตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมเคลียร์เองฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
2: หมายเลข19ค่ะเป็นอะไรมาคะ
1: ขอโทษครับคนไข้คนนี้เป็นอะไรนะครับ
3: นี่เป็นทรอมโบซิสค่ะ
1: คืออะไรครับ
3: เส้นเลือดอุดตันที่ขา
1: อ๋อโอเคงั้นให้ผมช่วยนะครับ
3: รบกวนไปช่วยบริเวณอื่นดีกว่านะคะตรงนี้คุณช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะโ
1: อ้ยเฮ้ยพยุมาให้กูช่วยมา
4: โอ้ยกูทุ่งดูมึงไปถามกันละเกณฑ์ไปคุณขนมแล้วลูกเนอะโอเคครับ
1: ยังบ้างอยู่ที่ผมช่วยนะครับหมายเลข20ครับหมายเลข20
5: อยู่มองนี่ค่ะ
1: อ่ะเชิญเลยครับ
6: นี่จะเรียกหมายเลข20ทำไมโต๊ะคุณหมอยังไม่ว่างเลยเห็นเปล่าคุณยายไปนั่งก่อน
7: ขอนั่งนิดนึง
1: ครับ
7: แม่นะเด
1: ี๋
7: ยวรอ
1: รับ
7: ย
1: านะยายขอโทษทีจ้ะผมหมายถึงหมายเลข20เตรียมตัวนะจ๊ะยายเดี๋ยวผมพากลับไปนะเชิญครับ
8: ทำยาตกก็น่ารักผิดคิวก็น่ารักเนาะ
6: เรียกคิวต่อไปไหม
8: โอเคก็ได้
9: ค่ะเชิญเลยค่ะ
10: เบอร์35ค่ะตรวจวัดความดันค่ะเบอร์35ค่ะ
11: เกียรติขอประวัติคนไข้คนนี้หน่อยครับ
9: ค่ะ
12: ประวัติคนไข้ค่ะหมอ
9: สวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร่ละคะ
12: คุณแม่ชื่ออะไรคะ
13: 64
12: ค่ะ
13: ปกติ
12: อายุเท่าไหร่คะ

0: ออยู่ไหม
1: อ๋อคุณอรชุนไม่อยู่ค่ะไปต่างจังหวัด
2: แต่ว่าสั่งงานไว้2-3 วันเลยค่ะ
0: ขอบใจมาก

0: อยากกอดอ่ะ
1: ขอกอดหน่อย
2: มาไม่ได้นัดแปลว่าไม่ได้ตั้งใจมาเดิมเนาะ
3: ตัวจริงเขามีอยู่
4: ก็เลยมาหาตัวสำรองใช่ไหม
1: นี่ทำไมพูดจาน่าเกลียดอย่างเงี้ย
4: ผมเบื่อที่จะเจ็บแล้วแคท
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นที่มาเพราะเซอร์ไพรส์นะ
4: เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่ไหม
2: ชอบเซอร์ไพรส์ผมไม่ชอบแต่ถ้าอยากเซอร์ไพรส
4: ์ตรงนี้นะ
1: นี่โอ๊ยโอ้ปูทำไมทำแบบน
4: ี
1: ้โอ๊ยแคทเจ็บนะปู
4: เซอร์ไพรส์ไง
1: นี่ทำอะไรนี่จะทำอะไรที่มาที่นี่ก็เพราะไอ้เลิฟยูไง
4: ยูเลิฟไอเหรอYou love I ใช่ไหมโอเค I love you too
1: โอ๊ยนี่ปูนี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะเปิดประตูปู
4: เซอร์ไพรส์

0: โอ้โหคุณมันร้อนนะเนี่ย
1: พี่จะปล่อยก็ปล่อยเลยไม่สู้ไม่เสียงเลยหกมาทำไงครับ
2: ดื่มกาแฟมากๆไม่ดีหรอกนะคะได้ยินมาว่าคุณดื่มมาตลอดทาง
1: ให้คุณชงกาแฟได้อร่อยกว่าเลขาพอดีนะหวานมันกำลังดีเลย
2: กาแฟสำเร็จรูปค่ะ
1: ใครบอกว่ากาแฟสดอ่ะคุณอยากดื่มน้ำหวานเหรอ
3: ให้ผมช่วยไหมเดี๋ยวผมเอาโซดาใส่ลงไปด้วยนะมันจะอร่อยมากเลยมา
2: คุณที่นี่ไม่มีโซดาหรอกค่ะฉันทำให้พวกพยาบาลแล้วก็คุณหมอทาน
1: งั้นตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยตักน้ำแข็งก็แล้วกันใช
2: ่หวานไปหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: งั้นเดี๋ยวผมช่วยชิมให
1: ้โหพอเราสองคนช่วยกันชงแล้วเนี่ยหวานกำลังดีเลยนะเหนื่อยไหม
2: อย่าชวนฉันคุยเวลาทำงานสิคะ
1: อะไรกันคุณจะจริงจังทุกเรื่องเลยเหรอไกลแค่ริมน้ำแค่นี้หกบ้างอะไรบ้างก็ได้มานี่ผมจะสาธิตวิธีรินน้ำหวานแบบโปรให้ดู
2: โอ้ย
1: เฮ้ย
2: นี่คุณเทหกแล้วเธอแบบนี้เสียได้บ้างหรือเปล่าถาดก็เปื้อนก็ต้องเสียเวลาไปล้างอีก
1: คุณรู้ไหมผมสามารถทายราศีแล้วก็กรุ๊ปเลือดจากนิสัยคุณได้เลยนะ
2: ฉันว่าฉันก็ทายของคุณถูกเหมือนกันละค่ะ
1: งั้นว่ามาสิ
2: ราศีแล้วก็กรุ๊ปเลือดของคุณเนี่ยเข้ากับของฉันไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเป็นอลิกันด้วยซ้ำแม่นไหมล่ะคะ

0: กสักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: แบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
1: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
2: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
1: ใช่แล้วคืออัน

0: ที่ตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
1: ใช
0: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
1: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี
0: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
1: ไปแล้วเหรอ
0: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
1: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
0: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
1: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
0: ะ
1: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณพี่เล้ง
0: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้เราคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
1: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
0: โอ้ยราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
1: ้
0: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
1: ก็ว่า28
0: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
1: เ
0: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
1: ดูดีครับ
0: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้องค
1: ุ
0: ณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบอ่ะให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
1: น
0: ี่แบบนี้อ่ะถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: คืออ่ะดูชัดๆนะอันเนี้ยยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
1: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วนี่เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายร่องถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
0: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอท้อต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่อง

0: และยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
0: ี่
1: เสียงดังด้วยนะฮะ
0: ดังไปทางสตู
1: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยสวยเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
0: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
1: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
0: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคนค่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะลงทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
1: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโลรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
0: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิดๆสั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
1: ถูก
0: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
1: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
0: ยังโทรได้นะ

0: 55คุณยายบุญรอดค่ะคิวที่55คุณยายบุญรอดค่ะ
1: น้ำแดงครับน้ำแดงยินดีครับน้ำแดงไหมครับน้ำแดงน้ำแดงครับน้ำแดงน้ำแดงครับน้ำแดงเชิญครับ
0: แดงไหมคะ
1: ไหมครับทุกคนวันนี้ใครอยากกินน้ำแข็งใสเชิญเลยผมเลี้ยงเหมานะยายผมเหมานะ

ฉันคงเหมือนคนที่ตาย

0: องเป็นฝีเรื้อรังมาเดี๋ยวฝากล้างแล้วก็ทำแผลให้ใหม่ด้วยนะคะ
1: ได้ค่ะหมอ
0: ฝากได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณโทรศัพท์ผมหายอะ
1: อะไรนะทำไมไม่เก็บให้มันดี
2: ๆผมเก็บดีแล้วในกระเป๋ากางเกงมันหล่นหายตัวไหนก็ไม่รู้อะ
1: ห้ามโทษชาวบ้านนะชาวบ้านเขาตั้งโทรศัพท์ไว้เกะกะไม่เคยหายไม่มีใครเอาไปทั้งนั้นแหละ
2: เดี๋ยวคุณผมยังไม่ได้โทษใครเลยนะ
1: พี่ขอดูแผลนิดนึงนะคะ
2: เฮ้ยน้องมาคนเดียวเก่งจังนะเราอะพ่อกับแม่ไปไหน
3: พ่อตายแม่มีชู
2: ้โอ้คุณลงน้ำเกลือเลยเหรอมันแสบนะ
1: เจ็บกว่านะคุณเก่ง
2: เฮ้ยเดี๋ยวคุณจะเอาทิ้งเจอลงเหรอมันยิ่งแสบฮะ
1: ยังค่ะ
2: ยังงั้นคือไอ้นี่คือไอ้ที่ลงแล้วมันจะเย็นๆฟู่ฟู่กัดแผลจนเนื้อยุ่ยเหรอ
1: นี่คุณช่วยไปไกลๆก่อนได้ไหม
2: ถ้าผมอยากช่วยคุณนะ
1: ช่วยอะไรล่ะคุณทำให้น้องกลัวอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวพี่จะไล่พี่ที่นิสัยไม่ดีคนนี้ออกไปนี่คุณฉันไล่คุณจริงๆนะ
2: ผมไม่ไปผมจะช่วยคุณ
3: ไปเถอะพี่

0: ก็น่ากิน
1: โหกับข้าวน่ากินมากกำลังหิวพอดีเลย
2: นี่คุณยังไม่กลับอีกเหรอหมดเวลาสนุกของคุณแล้วนะกลับไปได้แล้ว
1: ไม่กลับ
2: หมอพายุนี่ยังไงไม่มาดูแลเพื่อนเลย
1: เดี๋ยวด
3: ิคุณหมอคุณหมอยายเอาโทรศัพท์มาคืนคุณหมอคุณหมอทำหล่นเอาไว้นี
1: ่โอ้แจ่มมากเลยยายโอ้นี่ยายแป๊บนะถือเป็นสินน้ำใจตอบแทนนะยาย
3: ไม่เอาจ้ะยายไม่เอาหรอก
1: ไม่เป็นไรยายถือเป็นสินน้ำใจเนาะยาย
3: ไม่เอาจ้ะยายไม่เอา
2: จ้ะแค่ไหว้ขอบคุณก็พอแล้ว
1: ขอบคุณมากนะครับยาย
3: จ้ะ
1: แล้วก็ขอโทษนะครับที่ทำให้ยายเสียเวลา
3: จ้ะ
1: ยายแต่ผมไม่ใช่หมอนะ
3: จ้าจ้า
1: ขอบคุณจ้ายาย
3: จ้า
2: เห็นไหมชาวบ้านที่เนี่ยเขาไม่ขโมยของหรอก
1: อ่ะเดี๋ยวคุณขออนุญาตนั่งด้วยนะครับตามสบายนะครับไม่ต้องเกรงใจคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองแล้วกันนะครับ
4: เดี๋ยวนี้เองกินข้าวแบบชาวบ้านชาวบ้านได้ด้วยเหรอวะพัฒนาว่ะเติมหน่อยนั่งด้วย
1: ไปเดินด้วย

รชุนคะประชุมวันนี้ทุกคนบ่นที่คุณไม่เข้าประชุมนะคะคุณจะมาประชุมได้วันไหนบอกด้วยนะคะด่วนค่ะ

0: เฮ้ยยุอะไรเกิดอ่ะ
1: หมอไม่ใช่หมาไม่รู้เอาออเฮ้ยออยไม่กินข้าวเลย

าบาลสู้ๆ

0: คุณ
1: ฮะว่าไง
0: นี่คุณจะมาอาบน้ำตรงนี้เหรออ
1: ืมใช่สิ
0: ไม่ได
1: ้ทำไมอ่ะ
0: คุณจะมาอาบน้ำตรงนี้ไม่ได้มันไม่ดี
1: ได้สิผมเห็นคุณมาอาบน้ำคนเดียวอันตรายผมก็เลยมาอาบด้วย
0: งั้นฉันไม่อาบ
1: เฮ้ยเดี๋ยวคุณไม่เป็นไรนะคุณอาบไปเลยเดี๋ยวผมจะรออยู่ข้างบนรอให้คุณอาบน้ำเสร็จแล้วผมค่อยอาบโอเคตามนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงนะผมไม่แอบมองคุณหรอกผมจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณร้องเพลงให้คุณฟังแค่เอาละ
0: คุณห้ามหันหน้ามานะ
1: ครับชีวิตเธอไม่อยากเย็นขนาดไหน

ยืนยืนต่อไปต่อไปยังคงคิดถึงพ่อนั้นไม่ได้

0: อ๋อได้ครับขอบคุณค่ะอย่าลืมแปรงฟันที่คุณหมอบอกนะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนะแล้วมึงไม่ไปโกสุมพิสัยเหรอวะ
0: กูต้องกลับที่โรงพยาบาลมีธุระด่วนนี่มึงจะกลับพร้อมกูเลยไหมหรือว่ามึงจะตามเข้าไปไอ้อที่โกสุมพิสัยเนี่ยมันลำบากมากนะอย่างมึงไม่ไหวหรอก
2: ไหวไม่ไหวไม่รู้กูลองดูก่อนก็แล้วกัน
0: นี่มึงจะทำอะไรของมึงอมึงก็รู้อีแล้วมันไม่เวิร์กมันไปด้วยกันไม่ได
2: ้นี่กูไม่สนหรอกนะเว้ย
0: สิ่งที่มึงทำนะมันทำให้คนอื่นเขาลำบากเปล่า
2: เฮ้ยมึงอย่ายุ่งเดี๋ยวปะ
0: ไอ้อนี่มึงไม่ใช่เด็กๆแล้วนะมึงกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงเหอะ
2: ก็นี่แหละโลกแห่งความจริงของกู
0: อะตามใจมึงกูไปก่อนนะ
2: เทคแคร์ไปเพื่อนขับรถดี
0: ๆมีอะไรโทรมาแล้วกัน
2: เ
3: ออรอมาแต่มา
0: เดี๋ยวนะเว้ย
4: บายบาย
5: บายไว้เจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยเด
2: ้อแล้วเกศคุณไปรถผมไหมเพราะว่าผมหลงระหว่างทางอ่ะ
5: กลับไปเถอะค่ะไม่มีอะไรให้สนุกแล้วร้อนเปล่า
2: คุณผมมาที่นี่ผมไม่ได้ต้องการความสนุกนะ
5: ฉันขอยืนยันคำเดิมนะคะว่าถ้าคุณอยากช่วยคุณก็ช่วยด้วยการบริจาคเงินก็พอแล้วมันเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ
2: นี่คุณผมทำถึงขนาดนี้แล้วอ่ะคุณยังคิดกับผมเหมือนเดิมอยู่อีกเหรอ
5: เพราะว่าอย่างมากคุณก็ทำได้เต็มที่ไม่เกิน2 วันคุณก็เหนื่อยแล้วไม่เชื่อก็คอยดูสิคะ

0: ได้น่ะ
1: แอบเป็นห่วงใครอยู่หรือเปล่า
0: เขาไม่หายไปไหนหรอกเนาะ

0: อ้าว
1: แล้วเราชุนหายไปไหนแล้ววะ
0: เออนั่นดิหนูว่าจะถอดใจหนีกลับไปแล้วมั้ง
1: ใช่เปล่าข้าจะแวะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้ตามมาดีๆอยู่เลย

0: มาจากไหนและกำลังจะไปที่ไหนหรือคุณโยม
1: สวัสดีครับหลวงพ่อ
0: เจริญพร
1: คือผมลงทางมานะครับกำลังจะไปตามหาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครับ
0: โยมเป็นแพทย์หรือ
1: เปล่าครับหลวงพ่อผมจะไปดูเขาทำงานกันนะครับ
0: คนยากคนจนเนี่ยจะเข้าถึงการสาธารณสุขเนี่ยมันก็ลำบากทั้งที่รักษาแล้วก็ไม่เสียเงินแต่ค่าเดินทางค่ากินค่าใช้จ่ายกว่าจะถึงหมอเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมทนเจ็บอยู่ที่บ้านก็จะดีกว่า
1: ครับ
0: ใครที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็ควรที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าก็แล้วกันนะโยม
1: ครับหลวงพ่อ

0: ดื่มน้ำสิคุณโยม
1: คุณครับนี่หลวงพ่อน้ำมาจากไหนครับ
0: ก็มีน้ำในสระแล้วก็มีบ่อบาดาลส่วนน้ำเดิมน่ะก็มีแทงเอาไว้สำหรับเก็บน้ำฝนดื่มสิโยม

0: ขอบมากหลวงพ่อหลวงพ่อถ้าเกิดว่าผมจะร่วมบริจาคเงินบำรุงวัดนี่ผมให้ที่หลวงพ่อได้เลยใช่ไหมครับผมให้หนูได้เลยครับ
1: โยมเอาไปใส่ไว้ที่ตู้บริจาคดีกว่า
0: ครับพ่อหลวงพ่อครับตกลงหลวงพ่อแล้วไหมครับว่าตอนนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เขาอยู่ที่ไหนกันแล้วครับ
1: อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกับโยมนะ
2: ดีวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้

0: ใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
1: การใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
2: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
1: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
11: Give me more

0: พไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ย่าผมมาแล้ว
4: ไปหาย่า
5: ขอฟ้าก
4: ับกูนะ
6: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
3: กูถอดให
4: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
3: ้พยายามนะกูวะ
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GFM 25
8: ทำไงจะรสดีกัน
9: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
10: สวัสดีครับหลวงพ่อ
11: เจริญพร
10: คือผมลงทางมานะครับกำลังจะไปตามหาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครับ
11: โยมเป็นแพทย์หรือ
10: เปล่าครับหลวงพ่อผมจะไปดูเขาทำงานกันนะครับ
11: คนยากคนจนเนี่ยจะเข้าถึงการสาธารณสุขนะมันก็ลำบากทั้งที่รักษาแล้วก็ไม่เสียเงินแต่ค่าเดินทางค่ากินค่าใช้จ่ายกว่าจะถึงหมอนะเขาก็จะไม่ยอมทนเจ็บอยู่ที่บ้านก็จะดีกว่า
10: ครับ
11: ใครที่มีโอกาสมากกว่า

0: ดื่มน้ำเสร็จคุณโยม
1: ครับนี่หลวงพ่อน้ำมาจากไหนครับ
0: ก็มีน้ำในสระและก็มีบ่อบาดาลส่วนน้ำดื่มก็มีแทงเอาไว้สำหรับเก็บน้ำฝนดื่มสิโยม

0: ขอมากหลวงพ่อหลวงพ่อถ้าเกิดว่าผมจะร่วมบริจาคเงินบำรุงวัดนี่ผมให้ที่หลวงพ่อได้เลยใช่ไหมครับผมให้หนูได้เลยครับ
1: โยมเอาไปใส่ไว้ที่ตู้บริจาคดีกว่า
0: ครับพ่อพ่อครับตกลงของพ่อหรือไม่ครับว่าตอนนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เขาอยู่ที่ไหนกันแล้วครับ
1: อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกับโยมนะวันเดือนปีเกิดของโยมนะวันที่เท่าไหร่แล้ว
0: พ่อถามทางนี่ไม่รู้วันเกิดด้วยครับ
1: ปกตินะอาตมานะไม่ได้ดูดวงให้ใครหรอกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่อาตมานะมีความสนใจในชีวิตของคุณโยมนะคุณโยมนะยังไม่ได้แต่งงาน
0: ยังครับหลวงพ่อแล้วอย่างนี้เนี่ยคู่ผมที่ผมเจอยังครับ
1: เรื่องหน้าที่การงานนะคุณโยมอะจะชนะอุปสรรคทุกอย่างและไม่มีใครที่จะมาขวางทางของคุณโยมได้แต่คู่ครองอะไม่ค่อยจะดีนะคุณโยม
0: ทำไมครับ
1: รู้แล้วนะก็อย่าเก็บเอาไปไม่สบายใจนะคุณโยมอาตมาอยากจะขอเตือนเพื่อให้คุณโยมรู้ไว้ว่าเมื่อใดถึงเวลาที่เกิดเหตุนั้นขึ้นจริงๆก็ขอให้คุณโยมยึดธรรมะเอาไว้เป็นที่พึ่งคุณโยมจะได้ไม่เสียใจจนเกินเหตุดวงของคุณโยมนะมีเนื้อคู่ถึงสองคนนะแต่ก็อยู่กันไม่ยืดทั้งสองคนและมีอยู่คนหนึ่งที่จะทำให้คุณโยมนะเสียใจมากเสียใจอยู่นานแต่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองบุญกุศลที่คุณโยมได้เคยทำมาไว้หล่อเลี้ยงเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้
0: หลวงพ่อครับไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะมาทำให้ผมเสียใจได้หรอครับหลวงพ่อ
1: เอาใส่สินไปและรับสินและพรนะคุณโยม
0: ครับ
1: สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจจังตาปัจจายิโนจัตตโรธรรมาวัตตันติอายุวโนสุขังพระลัง
0: หลวงพ่อครับขออีกเส้นหนึ่งคร
1: ับได้สิ

0: หนักอยู่ตรงไหน
1: ตรงไหนคะ
0: ใช่รถมันจะใช่รถ
1: ตามมา
0: ครับลูกมาซอยกันเนี้ยครับ
1: เจ๊เจ๊กระเป๋าของพยาบาลให้หน่อย
2: ค่ะ
1: อันนี้นะคะ
0: ครับครับขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วได้หมอมาแล้วเด้อหมอมาแล้ว
3: ช่วยโรงพยาบาลให้ผมหน่อย
1: ได้ค่ะ
4: ช่วยโรงพยาบาล
1: ค่ะ
4: เร็ว
1: ระวังนะมาโอเคพร้อมค่ะ
0: ต้องไปนับครับผม

0: าถึงวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ต้องตรวจนะปรากฏว่าถึงขั้นอีเมอร์เลยเหมือนกันนะเนี่ย
1: ต้องล้างแผลทุกวันนะคะแล้วก็ผ่านพิษตัวคนไข้ทุกๆ2ชั่วโมงดูแลความสะอาดด้วยนะคะ
0: อนุญาตวางด้วยนะคะยังไม่มาเลยนี่หว่า
2: อันแน่เป็นห่วงเขาดิ
3: ก็แค่สงสัยว่าทำไมเขายังมาไม่ถึงแล้วนี่ไม่ใช่เพราะเขาน้อยใจเธอจนหนีกลับบ้านไปแล้วนะถ้าเขาจะกลับมันก็เรื่องของเขาแหละ
2: นี่แต่ลองโทรตามเขาหน่อยก็ดีนะอย่างน้อยก็จะได้แสดงน้ำใจไงว่าเราก็เป็นห่วงเขาอยู่ลองโทรดู
3: โทรได้ที่ไหนล่ะไม่มีสัญญาณ
0: เอ้าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าเกิดว่ารถของคุณอรุชุนอยู่ดีๆถูกกลุ่มโจรป่ามาดักหน้าหรือว่าม
3: าที่เป็นละครก็ได
2: ้เอาเฮ้ยแต่ฉันว่าบอกหมอให้คนออกตามหาเ
3: ถอะอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าเขาจะมาเขาก็มาแต่ถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าเขากลับบ้านไปแล้วช่างมันเถอะ
2: ช่างมันเถอะ
3: โอเคช่างมันเถอะตามใจเรื่องของเขานี่ก็แซงจัง

0: ักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดวันนี้วันเดียวกับช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งตังทุบกับของดีมีจำนวนจำกัดค่ะและวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดกลิ่นตัวเหม็นกลิ่นตัวแรงรักแร้ดำรักแร้เหม็นผิวดำผิวด้านฟังทางนี้เพราะตัวเดียวครบจบอยู่ในก้อนนี้เลยค่ะกับสบู่เดอเอสบู่สารสกัดน้ำมันกันชงนะคะและวันนี้จากก้อนละ390คุณต้องฟังดีๆเพราะจะเหลือแค่ชิ้นละ27บาทใช่ไหมคะดร.เอค่ะ
2: สวัสดีครับเอาแน่นอนที่สุดนะเฉพาะวันนี้เท่านั้นเดี๋ยวต้องโทรให้ทันในรายการคุณผู้ชมปกติก้อนหนึ่งนะแก้ฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำที่อยู่บนหน้าล้างออกไปเลยและที่สำคัญกำจัดเรื่องกลิ่นได้อีกต่างหากนะคุณผู้ชมนะก้อนหนึ่งใหญ่ๆปกติ390บาทวันนี้เหลือ20กว่าบาทมีอยู่จริงสบู่ตัวนี้เด่นมากเด่นที่เรื่องของส่วนประกอบสารสกัดที่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงขายอยู่ในทีวีช้อปปิ้งตอนนี้ยืนหนึ่งเลยเดอเอ้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ยาวนานมา10ปีนะคุณผู้ชมนะล้างทำความสะอาดผิวหน้าถ้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำหน้า

0: หน้าไม่เรียบหน้าไม่เนียนหน้าไม่สม่ำเสมอมีกลิ่นตัวมีกลิ่นแกงมีกลิ่นกายผมบอกเลยว่าใช้ตัวนี้เข้าไปใครใช้แล้วเขาประทับใจมากเพราะว่าผลลัพธ์ชัดเจนที
1: ่
0: สำคัญคุณผู้ชมถ
1: ู
0: กต้องเป็นของจำเป็นที่ต้องใช้หลายคนบอกว่าประหยัดอย่างอื่นได้แต่อย่าประหยัดกับหน้าตาอย่าประหยัดกับสังขารเหล่านั้นน้องกรีนถือว่าเป็นตัวอย่างเลยเป็นผ
1: ู้
0: หญ
1: ิ
0: งคนหนึ่งรักแร้ดำรักแร้มีกลิ่นรักแร้เป็นเส้นใช้สบู่ของดร.เอไปน้องกรีนบอกเลยว่าพี่เอทำไมดีอย่างนี้ทำไมลดอย่างนี้ผ
1: ิ
0: วหน
1: ู
0: เคยดำผิวหนูเคยด้านผิวหนูคอยหมองตอนนี้หน้าแลดูสว่างกระจ่างขึ้นช
1: ั
0: ดเจนมากรักแร้ที่ในอดีตเป็นเส้นๆนะ
1: ม
0: ีกล
1: ิ่
0: นนะ
1: ตอนนี้กลายเป็นเนียนหน้าอกได้มะ
0: เนียนสุดๆ
1: ว้าว
0: ผิวหน้าเนียนสุด
1: ๆ
0: รักแร้เนียนสุด
1: ๆ
0: หล
1: ัง
0: คอเนียนสุด
1: ๆนี่อ่ะแต่ตอนนี้ใส่เข้าแล้วดร.หนูขอยูโปรโมชั่นนิดนึงทุกคนมาดูโปรโมชั่นตรงนี้เพราะแต่ก่อนเนี่ยนะอันนี้เคยโซเอาหมดเกลี้ยงไปแล้ว20ช
0: ิ้
1: นจ่ายพันเดียวแต่วันนี้เพิ่มของแถมอีก17ชิ้นเป็นทั้งหมด37ชิ้นไม่ต้องจ่ายเกือบ 6,000 จ่ายแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเหรอคะดร.
0: เอาให้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ชื่อรายการบอกอยู่แล้วช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโปรถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้รับสบู่ไปเต็มๆทั้งหมดคือ28ก้อนย
1: ัง
0: ไม
1: ่
0: พอถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบลี
1: ่
0: แล้วขายกันมาเป็น10ปีไม่เคยได้โปรคุ้มขนาดนี้เลยและที่สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปให้เป็นกระเป๋าที่อินเทนมากนะแม่นะสาวๆใช้เนี่ยถือไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหสวยตั้งแต่หน้ายันกระเป๋าที่ถือเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่สวยงามมากใบใหญ่จุใจน้ำหนักเบาจัดเย็บมาอย่างแข็งแรงคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะ
1: วัน
0: น
1: ี
0: ้หลายคนที่กำลังดูอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะปกติ เขาซ
1: ื
0: ้อกันก้อนนึงเนี่ยอยู่ที่390บาทวันนี้แม่ซื้อได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ของดร.เอเนี่ยในราคาเฉลี่ย20กว่าบาทมีอยู่จริงค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมมีปัญหาอะไรบ้างถ
1: ้
0: าม
1: ี
0: ปัญหาที่หน้าก็ล้างหน้ามีปัญหาที่ตัวก็ล้างตัวมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาแบบจุดดำๆที่คอล
1: ้
0: างเข้าไปเลยมีทั้งขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอน
1: ดร.ค่ะแต่ว่ากลิ่นตัวบางคนมันเหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มแรงมากเราจะรู้ได้ยังไงว่าสบู่สารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอาอยู
0: ่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมทีวีอาจไม่สามารถส่งกลิ่นไปได้แต่วันนี้ดร.เอขอเอาน้ำส้มสายช
1: ูน้ำส้มสายชูเหม็นเปรี้ยวมากเลยดร.
0: มันไม่เปรี้ยวธรรมดาลี
1: ่
0: มันแสบด้วย
1: เค็
0: มมาเลยจ้ะคือต้องบอกเลยว่าเวลาความเค็มเกาะติดมือเนี่ยบางทีมันเกาะหลายวันนะ
1: กินน้ำต้มโอ้โห
0: บางคน
1: เค็มอันนี้อะไรอ่ะ
0: ความสกปรกนี่มาเป็นแบบนี้เลยนี
1: ่ที่ใคร
0: ต้องเนี่ยเน
1: ี่
0: ยเคยไหมเวลาขัดผิวขัดตัวแล้วมาเป็นลักษณะแบบนี้
1: มาขนาดนี้เลยด็อกเตอร์บางทีไอ้ขี้ใครที่มันฝังแน่นขออนุญาตบีบจมูกไปด้วยนะเหม็นมากเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากคือบางทีพวกขี้ใครฝังแน่นอ่ะบางทีพวกตามข้อศอกเอ่ยตาตุ่มเอ่ยรักแร้เอ่ยหัวเข่าเอ่ยมันเลยดำเนาะ
0: แม้กระทั่งข้อพับ
1: ดร.ดูเร็วๆได้ไหม
0: คุณผู้ชมดูนี่นะนี่นะดูนะน
1: ี
0: ่อันเนี้ยกลิ่นเนี่ยจากความเหม็นกลายเป็นความหอมแล้วและไอ
1: ้
0: ความสกปรกต่างๆขออนุญาตล้างมาทั้งแขนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะโชว์แขนให้ดูปล่อยได้ปล่อยได้เพราะว่ากลิ่นหอมเนี่ยเป็นกลิ่นหอมที่พรีเมียมมากฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นฟอกเข้าไปเลยข
1: ้
0: อศอกที่เคยดำนี่ไม่ต้องกังวลใจไป
1: อย่าบอกนะอันเนี้ยตอนเนี้ยบอกเลยว่ากลิ่นหอมสดชื่นมาก
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าที่หุ้ยเดี๋ยวนะอยากให้กล้องเห็นชัดๆเดี๋ยวดร.เทียบให้ดู
0: เดี๋ยวเทียบให้ดู
1: ดร.กระจ่างใสมากเลย
0: คือผมอายุ55ปีแล้วคุณผู้ชมจะให้ผิวเนียนแบบเด็กๆคงจะยาก
1: ดร.เนียนกว่าหนูอีก
0: แต่ต้องบอกว่าพอใช้สบู่ก้อนนี้ไปเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมดู
1: เดี๋ยวนะข้างบนน่ะกระจ่างใสแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นุ่มเลยไม่แห้งเอียด
0: ไม่เอียดไม่
1: เอียดแม่น่าละถึงใช้กับหน้าได้ขออนุญาตดมใกล้ๆ
0: เวลาคนอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาผิวแห้งนะคุณผู้ชมนะแต่พอใช้สบู่ของดร.เอได้ผิวนุ่ม
1: นุ่ม
0: ได
1: ้ผิวเนียน
0: ถูกต้องเอาคุณผู้ชมต้องรีบนะ02-817-9925สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ได้ผิวนุ่มๆได้ผิวสะอาดสะอาดแล้วเป็นเซ็ตสบู่ที่สามารถใช้กันได้ทุกคนในครอบครัวบอกเลยว่าพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร. เอไปผลลัพธ์ชัดมากวันนี้100เซตนะ
1: ดีมากนะวันเดียวนะ
0: วันเดียวซื้อเก็บซื้อตุนซื้อฝากซื้อไว้เป็นของขวัญซื้อไปขายต่อยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมใช้ได้ยาวๆนานๆเพราะว่าวันนี้ได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนานแท้ไป28ก้อน
1: ใช่แล้วกิโลกว่าแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า45เซตสุดท้ายแล้วนะย้ำนะคะอุ้ยเหลือน้อยกว่า30กว่าเซตแล้วทุกคนดูจากก้อนละ390วันนี้เหลือชิ้นละประมาณ

0: 7บาทและตอนนี้เหลือน้อยกว่า36เซตแล้วหมดแล้วหมดเลยนะถ้าใครบอกว่ามีปัญหาดร.หนูถามทีละปัญหาได้ไหมบางคนบอกว่ามีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำมีสิวหน้าใช้ได้ไหม
1: เอาง่ายๆให้ผู้ชมการันตีเลยเพราะว่าอยากที่เห็นนะคุณผู้ชมนะหลายคนซื้อไปแล้วเขาชอบมากเพราะว่าตัวนี้จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นคอไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นช่วงกลางช่วงบนช่วงล่างรอบตัวสามารถจัดการได้แม่ตุ๊กบอกเลยว่ามีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำ
0: ใช้ได้
1: แม่ตุ๊กมีปัญหากลิ่นเฉพาะวัยแม่ตุ๊กมีปัญหาผิวไม่เรียบแม่ตุ๊กมีปัญหาความเหี่ยวเฉพาะจุด
0: ใช้ตัวนี้เข้าไปถ้าเกิดว่ามีสิวตามหน้าอกหรือตามหลังใช้ได้ไหมคะ
1: ท้าให้รีใช้เลย
0: ใช้ได้เลยแล้ว
1: 3-4 วันเนี่ยมาเจอกันอีกทีกลายเป็นความเนีย
0: นแล้วรักแร้ดำรักแร้เหม็นเปรี้ยวอย่างคุณผู้ชายบางทีเนี่ยโอ้โหกลิ่นตัวแรงมากใช้ได้ไหม
1: พี่เพชรเนี่ยบอกเลยว่าเวลาเจอกันทีเนี่ยกลิ่นนำหน้ามาเลยจากนี้ต่อไปพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงกลายเป็นกลิ่นหอมอ่ะแล้วผิวที่เคยไม่เรียบไม่สม่ำเสมอสิวเต็มหลังตอนนี้กลายเป็นหลังเนียน
0: คุณผู้ชายดูเนียนมากเลยเหมือนทาแป้งเลย
1: พูดง่ายๆ
0: เหมือนแขนด็อกเตอร์ที่เมื่อกี้ดู
1: ผู้ชายเนี่ยบางทีมันจะหยาบมันจะกร้านมันจะแห้งมันจะเหี่ยวหนักกว่าคนเดิมนะคุณผู้ชมพอพี่เพชรใช้เข้าไปกลิ่นที่เคยมีกลายเป็นกลิ่นหอมน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวยุคใหม่
0: เรื่องของรักแร้ลี่เชื่อว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายไม่อยากกลิ่นตัวเหม็นแต
1: ่
0: ผู้หญิงเราอยากรักแร้เนียนไม่มีเส้น
1: เวลายกมืออำลาตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยมันจะได้แบบสดใสหน่อยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยกระแสความงามมาแรงนะคุณผู้ชมนะน้องดรีมบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้ไปไม่ใช่แค่รักแร้หอมนะได้รักแร้สว่างด้วยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าวันนี้นี่คือตัวจริงมากหลายคนอยากลอง
0: ดร.นาทีสุดท้ายอยากรู้ถ้าล้างเมคอัพได้หรือเปล่า
1: เมคอัพไม่ทัน
0: เดี๋ยวนะเมคอัพไม่พอปากกาเคมีเขียนกล่องเขียนล้างปกติแล้วเนี่ยล้างไม่ออกง่ายๆนะ
1: คือต้องบอกเลยว
0: ่าเครื่องสำอางได้เลยดร.ไม่ถึง1นาที
1: ล้างเครื่องสำอางได้ใช้เวลาแค่10วินี่คุณผู้ชมดู
0: ดูนะทุกคนอันนี้ปากกาจริงๆนะ
1: เอาแค่แช่ไว้เอาแค่แช่ไว้เห็นไหมเนี่ยไอ้ความสกปรกเนี่ยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเขาจะค่อยๆดูดออกมา
0: 30วิสุดท้ายสว่างทั้งหน้าสว่างทั้งตัวนะ
1: คุณผู้ชม
0: หลุดแล้ว
1: เนี่ยแล้วแบบหลุดง่ายมากถูกต้อง
0: ล้างเลยได้ไหมคะดร.ขอดูเลยว่ามันออกแค่ไหนดูค
1: ่
0: ะทุกคนดูไปด้วยโปรโมชั่นตอนนี้สบู่จากก้อนละ390เหลือ27บาทล้างหน้าได้ล้างตัวได้เครื่องอุ้ย
1: เข้าตาก็ไม่แสบคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเนี่ยได้หน้าเนียนๆแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมคิดให้ดูนี่ๆๆๆ
0: อุ้ยทุกคนดูนะไอ้ที่เขียนแก่เมื่อกี้หายไปแล้ว
1: ได้หน้าเนียนๆเลยเนี่ยและที่สำคัญถ้าล้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่าว่าแต่หน้าเลยคอที่เคยมีจุดในอดีตอะตอนนี้กลายเป็นคอเรียบๆแนนๆเนียนๆของคนวัย55ปีไม่ต้องคิดเยอะนะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้มาบ่อยแล้ววันนี้เป็นโปรวันเดียวและเหลือแค่นาทีเดียวค
0: ุ
1: ณต
0: ้
1: อง
0: รี
1: บไม่ถึงแล้วจ่ายทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจะส่งฟรีได้อะไรไปบ้างได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเอาไว้ตุนเอาไว้ใช้กันตลอดทั้งปีทั้งครอบครัวเลยทั้งหมดคือ28ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองกระเป๋าสวยๆอีก1ใบค่าส่งไม่ต้องเสียจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายแบบเหมาๆทั้งหมดนี้สวยกันข้ามปีตุนได้ตุนนะจ๊ะ9วิสุดท้าย
0: ตอนนี้ใส่แน่นมากขอต่อ5นาทีได้ไหม
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้
0: ต่อได้ไหมเร็วหมดแล้ว
1: ขอต่อทีให้4นาที
0: 4
1: นาท
0: ี
1: นี้ต้องรีบนะไม่จำกัดจำนวนเซตโทรมาที่028179925สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้เหมาไปทั้งหมดนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับกระเป๋า

หมดโอ๊ยเต็มจะปุ๋ยซ้ำปุ๋ยซักนี่วะ

0: เฮ้ยแม่รอ
1: จ้ะพี่สาวรีบไปนะ

0: อ่ะพี่สาว
1: เออมาแล้วมาแล้ว
0: ได้น้ำมันไหมครับ
1: โอ้ระดับนี่ได้อยู่แล้วโอ้ยมันเมื่อยดากมันไกล
0: เร็วครับเร็วครับเร็วหน่อยนะครับ
1: หูแล้วเลขหลายเติมเองเอาเปิด
0: เอา
1: ว่าแม่รถข่อยข่อยเปิดว่าเป็นเบิ่งเล่เบิ่งเบิ่งยกนะมันหนักเปล่าว่าแม่ตีบีไว้เนี่ยความรอประสวยอย่างเลยเอาดันดันค่อยค่อยค่อยค่อยมันสีเฮีย
0: ฮะ
1: มันสีเฮียหูจักบ
0: อสีอะไรนะครับ
1: สีเฮียอู้หูรถไฟนอกคือทำแห้งแดด
0: กาลเกต
2: คุณนรชน

0: คะ
1: ขอโทษ
0: รถเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ
1: พอดีรถน้ำมันหมดอ่ะผมลงกลางป่าผมคิดว่าผมจะกลับไม่ได้ซะแล้ว
0: คุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะค่ะ
1: คุณมาตามผมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะ
2: โอ๊ยนี่ผู้สาวมาหับกับบอกอ่ะ
3: ผู้สาว
2: โอ๊ยนี่แฟนเจ้าบอกโทรหา

0: หม
1: อ
0: นี
1: ่เฮ้ยไม่เป็นไรผมเกรงใจอะคุณ
0: ไม่เป็นไรหรอกนี่เอาไปฉันมี2เครื่อง
1: มันจะดีกับคุณ
0: ไม่เป็นไรหรอกคุณเราเป็นเพื่อนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันก็เป็นคนทำมือถือคุณตกน้ำด้วยฉันชดใช้ให้ไง
1: โอเคถ้างั้นขอบใจนะและคราวหลังถ้าคุณมีอะไร2เครื่องอีกก็อย่าลืมบอกผมแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับแอดไวเซอร์อ่ะต้องเอาข้อมูลไปพรีเซนต์ถ้างั้นผมขอโหลดข้อมูลที่แบ็กอัพอยู่ในแอร์คลาวด์ของผมลงเครื่องคุณได้ปะ
0: เอาเลยคุณมือถือของคุณแล้วอ่ะ
1: ขอบใจนะผมขอเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้วยนะ
0: ตามสบายลองดูรูปในอัลบั้มนะมีเยอะแยะเลย
1: โอเคเดี๋ยวโหลดแอป
0: นางพยาบาลใครอะ
1: เป็นไงคุณสวยไหมแฟนผมเองอะคุณและเดี๋ยวพอผมกลับไทยไปเราสองคนก็จะแต่งงานกัน

0: คุณรู้ไหมถ้าตอนแรกคุณยอมมานั่งกับผมนะเรื่องราวทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ขอบคุณมากนะที่ตอนนี้คุณยอมมานั่งเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมได้ขับตามรถตู้อย่างปลอดภัย
1: ฉันไม่ใช่แม่ย่านางนะคะ
0: ผมหมายถึงตุ๊กตาหน้ารถต่างหาก
1: ใครบอกว่าฉันเป็นตุ๊กตาหน้ารถของคุณ
0: ใจเย็นนะคุณอย่ารอเล่นเฉยนี่คุณผมมีของมาฝากคุณด้วยนะ
1: เฮ้ยคุณระวัง
0: เฮ้ย
1: มันอันตรายรู้ไหมคะทำไมเวลาขับรถแล้วไม่มองทางให้มันดี
0: ๆขอโทษนะโอเคคุณโอเคไหมคุณเมื่อกี้ผมไปทำบุญที่วัดมาแล้วก็คุณรับสายก็ได้นะ
1: ค่ะพี่นิเกดกำลังกลับไปที่พักที่โรงเรียนนะคะเกดยังไม่สะดวกคุยตอนนี้อะค่ะเดี๋ยวพี่นิดโทรมาใหม่ได้ไหมคะสัก10นาทีก็ได้ค่ะคุณ
0: เดี๋ยวคุณไปไม่ทันไงคุณมีเวลาแค่10นาทีไม่ใช่เหรอ
1: คุณหมอนิพิษแค่โทรมาบอกว่าเขาได้โทรศัพท์ใหม่ค่ะ

คุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมลงทางอ่ะช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดมันคือช่วงเวลาที่ผมหลงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงอยู่นี่แหละแย่ที่สุด

0: ยายมาตัดขายายมาตัดขาย
1: ายมาตัดขายาย
2: คุณยายคุณยาย
1: ไป
2: ยายยายยายเฉยยายยายยาย
1: ยายจะกลับ
2: ยายใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะคุณหมอช่วย
3: เดี๋ยวยายยายยายยายเดี๋ยวก่อนยายยายใจเย็นครับยาย
4: ยายขอไม้นะยายยายใจเย็นกันยายใจเย็นนะ
0: กลับบ้านยายจะ
3: กลับไปกันแล้วครับยายยายใจเย็นก่อนนะยาย
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
0: ยายจะตายอยู่นี่ยายแบบ
3: ยายยายเกิดอะไรจ๊ะโอ้ยยายใจเย็น
2: ยายยาย
3: ยายจะกลับบ้านเหรอยายเดี๋ยวก่อนยายยาย
0: จะ
3: ใจเย็นก่อนนะยาย
0: จะกลับบ้านเร็ว
3: เด
0: ี
3: ๋ยวก่อน
0: ตัดขาย
3: ายโอ้ยังไม่ตัดขายายให้หมอตรวจก่อนนะจ๊ะ
0: ลูกกับพ่อมีแล้วกับพ่อมีตัดขาเร็วให้จีหาเรียกยาย
3: ยายจริงเหรอนะถ้าเกิดว่ายายไม่มีเงินเนี่ยเดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายให้ยายเองนะยาย
0: หนูจะออกกับยายอีหลีตี
3: อีหลีจ้ะยาย
0: ยายกับพ่อมีอันใดเลยไปเบิ่งบ้านยายก็ได้พ่อมีอันใดเลยบ้านยาย
3: ไม่เบิ่งครับยายไม่เป็นไรเนาะ ผมเป็นเจ้าของมูลนิธินี่เองยายนะเดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายให้ยายนะ
0: ไปเบิ่งบ้านยายก็ได้บ้านยายพ่อมีอันใดเลยบ้านยาย
3: จะเย็นนะยายบ่เบิ่งแล้วบ่เบิ่งแล้วนะเดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายให้ยายนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยายต้องยอมให้หมอตรวจก่อนนะยายนะโอเคนะยายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายายยังไม่เป็นอะไรมากแล้วเราดูแลรักษาให้ดีเนี่ยยายจะหายเราไปเตะบอลได้เลยนะยาย
2: ให้คุณหมอดูนะคะว่าใส่ยาอะไรได้บ้างนะคะคุณยาย

0: พี่ออเขาเชียร์คู่เรามีพี่ออหนุนหลังสักคนก็ไม่มีใครกล้าขัดหรอกเชื่อป๋า
1: จ้าพี่ออเป็นคนที่น่ารักไม่ถือตัวเป็นกันเองส่วนในบ้านคุณละ
0: แล้วพี่ออก็เป็น CEO ด้วยค่ะไม่มีใครใหญ่เกินเขาแล้วล่ะ
1: โอ้โหยิ่งใหญ่นะ
2: น้ำค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ตายพี่ออล่ะ
2: คุณอรชุนไม่อยู่ค่ะ
0: ไปไหน
2: ไปต่างจังหวัดค่ะ
0: จังหวัดอะไร
2: จังหวัดไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะป่านนี้ยังไม่กลับเลยค่ะ

0: พอจบด็อกเตอร์
1: ใช่แล้วครับ
0: ชื่อด็อกเตอร์ทิคคำพรนามสกุลอะไรนะ
1: พลิกภูมิครับทิคคำพรพลิกภูมิ
0: เคยได้ยินไหม
2: แล้วคุณพ่อคุณแม่ของด็อกเตอร์ทำงานอะไร
3: คุณอาคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณพ่อคุณแม่ของผมรับข้าราชการครับทั้งสองคนเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยครับ
3: ก็ถือว่าเป็นปัญญาชนสติปัญญาดีนะที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเนาะคุณพ่อคุณแม่ด็อกเตอร์เขาเป็นปัญญาชนและเป็นผู้ดีค่ะน่านับถือมาก

0: มขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ที่เด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
7: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
8: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
8: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
10: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
8: นี่แหงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลง
11: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
8: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
10: ไอ้ป
9: ุ๊มึงหลอกกู
8: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
9: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
8: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
9: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบแต่หลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
12: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
14: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
14: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
16: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณ

0: ะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
4: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: นมแม
5: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
3: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: ถ้าทำให้คุณเกศรลาสติเฟลเลอร์กันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
10: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
11: เธอรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
12: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
13: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
14: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาญ
11: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วเนี่ย
15: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25
16: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดเพิ่งได้รู้ว่าร
17: ักสวยงามพี่ออเขาเชียร์คู่เรามีพี่ออหนุนหลังสักคนก็ไม่มีใครกล้าขัดหรอกเชื่อป๋า
18: จ้าพี่ออเป็นคนที่น่ารักไม่ถือตัวเป็นกันเองส่วนในบ้านคุณละ
17: แล้วพี่ออก็เป็น CEO ด้วยค่ะไม่มีใครใหญ่เกินเขาแล้วล่ะ
18: โอ้โหยิ่งใหญ่นะ
19: น้ำค่ะ
18: ขอบคุณนะคะ
17: ตายพี่ออล่ะ
19: คุณอรชุนไม่อยู่ค่ะ
17: ไปไหน
19: ไปต่างจังหวัดค่ะ
17: จังหวัดอะไร
19: แต่ว่าจังหวัดไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะป่านนี้ยังไม่กลับเลยค่ะ
17: โอ้ยไปติดสาวที่ไหนเนี่ย

0: พอจบด็อกเตอร์
1: ใช่แล้วครับ
0: ชื่อด็อกเตอร์ที่คำพรนามสกุลอะไรนะ
1: พลิกภูมิครับที่คำพรพลิกภูมิ
0: เคยได้ยินไหม
2: แล้วคุณพ่อคุณแม่ของด็อกเตอร์ทำงานอะไร
3: คุณอาคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณพ่อคุณแม่ของผมรับข้าราชการครับทั้งสองคนเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยครับ
3: ถือว่าเป็นปัญญาชนสติปัญญาดีนะที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเนาะคุณพ่อคุณแม่ด็อกเตอร์เขาเป็นปัญญาชนและเป็นผู้ดีค่ะน่านับถือมาก
1: ครอบครัวของเราอยู่กันแบบสุขสบายครับไม่ลำบากแล้ววันนี้นะครับ

0: ผมก็พร้อมแล้วที่จะรับปริชาติมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมครับ
1: ดร.หมายความว่าไงคะ
0: ป้าครับ

ผมที่คำพรพฤกษ์ภูมิขอคุณปริชาติตั้งเจริญกิจแต่งงานกับผมนะครับผมสัญญากับคุณแม่นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องทุกๆคนในที่นี้ผมจะดูแลปริชาติเป็นอย่างดีและไม่ลำบากครับปริชาติ

0: กินข้าว
1: กินข้าวมามาลูก
2: ผมขออนุญาตทานข้าวด้วยนะครับ
1: มาลูกเทคแคร์ด็อกเตอร์ด้วย
3: ว่ายังไงคะอา
4: แกแน่ใจเหรอว่าแฟนแกไม่ใช่เกย
3: ์โอ้ยอาคะแน่ใจสิคะด็อกเตอร์เขาแมนทั้งแท่ง
4: ก็ฉันได้ยินมา
3: ใครจะไปรู้ดีกว่าหนูคะเอาเป็นว่าทุกครั้งที่ปากับด็อกเตอร์เจอกันเนี่ยด็อกเตอร์เขา

้วยกันอีกนิดสิเอานะสู้ด้วยกันอีกนิดสิฮึดด้วยกันอีก

0: เร็วเขา
1: คุณหมอเดี๋ยวผมช่วยนะครับมาช่วยนะครับช่วยนะครับมาเดี๋ยวผมช่วยผู้ใหญ
0: ่ครับคร
1: ับ เอารองเท้าก่อนนะ
0: ครับเอารถเท้ายัง
1: เท้าด้วยผู้ใหญ่วางบนขาผมเลยครับ ผู้ใหญ
0: ่
1: หักปลายเท้าอย่างนี้นะอย่างงุ้มลงนะ
0: โอ้ย
2: เจ็บแข้งไหลโอ้ยโอ้ยยาวๆเอายาคลายกัน
0: เจ็บไหลบอกพี่ผู้ใหญ่โอเคนะจ๊ะเจ็บแข้งเจ็บแข้ง
1: ผู้ใหญ่
0: ค่อยนะครับ
1: เชื่อมือผมนะครับตอนผมเล่นกีฬาน่ะผมเป็นตะคิวบ่อย
0: ครับ
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับ
3: พี่ผู้ใหญ่มันต้องอยากเลยกับหมอเด้อหมอจอยเนี่ย
1: ผู้ใหญ่อยู่นำหมอนะ
0: หมอสวยในนี้นะยูเรื่องเอาพูดมี
1: นวดตรงนี้โดนไหมครับ
0: ครับครับหยุดแล้วครับ
1: โดนนะ
0: ครับ
2: ดีขึ้นไหมคะ
0: ครับครับหยุดแล้วครับ
2: อันนี้ยาคลายกล้ามเนื้อผู้ใหญ่คะอันนี้นะคะถ้าเป็นอีกก็อันนี้เป็นยาทานนะคะแล้วก็อันนี้ตัวนี้เป็นยานวดนะคะใช้ได้เลยค่ะ
0: ครับผมว่าอย่ามองกันดีเลยนะครับเนี่ย
1: โอ้ไม่ได้หรอกครับผู้ใหญ่ยาหมองเนี่ยมันให้ความร้อนนะครับแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่เดินมากๆแล้วตอนคืนอากาศเย็นลงแบบนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นได้อีกนะครับ
0: ครับครับ
1: แต่ว่ายาที่คุณพยาบาลเอามาให้เนี่ยถ้าผู้ใหญ่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้กลับมาเกร็งได้ยากเก็บไว้นะครับ
0: ครับครับ

0: โอ้โหอีกทีครับไม่มาโอ้โหอ้าเอ้าทีครับไม่มาโอ้โหมาลุงมามาเตะไปเอ้โอ้โหมาเอ้โอ้โหลุงไม่โป่งนี่แล้ว
1: มีของมาฝาก
0: อะไรครับ
1: บ่มีหยังหลายในเฮ็ดสวนเฮ็ดไท
0: บ
1: ่บ่มีหยังหลายเล็กๆน้อยๆมาฝากเอาลงเอาของลงของลง
0: กล้วยเหรอครับ
1: กล้วย
0: ผมขอคุณแม่ครับป้าขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้หนักจังเนี่ย
1: เอาลงเอาลงเอาลง
0: โอ้ลงขอบคุณครับวันนี้ผมไปแบกนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: คุณหมอคุณหมอ
2: รบหน่อยครับรบหน่อย
1: คุณหมอขา
0: เจอไหนครับโอ้ยนี่ชาวบ้านให้ผมมานะมีกล้วยแล้วก็นี่อะไรเนี่ยโอ้ข้าวโพด
3: เราเอาฝรั่งไปแจกหน่อยดีกว่าไปเดี๋ยวมานะจ๊ะ
0: มาที่คุณเคยผูกผมเอาไว้อะว่าผมจะอยู่ที่นี่ได้ไปนานและเข้ากับใครไม่ได้เนี
4: ่ยยินดีด้วยค่ะ
0: แล้วก็จำไว้นะว่าทีหลังเนี่ยอย่ามาดูถูกผมเอง
4: ฉันขอให้คุณจำความรู้สึกบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพวกนี้เอาไว้ให้ดีนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเครียดเหนื่อยหรือว่าท้อใจฉันอยากให้คุณนึกถึงผู้คนที่คุณได้เคยมาสัมผัสว่าในประเทศนี้ยังมีคนที่ยากลำบากต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณอยู
0: ่พวกคุณพวกเขาพวกเราพวกอะไรอะกาลเกตทำไมคุณต้องคอยแบ่งแยกคอยตอกย้ำว่าเราเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกันฮะ
4: ก็เพราะว่าเราอยู่คนละพวกจริงๆนี่คะ
0: ไม่จริงกาลเกตผมเข้ากับทุกคนได้ดีนะและเราก็คือพวกเดียวกันนะกาลเกต
4: คุณอรชุนคะนี่มันก็แค่การเปลี่ยนบรรยากาศแก้เบื่อชั่วครั้งชั่วคราวของคุณก็เท่านั้นเองสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับไปอยู่ในที่ของคุณ
0: แต่ที่นี่ก็คือที่ของผมเหมือนกันนะ
4: คุณดูสภาพของคุณตอนนี้สิคะคุณคล้ำขึ้นเพราะว่าคุณตากแดดทุกวันผมของคุณก็ไม่ได้เข้ารูปเข้าทรงนี่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณหรอกค่ะพอคุณกลับบ้านไปคุณก็ต้องทำความสะอาดให้มันเข้ารูปเข้ารอยเหมือนเดิมนี่มันไม่ใช่ธรรมชาติของคุณสังคมของคุณหรือว่าชนชั้นของคุณเลยฝันนะฝันได้นะคะคุณอรชุนแต่ว่าฝันแล้วต้องตื่นค่ะยังมีคนที่รอคุณอยู่ยังไงคุณก็ต้องกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงกลับไปหาคนของคุณจริงไหมคะ

ละป่าเอ้ยป่าห้องลายไปตามไล่มันสะกอนเมฆเอ้ยเมฆตั้งก่อนให้พี่กลับโน้ตเตาโยนไว้ขึ้นมา

ไปถึงด้วยกันนะไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึงไหนไปถึง

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
8: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
8: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
10: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
8: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลง
11: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
8: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
10: ไอ้ปุ๊
9: กมึงหลอกกู
8: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
9: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
8: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
9: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
12: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
14: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
16: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
17: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
16: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
18: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
19: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
7: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ฟันโอ
15: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
3: ฟันโอ
15: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
10: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: เป็นยังไงไหม
1: ไม่ละค่ะ
2: นี่ที่ผมลืมให
0: ้จะไหว้ผมทำไม
1: ฉันไม่ได้ไหว้คุณค่ะฉันไหว้สายสิง
0: เปรียบนะผมบุ๋ยคุณหมดก็ได
1: ้ล่าวค่ะ
3: คนเดียวนะปอดสีเขียวยอดสวยไปไหนน้องขอไปด้วยมาขอจังวัน
0: ต้องพูดอะไรด้วยไหมเนี่ย

วยพรผมด้วย

0: คุณใหญ่หรือว่าสายสินมันสั้น
1: อุ๊ยคุณจะอย่ารัดแน่นสิมันเจ็บ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอ้าด้วยพรน่ะ

0: ก่อนนะ
1: ค่ะไปพักผ่อนเถอะดึกแล้ว
0: หมายถึงกลับกรุงเทพ
1: ตอนนี้เลยเหรอคะขับรถมืดๆแบบนี้มันอันตรายนะคะทำไมไม่รอให้มันเช้าก่อน
0: ไม่เป็นไรหรอกรับรองว่าปลอดภัยเพราะผมมีนี่

0: ให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าคะ
1: เปล่านี
0: ่ฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แต่คุณจะมาทำแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนไม่ได้ฉันไม่ใช่ของเล่นของพวกคนรวยนะคะ
1: อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมเห็นคุณเป็นของเล่นน่ะ
0: ก็วันก่อนคุณยังบอกว่าฉันเป็นตุ๊กตาหน้ารถของคุณอยู่เลย
1: นี่ผมไม่คิดเลยว่าคุณจะใส่ใจในคำพูดของผมด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะว่าคุณเป็นแบบนี้ไงเราแตกต่างกันมากเกินไปค่ะไม่ใช่เรื่องของการศึกษาฐานะสังคมหรืออะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องนิสัยดิฉันเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องแบบนี้
1: แล้วอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมเป็นคนไม่จริงจัง
0: เราแตกต่างกันมากเกินไปค่ะเรารู้จักกันแค่นี้ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องลำบากใจคุณเองก็มีสังคม
1: ของคุณไม่ต้องพูดละคุณไม่เคยรู้จักตัวตนจริงๆกับผมเลยคุณก็เลยเข้าใจผมผิดมาตลอดเห็นผมเป็นคนเหลวไหลไม่จริงจังในสายตาคุณไม่เป็นไรนะขอให้คุณโชคดีมีความสุขส่วนตัวผมอ่ะช่างมัน

0: ค่ะ
1: คือพี่ตื่นเต้นมากก็เลยอยากจะโทรมาเล่าให้เกดฟังอ่ะนี่เกดรู้หรือเปล่าพี่มาเรียนที่นี่นะพี่ได้ใช้เครื่องผ่าตัดไฮบริดด้วยนะเกด
2: ขนาดอาจารย์หมอโอบยังไม่เคยใช้เลยนะต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยอ่ะเกด
1: แล้วเกดอย่าลืมเรื่องสัญญาของเรา2คนนะแหมเกดทำเป็นลืมก็สัญญาที่เกดเคยให้พี่ไว้ไงที่บอกว่าถ้าพี่เรียนจบกลับไปที่เมืองไทยเมื่อไหร่เรา2คนก็จะแต่งงานกัน
0: พี่นี่คะแค่นี้ก่อนนะคะเกดต้องไปเข้าเวรแล้วค่ะ
1: เกดฮัลโหลAnd how's it work?
3: So this is where they make a margin. But if you

0: มืออะไรป้า
1: ทำไมอ๋อคือป้าพิมพ์อะไรผิดป้าไหนดูดิ
0: ไม่ใช่ป้าแต่ป้ามั่นใจแล้วเหรอทำไมป้าไม่ใช่เวลาศึกษาดูใจกันที่นานกว่านี
1: ้พี่ออมมีอะไรก็พูดมองตรงเลยดีกว่าพูดมาเลย
0: คืองี้ป้าคือถ้าป้าเนี่ยจะคบหรือว่าจะรักกับผู้ชายคือผู้ชายที่นอกจากจะรักกับเพศตรงข้ามเนี่ยยังรักผู้ชายด้วยกันคืออันนี้พี่มีปัญหาแหละแต่ว่าถ้าเกิดปาคิดจะแต่งงานกับเขาอ่ะปาต้องมั่นใจนะว่าปาเนี่ยจะใจกว้างพอที่จะรับกับชีวิตส่วนตัวของเขาได้ทุกอย่างนะปา
1: โอ้ยโคตรเบื่อเลยมาแบบนี้อีกละปาบอกเลยนะว่าปาไม่สนว่าด็อกเตอร์เขาจะเป็นอะไรปารักเขาเรารักกันแล้วเขาก็รักปาด็อกเตอร์เขาเลือกแล้วที่จะเป็นของปาแล้วป้าก็เลือกแล้วที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตงั้นป้าขอถามกลับหน่อยดิว่าไอ้พวกที่รักเพศตรงข้ามอย่างเดียวเนี่ยชีวิตรักจะราบรื่นมีความสุขตลอดไปอย่างนั้นเหรอฮะ

0: ก็รู้นะว่ามันไม่มีใครหรอกที่มันจะมีแต่ความสุขตลอดไปอะป้า
1: ก็นั่นไงจบปะ
2: สวัสดีครับ
1: เฮ้ยมาแล้วเหรอคะ
2: ว่าไงคะที่รัก
1: เลยเอาอะไรมาคะ
2: นี่ไงของชำร่วยไงคะไง
1: คิดถึงกันเลย
2: คิดถึงจะดูสิชอบแบบไหน
1: เอ้ยน่ารักอ่ะพี่น่ารักไหมผีเสื้อพี่ออมมีแขกคนไหนที่อยากจะเชิญเป็นพิเศษปะ
0: ก็จะเชิญอีกคนน่ะจะแต่งงานกันอยู่แล้วการ์ดยังแจกไม่เสร็จเลย
2: สักประมาณ500คนครับพอจะได
1: ้คิดออกยัง
0: ไม่ออก

0: โทษแบบไหน
1: อ
0: ัน
1: นี้ค่ะ
0: อะไรเนี่ยนะหนูชอบไ
2: หมป้าพี่ว่าถ้าเกิดว่าพี่จะเชิญคุณการะเกดไปด้วยได้ไหม
1: นางการะเกดนางพยาบาลหน้าเชิดที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าแม่เหรอ

0: ใจค่ะว่าทำไมป้าต้องเอาให้เขาเองด้วยฝากคนอื่นไปไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ใช่ป้าแล้วจะใครแล้วอย่างน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นแขกของพี่แล้วกันนะ
0: เสียเวลาค่ะป้าต้องไปจ่ายตั้งหลายที่งั้นเดี๋ยวป้าฝากไว้ตรงนี้เลยแล้วกันค่ะขอโทษนะคะมีใครอยู่ไหมคะ

0: เกตสวัสดีค่ะคุณอรชุนคุณปริชาติดร.ที่คำพร
1: สวัสดีครับ
2: รู้จักแฟนฉันด้วยเหรอ
0: เปล่าค่ะดิฉันเห็นในหนังสือพิมพ์ดร.ที่คำพรอาจารย์ดีเด่นที่เพิ่งได้รับรางวัลวิจัยเรื่องแมลงที่ก่อให้เกิดโรคในเขตร้อนค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับผมดีใจที่มีคนสนใจข่าวสารอะไรแบบนี้ด้วย
2: คือฉันมาแจกการ์ดแต่งงานน่ะ
0: ยินดีด้วยนะคะถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยบอกได้เลยค่ะงั้นดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
3: มาแจกการ์ดสิมา
2: เดี๋ยวฉันขอเชิญเธอด้วยนะเธอว่างก็มาด้วยล่ะ
0: ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติแต่ว่าน
4: ี่คุณป้าอุตส่าห์มาเชิญด้วยตัวเองเลยนะถ้าไม่ไปนี่คงจะเสียมารยาทมากเลย

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะมาด้วยเหรอ
0: เดี๋ยวก็มีคนที่โรงพยาบาลมากันนะคะ
1: เอ๊แล้วเธอไปรู้จักกับปาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแปลกจังเลยไปสนิทกันตอนไหนเนาะขนาดเขาแต่งงานแบบสายฟ้าแลบขนาดนี้ยังมีคนเชิญมาเลยอ่ะดูซิอวยพรว่าอะไรเผื่อว่าฉันจะเขียนตามเธอบ้าง
0: ก็ไม่ได้สนิทเท่าไหร่หรอกค่ะก็เลยเขียนแบบกลาง
1: ๆอุ๊ยตายจริงลืมถอดสายสินหรือเปล่าจ๊ะไปทำบุญที่ไหนมา
0: ขอตัวนะคะ

0: มาช้าจังเลยเหรอคะปล่อยแคทยืนเดือดตั้งนานเน
1: ี่ยอ๋อแล้วทำไมแคทต้องเดือดด้วย
0: ก็เพื่อนจากบอสตันไม่มาแคทก็เขินสิเหมือนมายืนอยู่คนเดียวเอ๊ะเดี๋ยวนะคะที่ไปสะเดาะเคราะห์ที่ไหนมาคะเนี่ย
1: เปล่าหรอกก็แค่ไปทำบุญที่ต่างจังหวัดมาผมว่าเรารีบเข้าไปข้างในดีกว่านะเผื่อว่าคุณแม่มาแล้วมามาไหนยังไง
2: มาถึงครับ
1: แล้วคุณอาหมออบล่ะ
3: คุณอาหมออบเนี่ยขับรถมาครับยังหาที่จอดรถไม่ได้แต่ว่าพายุเฟี้ยวกว่าพายุมารถไฟฟ้าเลยถึงเร็วกระเกดครับผมว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานอะไรดีกว่าเผื่อของเสิร์ฟคงคงท็อกเทลเนาะ
2: ค่ะ
3: บอกอยู่แล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับ
0: อ๋อคะเดี๋ยวก่อนสิคะเดี๋ยวอยู่รอถ่ายรูปกับน้องปากันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยนะคะ
4: ขอบคุณมาก
2: ค่ะ
0: ยินดีด้วยนะคะ
3: เดี๋ยวเกดคุณจะไปไหน
2: ไปสวัสดีผู้ใหญ่ค่ะถ้าท่านเห็นว่าเรามาถึงแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปไหว้จะดูไม่ดีค่ะ
3: โอ้ยผมว่าคุณไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวจังหวะดีๆคุณก็มีโอกาสสวัสดีเองแหละ
2: ทำไมล่ะคะเราแค่เข้าไปสวัสดีแล้วก็ขอตัวออกมาไงคะ
3: เชื่อหมอเถอะเดี๋ยวคุณก็มีโอกาสสวัสดีแหละเอาไว้เจอจังๆหลบไม่ได้คุณเจอสวัสดีก็แล้วแต่คุณนะหมอหิวนะ
2: คุณหมอทำตัวเป็นเด็กไม่ได้นะคะ
3: อันนี้อร่อยมาก
5: ป้าชื่อก็ตามใจลูกเกินไปนะคะป้าชื่อไม่สนใจส่วนรวมเลยว่าถ้าเกิดว่ายอมให้ลูกแต่งงานกับคนพวกนี้แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
6: เอ้าก็ความรักนะคนรักกันเขารักกันเขาก็ต้องแต่งงานกันไม่ใช่หรอ
7: คนรักกันมีแต่ตัวมาแต่ตัวแล้วกะมาตกถังข้าวสารบ้านเราเนี่ยนะคะ
8: ยายปาไม่เท่าไหร่นะเป็นผู้หญิง

0: ระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีเขยมาตัวเปล่าคนนึงแล้วระวังจะมีสะใภ้ตัวเปล่าอีกคนนึง
1: แหวนมั่นเอ่ยค่าใช้จ่ายในงานนี้เอ่ยปริชาติออกเองทั้งหมดไม่ใช่หรอคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนนะฮะถนนทุกสายพุ่งตรงไปที่กกต.นะครับคุณผู้ชมวันนี้คือดีเดย์ในที่สุดนะฮะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับถ้าตัดภาพนะสดถ้าคุณผู้ชมได้ชมอยู่นะตอนนี้นะฮะที่กกต.มีเก้าอี้2ตัวว่างเปล่าอยู่นะฮะรอคนมาแถลงครับว่าตกลงมติกกต.7เสือของกกต.เนี่ยจะมีมติอย่างไรกับคดีหัวสวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ขอแนะนำแขกรับเชิญของผมที่จะมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับท่านแรกครับสุภาพสตรีครับกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะครับคุณชอบพนิกาวานิชครับสวัสดีครับคุณชอบครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สุสานของผมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชกาครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมเอาแหละกกต.จะตัดสินใจเดินหน้ากับ229คนอย่างไรที่คณะอนุนะฮะที่26เขาชงมาใช่ไหมครับ36ก็บอกว่าไม่ผิดเลยแต่กกต.จะเลือกเดินทางไหนจริงๆเนี่ยอีกสักครู่หนึ่งน่าจะมีการแถลงข่าวนะครับแต่ผมอยากจะเชิญทั้งสองท่านวิเคราะห์กันหน่อยมาถึงตรงนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณตอนนี้คุณชอบครับ
2: จริงๆรายการนี้วันนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเราไม่ต้องถกและไม่ต้องเถียงเรารอฟังอย่างเดียวแล้ววันนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าดิฉันคิดว่าไม้สุดท้ายที่มีการปล่อยออกมาก็คือการดิฉันชอบมากคุณผลิตเขาใช้ว่าอันนี้ไม่ได้เอกสารหลุดเขาเรียกเอกสารปล่
1: อ
2: ยนะคะไม่ได้หลุดออกมา
1: เ
2: ป
1: ็
2: นการปล่อยออกมานะคะแล้วเอกสารปล่อยเนี่ยก็ทำให้หลายคนคาดเดากันไปว่าอันนี้คือหมายถึงว่าจะยกทั้งหมดหรืออย่างน้อยกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะว่าในแง่สำคัญของการกลับคำให้การของพยานเนี่ยเอ๊ะพยานนี่คนทั่วไปเขารู้แล้วใช่ไหมว่าคือใครพยานหมายเลข16ต้องย่อชื่อไหมชื่อย่ออกรนามสกุลชล
1: อ
2: นะคะเป็นอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ใจความสำคัญก็คือกลับคำให้การโดยบอกว่าที่ตัวเองไปให้การว่ามีการทำโพยนู่นนี่นั่นที่อาคารนั้นอาคารนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการถูกข่มขู
1: ่
2: โดยผู้มีอำนาจในรัฐบาลนั้นพูดตรงๆเลยนะเขากำลังกล่าวหาพรรคเพื่อไทยนะคะว่าเป็นการป้าแต่งพยา

0: ค่ะแล้วก็ขอกลับคำให้การแต่ว่าพอไม้นี้ออกมาเนี่ยเราก็ขอดักคอกกต.ไว้ก่อนแม้ว่าจริงๆจะไม่ทันแล้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะยังไม่แถลงเนี่ยแต่เขาน่าจะต้องลงมติกันเสร็จแล้ว
1: แต่ตอนนี้เริ่มแล้วนะคุณชอบดูนี่
0: เขามาแล้วมาแล้ว
1: นี่คือเกริ่นนำก่อน
0: เกริ
1: ่นนำก่อน
0: เพราะว่าเห็นว่าประธานจะแถลงเอง
1: ใช่ต้องเกริ่นนำก่อนนะครับซึ่งการเกริ่นนำเดี๋ยวทีมงานลองสรุปให้ผมเราไม่ต้องไปฟังนะเอาเป็นว่าเกริ่นนำเราฟังสาระสำคัญ
0: ขอให้เดาผิดว่าทางที่ปล่อยออกมาว่ามีพยานกลับคำให้การซึ่งการกลับคำให้การไม่ได้เพิ่งกลับนะกลับหลังจากที่คุณอนุทินขึ้นเป็นนายกไม่นาน
1: ตุลาปีที่แล้วที่เขากลับคำให้การ
0: ใช่นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการคาดเดาว่าอันนี้แหละจะเป็นจุดที่ผ่านสำคัญจริงๆมันคือเหตุผลสำคัญที่คณะชุด36อะยกก็คือเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นพยานบุคคลแล้วก็พยานบุคคลเนี่ยมีนัยยะทางการเมืองคือต้องการที่จะใส่ร้ายกลั่นแกล้งกันทางการเมืองเป็นเหตุให้36เนี่ยยกหมดทุกคนทั้ง229คนในขณะที่26เขาสั่งฟ้องทั้งหมดนะคะพยานหมายเลข16เนี่ยก็เลยมีความสำคัญดิฉันวงเล็บให้นิดเดียวว่าแต่นี่คือพยาน1คนนะ
1: มีทั้งหมดเป็นหลาย
0: 750
1: 1ใน750
0: แล้วไม่ใช่แค่พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะคะมากมายเต็มไปหมดแล้วหลักฐานจำนวนมากหักล้างกับการกลับคำให้การของพยานคนนี้เช่นเขาบอกว่าไม่มีโพยทำขึ้นทีหลังแต่ว่าทุกท่านเนี่ยเคยเห็นคลิปแล้วใช่ไหมที่กกต.
1: เดินเก
0: ็บโพยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานที่มากลับคำให้การคนนี้ดิฉันเพิ่งฟังอาจารย์ปริญญาเทวารมิตรกุลดิฉันต้องอ้างอิงเพราะท่านเป็นนักกฎหมายดิฉันไม่ใช่ท่านบอกว่าในวิธีพิจารณาคดีเนี่ยถ้าพยานให้การสองครั้งไม่ตรงกันแล้วครั้งที่สองชัดเจนว่าเท็จเนี่ยต้องตัดพยานนี้ออก
1: โอเคอาจารย์ก็คิดว่ามันจะออกหน้าไหนเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเรามอนิเตอร์ตลอดนะครับถ้าท่านกกต.มานั่ง2ท่านคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นประธานมานั่ง1ท่าน
0: ได้รับทราบมาจากนักข่าวนะว่าจะเป็นประธานกกต.
1: ประธานกกต.แล้วก็อีกท่านนึงน่าจะเป็น
0: รอง
1: เลขารองเลขาอะไรก็ว่าไปมานั่งตรงนี้นะครับอ่ะอาจารย์ก็คิดว่ามันจะออกหน้าไหนวันเนี้ย
2: เอาสิ่งที่ไม่อยากเห็นดีกว่านะคร
1: ับ
2: เรามี3ทางนะครับก็คือว่าฟ้องทุกคนยกฟ้องทุกคนแล้วก็มีตรงกลางก็คือว่าส่งบ้างไอ้ตรงกลางส่งบ้างนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำให้ประชาชนบางคนบางกลุ่มรู้สึกว่าอ่ะก็ทำแล้วทำได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วอย่างน้อยทำอะไรสักอย่างเราก็จะเงียบไปเราก็จะนิ่งไปเราก็จะเฉยไปและท้ายสุดแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าคนที่ส่งนั้นอาจจะจบด้วยการติดคุกบทแต่หัวสวก็หัวกันต่อได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับขบวนการเพียงแค่ครั้งหน้านั้นก็เอาให้มันเนียนกว่านี้เส้นทางอย่าให้เห็นชัดเท่านี
1: ้
2: เท่านั้นเองก็ในเมื่อกระบวนการยังอยู่เพียงแค่เสียสละคนไปบางคนหรือที่เรียกว่าแพะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงกลางนี่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องหัวสวขบวนการหัวขบวนการโกงเนี่ยมันจะอยู่ค้ำฟ้าเราได้ไปอย่างต่อเนื่องถ้าประชาชนหยุดตื่นตัวประชาชนหยุดเพ่งเล็งเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นฟ้องให้หมดหรือไม่ยกฟ้องให้หมดนะครับเพราะว่าอะไรไอ้เรื่องหัวสวเนี่ยมันมากเกินเลยกว่าแค่การหัวที่เราทะเลาะกันที่เราคุยกันมาแล้วใช่ไหม
1: นี่อาจารย์ก็ดูครับคุณผู้ชมนี่คือภาพสดนะฮะจากกกต.นะคุณช่อสองท่านเกริ่นนำเอาละฟังนิดนึงไหมฟังนิดนึงมา
3: ก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับที่อาจจะเสียเวลาในการรอสักนิดนึงนะครับเนื่องจากมีภารกิจในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับก็เหมือนที่นำเรียนนะครับวันนี้เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้มีการพิจารณาลงมติสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและติดตามผลการพิจารณานะครับก่อนที่จะได้รับทราบผลหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปขั้นตอนความเป็นมาและไทม์ไลน์ให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้นะครับ11พฤษภาคม2567นะครับพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับนะครับ20ถึง24พฤษภาคม2567ครับเป็นวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับ9มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอครับ16มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดนะครับ26มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศนะครับและ10กรกฎาคม2567ครับเป็นการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับจากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567นะครับจนถึงเดือนมีนาคม2568นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้พิจารณาเรื่อง คัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับจำนวน610เรื่องนะครับซึ่งได้วินิจฉัยไปแล้ว593เรื่องนะครับบางเรื่องก็ได้มีมติส่งศาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งยังคงเหลืออยู่17เรื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครรับเลือกที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจำนวนทั้งสิ้น 1,767 รายครับปฐมบทนะครับเริ่มจากวันที่3กุมภาพันธ์2568นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับได้ส่งเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามหนังสือด่วนที่สุดนะครับที่ยท0824นะครับทับ0050ลงวันที่3กุมภาพันธ์2565
1: ท่านผู้นี้คือว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาภรณ์ท่านเป็นรองเลขาธิการกกต.นะฮะที่นั่งข้างๆก็คือท่านประธานกกต.เอาเป็นว่าตอนนี้ท่านรองเลขาธิการก็คืออารัมภบทไล่ยาวที่มาที่ไปเดี๋ยวผมให้ทีมมามอนิเตอร์นะอาจารย์โก้คุณชอบมอนิเตอร์เลยเข้าเนื้อเมื่อไหร่จัดมาเลยนะฮะ
0: เข้าเนื้อเมื่อกล้องเข้าหน้าประธานเดี๋ยวเข้าเนื้อแน่นอน
1: คิดว่า
0: ใช่ประธานเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนบอก
1: โอเคโอเคประธานเป็นคนพูดนะว่าตกลงจะยังไงคุณผู้ชมนะครับก็ร่วมจัดรายการกับผมอย่างต่อเนื่องคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อเอาอย่างนี้ทำไมผมหนึ่งในเงื่อนไขนะที่ผู้สื่อข่าวที่จะเข้าไปฟังแถลงได้นะคุณช่ออาจารย์โก้ผมไปประเด็นนี้นิดนึงนะครับสงสัยอย่างมากอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำได้นะไปทำข่าวได้นะครับแต่อนุญาตเฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าฮะ
0: แล้วจำกัดจำนวนด้วย
1: ถูกครับเพื่อเข้าพื้นที่ภายในสำนักงานกกต.นะครับก่อนเวลาแถลงก็คือสำนักข่าวละไม่เกิน3คนอีกทั้งเขาสังเกตนะบริเวณด้านทางเข้านะก็มีการจัดวางรั้วแผงกั้นแบบนี้มันแตกต่างจากวันปกตินี่ๆๆแบบนี้ข้างหน้าเลยทั้งตึกเนี่ยศูนย์ราชการใช่มั้ยแตกต่างเหลือเกินหลายคนพอเห็นบรรยากาศเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนคัดกรองกันอย่างเข้มงวดนะคุณช่อคุณช่อก็เป็นนักข่าวก็มาก่อนใช่ไหมอาจารย์โก้ก็อยู่ในวงการสื่อ
2: ครับผม
1: ไอ้แบบนี้คือมันพอคาดเดาได้ไหมว่าผลมันจะออกมายังไงหรอ
0: แบบนี้
1: ต้องแผงกันเอาแบบเนี้ย
0: กันแผงเหมือนศาลรัฐธรรมนูญวันตัดสินยุบพรรคอ่ะ
1: โอ้กลัว
0: ว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะทำให้เกิดผลกระทบตามมาที่ประชาชนจะไม่พอใจคำถามก็คือแล้วทำไมท่านถึงค่อนข้างมั่นใจว่าประชาชนจะไม่พอใจ
1: ไม่รู้ก็กันไว้ก็เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานโปรโตคอลในการวางแผงกั้นหรือเปล่า
0: ไม่ปกติดิฉันก็ไปศูนย์ราชการบ่อยนะ
1: มีเ
0: วลาปักบังไม่มีแผงกั้นแบบนี้แผงกั้นแบบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกเนี่ยเราจะเห็นการกั้นในระดับกั้นออกมาจนถึงถนนข้างหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกับศาลรัฐธรรมนูญเวลาตัดสินคดียุบพรรค
1: Okay.
0: หรือตัดสินนักการเมือง
2: มันคือยุทธศาสตร์ครับหลักการของการสื่อสารนักการเมืองก็คือว่าเวลาคุณจะแถลงอะไรเนี่ยถ้าคุณอยากให้คนมีความรู้สึกว่าคำแถลงของคุณนั้นมันน่าเชื่อถือได้มันศักดิ์สิทธิ์คุณก็จะต้องสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับตัวคุณเองด้วยการออกกฎกติกาต่างๆนานาเพื่อทำให้มันดูยากทำให้มันดูเยอะทำไมมันจะต้องยากทำไมมันจะต้องเยอะเพราะว่ามันสำคัญและสิ่งที่คุณกำลังจะพูดนั้นสำคัญอย่างมากและตัวคุณเองที่กำลังจะพูดเนี่ยสำคัญอย่างมากมันก็คือการสร้างละครเตียเตอร์บรรยากาศว่านี่คือสิ่งสำคัญมากและสิ่งที่ผมจะประกาศออกไปนั้นมันสักเสร็จมันน่าเชื่อถือได้แต่นะครับภาษาฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าสิ่งนี้มันจะเป็น last refuge of the weak and the stupid นั่นก็คือการสร้าง process and procedure กฎกติกามากมายก่ายกองนั้นมันเป็นการสร้างเกราะกำบังให้กับกลุ่มคนที่อ่อนแอและขาดเขาถ้าไม่อ่อนแอแล้วไม่ขาดเขาคุณจะไม่จำเป็นจะต้องมีเกราะกำบังอะไรมากมายอันนี้ไม่ได้ว่าท่านกกต.นะครับอันนี้แค่เอามาจากตำราโดยรวมโดยทั่วไป
1: เขากลัวอะไร
0: กลัวความจริงความจริงอ่ะคือสิ่งที่แหลมคมที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่หนักหนาที่สุดสำหรับคนที่จะไม่พูดความจริงนะคะวันนี้เราก็ตั้งธงหน้าดูเลยนะเขาอาจจะมาแล้วจ
1: ับ
0: ฟ
1: ้
0: องหมด229คนก็ได
1: ้ผมแค่ชวนทั้งสองท่านวิเคราะห์การทำแบบนี
2: ้
1: คือการสื่อสารทางการเมืองมีตำราอยู่ใช่ไหมฮะว่ามันเป็นลักษณะ1 2 3 4นะแต่ไม่ได้แปลว่าท่านกกต.จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่รู้รอครับรอ
2: รบ
1: แต่ว่าการสื่อสารมันต้องมีแหละบางอย่างที่มันการสื่อสารออกมาแบบนี้หรือว่าเราก็วิเคราะห์กันได้ว่าแบบนี้คือเขากลัวอะไรหรือเปล่านั่นหมายความว่าผลอาจจะออกมาที่ในมุมที่ประชาชนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันค้านกับความรู้สึกหรือเปล่า
0: แล้วดิฉันน่ะไม่สบายใจกับคำพูดนี้เวลาที่พูดว่าแพ้แล้วผ่าน เรื่องนี้ไม่มีใครแพ้หรือชนะนะคะเรื่องนี้เนี่ย

0: ่ะมันคือเรื่องของความจริงกับความเท็จเรื่องนี้คือเรื่องของถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเวลาที่บอกว่าแพ้แล้วพานแพ้เลือกตั้งแพ้สวแล้วมาพานเอาผิดกับเขาเนี่ยถ้าพูดแบบนี้เนี่ยคุณพูดเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรนะเพราะว่าเวลาที่เขาบอกว่าคดีโกงสวมันโกงเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวหาลอยๆพยานหลักฐานถูกเปิดมาตลอดเดือนที่ผ่านมาโดยทางไอลอว์กับทางคุณผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเราได้เห็นทั้งการซื้อตั๋วเครื่องบินเซลไซต์การโอนเงิน อะไรต่างๆแชทคลิปมากมายเต็มไปหมดนะคะรวมไปถึงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านปัจจุบันเนี่ยท่านออกมายอมรับเองว่าทั้งหมดเป็นสิ่งที่อยู่ในสำนวนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแพ้เราผ่านไม่ใช่เรื่องที่มากลั่นแกล้งกันทางการเมืองเนี่ยคุณดูคุณเป๋าหอบที่เขาหอบไปหอบมานี่คือเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานข้อเท็จจริงของคดีทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพูดแบบนี้เลยว่าแพ้แล้วพานคุณก็ทำเหมือนกันแต่คุณแพ้เขาแล้วคุณมาเอาผิดเขาถ้าพูดแบบนี้ประเทศนี้ไม่ต้องมีกฎหมายคือกฎเนี่ยไม่ได้เขียนโดยคนที่เราชอบนี่พุ่งตรงรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเขียนขึ้นมาโดยตรรกะที่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นระบบนี้ได้ยังไงออกแบบมาได้ยังไงแต่ขนาดโดยระบบโดยตรรกะที่มันวิบัติขนาดเนี้ยคุณยังทำผิดเลยอ่ะนึกออกไหมคือคุณก็ยังละเมิดเขาเขียนชัดเจนว่าไม่ให้มีการให้อมิสินจ้างให้ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับคะแนนเสียงแม้แต่การแลกโหวตกันฉันโหวตเธอโหวตฉันศาลฎีกายังตัดสินว่าผิดกกต.ยังส่งศาลยังบอกว่าผิดแล้วที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เห็นการโอนเงินให้กันการตั้งกันเป็นผู้ช่วยสว.เนี่ยไม่ใช่การให้อมิสินจ้างแล้วจะเรียกว่าอะไรแล้วถ้ามีการยกฟ้องเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ยกไม่สั่งฟ้องเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: แล้วที่สั่งฟ้องไปเป็นเฉพาะคนที่มีเส้นเงินชัดเจนเป็นเฉพาะคนที่มีคลิปดิ้นไม่หลุดเนี่ยดิฉันคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าคุณจะบริสุทธิ์ใจจริงนะให้ไปพิสูจน์ที่ชั้นศาล
1: อาจารย์โก้ครับประเด็นนี้น่าสนใจนะถ้าสมมติเกิดเขาก็ยังยืนยันว่าเราเอาแค่เฉพาะที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามันมีการโกงเราก็ฟันสมมตินะผมไม่รู้ว่าจะออกมติออกมายังไงซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะรู้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดเป็นอย่างนั้นจริงก็เอาคนที่มีหลักฐานชัดเจนสิคนที่ไม่มีหลักฐานก็มันไปไม่ถึงเขาเราจะไปฟ้องสั่งฟ้องได้ยังไง
2: หลักฐานชัดเจนไม่ชัดเจนให้ขึ้นอยู่กับศาลเป็นผู้ตัดสินดีกว่าไม่ใช่กกต.นะครับกกต.ก็เชี่ยวชาญในการเลือกตั้งให้ศาลเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการที่จะพิจารณาหลักฐานว่าชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ใช่หน้าที่ของกกต.นะฮะและอีกอย่างหนึ่งอยากจะพูดต่อจากคุณช่อเมื่อกี้แพ้แล้วผ่านนะครับผมเชื่อว่าคนที่พูดว่าแพ้แล้วผ่านเนี่ยไม่เข้าใจหลักการรัฐศาสตร
1: ์
2: ไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตย
1: ยังไง
2: มันต้องตรวจสอบจะแพ้จะชนะจะอะไรก็แต่การตรวจสอบต้องมีอย่างต่อเนื่องทุกเลือกตั้งไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่การตรวจสอบต้องมีอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของใครหนึ่งการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่เขาสองการตรวจสอบก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นความรับผิดชอบหน้าที่ของพลเมืองประชาชนที่ซ้ำไปนั่นก็คือสิ่งที่คุณเป๋ายิ่งชีพทำเพราะฉะนั้นเราทุกคนทำหน้าที่ของเรานั่นก็คือการตรวจสอบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าจะพูดว่าแพ้แล้วผ่านเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราแพ้กันทั้งประเทศแล้วเราควรที่จะผ่านกันทั้งประเทศเพราะว่าเรื่องพวกสว.นี่มันมาจากไหนมันมาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่ยอมให้สว.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นเราแพ้พวกสว.ครั้งนี้เราแพ้พวกสว.ตั้งแต่ครั้งลุงตู่กับลุงป้อมเป็นคนจิ้มว่าสว.จะเป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าจะแพ้นี่แพ้กันทั้งประเทศและนะครับขอโทษเราควรจะผ่านกันทั้งประเทศว่าเฮ้ยทำไมไม่แก้รัฐธรรมนูญให้มาเป็นสว.ไม่ยุบไปเลยก็มาจากประชาชนประชามติก็ผ่านไปแล้ว21ล้านเสียงทำไมไม่ทำเพราะฉะนั้นนี่แหละครับความคิดของผมเกี่ยวกับเรื่องแพ้ไม่ผ่าน
1: ครับคุณผู้ชมอาจารย์ก็เมื่อสักครู่พูดถึงคุณยิ่งชีพนะฮะอันนี้มาตามนัดเมื่อวานนี้นะครับในระหว่างที่เรากำลังรอการแถลงของกกต.นะครับซึ่ง2ท่านโทษนะฮะท่านรองเลขายังไล่ข้อมูลอยู่ใช่ไหมฮะยังไล่ข้อมูลอยู่นะยังไม่เข้าประเด็นนะ
2: มันเหมือนดูมวยต้องนั่งรอสักชั่วโมงหนึ่งกว่ามวยจะขึ้นชกนี่คือวัฒนธรรมไทยอันนี้ก็ต้อง
1: ไม่แต่เขาบอกกำลังพูดแล้วนะไล่ข้อกล่าวหาอยู่โอเคไม่เป็นไรให้ท่านไล่ข้อกล่าวหาไปนะฮะเราอยากจะฟังผลแล้วเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปแต่คุณยิ่งชีพครับเมื่อวานนี้ก็มาตามนัดนะกับมวลชนฮะคุณผู้ชมครับ13กันยายนก็เดินเท้านะครับหอบเอกสารหลักฐานคดีหัวสวชุดที่26ออกจากบริษัทที่ทำการของไอลอไปอย่างหอศิลป์กรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องนี้กันต่อและติดตามการแถลงของกกต.สักครู่เดียวครับ
3: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิต

0: รถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
1: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
4: ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: แบ็กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
8: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
13: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
14: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิล Power Bond Treatment ผสานแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
16: ใหม่ลิสสุดสักด่วน
17: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
18: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
19: นำกันต่อนะครับถึงไปถึงช่วงนี้ครับอยู่กับอาจารย์โก้และคุณช่อพนิการนะฮะคุณผู้ชมครับเรายังติดตามการแถลงของกกต.อยู่นะครับซึ่งน่าจะยังเป็นท่านรองเลขาใช่ไหมฮะท่านรองเลขากำลังไล่นะข้อหาข้อกล่าวหาต่างๆนะครับถ้าทีมงานของผมสามารถที่จะตัดภาพสดเข้ามานี่ท่านไล่มาประมาณ10กว่านาทีแล้วมั้งใช่ไหมฮะอีก10กว่านาทีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่สาระสำคัญเมื่อไหร่ทีมงานก็จะส่งสัญญาณมานะครับคุณช่อ
20: นี่คุณบอกว่าที่ท่านอ่านอยู่ไม่สำคัญหรอ
19: สำคัญฮะแต่เราจะเอาแบบเรารออยู่ไงฮะเรารอตรงที่บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยจะสั่งไม่สั่งหรือยังไงถูกต้องไหมฮะอันนี้ท่านไล่ข้อกล่าวฮะเราจะเห็นที่มาที่ไปซึ่งเราก็คุยกันมาเยอะแล้วแต่เราอยากรู้ว่าตกลงกกต.จะว่าอย่างไรสั่งหรือไม่สั่งคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะร่วมจัดรายการไปกับผมครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะ
20: มาแล้วมาแล้ว
19: คุณลงมาแล้วเอาตัดภาพฟังหน่อย
21: ประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับและได้ร่วมพิจารณาคดีนี้นะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนแล้วก็สังคมผมเองในฐานะที่พิจารณานะครับก็อยากจะมาร่วมแถลงข่าวนะครับทำความเข้าใจพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะครับคิดว่าการทำความเข้าใจกับสังคมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะดีกว่าเพรสคลาวด์นะครับให้แก่สื่อมวลชนหรือพี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับจึงขอเป็นตัวแทนนะครับของกกต.ทุกท่านนะครับมานั่งร่วมแถลงข่าวและยินดีนะครับที่จะตอบข้อซักถามของทุกท่านนะครับแต่ขอ เรียนให้ทราบว่านะครับการพิจารณาของกกต.ทุกท่านนะครับมีความเป็นอิสระนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณานะครับก็อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับสำนวนทุกเรื่องรวมทั้งสำนวนสว.ที่กำลังพิจารณานะครับเรามีเกณฑ์ในการพิจารณานะครับหลักๆ ก็คือเมื่อมีคำร้องมีคำคัดค้านนะครับหรือเป็นความปรากฏขึ้นนะครับเราก็จะมีการไต่สวนนะครับการไต่สวนเนี่ยก็จะมีวิธีการเหมือนที่รองภาสกรนะครับได้ชี้แจงสื่อมวลชนนะครับพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันนะครับจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับดูทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินนะครับหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.นะครับเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็อยากจะยืนยันนะครับว่าเราพิจารณาทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะชี้แจงให้เข้าใจนะครับทีนี้ผลการพิจารณาเนี่ยก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าทุกท่านก็มีอิสระนะครับในการพิจารณาผมในฐานะตัวแทนก็อาจจะมาชี้แจงได้ในกรอบของข้อจำกัดบางประการนะครับไม่อาจบอกได้ว่าใครมีมติอย่างไรแต่สามารถบอกได้ว่านะครับมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะครับเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆตั้งแต่ข้อกล่าวหาที่1ถึงข้อกล่าวหาที่7นะครับก็อยากจะสรุปมติให้เราฟังนะครับก็มีรายละเอียดนะเชิญท่านรองภาสกรก็ได้ให้ขึ้นจอเลยนะครับครับเป็นหลายข้อนะครับครับ
4: ครับครับผมจะสรุปข้อกล่าวหาที่1นะครับตามมาตรา76วรรค1นะครับซึ่งผู้เกี่ยวข้องนะครับประเภทลำดับที่1นะครับกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจำนวนผู้ถูกร้อง20คนครับจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งศาลฎีกาไม่มีนะครับประเด็นนี้ประเด็นที่2ครับเอาลำดับที่2ครับบุคคลอื่นครับมีจำนวนผู้ถูกร้อง1คนครับนะครับรวมทั้งสิ้น21คนครับ
21: ส่วนรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะอยากทราบเหตุผลนะครับแต่ผมไม่สามารถตอบแทนท่านอื่นได้ว่าท่านมีเหตุผลอย่างไรนะครับในการที่จะไม่ดำเนินคดีหรือไม่ส่งผู้ถูกร้องในข้อกล่าวหาที่1นะครับคิดว่าข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหาที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเอาไว้ท้ายๆครับผมจะชี้แจงนะครับด้วยตนเองครับเชิญต่อนะ
4: ครับต่อไปเป็นข้อกล่าวหาที่2ครับตามมาตรา76วรรค2ครับมีลำดับที่1นะครับสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องนะครับ137คนครับและลำดับที่2นะครับสมาชิกวุฒิสภาสำรองซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับจำนวน1คนครับและลำดับที่3นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งไม่ใช่บุคคลตามลำดับที่1และ2นะครับจำนวน2คนครับรวมทั้งสิ้น140คนครับ
21: ครับคือข้อกล่าวหาที่2เนี่ยมันยึดโยงกับข้อกล่าวหาที่1นะครับข้อกล่าวหาที่1เนี่ยเป็นกรณีที่กรรมการบริหารพรรคหรือผู้มีตำแหน่งนะครับในพรรคการเมืองหรือเรียกง่ายๆก็คือส.ส. นะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับข้อกล่าวหาที่2นะครับเรามีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับแล้วก็สว.สำรองนะครับรวมทั้งสิ้น140คนครับจะชี้แจงเหตุผลในภายหลังครับเชิญนะ
4: ต่อไปเป็นข้อกล่าวหาที่3ครับตามมาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70ครับลำดับที่1ครับสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องครับจำนวนทั้งสิ้น137รายครับและจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งศาลฎีกาจำนวน26รายครับลำดับที่2ครับสมาชิกวุฒิสภาสำรองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อครับจำนวน1รายครับลำดับที่3ครับผู้มีสิทธิ์เลือกสวซึ่งมิใช่บุคคลตามลำดับที่1และ2นะครับจำนวน2รายซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งศาลฎีกาจำนวน1รายครับลำดับที่4ครับกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับจำนวนผู้ถูกร้อง20รายครับและลำดับที่5ครับบุคคลอื่นนะครับจำนวน15รายนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งศาลมีมติส่งศาลจำนวน9รายครับต่อไปเป็นข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะครับข้อกล่าวหาที่4ครับ
19: คุณผู้ชมครับนิดเดียวเดี๋ยวที่แมนมอนิเตอร์ต่อนะครับนิดเดียวเดี๋ยวผมจะคืน1ผมต้องพัก2เดี๋ยวผมให้ทางทีมงานเราเดี๋ยวเราสรุปนิดนึงนะฮะ3ข้อหาใช่มั้ย3ข้อหาแรกทั้งหมด7ข้อหานะ3ข้อหาแรกนี่ผมยังสับสนอยู่นะในการแถลงของเขาว่าตกลงส่งกี่รายอะไรยังไงเดี๋ยวรีบสรุปมาผมขอแนะพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามกันต่อครับสักครู่เดียวครับ

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: ดร.ข่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
7: ้ ผมอย่างเดียวเลย
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
8: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
14: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
15: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
14: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
13: วัน

0: แดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
1: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
0: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
2: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
0: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
3: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง

0: อร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
2: คุณผู้ชมครับขอบคุณนะฮะที่ยังอยู่กับเรานะฮะถูกไม่เถียงคุณผู้ชมครับอยู่คุณช่อและอาจารย์โก้นะครับอย่างนี้ฮะทางกกต.ก็ได้แถลงออกมาแล้วนะครับก็ไล่เป็นทีละข้อกล่าวหามีทั้งหมด7ข้อกล่าวหาด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และเข้าใจว่าข้อที่4ถึงข้อที่7เนี่ยเขารวบตึงออกมา
3: ดิฉันเอาให้เข้าใจง่ายดิฉันย่อยอย่างรวดเร็วนะคะใช้สกิลนักข่าวเก่านะคะ1กับ2เนี่ยผูกโยงกัน3แยกต่างหาก4กับ7ผูกโยงกันมี3กลุ่มข้อกล่าวหาที่1กับ2เนี่ยก็คือข้อที่1คือกล่าวหาว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองช่วยให้บุคคลได้เป็นสว.ข้อที่2ก็คือผู้สมัครสว.ได้รับความช่วยเหลือจากกรรมการบริหารพรรคการเมืองด้วยมั้ยมันเชื่อมกันก็คือข้อที่1อ่ะผู้กระทําคือกรรมการบริหารพรรคการเมืองข้อที่2ผู้กระทําคือผู้สมัครสว.
2: ค
3: ือช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.นะคะข้อที่3คือแนะนําตัวไม่เป็นไปตามที่กําหนดนะคะซึ่งโดนสั่งฟ้องกันเยอะมากเลยนะคะแล้ว4ถึง7เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน
2: ์ uh-huh.
3: คือมีการสัญญาว่าจะให้การจ่ายเงินรับเงินนะคะ
2: เอางี้อย่างที่คุณชอบพูดมาเดี๋ยวสรุปนะฮะอันนี้คือตามกระดานจอที่ผู้สื่อข่าวส่งเข้ามานะฮะคุณผู้ชมครับเอาข้อกล่าวหาที่1ก่อนนะฮะข้อกล่าวหาที่1กรรมการบริหารพรรคสสผู้ดำรงตำแหน่งทำการเมืองมีทั้งหมด20คนนะผู้ถูกร้องนะครับปรากฏว่าจำนวนที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาไม่มีนะครับตามแน่นได้เลยฮะบุคคลอื่นบุคคลอื่น1คนใช่มั้ยครับก็ไม่มี
3: บุคคลอื่น1คนเนี่ยก็คือคุณเนวินไง
2: ก็ไม่มีก็เท่ากับ21คนแรกจบไม่มีไปข้อกล่าวหาที่2ครับข้อกล่าวหาที่2ที่คุณชอบพูดไปนะอาจารย์โก้ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดมาช่วยถูกต้องไหมฮะอันนี้137
3: คือถ้าข้อ1ไม่สั่งฟ้องข้อที่2ต้องไม่สั่งฟ้อง
2: ถูกฮะเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกัน137คนที่เป็นสว.นะฮะและสว.สำรองอีก1คนรวมถึงผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2คนรวมทั้งหมด140คนปรากฏว่ามติของกกต.คือไม่สั่งฟ้องสักคนในข้อกล่าวหาที่2 อาจารย์โก้ดูตามนี้นี่คือผมสรุปตามที
4: ่
2: ขึ้นหน้าจอนะชัดเจนนะส่วนข้อกล่าวหาที่3แนะนำตัวไม่เป็นตามวิธีการหรือว่าเงื่อนไขที่กกต.กำหนดยกตัวอย่างเช่นผมไม่รู้ตัวอย่างถูกหรือเปล่านะคืออาจจะแนะนำตัวเองเป็นอีกคนหนึ่ง
3: ก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวปลา
2: อะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้นะฮะสว.ที่ถูกร้องทั้งหมด137คนนะฮะมีที่ถูกสั่งฟ้องก็คือส่งศาลฎีกาไปคือ26คนฮะคุณผู้ชม26คนจาก137นี่นะครับส่วนสว.สำรอง1คนที่ถูกร้องไม่ส่งนะฮะมีผู้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ไม่ใช่บุคคลในลำดับที่1และลำดับที่2 2คนเนี่ยส่ง1คนครับคุณช่ออาจารย์โก้กรรมการบริหารพรรค20คนไม่มีส่งสักคนและบุคคลอื่นอีก15คนส่งทั้งหมด9คนเพราะฉะนั้นในหมวดนี้ข้อหาที่3ส่งทั้งหมด36คน36คนนะฮะในข้อหาที่3
3: ขอหยุดในยะของเรื่องนี้นะคะ
2: ว่า
3: ข้อแรกก็เป็นข้อกล่าวหาที่เบาที่สุดมีไว้ป้องกันข้อครหาว่าเราไม่ได้ยกหมดสำหรับดิฉันเนี่ยอันนี้เขาเรียกยกหมดก็คือ1กับ2อ่ะมันคือสิ่งที่เขาถามกันว่าจะยกหมดหรือว่าสั่งฟ้องหมดข้อ3เนี่ยงอกมาเพื่อที่จะให้ไม่โดนกล่าวหาว่ายกหมดก็คือแนะนำตัวไม่เป็นไปตามที่กำหนดนะคะแล้วก็กลับไปซูมดูตัวเลขสว.ปัจจุบัน24ใช่ไหมคะถ้าที่ฉันเข้าใจไม่ผ
2: ิดจาก137ใช่ไหมถูกร้องอ่ะส่ง26
3: 26คนมันจะไม่กระทบองค์ประชุม
2: เพรา
3: ะว่าเสร็จแล้วจะต้องคือถ้าส่งไปที่ศาลรับเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จะ1ไม่กระทบองค์ประชุม2ไม่กระทบเสียงส่วนใหญ
2: ่อันนี้คุณชอบตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าไอ้ข้อนี้ก็มีให้แบบว่าเฮ้ยส่งแล้วนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราไม่ส่งทั้งหมดไม่ได้อาจารย์โก้คิดยังไงฮะ
4: สังเกตแพทเทิร์นของการแถลงใช่ไหมครับเริ่มต้นสิ่งแรกที่พูดก็คือว่าเราเข้าใจความรู้สึกของประชาชนนั่งฟังก็เฮ้ยสไลด์เขาจะรู้สึกเราตามมาแต่ด้วยกรอบกฎหมายเริ่มเป็นอะไรแต่ด้วยกรอบกฎหมายแล้วก็ตามมาว่าทุกคนมีอิสระแล้วก็ตามมาว่าเราพิจารณาทุกด้านแค่นี้ผมก็รู้แล้วแค่พอกรอบกฎหมายผมก็รู้แล้วไม่มีทางฟ้องหมดทุกคนนะฮะแต่พอมาถึงอ่านจริงๆเนี่ยก็คือแน่นอนชัดเจนที่สุดนะครับไม่มี final boss ไม่มี last boss middle boss ก็ไม่มี junior boss ก็ไม่มี a little bit boss ก็ไม่มี tiny boss ก็ไม่มี micro boss ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย
2: nano
4: ก็ไม่มีมีแต่เพียงกลุ่มคนที่แนะนำตัวเองผิดเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่คุณชอบว่ามีแค่ตรงนี้เพื่อเป็นกำแพงเพื่อเป็นกำบังที่จะบอกกับประชาชนได้ว่านี่ไง สั่งแล้วนี่ไงส่งแล้วหลักฐานมันมีแค่นี
5: ้โอเค
4: และทั้งหมดมันก็จบแค่นี้แล้วก็อ่านในคอมเมนต์เนปาลโมเดลมาเต็มอีกแล้ว
5: ใจเย็นฮะเอางี้
4: ใจเย็นครับใจเย็น
5: 3ข้อหาใช่ไหมเราไป4ถึง7มั้ยเพราะมันทั้งหมด7ข้อหานะคุณผู้ชมครับไป4ถึง7เอาทีมงานเอาขึ้นมาเต็มจอได้เลยนะฮะคุณผู้ชมข้อกล่าวหาที่4มาตรา77วรรคที่1นะครับวงเล็บ1นะจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดนะฮะข้อหาที่4ข้อหาที่5ข้อหาที่6มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งทั้งหมดนี้4 5 6และมาที่ข้อหาที่7ข้อหาที่7คือมาตรา81นะเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับคนสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดอันนี้ก็มีจำคุกเหมือนกันแต่จำคุก1ปีถึง5ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง10ปีสรุปทั้งหมดนี้ปึ้ง4 5 6 7 4ข้อหาคุณช่ออาจารย์โก้ดูหน้าจอครับ
3: สว.โดน26คน
5: สว.โดน26คนใน4ข้อหานี้สว.สำรองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ไม่ใช่บุคคลในระดับที่1กับ2 36คนสส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีบุคคลอื่น15คนรวมทั้งหมดแล้วนะครับข้อกล่าวหาที่4 5 6 7รวมกันส่งทั้งหมด77คน
3: อ่ะแปลอีกรอบแปลไทยเป็นไทยนะคะตัวเลขสวปัจจุบันที่นั่งอยู่ในสภาที่ถูกสั่งฟ้อง26คนต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่จำนวน26คนนี้ถ้าใครจำได้อาจารย์นันทนาเคยนั่งตรงที่อาจารย์วรนัยเนี่ยแล้วพูดมาแล้วว่าเขามาร้องห่มร้องไห้กันแล้วว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่โดนบูชายัญก็ตัวเลขนี้เลยคือ20กว่าคนตอนนั้นอาจารย์นันทนาบอกอยู่ว่า20กว่าแต่ว่าตัวท่านอาจารย์เองก็คงไม่ได้ทราบชัดเจนขนาดนั้นจริงๆตัวผู้จะโดนก็คงไม่ทราบชัดเจนขนาดนั้นแต่รู้ว่ากลุ่มประมาณพวกเรานี่แหละที่จะโดนนะคะก็หวยล็อกนะคะก็ออกมาเป็นเลข26นะคะย้ำอีกครั้งไม่กระทบองค์ประชุมและไม่กระทบการเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสว.สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นการโหวตแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระหรือการผ่านกฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะยังไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือเรียกว่าไม่มีอะไรบอบช้ำเลยนะคะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการบริหารทั้งหมดรอดทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นพาดหัวของทีมงานรายการนี้ถูกต้องแล้วตอนเริ่มต้นรายการนะคะอะไรนะรอดยกล็อตเหรอเมื่อตอนเอาขึ้นมาค่ะเราเอาพาดหัวเราขึ้นมา
5: เอาอย่าง
3: น
5: ี้คุณผู้ชม
3: เราทำถูกแล้วนะคะพาดหัวของเราถูกแล้วเราเอาคำว่าลือสะพัดออกเราบอกว่าล็อตใหญ่รอดยกแผงแก้กราฟิกนะคะ
5: อันนี้ก่อนที่เราจะรู้มติไง
3: ไม่ต้องลือสะพัดแล้วนะคะฟันธงก็ไม่ได้ฟันธงก็ไม่ได้ฟันธงมันก็คือต้องยังไม่รู้เหมือนกัน
5: เอาอย่าง
3: น
5: ี้เดี๋ยวผมเข้าออนไลน์เปลี่ยนชื่อหัวข้อใหม่วันนี้เพราะเรารู้มติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอครับไปที่ออนไลน์ของเรานี้ไปรอก่อนเลยนะฮะเชิญดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาสรุปตัวเลขกันนะฮะข้อกล่าวหาที่1ถึง7ทั้งหมดแล้วมันโดนกันกี่คนแน่ๆแต่ถ้าตามที่ผมจดตอนที่ผมอ่านให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยข้อหาที่1กับ2ไม่มีใครโดนเลยนะฮะส่วนข้อกล่าวหาที่3มีทั้งหมด36คนนะครับที่ส่งศาลฎีกาคุณผู้ชมส่วนข้อกล่าวหาที่4

0: ถึง7ทั้งหมด77คนซึ่งอาจจะมีทับซ้อนกันอยู่หรือเปล่าระหว่าง36กับ77นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าแยกกันเนี่ยเท่ากับว่า36คนในข้อหาที่3ส่วน4ถึง7อีก77คนถ้ารวมกันแล้วเนี่ยถ้านับเป็นรายนะฮะก็คือ113แต่ในนี้113อาจจะมีซ้ำคนกันไงเราไม่รู้เพราะเขายังไม่บอก
1: น่าจะซ้ำนะคะน่าจะซ้ำ
0: มีซ้ำถูกต้องไหมครับเอาเป็นว่าเฮ้ยก็โอเคนี่
2: เครื่องทางนะ229 113 50% นะ
1: เราไม่ได้กำลังเรียนคณิตศาสตร์กันนะคะทุกคน เราอยู่ในการเมืองนะคะและการดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเจอกันในออนไลน์กันต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะฮะทั้งกกต.ยังแถลงอยู่ป่ะฮะยังแถลงอยู่เดี๋ยวสรุปสาระสำคัญในออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมตามมารวมถึงความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแรงของประชาชนจะเกิดอะไรขึ้นกับมติกกต.ในวันนี้ขอบคุณคุณช่อก่อนนะครับขอบคุณนะฮะอาจารย์โกครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ข่าวแหกโค้งมาแล้วนะคะวันนี้เจอกับเรา3คนนะเริ่มต้นวันทำงานแล้วก็มาพร้อมฝนอีกแล้วจ้ะ
5: ถูกต้องนะแล้วก็รับช่วงเวลาอะไรเลิกงานฝน
3: ค่ะ
5: มาดูนิดนึงปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเรานะคะก็เริ่มตกชุ่มฉ่ำอยู่ในช่วงบ่ายแล้วนะคะรามมาในพื้นที่ชั้นในของเราก็คือย่านอโศกนะก็จะตกเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนคืนนี้เขาบอกว่ามีลุ้นฝนตกซ้ำอีกนะไปดูบรรยากาศภาพนิดนึงนะจ๊ะ
6: รายงานการจราจรอโศกฝนตกหนักมากดังนั้นเวลาถ้าคุณไปไหนมาไหนก็อุปกรณ์สำคัญคือร่มช่วยกันฝนอันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์มาด้วยก็เลยมีหมวกกันน็อกนะครับนี่ฮะเปียกชุ่มฉ่ำ
3: อันน่าคุ้นคุ้น
5: พี่หนุ่มไปเป็นผู้ประสบภัยอะไรตรงนั้นนะฮะ
3: ซึ่งเอาจริงนะเดินทางไกลกว่าใครเพื่อนนะก็คือข้ามถนนจากคอนโดตัวเองมาตึกกรมมี่จ้ะ
5: ไม่แล้วทำไมต้องใส่หมวกมอเตอร์ไซค์อ่ะ
4: เออใส่หมวกกันน็อกกันฝนหรอหรือไง
3: เขาอย่าง
4: น
3: ี้พี่หนุ่มเขาจะไปออกกำลังกายแล้วเขาก็จะซ้อนพี่วินแล้วเขาก็จะใส่หมวกของเขา
5: อ๋อจะไปออกกำลังกาย
4: ประจำตัวใช่ไหม
3: พี่หนุ่มต้องกางร่มนะ
5: ขอบคุณ
4: และประเด็นคือ
5: คุณอนุวัฒน์
4: และกระเป๋าพี่หนุ่มคือมีร่มด้วยนะ
3: เออแล้วทำไมมีกางอ่ะ
4: เออรู้ใส่เสื้อกันฝนหรอ
5: กลัวล่มเปียกไง
4: อ๋อ อ่ะแซวๆกันไป
3: แต่ว่าวันนี้บ่ายนี้จะเป็นแบบนี้กัน
5: ถูกต้องค่ะเอาจริงๆช่วงนี้นุ้ยแนะนำเลยให้ทุกคนอ่ะพกร่มไว
3: ้
5: เพราะว่ามาเดือนนี้เข้าอาทิตย์นี้เหมือนกับกระแสสายฝนเนี่ยนะคะเขาจะมาแบบว่าไม่ได้แบบบอกกล่าวแต่ส่วนใหญ่จะมาช่วงนี้แหละค่ะใกล้ๆเลิกงานเนาะใครที่เลิกงานก็จะต้องมีการเตรียมร่มไว้นะนอกจากนี้ค่ะฝนเองเนี่ยยังมีการกระจายตัวเนาะไปหลายพื้นที่ค่ะไปถึงฝั่งทนก็มีนะพื้นที่ชั้นในจังหวัดฝั่งตะวันออกของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นตลิ่งชันบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ธนบุรีดุสิตพระนครราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรก็ตกเหมือนกันแล้วบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยสะสมสูงขึ้นแล้วนะในเขตคลองเตยนะคะประมาณ13มิลลิเมตรอ้าวเพราะฉะนั้นดูดีๆนิดหนึ่งว่าเขามีการเจิ่งๆขึ้นมาแล้วนะจะรอระบายได้ไหมหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าเรื่องราวของ

0: ต้องฝนยังไม่หมดยังไม่จบเพียงแค่ตอนเย็นแน่นอนคืนนี้กรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเจอฝนต่อนะคะพื้นที่ที่จะมีโอกาสเจอฝนเนี่ยนะคะตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปนะกรมอุตุเขาคาดว่าก็ยังจะเจอฝนฟ้าคะนอง 60% จากเรดาร์กรุงเทพมหานครเนาะก็จะมีเขตบางรักบางพัดบางเขมบางซื่อบางกอกน้อยพญาไทนะแล้วก็จะไปบริเวณนนทบุรีค่ะบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองเป็นบางจุดนะที่ตกแล้วเรียบร้อยนะคะยังไงก็อ่ะถ้าเกิดใครที่กำลังวางแผนว่าจะกลับบ้านดงบ้านดึกอะไรเงี้ยก็ต้องระวังดูแลการเดินทางนิดนึงไม่แน่ใจว่าที่จะตกอ่ะเขาจะตกหนักหรือเปล่าแบบจนบางทีมองไม่เห็นเปล่า
1: บางทีมันอาจจะไม่ได้ตกตรงจุดนี้แต่พอถึงบ้านอาจจะตกก็ได้เลย
2: นะคะเอาเผื่อเวลาการเดินทางไว้หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนะเดี๋ยวข่าวไข่โค้มาเล่าให้ฟังเรื่องสภาพอากาศนะคะแต่วันนี้พายุที่จ่อจะเข้ากกต.ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมเรื่องของคดีหัวสว.แถลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะเราเกือบจะรอเกอร์เลยนะคะเพราะว่ากว่าจะแถลงจริงๆคือเลทนะแล้วผลใช้คำว่าเป็นไปตามคาดน่าจะพอได้นะคะเพราะสรุปแล้วเนี่ยสั่งฟ้องจริงๆแต่แค่บางส่วนแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่สั่งฟ้องและส่วนที่รอดไปก็จะเป็นบรรดานักการเมืองนายกรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยใช้คำว่ารอด 100% ได้เลยนะคะส่วนสว.ที่ถูกสั่งฟ้องจาก138คนสรุปแล้วสั่งฟ้องไป26คนแล้วก็รวมกับบุคคลอื่นๆทั้งหมด77คนค่ะ
3: จำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ2สารฎีกาไม่มีนะครับประเด็นนี้ประเด็นที่2ครับเอาลำดับที่2ครับบุคคลอื่นครับมีจำนวนผู้ถูกร้อง1คนครับกับรวมทั้งสิ้น21คนครับ
0: โอ้ยนี่เลยอ่ะ
2: คนที่ไปฟังนะเอาวันนี้กกต.นี่คือดูแลความปลอดภัยแบบเข้มข้นมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีทั้งประชาชนทั่วไปมีกลุ่มสว.สำรองที่วันนี้มาติดตามผลการพิจารณาคดีก็เหมือนที่แม่นุ้ยบอกมีเสียงโห่นะจ๊ะหลังจากทราบมติกกต.นะเอาอย่างที่บอกวันนี้ผู้ถูกกล่าวหา229คนจะแบ่งออกเป็นคนที่ถูกฟ้องเป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนผู้สมัครสว.นะคะ36คนบุคคลอื่น15คนนะคะส่วนส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องโดยนายณรงค์กลั่นวารินซึ่งเป็นประธานกกต.เนี่ยก็ออกมาแจงนะคะว่าเหตุที่ไม่สั่งฟ้องเนี่ยเป็นเพราะว่าดูน้ำหนักพยานแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นก็เลยมีมติเสียงข้างมากไม่ส่งฟ้องกลุ่มกรรมการบริหารพรรคและผู้เกี่ยวข้องในส่วนนี้ต่อศาลฎีกาเอาฟังเสียงคุณณรงค์หน่อยค่ะ
4: แต่พยานที่สำคัญนะครับเขาอ้างว่าเป็นประจักษ์พยานก็คือพยานรหัสที่16ทับ26ที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะฮะนะครับพยานเนี่ยมาให้ถ้อยคำอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์อยู่4เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่1เนี่ยพยานอ้างว่าเดือนเมษายน2567กลุ่มกรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่นำโดยนายปราดรปิศนานันทกุลได้ร่วมการวางแผนหัวสว.นะครับโดยมีการศึกษาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสว.นะครับมีการคิดค้นโปรแกรมฮะออฟไลน์เพื่อคำนวณสูตรสำหรับการเลือกสว.โดยพยานอ้างว่าทราบจากเพื่อนส.ส.พรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะครับ
2: ก็เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะว่าในส่วนของทางกกต.บอกพยานยังไม่มีน้ำหนักซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะได้ฟังมุมมองจากหลายคนบอกเอ๊ะกกต.ทำหน้าที่เป็นศาลซะเองหรือเปล่าไปดูน้ำหนักพยานด้วยจริงๆเนี่ยตามกฎหมายถ้าแค่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดสั่งฟ้องค่ะเพราะคนที่จะพิจารณาว่าผิดไม่ผิดมีน้ำหนักพยานหนักแน่นแค่ไหนนั่นคือศาลค่ะ
1: ใช่อ
2: ันนี้แค่สั่งฟ้อง
1: อันนี้
0: คือว
1: ่
0: าด่านแรกเอาพูดง่ายๆ
1: ตรวจสอบด่านแรก
0: ตรวจสอบด่านแรกว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
2: แต่ว่าตัดตอนละไม่ฟ้องแล้วทีนี้ถ้าไม่ฟ้องเนี่ยจบเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายเขียนให้แค่กกต.เท่านั้นที่จะมีอำนาจสั่
0: ง
2: ฟ้
0: อง
2: ได้เท่าน
0: ั้
2: นคนอื่นไม่มีแต่ขั้นตอนเอาอย่างนี้ก็จะต้อง สั่งยื่นคำร้องไปภายใน60วันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าศาลฎีกาประทับรับฟ้องปั๊บเนี่ยในส่วนของคนที่เป็นสว20กว่าคนที่ถูกยื่นฟ้องเนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วหลังจากนั้นถ้าศาลฎีกาพิจารณาว่าผิดจริงอันนั้นถึงจะพ้นความเป็นสมาชิกภาพความเป็นสว
1: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีมติสั่งฟ้องเพียงแค่77คนไอลอก็ออกมาแถลง

0: ยบอกเอาจริงๆถ้าพูดอย่างนี้คือก็เป็นไปตามคาดก็ได้แต่ก็มีการออกมาพูดถึง5เหตุผลเกี่ยวกับการที่มีมติของกกต.นะฮะบอก1ไม่เกินความคาดหมาย2กกต.มีคำสั่งดำเนินการกับเพียงแค่26คนเท่านั้นที่เป็นสว.ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็มีการดำเนินการตามกันไปนะฮะหลังจากที่มีการฟ้องกันโอ้โห200กว่าคนเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมีข้อสงสัยสำคัญที่ทางไอลอบอกเลยบอกว่าขบวนการการทุจริตเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่า26คนเพราะลักษณะของการให้คะแนนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นและการที่กกต.เนี่ยมีการพิจารณาแยกรายบุคคลทำให้อาจจะมองไม่เห็นภาพรวมและหากสว.หลายคนมีหมายเลขปรากฏอยู่ในโพยเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในโพยทั้งหมดด้วยไม่ใช่เพียงแค่คนที่มีหลักฐานถึงตัวเท่านั้นนะฮะและข้อ3ที่ทางไอลอบอกครับกกต.ล้ำเส้นหรือเปล่าทำไมถึงไปพิจารณาหลักฐานเองทั้งที่ควรจะเป็นศาลฎีกาหรือเปล่าควรแค่สั่งฟ้องถ้าเกิดว่าคุณมองว่าหลักฐานมันไม่เพียงพอเนี่ยคุณหาหลักฐานเพิ่มสิไม่ใช่มีการทำแบบนี้นะฮะแล้วหลังจากนี้ครับทางไอลอบอกเลยเดี๋ยว2ทุ่มวันนี้เปิดหลักฐานเพิ่มเติมแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการหัวสว.และข้อที่5ก็คือมองว่ากกต.กำลังเอื้อประโยชน์ให้กับสว.กลุ่มสีน้ำเงินอ่ะลองฟังบางช่วงบางตอนครับ
1: ท่านจะเราเชื่อว่ากระบวนการโครงการเรื่องสว.นั้นเป็นกระบวนการขนาดใหญ่และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่านี้แต่วันนี้กกต.อาจจะใช้วิธีการเลือกฟ้องเพียงแค่คนตัวเล็กๆบางคนที่พลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอแต่กระบวนการขนาดใหญ่และผู้อยู่เบื้องหลังผู้มีเหตุจูงใจให้จัดตั้งกระบวนการขนาดนี้ขึ้นมายังไม่ถูกตรวจสอบและยังไม่ถูกสั่งฟ้องแต่กกต.ก็ได้ยอมรับแล้วว่ากระบวนการการโกงการได้มาซึ่งสว.นี้ไม่สุจริต
2: เอาเป็นว่าเดี๋ยว2ทุ่มคืนนี้รอฟังก็คือคำให้การคุณเอกราชช่างเหล่านั่นแหละนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลอื่นๆที่ไอลอจะเปิดนะคะส่วนทางพรรคประชาชนเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีกกต.ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็เป็นกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยนะคะ
0: ใช่นะฮะ
2: แล้วก็จริงๆหลายคนเรียกร้องอยากให้กกต.เปิดผลการลงมติว่าใน7ท่านนะคะมีท่านไหนอะ
0: ลงมติ
2: อย่างไรบ้างเพราะว่ามี4ใน7นะคะที่เป็นกกต.ที่มาจากการให้ความเห็นชอบจากสว.ชุดเดียวกันนี้ที่ถูกร้องนะ
0: ต้องนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวคดีนี้ตามกันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ขออนุญาตสลับอารมณ์ครับมาที่เรื่องของการแข่งขันกีฬากันดีกว่าเพราะว่าเปิดฉากขึ้นแล้วครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ด้วยการประเดิมสนามนัดแรกนะฮะของทีมทัพชบาแก้วนักฟุตบอลหญิงจากประเทศไทยครับ
3: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: โดยการแข่งขันวันนี้นะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าทีมฟุตบอลหญิงไทยของเราอยู่ที่อันดับ49ของโลกครับก็จะลงสนามประเดิมในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026พบกับทีมเจ้าภาพก็คือประเทศญี่ปุ่นอันดับ5ของโลกนะฮะแล้วก็เป็นเบอร์1ของทวีปเอเชียด้วยโดยคุณอัจฉริยะยิ่งสกุลครับกองกลางตัวเก่งของทีมนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมพร้อมมากๆเข้าใจแท็กติกเป็นอย่างดีร่างกายเราเตรียมมาพร้อมและหวังจะทำผลงานได้ดีที่สุดครับเพื่อแฟนๆกีฬาชาวไทยแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเพิ่งจะจบครึ่งแรกไปได้ไม่นานนะฮะญี่ปุ่นนำไทยเราอยู่ที่4ประตูต่อ0ยังเหลืออีกครึ่งนึงหวังว่าเราจะตามประตูกลับคืนมานะคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับทีมหญิงของเรานะฮะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นไชนีสไทเปแล้วก็เวียดนามครับโดยนัด2และนัด3จะมีการแข่งขันวันที่17กันยายนและ21กันยายนนี้ก่อนที่จะถึงวันนั้นวันนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับขับครึ่งหลังที่เหลือส่งกำลังใจเชียร์ทัพชบาแก้วของเรากันก่อนเลยเพราะวันนี้คือวันเชียร์ไทยครับ
4: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
2: ส่วนเกาะไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชามาดูกันหน่อยเอ๊ะกัมพูชาขุดคูเลตล้ำแดนเราหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะแถวช่องสงามจนล่าสุดวันนี้กองทัพภาคที่2ออกมาชี้แจงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ

0: าการคันเล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
3: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
4: เสร็จแล้วครับ
3: เร็วจังไม่แพงด้วย
5: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซุ D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
6: ้ลูกใหม่ปะเนี่ย
7: เหมือนเดิม
8: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่อัปปาเช
11: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
10: ่ I love อัปปาเช
12: ่นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
13: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
14: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
13: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
12: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
16: วันอังคาร
15: ไปไหน
17: ไป KFC
18: ดิวผู้พันวันอังคาร
17: กลับมาคุ้ม
18: ตามคำเรียกร้อง
17: 10ชิ้น199บาท
18: ถึง22ธันวาคมนี
19: ้รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
20: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามิน C ช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
19: ก็เราคู่ควร
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
22: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
23: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
22: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
23: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
24: กลับมาเรื่องร้อนๆชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะมีคนตาดีไปเห็นเขาว่าบริเวณช่องสงันชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยฝั่งเขามีความเคลื่อนไหวเดิมเนี่ยตรงนี้เขาเคยขุดคูเลตไว้แล้วนะคะแต่เห็นมีการมาขุดคูเลตเพิ่มเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจว่าจะขุดล้ำเข้ามาในดินแดนไทยของเราอีกหรือเปล่านะคะก็เลยต้องมีการไปตรวจสอบกันเอาล่าสุดไปดูหลักฐานก่อนที่มีการถ่ายไว้นะคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะคะกัมพูชาขุดคูเลตวางลวดหนามแล้วก็จุดนี้มันเป็นชายแดนช่องสงัมพื้นที่ศรีสะเกษลึกเข้าไปในป่าประมาณ100เมตรมันจะมีจุดที่กัมพูชาเนี่ยขุดไว้อีกแนวหนึ่งนะคะอันนั้นน่ะเขาขุดเป็นคูเลตเก่าแล้วไอ้ที่ขุดคูเลตใหม่ขยับมาอีก100เมตรมาวางลวดหนามแบบนี้ล้ำแดนเราหรือเปล่าเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะก็วิเคราะห์ว่าจุดนี้เราก็กำลังเร่งใช้รถขุดถักถางทางจะไปยึดพื้นที่เป็นของไทยแต่กัมพูชาเนี่ยมาถึงจุดนี้ก่อนเราก็เลยใช้รถขุดคูเลตลึก2เมตรกว้าง4เมตรขวางไว้นะคะก็คือเราเคยทำยังไงเขาก็เรียนแบบเขาก็ทำแบบนั้นนะคะล่าสุดคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะคือถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยมีการรุกล้ำพื้นที่ของไทยจริงกองทัพต้องเร่งดำเนินการนะคือถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยการผลักดันการแก้ปัญหามันจะยากเอาดินแดนคลายตรงไหนเอาให้ชัดนะคะแล้วไม่ใช่แค่เขตแดนที่ช่องสงัมด้วยมันมีพื้นที่อ่อนไหวอื่นๆอย่างปราสาทต้าควายบ้านหนองจานช่องโบกที่ไม่ควรปล่อยให้การเมืองภายในประเทศมาบดบังทำให้การระมัดระวังชายแดนลดลงค่ะ
25: 14-15แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาต่อไปเพราะว่า เวลาเขาล้ำเข้ามานี่เขาไม่ออกนะรัฐบาลและกองทัพในขณะนี้นะครับย่อหย่อนไปหรือเปล่ามีการล้ำเข้ามาที่จริงเนี่ยอีกหลายจุดนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่การปะทะในอนาคตหรือไม่มันก็เป็นไปได้
24: อันนี้มุมมองจากแต่ละฝ่ายเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะกังวลว่าตกลงเขาล้ำแดนเราหรือเปล่าก็ต้องฟังกองทัพเลยนะคุณผู้ชมกองทัพภาคที่2เขาก็รีบไปตรวจสอบพิกัดคูเลตกัมพูชาทันทีล่ะตกลงอยู่ตรงไหนมันคือเนิน450ช่องกระโดนใกล้ฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทยยอดเนินเนี่ยมันมีฐานทหารของกัมพูชาอยู่ใกล้แนวเส้นปฏิบัติการของเรานะคะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาตั้งฐานใช้งานมาตั้งแต่สมัยเขมรแดงพูดง่ายๆคือตรงนี้ที่เขา

0: ที่ยึดมาตั้งแต่ในอดีตทีเนี้ยไทยเราเองเนี่ยก่อนตกลงหยุดยิง27ธันวาคมปีที่แล้วหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ก็วางกำลังตั้งฐานปฏิบัติการใกล้ฐานกัมพูชาที่เนิน450ที่ว่านี้ป้องกันการรุกล้ำแดนเราก็ปรับปรุงถนนหนทางเข้าฐานของเราเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยกำลังพลกัมพูชามองเห็นละไทยขยับใกล้เข้ามาทำถนนเลียบแนวชายแดนเขาก็รีบขุดพูเลตเลยทำบังเกอร์เลยเพราะอะไรถ้าช้าเดี๋ยวเราลุกเข้าไปอีกเนี่ยก็จะไปได้พื้นที่ของกัมพูชาเข้ามาเอาเป็นว่าณตอนนี้เขายังไม่ได้ล้ำแดนเราแต่เส้นแนวปฏิบัติการมันจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทหารกองกำลังสุรนารีก็จะติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินสถานการณ์คือถ้ามันมีสัญญาณอะไรที่ส่อแววตึงเครียดเนี่ยก็พร้อมที่จะประเมินแล้วก็ดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป
1: ประเด็นชาวบ้านในพื้นที่เขาก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะลุกล้ำเข้ามาอีกหรือเปล่ากัมพูชาใช่ไหมเพราะว่าบางทีเขาชอบแบบว่าตีเนีย
0: น
1: ค่อยๆขุดลึกเข้ามาลึกเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ลุกล้ำเข้ามายังดินแดนประเทศไทยอีกนะฮะแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาชาวบ้านโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเริ่มรู้สึกว่าอยากจะขอคำตอบจากรัฐบาลเลยเพราะว่าคุณคริสโปรตันนะฮะประธานพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนำทีมส.ส.ออกมาขอโทษแถลงขอโทษเลยบอกว่าคือพยายามตัดงบแล้วอ่ะที่ไทยจะช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าตัดงบตัวนี้ไม่ได้จริงๆพอหลังจากที่มันมีประเด็นนี้กันออกมาเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะคนไทยทั้งประเทศเลยมีคำถามตั้งขึ้นมาแน่นอนว่าทำไมเราจำเป็นต้องไปช่วยเหลือเขาอีกหรอ
2: What
1: นั่นน่ะสิทำไมอ่ะ31ล้านบาทมันไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆในขณะที่ประเทศไทยนะตอนนี้เศรษฐกิจก็ถือว่าไม่ค่อยดีด้วย
2: แล้วก็มีหลายจุดที่ควรจะต้องเอาเงินก้อนนี้ที่มันสำคัญ
1: ไปใช้ก่อนไหม
2: คนในประเทศ
1: เออทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคืออย่างที่บอกนะฮะพอมันมีคำถามเรื่องนี้กันเข้ามาเยอะเนี่ยโดยเฉพาะชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์เขาบอกเลยนะบอกว่าขอเรียกร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาตัวเองหากรัฐบาลจะเดินหน้าในการช่วยเหลือกัมพูชาครับ
3: ปัญหาแค่นี้มันยังแก้ไม่ได้อะแล้วมันไปช่วยเขาคนของไทยคนไทยมันยังไม่นึกถึงอ่ะแล้วมันอะไรของมันเขมรอ่ะแล้วมันยิงบ้านประชาชนเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็ได้หลายลูกโรงพยาบาลก็โดนโรงพยาบาลศรีสะเกษทลายเรื่องโรงพยาบาลนี้ก็โดนโรงพยาบาลหนองรังขออย่าคิดแบบนั้นเลยดูคนไทยก่อนเอาคนไทยให้รอดก่อน
1: เพราะตอนแรกที่เห็นข่าวนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะยอมรับนะเพราะว่าเห็นเพียงแค่ว่าบอกว่างบช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทช่วยเหลืออะไรทำไมต้องมีการช่วยนะตอนนี้
2: ตัดไม่ได
1: ้เออทำไมถึงตัดไม่ได้เนี่ย
2: แล้วมันยังช่วยอยู
1: ่อ่ะเอาเป็นว่าล่าสุดเลยไปฟังคำแถลงจากฝั่งของรัฐบาลกันหน่อยเพราะว่าทางโฆษกนะฮะประจำสำนักนายกเนี่ยก็รีบออกมาชี้แจงบอกเลยบอกว่าไอ้ข้อมูลที่เห็นกันบอก31กว่าล้านเนี่ยเป็นข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนจริงๆแล้วต้องย้ำนะฮะว่างบในการช่วยเหลือเนี่ยประมาณ 18.2 ล้านบาทเท่านั้นแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีไง18ล้านนะคุณผู้ชมแบ่งเป็นโครงการทำถนน R67 เนี่ย12ล้านแล้วก็มีโครงการด่านสตึงบทเนี่ย6ล้าน2แสนบาทซึ่งเป็นภาระส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่มีการดำเนินการไปแล้วย้ำว่าไม่ใช่โครงการใหม่นะฮะโดยโครงการนี้ก็มีการกำหนดครับให้มีการใช้ผู้ประกอบการจากไทยวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศไทยและกรณีนี้เนี่ยเป็นการร่วมทุนนะฮะฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51%โครงการทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมีการก่อสร้างเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาและกัมพูชาที่ผ่านมาก็มีการชำระหนี้ก้อนนี้อย่างต่อเนื่องด้วย
2: โอเคหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเออไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะที่เราไปช่วยเขาเนี่ยชดเชยดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยอะไรเหรอคะถูกไหมมันเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านกระทรวงการคลังค่ะคุณผู้ชมค่ะเงินจำนวนนี้ไม่ได้ส่งมอบโดยตรงให้กับรัฐบาลกัมพูชานะแต่ใช้สำหรับชดเชยอุดหนุนดอกเบี้ย Exim Bank ของไทยเอาพูดง่ายๆคือเวลาจะสร้างถนนตรงเนี้ยอ่ะเพื่อเป็นการแบบจะบอกอะไรดีผูกมิตรไมตรีหรอ
1: ประเทศเพื่อนบ้านไง
2: เออให้ประเทศเพื่อนบ้านมีถนนดีๆใช้ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทะเลาะกันไง
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ผูกพันน่ะ
2: เออแล้วก็เป็น มนุษยธรรมอ่ะเราก็ด้วยน้ำใจเราที่เป็นคนดีอ่ะเราก็
1: ช่วยไป
2: ซึ่งมันจะต้องมีตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไปวางเขาก็ต้องกู
1: ้
2: กู้แบงก์ก็ไปกู้ Exim Bank เนี่ยแหละคุณผู้ชมซึ่ง Exim Bank เนี่ยคือของไทยถูกไหมฮะตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระหว่างประเทศของโครงการก่อสร้างถนนในกัมพูชาเนี่ยแหละค่ะอ่ะแล้วไอ้เงินตรงเนี้ยที่บอกว่าชดเชยดอกเบี้ยคืออะไรคือเขากู้เงินไปแล้วใช่มั้ยมันก็จะต้องมีดอกเบี้ยสมมุติว่าดอกเบี้ยเนี่ยอัตราเขาคิดจากยอดเนี่ย 5% ไทยเนี่ยไปช่วยเขาเนาะ 1% ที่เหลือนะคะอีก 4% เนี่ยก็คือทางกัมพูชาเนี่ยจะต้องจ่ายเองทั้งหมดไอ้ตัว 1% เนี่ยแหละตรงนี้แหละที่เราจะต้องไม่ให้ธนาคารนั้นขาดทุนคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่จ่ายดอกเบี้ยธนาคารก็ไม่มีรายได้แล้วมันก็เป็นธนาคาร Exim Bank ของไทยถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนอันนี้ไม่ใช่งบที่เพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลแล้วเรามีการช่วยผ่อนชำระดอกเบี้ยนี้มาอย่างยาวนานแล้วนะคะก็แน่นอนแล้วทำไมล่ะแล้วทำไมเราหยุดไม่ได้หรอในเมื่อแบบพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านนะเขาทำกับเราแบบนี้เราก็เสียใจนะแล้วยังจะไปช่วยเขาดอกเบี้ยอีกเหรออันเนี้ยที่เขาบอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเครดิตและความน่าเชื่อถือทางการคลังของประเทศไทยในระดับโลกมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปทำสัญญาแล้วว่าเราจะช่วยผ่อนเอาพูดง่ายๆ
1: ใช
2: ่หนุยผ่อนหนุยผ่อนกับ
1: ยศ
2: กับยศแล้วแบบถึงวันนึงเฮ้ยหนุยไม่อยากช่วยแล้วอะแต่มันกลายเป็นเครดิตของเรา
1: ใช่
2: เครดิตของไทยที่แบบเอ้าเธอไม่พอดอกเบี้ยถูกไหมนี่แหละ
1: จะเสียเครดิตไปในตัว
2: ถูกต้องนี่แหละเหตุผลเนี้ยทางสสกังฟูเองเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ในกรรมธิการชุดนี้เหมือนกันเขาก็หนักใจเหมือนกันรู้แหละว่าเฮ้ยมันกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนชาวไทยว่าเฮ้ยในเมื่อสถานการณ์มันไม่ดีขนาดนี้แล้วอะทำไมเรายังต้องไปช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้เขาอีกอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเข้าใจแต่ว่าก็เข้าใจในเหตุผลที่ว่าเรายังจำเป็นต้องรักษาสถานะและเครดิตในระดับสากลไว้อยู่แต่สส.กังฟูก็บอกว่ามาอันนี้ดีกว่าเขากังวลอันนี้มากกว่างบทหารชายแดนชั้นผู้น้อยที่ขอไป 1,300 ล้านบาทเนี่ยได้รับคืนจากงบกลางเพียงแค่400ล้านบาทขาดอีก900ล้านบาทรวมถึงงบเบี้ยเลี้ยงและการเสริมความแข็งแกร่งชายแดนแถมยังมีงบกระทรวงการต่างประเทศอีก50ล้านบาทไว้สำหรับเจรจากับกัมพูชาอีกตรงเนี้ยเขาคาใจเอาคาใจเรื่องยังไงอธิบายมาขอเสียงเลยจ้ะ
4: ก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นสมควรไหมมันเป็นโครงการใหม่หรือโครงการเก่าจะมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในภายใต้อย่างเช่นอาทิเช่นกระทรวงการต่างประเทศอย่างเงี้ยที่มีงบประมาณอยู่ประมาณ50ล้านในการที่จะตั้งไว้เอาไว้ไปคุยกับทางกัมพูชาในเรื่องของเกาะ JBC RBC และ GBC มันเขาตั้งไว้เพื่อที่จะให้สำรองไว้ก่อนผมก็เลยมองว่าถ้า50ล้านแล้วคุยกับเขาไม่รู้เรื่องผมก็มองว่า50ล้านก็เป็นงบประมาณที่เยอะเกินไป
0: เอาไปคุย JBC GBC RBC
2: เราไปที่ไหนอิตาลีหรือเปล่า
1: อุ้ยเปล่าเลยชายแดนเลยบางทีคุยที่จันทบุรีบางทีก็ไปคุยฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือฝั่งกัมพูชาแค่ข้ามรั้วไปแล้วก็ไปคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บตอนคืนก็ข้ามกลับมา
0: อันนี้เดี๋ยวรอชี้แจงหน่อย
2: อ่ะชี้แจงดีกว่า
0: ตรงนี้ถูกปะ
2: เออ
0: หรือว่าทหารชั้นผู้น้อยอย่างเงี้ยนะคะเพราะคุณกังฟูก็ออกมาเรียกร้องตลอดว่าทหารที่พลีชีพชายแดนเนี่ย
1: เงินช่วยเหลือเยียวยาย
2: ังไม่ถึงเลยเราอยากจะให้กำลังใจพวกเขานะเพราะเขาเป็นด่านหน้าให้กับเราอยู่นะคะ
0: เอออันนี้แหละที่ดอกจันตัวโตๆอ่ะฝากไว้เรื่องไทยกัมพูชานะคุณผู้ชมนะส่วนเรื่องคดีคุณแตงโมนิดาก็ยังมีประเด็นต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเลยนอกจากน้องขวัญอุษามณีไปวิ่งแล้วก็เจอชายปริศนามาข่มขู
1: ่
0: อีกคนนึงที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้คุณหมอธวัชชัยกาญจนรินทร์จำได้ไหมเป็นคนที่ไปทดลองกระโดดเรือเลย
1: ใช่จำลองเหตุการณ์
0: จำลองเหตุการณ์ยืนยันว่าคุณแตงโมเนี่ยบาดแผลไม่ได้ถูกใบพัดเรือล่าสุดคุณหมอเนี่ยเปิดภาพโพสต์นะคะเป็นแตงโมปริศนาผ่าครึ่งลูกจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่ปี67ตามวันที่ที่ระบุไว
1: ้
0: แล้วมาแขวนหน้าบ้านคุณหมอก็เผยปริศนาเรื่องนี้แล้วมันเป็นช่วงจังหวะเชื่อมโยงกับพยานในคดีของคุณแตงโมถูกยกเลิกขึ้นให้การในชั้นศาลทั้งหมดพร้อมกันคุณหมอธวัชชัยก็เลยออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะไอ้เรื่องของพยานถูกยกเลิกไม่ใช่ตัวเองเพียงคนเดียวแต่พยานฝ่ายโจทก์ทุกคนเลยอะค่ะถูกยกเลิกหมดแล้ว หมายเรียกก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้จะมาถามหาหลักฐานการฆาตกรรมได้ยังไงทีมข่าวเห็นโพสต์นี้ก็สอบถามคุณหมอเลยที่มาที่ไปยังไงกันแน่นะคะเอาคุณหมอพูดเรื่องคดีก่อนบอกแยกเป็น2ส่วนผู้ต้องหา2คนแรกรับสารภาพคดีประมาทไปแล้วไม่มีการเอาหลักฐานไปใช้จบไป อีก4คนที่เหลือมีการแยกฟ้องตัวเองเนี่ยเป็น1ใน10คนที่ถูกเรียกไปเป็นพยานมีหลักฐานสำคัญเยอะเลยคุณหมอบอกแล้วภาพเนี่ยมีนะส่วนที่ไม่อยู่ในสำนวนก็เตรียมจะขึ้นเบิกความเรื่องบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือพิสูจน์หลายครั้งแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์ตกท้ายเรือว่าต่อให้ตกยังไงจะไม่มีใครถูกดูดเข้าไปใต้เรือจนถูกใบพัดเนี่ยบาดได้ภาพถ่ายแตงโมทิพย์หลักฐานแตงโมเข้าห้องน้ำ

0: ร้านอาหารก่อนเดินทางกลับรวมทั้งการวิเคราะห์ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะปวดปัสสาวะอีกครั้งหลังเพิ่งเข้าห้องน้ำแล้วขึ้นเรือก็คำนวณแบบวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็มี GPS เรือด้วยซึ่งพยานทั้งหมดที่ว่านี้ค่ะจะขึ้นให้การ15ถึง16สิงหาคม67คุณหมออ้างว่าก่อนขึ้นศาล1สัปดาห์พยานทุกคนถูกยกเลิกค่ะพอถูกยกเลิกอ้าวก็กลายเป็นว่ากลับได้รับการติดต่อว่าไม่ต้องมาแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในคดีนะคะฟังเสียงคุณหมออธิบายหน่อยค่ะ
1: ตรงนี้ครับ
2: ก็คือแต่ผมเนี่ยหลักๆคือเรื่องแผลแล้วก็โดดลงท้ายเรือก็เห็นป่ะที่7-8คนโดดก็ไม่มีใครโดนใบพัดสักคนคือรู้สึกว่าคดีนี้มันมีความพยายามทำให้เป็นอุบัติเหตุให้ได้ใครก็ตามที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถูกตัดไปหลักฐานอะไรที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุก็ถูกตัดไปมันเหมือนมีธงมาแล้วอ่ะ
0: อันนี้คำพูดคุณหมอนะ มีธงมาแล้วหรือเปล่าเลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงโพสต์ว่าแล้วถ้าคุณหมอกับเพื่อนพยานด้วยกันไม่ถูกยกเลิก
3: ครับ
0: คดีคุณแตงโมมันจะเป็นแบบนี้ไหมมันก็เกิดคำถามแต่ว่ามันจบไปแล้วใช่ไหมคะอ้าวทีนี้อีกเรื่องคุณหมอคะแล้วภาพแตงโมผ่าครึ่งซี่แขวนหน้าบ้าน
3: อ
0: ่ะมันคืออะไรคะอันนี้นะที่บอก30มิถุนายน67
3: ค
0: ุณหมอก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นช่วงก่อนจะต้องไปขึ้นศาลแค่ไม่กี่วันตัวเองไม่อยู่บ้านพอกลับมามาเจอแตงโมแขวนตอนแรกคุณหมอบอกผมก็ซื่อนะผมนึกว่ามีคนเอาแตงโมมาให้กินอ
3: ๋
0: อมีใครเอาแตงโมมาฝากหรือเปล่าแต่พอเอาเข้าบ้านเมียบอกห้ามกินเด็ดขาดนะแล้วก็มาเอะว่าถ้าคนจะฝากแตงโมอ่ะ
4: ทำไมไม่มาทางลูก
0: หรือถ้าจะปอกมามันก็ใส่แบบเป็น
3: อ
0: ะ
3: ไรกล่องมาดีๆไหมล่ะ
0: ผ่ามาครึ่งซี่แล้วก็ใส่ถุงมาอยู่ในสภาพ
3: ใครคือเจ้าของตัวจริงก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้เลย
4: ไม่มีกล้องจรปิดหรอ
0: เออเนี่ยอันนี้คุณหมอไม่ได้พูดถึงนะคะทีนี้แกก็บอกว่าอ่ะมานั่งดูไทม์ไลน์สงสัยจะเกี่ยวละกับที่ตัวเองเนี่ยไปเป็นพยานในคดีคุณแตงโมแล้วก็มีแตงโมมาแขวนไว้แต่ก็ไม่ได้เอาไปพิสูจน์ไงว่าในแตงโมครึ่งซีกนี้เนี่ยมันมีสาร
4: มัน
0: มันมีอะไรไหมมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะก็เลยอ่ะเป็นว่าอันนี้เป็นตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น
3: ถูกต้องแล้วนะฮะและอีกหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้ไม่นานก็เพิ่งจะมีการออกมาเปิดเผยภาพเพิ่มเติมก็คือคุณขวัญอุษามณีก็มีภาพนี้ที่ไปวิ่งกำลังกายตอนช่วงเช้าแล้วจู่ๆไปเจอชายคนนี้ครับเป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้จักกันเลยแต่มาถึงกลับกลายเป็นว่ามีการเข้ามาประชิดตัวพูดจาข่มขู่ด้วยอ่ะลองดูคลิปบางช่วงบางตอนครับ
5: ไม่แล้วมือถือตัวเองดูให้หน่อยแหละว่าคนนี้เป็นใคร
6: พอเขาบอกขู่ค่ะเขาบอกว่าอีก3เดือนเจอกันเนี่ยคนนี้ใครก็ไม่รู้ช่วยเช็คให้หน่อยนะเขาเป็นใครก็ไม่รู
7: ้ประกาศมาดีจะจดจื่อฮะ
3: นี่บอยจดชื่อเลยคือใครคือยังไงแต่ว่าเดินมาประชิดตัวคุณผู้ชมครับพร้อมกับมีการพูดกับคุณขวัญลักษณะประมาณว่าเดี๋ยวอีก3เดือนน่ะจะต้องเปลี่ยนคำพูดแน่นอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการจะสื่ออะไรนะแล้วพูดซ้ำแบบนี้อยู่ 6-7 รอบ
0: แต่จริงๆทุกคนเยอะนะ
3: เยอะ
0: โอ้ส่วนเบญจกิติอ
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็คุณเนี่ยคือคนอื่นผ่านไปผ่านมาก็เยอะกันเนี่ยคุณขวัญเองกับเพื่อนๆกับทีมงานเขาก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ก็ไม่ได้เดินหนีไปไหนด้วยก็ยังมีการพูดจาแบบนี้ซ้ำๆก็เลยเอาคลิปเหล่านี้เนี่ยไปแจ้งความเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนที่สน.ลุมพินีครับเพราะว่าชายคนนี้นอกจากมีการพูดจาลักษณะข่มขู่แล้วยังมีการอ้างไปถึงนายตำรวจระดับสูงหลายคนอ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีบอกให้เธอเนี่ยโทรไปหาไปเลยและก่อนที่จะวิ่งหนีหายไปซึ่งคุณขวัญเนี่ยยอมรับนะฮะว่าจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอเองก็กังวลใจครับสงสัยว่าอาจจะมีการวางแผนมีการเตรียมการมาก่อนหรือเปล่าและมองว่าอาจจะไม่ได้ก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวอาจจะมีคนอื่นรู้เห็นเป็นใจอีกหรือไม่ส่วนสาเหตุเธอเชื่อเลยว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เธอนั้นออกมาเปิดเผยภาพและข้อมูลคดีของแตงโมครับ
8: ข่มขู่แน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เจตนาดีที่เข้ามาแล้วแบบน้องขวัญสวยจังขอถ่ายรูปหน่อยคือคุณเข้ามาชี้หน้าเราแบบเนี้ยว่าบังคับบีบบังคับข่มขู่ข่มเหงเราให้เรากระทำในสิ่งที่เราไม่อยากกระทำไม่อยู่ดีมาบอกว่าให้หนูโทรหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในตำรวจท่านนี้หนูไม่รู้จักหนูรู้จักแต่ในดาบในสิบในจ่าถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งรองรัฐมนตรีเป็นใครหนูไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ใช่นายพ่อเราก็กลัวค่ะกลัวมาก 100% แต่หนูก็สู้ 100% เหมือนกัน
3: แต่พอมันมีการพูดพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงตัวก่อนเลยก็คือนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตรองนายก และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะหลายกระทรวงเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการเข้าไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบเลยหลังจากถูกชายคนดังกล่าวอ้างชื่อไปข่มขู่คุณขวัญอุษามณีเจ้าตัวยืนยันเลยนะฮะบอกเป็นนักการเมืองมานาน30ปีนะประชาชนรู้จักเยอะแยะมากมายมีคนอ้างแบบนี้เยอะแต่การอ้างแบบนี้ทำให้ตัวของเขาเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นเองเขาก็ไม่ยอมครับก็เลยเดินทางไปแจ้งความเพื่อแสดงความรู้สึกใจและก็ขอให้คุณขวัญสบายใจได้ว่าตัวของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนครับ
1: ผมไม่รู้จักครับบอกให้เขาสบายใจมันผมไม่เกี่ยวข้องไอ้หมอมันเป็นใครผมไม่รู
7: ้ท่านทราบเมื่อไหร่ครับ
1: ดูจากข่าวเช้า
7: คร
1: ับ
7: ผมพงเอามา
1: ที
7: ่วัด
1: มันเอ่ยอยู่ในทีวีเลยแหละ
0: เอาไม่อย่างนั้นใครก็อ้างชื่อใครได้แล้วก็อ้างชื่อนักการเมืองที่ไหนก็ได้
4: นั่นน่ะสิ
3: คุณแม่กูยังงงอยู่เลย
4: อันนี้มันเป็นเรื่องราวของตั้งแต่คุณหมอและต
3: ั้
4: งแต่ขวัญและเกี่ยวกับเอ๊ะทำไมใครที่มายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้โดนข่มขู่ล่ะก็เลยไปถึงดาราสาวอีกคนหนึ่งโมอามีนาอันนี้คือเพื่อนสนิทแตงโมเลยเนาะล่าสุดเนี่ยเขาไปรวมตัวกับเพื่อนๆนี่ทำบุญคล้ายวันเกิดให้กับน้องแตงโมนะคะตามศาสนาคริสต์นั่นเองนะที่รังสิตคลอง4เล่าว่าส่วนตัวเนี่ยจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าบทสรุปเนี่ยของคดีเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยังคิดอยู่เสมอตั้งแต่วันแรกเลยว่าอยากรู้ว่าคือดูแล้วท่าทางจะมีการอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นไปตามธรรมชาติเท่าไหร
3: ่
4: อันนี้คือโมอามีนาบอกนะโมอามีนาบอกนะแล้วเขาบอกว่าก็ยังย้ำความรู้สึกของเขาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งส่วนที่หลายๆคนมองว่าโดนขู่บ้างไหมล่ะไม่ว่าขวัญใครเนี่ยเขามีการโดนขู่นะโมก็บอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆกับตัวเองเนี่ยมีโดนข่มขู่นะ
3: โดนเหมือนกัน
4: โดนข่มขู่แต่ไม่อยากออกมาพูดเพราะว่าไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะไปฟังเสียงเธอค่ะ
9: พ่อโมโดนตั้งนานแล้วฮิปโปโดนตามทุกคนโดนโทรแต่ว่าทุกคนไม่มีใครออกมาพูดอะไรแค่นั้นเองก็ปล่อยให้เรื่องมันเงียบมันจบไปเราก็อยู่ในที่ของเราเราไม่ใช่ว่าไม่รักเขาแต่บางทีความปลอดภัยของเราของชีวิตเราเซฟอย่างโมอย่างเงี้ยโมพูดเลยว่าแค่คำพูดคำเดียวของคุณแม่ที่บอกว่าเอ้ยอามีนามีคนมาหน้าบ้านนะแม่ยินดีมากเลยถ้าจะช่วยพี่ไม่เป็นไรเลยเพราะตอนนั้นหนูตะบี้ตะบันสืบ
0: ก็นอนกันทวนหน้า
4: คือทุกคนก็บอกว่าด้วยใจเดียวกันก็คือใจด้วยรักแตงโมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นยังไงแล้วก็ต้องติดตามต่อไปเรื่องของคนที่มาข่มขู่ขวัญอุษามณีแล้วก็หลักฐานของหมอธวัชชัยว่าที่ไม่ได้เปิดเผยต่อศาลเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นถูกยกเลิกใช่ไหมมีอะไรอีกหรือเปล่า
0: แล้วก็ทุกครั้งที่พูดถึงคดีนี้เห็นใจคนที่รักคุณแตงโมนะอย่างคุณเบิร์ดเทคนิคเนี่ยแฟนหนุ่มเนี่ยก็เพิ่งโพสต์ไป Happy Birthday Forever Loveเพราะว่านี่จริงวันเกิดคุณแตงโมคือ13กันยายนคือเมื่อวานถ้าแตงโมยังอยู่เนี่ยเธอจะมีอายุ42ปีแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะที่เรื่องนี้มันยังไม่จบสักทีปริศนายังไม่กระจ่างสักทีนะเดี๋ยวรอติดตามกันอีกเรื่องที่ต้องไขปริศนาเหมือนกันการเสียชีวิตของน้องพลทหารนะคะไปพบลักษณะเนี่ยผูกคออยู่ในป่าหลังค่ายแต่ว่าทางครอบครัวคาใจเพราะปกติน้องเป็นคนร่าเริงไม่มีชนวนอะไรเลยที่จะไปก่อเหตุแบบนี้ก็เลยต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยและนี่เป็นบรรยากาศวันนี้ก็มีการเดินทางไปรับศพเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
10: ข่าวแขกขอดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
11: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
12: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
13: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
14: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
13: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
15: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
16: ้ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
17: ลุกค่ะ
16: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
18: ปากเหม็นแน่ๆ
19: ข้าว
7: เกรดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกรดเกลือ
17: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
19: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
20: ปิดผมขาวง่าย

0: ง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
12: ้ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
17: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
18: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
19: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
20: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
21: ดื่มง่ายมาก
17: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
16: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
17: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
22: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
23: ลุกค่ะ
22: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.งานกำลังพีค
24: เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลิเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก Hi QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง Hi QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS Cool
0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ผู้ชมคะกลับมาไขปมการเสียชีวิตของน้องพลทหารนะคะที่ครอบครัวคาใจมากๆเพราะว่าน้องเนี่ยกลับจากบ้านหลังลาพักแล้วหายตัวไปทำไมไม่กลับไปที่หน่วยงานตามที่สังกัดไว้ปรากฏว่าสุดท้ายไปเจอเนี่ยพบร่างน้องเสียชีวิตลักษณะคือแขวนคอเนาะแล้วก็เสียชีวิตอยู่หลังค่ายแต่ว่าผลการตรวจเนี่ยก็เสียชีวิตจากการทำร้ายตัวเองแต่ครอบครัวคาใจมากเลยนะคะว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อยากให้กองทัพเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยวันนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะครอบครัวเดินทางไปรับร่างของน้องพลทหารน้ำอายุ20ปีสังกัดหน่วยทหารที่นครราชสีมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อกลับไปประกอบพิธีที่บ้านในอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยมีผู้บังคับบัญชาจากค่ายทหารนำรถหน่วยแพทย์ทหารมารับศพเดินทางกลับถึงบ้านเกิดเมื่อคืนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพลทหารน้ำเองขาดการติดต่อกับที่บ้านไปแล้วไม่กลับเข้าหน่วยตามกำหนดด้วยจริงๆเนี่ยคือลากิจนะคะกลับบ้านที่อุบลตั้งแต่1ถึง10กันยายนเอาญาติๆเห็นหาตัวไม่พบก็ประกาศตามหาปรากฏหาไปหามาไม่ได้อยู่ที่ไหนนะกู้ภัยไปเจอร่างอ่ะเสียชีวิตผูกคออยู่ในป่าหลังหน่วยทหารที่สังกัดที่โคราชนี่แหละไปเจอเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาก็เลยทำให้ครอบครัวเนี่ยเอ๊ะไม่สบายใจว่าน้องจะไปทำร้ายตัวเองได้ยังไง
8: ใช่เพราะว่าไปถามคุณพ่อเนาะคุณพ่อพลทหารน้ำบอกว่าครอบครัวเนี่ยแน่นอนยังทำใจไม่ได้เพราะอะไรลูกชายเนี่ยเป็นคนอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใสนะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่มีภาวะเครียดด้วยส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าเมื่อได้รับแจ้งนะว่าลูกเนี่ยคิดทำร้ายตัวเองเนี่ยก็ไม่ปักใจเชื่อเลยค่ะเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเอาจริงๆคือเขาบอกกลับบ้านถูกไหม
21: ครับ
8: ก็คนในครอบครัวก็ไม่เห็นความผิดปกติของลูกแต่อย่างใดเลยไปฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
23: เขาชอบไลฟ์สดเป็นคนร่าเริงนะ
26: คนสนุกร่าเริง
23: ครับผมขนาดมาอยู่ในกรมเขาก็ยังพูดแบบเดียวกัน
26: เขาเคยบอกไหมว่ามีปัญหาอะไรกัน
23: ไม่เคยครับภาวะเครียดเนี่ยไม่น่าจะมีครับเพราะว่าไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยสำหรับผมนะ
8: ที่ครอบครัวเนี่ยคาใจเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่คนหาเนี่ยกลับไปพักเนี่ยเจ้าตัวนี่นะก็ยังดื่มชาเขียวอยู่กับเพื่อนๆที่ร้าน
27: พูดคุยเออคาเฟ่อะไรกับเพื่อนๆอยู่เลย
8: ไปเที่ยวคาเฟ่โพสต์คลิปลงโซเชียลอยู่เลยแล้วถ้าเกิดคนมีความเครียดอยากจะทำร้ายตัวเองอยากจะจบชีวิตตัวเองจะเป็นแบบนี้เหรออันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวเนี่ยตั้งข้อสงสัยแล้วก็ยังไม่ปักใจเชื่อในเรื่องที่ว่าลูกชายจะทำร้ายตัวเองได้นะคะแล้วก็คราวนี้พอน้องเขากลับไปที่กองร้อยแล้วเนี่ยก็ทราบว่าหายตัวไปโทรมาแจ้งแล้วก็บอกกับครอบครัวว่าเห็นกระเป๋าเห็นแค่กระเป๋า
21: ครับ
7: กองร้อยก็หาก็เจอแต่กระเป๋า
8: ใช่
7: ไม่เจอเ
8: ล
7: ย
8: แล้วก็จุดที่คุณพ่อบอกไม่มีกล้องวงจรปิดให้พ่อดูเลยสักแต่จุดเดียวเลยเออจะได้เห็นท่าทางว่าไอ้ตอนที่ลูกเดินออกไปเนี่ยเขามีท่าทางที่เปลี่ยนไปไหม
7: หรือว่าเดินเข้าป่าไปด้วยตัวเองจริงๆไหม
8: อัน
7: นี้ด้วยความเคารพว่าสมมติถ้าน้องคิดจะไปทำอะไรเนี่ยถ้ามีกล้องหน่อยเออไม่มีใครเอาเขาไปหรือว่าเข้าไปในสภาพไหนอะไรอย่างเงี้ย
8: มันก็ยืนยันไงอย่างน้อยๆมันก็แบบเอามาประกอบอ่ะเอามาประกอบกับความเสียใจของคุณพ่อและความคาใจของครอบครัวได
21: ้แต่ก็เอาจริงๆนะที่เคยไปค่ายทหารที่โคราชอย่างเงี้ยก็คือถ้าพูดว่ากล้องวงจรปิดมันก็ไม่ได้มีทุกจุดขนาดนั้นเพราะว่าพื้นที่ของค่ายทหารมันกว้างมากมันใหญ่มากๆใช่แล้วมันมีแต่ป่าแบบนี้เนี่ยแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันเผื่อจะมีมุมไหนที่พอจะเห็นได้บ้าง
8: หรือมุมที่เอาน้องตอนที่น้องกลับเข้ามาสภาพจิตใจเป็นยังหรือเปล่าหรือเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้ไง
21: ก็ฝากเจ้าหน้าที่ฝากตรวจสอบเรื่องนี้กันด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่บอกว่าดูท่าทีของน้องดูปกติตรงนี้ข้อมูลไปสอดคล้องกับน้าสาวเหมือนกันบอกว่าวันที่หลานกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยคือไม่มีอะไรที่มันดูผิดปกติเลยนะยังมีการมาเล่าเรื่องราวต่างๆเลยเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยไปเป็นทหารอยู่ในค่ายเป็นยังไงก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้น้าฟังคือเขาบอกว่าสาเหตุที่สมัครไปเป็นทหารเพราะว่าตัวของเขาเองอยากมีความก้าวหน้าแล้วก็อยากทำให้ครอบครัวเนี่ยภูมิใจด้วยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานเคยพูดว่าไม่อยากเป็นทหารแล้วแต่ครอบครัวยังไม่ได้สอบถามถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าทำใจไม่ได
8: ้
21: กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและครอบครัวก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะว่าหลานเจออะไรในค่ายหรือเปล่าทำไมถึงตัดสินใจทำร้ายตัวเองแบบนี้หรือมีใครทำร้ายหลานชายคนนี้หรือไม่และครอบครัวก็ยังย้อนถามตัวเองนะบอกที่ผ่านมาเนี่ยดูแลลูกดูแลหลานไม่ดีเพียงพอหรอ
8: โอ้เนี่ย
21: คือกลายเป็นโทษตัวเองไปแล้ว หรืออาจจะใส่ใจหลานไม่มากพอหรือเปล่าทำ

0: ให้หลานนั้นต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพังครับ
1: บ่อยากเป็นแล้วนายยังสิเป็นสีซอเป็นเจ้าเป็นนายอีกเพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากเป็นแล้วเพิ่นว่าค่ะสาเหตุกับบริธามันนี่เพื่อนน้องนั้นเว้าที่เล่นที่จริงกระทันหันเนาะค่ะเสียใจโอ้โหว่าอันนั้นเจ็บมองไหนบ่เป็นหยังกูเฮ็ดจังซี่โหบ่ว่าพวกเฮานี่เสียใจคือว่าเป็นน้ำผัวขอบครัวบ่เบิ่งน้องบ่ดีบ
2: ่ฟังแล้วสงสารใจสลายแทนคุณนะคือกลายเป็นตอนนี้ครอบครัวมาโทษตัวเองว่าเอ๊ะเราดูแลน้องไม่ดีหรือเปล่าไม่เป็นเพราะครอบครัวไหม
3: หนึ่งคนจากไปแต่หลายร้อยชีวิตคือโทษตัวเองอยู่นะ
0: ใช่
2: เอาให้กำลังใจคุณนะอย่าโทษตัวเองนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ต้องไขปริศนามันก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะคะแต่ทีเนี้ยถ้ายึดจากผลชันสูตรของคุณหมอก่อนเลยแล้วกันผลชันสูตรมันออกมาชัดเจนนะคะว่าน้องพลทหารเนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการเนี่ยถูกผูกคอนะคะตรวจร่างกายเนี่ยก็ไม่เจอเลยนะคะว่ามีร่องรอยของการถูกทำร้ายบริเวณอื่นเอาตรงนี้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยว่าแล้วมันมีสัญญาณอะไรไหมถ้าเกิดคนใกล้ชิดไม่เห็นเลยสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของพวกเราอีกอย่างนึงนะคือโทรศัพท์มือถือทีนี้ตำรวจเขาจะไปเริ่มดูที่มือถือแล้วนะคุณผู้ชมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าก็ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือของพลทหารน้ำด้วยซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะมีอะไรที่บ่งชี้เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนประกอบสำนวนคดีไหมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุหรือแรงจูงใจที่ทำให้น้องไปก่อเหตุดังกล่าวเกิดจากอะไรนี่ค่ะ
0: ผมนะฮะยังก่อนอื่นต้องให้กำลังใจครอบครัวก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันอีกหนึ่งคดีดังในอยุธยากันหน่อยก็คือคดีเรื่องของอดีตพระใช่ไหมฮะแล้วก็สีกาคนสนิทคุณผู้ชมครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าตำรวจเองก็มีการที่จะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าน่าจะมีคนอื่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าในคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าคืออดีตพระกับสีกาเบียดบังเงินวัดเนี่ยไปนับร้อยล้านบาทตอนนี้เนี่ยตรวจสอบอยู่สองส่วนหลักๆเลยนะส่วนแรกนั่นก็คือกรณีที่อดีตเจ้าวาดเบียดบังเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่กลับกลายเป็นว่าออกใบอนุโมทนาในนามของวัดเงินไม่เข้าวัดนะ
3: แต่ว่า
0: ออกใบอนุโมทนาให้
3: มีหลักฐานมีหลักฐาน
0: ทุกอย่างอันนี้คือชั้นที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ร่วมทำความผิดเรื่องของการออกใบอนุโมทนาในการบริจาคในการเช่าพระรวมไปถึงเรื่องของการบริจาคเพื่อปรับปรุงเงินเนี่ยเห็นบอกว่ามีการบริจาคถวายเข้ามา92ล้านแต่เงินก็ไม่เข้าวัดเลยแม้แต่บาทเดียวกลับกลายเป็นว่าตอนนี้มากกว่า92ล้านรวมเป็นกว่า215ล้านบาทแล้วด้วยคือคาดว่าน่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่าอย่างน้อย 1-2 คนแน่นอนซึ่งตอนนี้นะฮะตำรวจก็ได้มีการส่งเอกสารให้กับทางปปง.ไปตรวจสอบเพิ่มเติมน่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้นะฮะหากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครก็ตามหรือจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดตำรวจก็เดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบปากคำแล้วก็ต้องดำเนินคดีส่วนประเด็นเรื่องของมูลนิธินะฮะที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเส้นเงินรายชื่อจำนวนคณะกรรมการและความเชื่อมโยงนะฮะคือตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่สามารถสรุปชัดเจนได้ว่าเจตนาที่แท้จริงในการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการฟอกเงินหรือไม่หรืออาจจะมีลักษณะบางประการคล้ายกับคดีวัดดังที่ลพบุรีหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางปปง.บอกว่าขอตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะฮะว่าเงินที่เข้ามามันไหลออกไปสู่บัญชีของใครและเงินที่เข้ามาทั้งหมดนี้เนี่ยมันเข้ามาจากใครด้วยแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของวัดนี้ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับไปถามเซียนพระคนดังอย่างคุณบอยท่าพระจันทร์นะฮะที่ออกมาบอกเลยบอกว่ามีพระรูปนึงชัดเจนยิ่งกว่าอดีตเจ้าอาวาสที่อยุธยาอีกนะฮะซึ่งตัวของเขาเนี่ยไปเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปอีกเลยแล้วบอกว่าถ้ามีการตรวจสอบนะต้องตรวจสอบวัดนี้ด้วยพร้อมกับบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยมีพิธีกรชื่อดังเนี่ยเคยไปวัดนี้และวัดนี้ก็มีเลขดงเลขดังอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะลองฟังเสียงคุณบอยนะฮะ
4: มีองค์หนึ่งชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนกว่าโชติอีกนะถ้ามีการตรวจสอบวัดนี้ต้องเป็นวัดหนึ่งที่ต้องตรวจสอบเลยเพราะมันชัดเจนมากดังด้วยวัดดังด้วยนะครับชัดเจนเลย
2: ชัดเจน
0: ตอนนี้ก็ยิ่งบ
3: อ
0: กว่าสงสัย
3: ก็ไม่พูดออกมาล่ะ
0: ก็ไม่ได้พูดอ่ะไม่ได้ระบุออกมามาเดากันต่ออีก
2: อืม
3: เอาแล้วนอนไม่หลับเข้าใจไหม
2: เมื่อคืนนี้ไม่หลับไปใหญ่เลยนะพอถ่ายแบบ
0: ในฟีด
3: ใช่ไหมเราไปดูอันนี้ปุ๊บอัลกอริทึมมันจับไง
2: มันจะขึ้นนะแม
0: ่มันขึ้นเลยบอกมีวัดแถวนู้นแถวนี้อีกเยอะแยะมากมายอ่ะ
2: บรรดาเพจต่างๆเนี่ยก็ไม่พักนะคะไม่มีใครพูดว่าวัดไหนแต่พากันโพสต์เนี่ยเอาเดี๋ยวไล่หน่อยได้ไหมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้บิ๊กเรียนบ
0: ิ
2: ๊กเรียนก็แฉว่าอาสันสะเทือนอีกแล้วนะคะ
3: โ
2: อ
0: ้ก็ย่อไงวงการพระไงจะพา
2: เออมีดราม่านะคะแล้วอันเนี้ยบิ๊กเรียนเนี่ยระบุพิกัดบอกเป็นอัมพวาสมุทรสงครามอีกแล้วค่ะ
0: ครับ
2: บิ๊กเรียนนะเสร็จปั๊บเพจสายใหม่ต้องรอดก็โพสต์บอกเหลือจะเชื่อเตรียมจับพระดังดังกว่าที่โชตก็วัดนี้แหละสายมูต้องเคยไปเอาแล้ว
3: โอ้
2: พอบอกสายมูต้องเคยไปเอาคิดแล้วกังวลแล้วพระที่เก็บไว้จะขายไม่ออกคนซื้อไปจะแห่คือเดี๋ยวเหมือนแบบเหรียญเหนือดวง
0: ถูกไหมร้านเหรียญหลักหมื่นอย่าง
2: เงี้ยทีนี้อย่างนี้ค่ะวันนี้นะเขาก็พุ่งเป้ากันไปที่วัดจุฬามณีแหละนะคะว่าเอ๊ะใช่ที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าคนก็จะมาบูชาอะไรกันเยอะ
3: คนไปเยอะ
2: ชาวเวสก็ไปเยอะคนดังก็ไปเยอะที่อัมพวาที่สมุทรสงครามใช่หรือเปล่าเนี่ยไปถามวายาวัชกรหน่อยก็ยืนยันนะว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับวัดภาคกลางเองอัมพวาเองวัดมีตั้งเยอะทำไมต้องเป็นที่นี่แล้วตั้งแต่ตัวเองมารับหน้าที่เมื่อปี63เนี่ยนะวัดจุฬามณีเป็นผู้จัดสร้างเองด้วยแบบความชัดเจนตามระเบียบมหาเถรสมาคมจะไม่มีบุคคลภายนอกเลยนะคะที่เข้ามาสร้างมาหาผลประโยชน์อะไรได้เว้นแต่เป็นองค์กรการกุศลซึ่งก็ต้องมาขออนุญาตเอาทุนไปทำประโยชน์จริงๆหลวงพ่อเนี่ยจะพิจารณาอย่างละเอียดเป็นกรณีไป
3: ซึ่งลูกศิษย์วัดเนี่ยเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะมีไม่ระบุคนเดินเข้ามาหาเจ้าอาวาสแล้วบอกว่าเออเนี่ยท่านจะสร้างวัตถุมงคลหน่อยสิเออหลวงพ่อก็ปฏิเสธไปแล้วบุคคลคนดังกล่าวเนี่ยแสดงความไม่พอใจลุกขึ้นเดินหนีไปเลยเออเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นคนคนนี้หรือเปล่าที่จะมาสร้างกระแสโจมตีเพราะว่าเสียผลประโยชน์หรือเปล่านี่เอาไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
5: มาประมาณสัก 4-5 คนนะพี่เหมือนนั่งคุยกับหลวงพ่อสักพักนึงจะมาขอจัดสร้างนู่นสร้างนี่ครับแล้วเหมือนหลวงพ่อก็จะปฏิเสธเข้าไว้ครับแล้วสักพักแกนั่งอยู่แกก็เดินลุกขึ้นมาครับมานั่งตรงนี้ครับพี่ให้สร้างไปก็บุกปัจจัยจะไปอยู่ตรงไหนพี่มาสร้างวัดให้ความเจริญกับทุกวันนี้ไหมพี่
2: แล้วพี่ลูกศิษย์แม่นุ้ยตบโต๊ะแล้วนะ
0: ครับ
2: คุณย่อก็ได้
3: คุณเพ่ก็ไม่พูดว่าใคร
0: โอ้ก็ระบุชื่อมาเลยสิ
3: บอยหน้าละจันก็ไม่พูดว่าวัดไหนคุณเพ่ก็ไม่พูดว่าใครแล้วใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
2: แล้วคืนนี้เราจะได้นอนไหม
0: แล้วพอเอามาเชื่อมโยงกันล่
2: ะ
0: จะเกี่ยวคุณบอยไหมล่ะถ้าอย่างนั้น
3: ซึ่งล่าสุด
2: บอยคุณบอยว่าไง
3: คุณบอยไปไม้ถ้าพระจันทร์เนี่ย
2: เขา
0: บอยได
3: ้บอยได้เลยเหรอโพสหลายโพสนะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเขาว่าผมเนี่ยไม่เคยไปขอสร้างพระกับวัดที่ถูกกล่าวหานะเออถึงว่าจะถูกโยงเนี่ยวัดไม่ให้สร้างก็ไม่ต้องมาพูดเออเพราะไม่ใช่ความจริงครับที่สำคัญผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือชื่อหลวงพ่อนะแล้วทำไมไม่เอ่ยอ่ะแปลกใจว่าทำไมบางคนถึงรีบออกตัวจนเกินไปแน
0: ่
3: มีเน็บเรื่องราวนี้เราก็ยังจะต้อง
0: ตามกันต่อไปยังคงต้องขอบตาดำกันต่อไปหากันใหญ่เลยว่าวัดไหนนะ
3: ใครก็ได้พูดหน่อยมันนอนไม่หลับมันคาใจ
2: นี่ก็เข้าทุกเพจแล้วนะที่เกี่ยวกับบอยที่เกี่ยวข้องกับบอยทำที่ก็ไม่อยู่ไม่ได้นะ
0: ก็ยังไม่มีผมไม่เจอนะ
3: หนักกว่านั้นคือวันนี้ไม่ได้ไม่นอนนะขณะอยู่ในรายการสดเราก็ได้หาข้อมูลเพื่อคุณผู้ชมนะ
0: แล้วมีการเปิดบอกว่าอยู่ในสมุทรสาครนี่วัดทั้งสมุทรสาครตอนนี้นี่คือแบบ
2: โอ้โหไม่ที่ถามยศก่อนเลยเพราะยศเล่นพระมีของวัดแถวๆนั้นไหมมีของวัดแถวนั้นเปล่าย
3: ศคิดว่าหรือคาดว่ามีวัดแบบดังๆกี่วัด
0: แต่ถ้าเอาจริงๆอุ้ยวัดดังสมุทรสาครก็หลายวัดเหมือนกันนะถ้าตัดวัดจุฬามณีออกไปก็จะมีวัดอื่นๆอีกหรือเปล่าที่คนชอบไปกันอะไรแบบนี
3: ้
0: ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมพอเดากันออก
2: ยศอโศกบอกว่าพอเดากันออก
0: ไม่กล้าพูดฟันธงไม่ได้จริง
3: คืนนี้เราไปกินชาคาโมไมล์นอนแล้วเดี๋ยวรอให้ทุกคนเขาแบบพร้อมพูด
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยติดตามในโซเชียลกันดีกว่า
2: แต่ว่าถ้ามีไงวงในกระซิบด้วยเพราะว่าเผื่อมีเหรียญมีอะไรค้างอยู่จะรีบปล่อยก่อนนะคะต้องรีบปล่อยก่อนที่จะเปิดชื่อวัน
3: แต่ใดๆยังยืนยันนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังคงที่จะปฏิบัติได้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันเกี่ยวกับ
0: ความผิดส่วนบุคคล
2: ค่ะอย่าไปยึดติดกับตัวรูปเคารพตัวบุคคลนะคะวัตถุมงคลนะแล้วก็ถ้าใครจะไปเข้าวัดวัดไหนต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็ต้องระวังนะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพใครจะคิดคุณผู้ชมบันไดนาคเนี่ยคนต้องเคยไป
3: ต้องเดินผ่าน
2: แ

0: ล้วว
1: ันนี้ตึ้งสนยักษ์อายุกว่า60ปีฟาดลงมากลางบันไดแต่ว่าเนี้ยก็แล้วแต่คนจะคิดนะว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆนะคะที่แบบว่า
2: ไม่มีใคร
1: ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นน่ะเดชบุญจึงไม่มีใครบาดเจ็บแต่เดี๋ยวจะให้กลับมาดูเพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะน่ากลัวมาก
3: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
4: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
6: ถ้าน้ำท่วมอะ
5: สบาย
6: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
5: สบาย
6: ถ้าต้องลุยป่า
5: สบาย
6: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
7: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
4: ้ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
8: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
9: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
10: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราสีดำแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
14: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
15: ยาแก้ไอตราสีดำ
14: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
16: Give me more.

0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
4: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
4: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
6: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
4: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
6: ไอ้ปุ๊
5: กมึงหลอกกู
4: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
5: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
8: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
10: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
9: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
11: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
13: ีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
14: เสร็จแล้วครับ
13: เร็วจังไม่แพงด้วย
15: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
16: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
17: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
18: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
19: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
20: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
21: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
20: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
19: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
22: ตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25
23: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
24: มาทางข่าวแฮกโค้ง
25: ใช่ค่ะมาตอนนี้นะก็อย่างที่บอกว่าฝนตกทั่วไทยนะคะและอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อก่อนเบรกเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าต้อนรับสัปดาห์แรกนี่นะคะก็คือฝนของเราเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะโลโค่นลงมาตกลงมาเลยดังภาพนี้นะคะไปดูอีกสักรอบหนึ่งค่ะจุดนี้คือบันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม
26: ่นี่คือจุดแรกที่เดินเข้าเลย
25: เชื่อว่าตรงนี้ทุกคนต้องเคยเดินผ่านหลังจากที่เราซื้อหมวกชาวข่าวแล้วเราต้องมาเดินตรงนี
26: ้
25: แล้วเดินต่อออกไปอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ค่ะคือบังเอิญนะคะคือต้นสนต้นนี้เป็นต้นสนยักษ์อายุกว่า60ปีโค่นลงมาแบบไม่มีสัญญาณเตือนอะไรไม่มีอะไรกั้นทั้งสิ้นนะแต่ว่ายังโชคดีที่คือไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าใครเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้น
26: เน
25: าะก็เลยไม่ได้รับความเสียหายมากนักในชีวิตนะแต่ว่าด้านทรัพย์สินเนี่ยก็มีอยู่บ้างเพราะว่ามีรถ4ล้อรับจ้างที่จอดอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุรถนี่รถแดง
26: โอ้โหฝากระโปรง
25: โดนไป
26: บุบไปเลย
25: บุบไปนิดนึง
27: แล้วอันนี้ก็ยังดีที่แบบโดนฝากระโปรงนึกออกมั้ยถ้าแบบว่าอุ๊ยมีคนอยู่
25: นั่งข้างใน
26: หรือบางทีเนี่ยคนขับชอบยืนอยู่หน้ารถอย่าง
27: เงี้ยเอาบาร์ลงนิดนึงก็ได้นะคะ
26: เนี่ย
25: จะได้เห็นความเสียหายเ จะดูอะไร
27: ดูความเสียหาย
0: ดูความเสียหาย
27: ใช่แต่เอาบาร์ลงหน่อยนะแต่เอาบาร์ลงหน่อยจ้ะโอเคเรียบร้อยแล้ว
25: แต่ทำไมดูป้ายเหลืองอะ
0: นู่นสีเหลือง
25: แต่ถือว่าฟาดคลอพี่
27: ฟาดคลอสิ
25: ฟาดคลอแล้วพี่ตกใจมากไหมล่ะพี่ไปฟังเสียงพี่นิดนึง
1: เป็นรถอะไรครับถ้าอยู่ในรถบัตร
2: ไม่ได้อยู่ครับ
1: ไปอยู่ในรถมาพอเนาะโอ้ดีโดนในคะแนนกับโป้งครับ
27: โอ้ดีว่าไม่อยู่น
25: ี่
27: เน
25: าะโชคดีเน
27: า
25: ะ
27: เปิดกระโปรงฝากระโปรง
25: อะไร
27: เช็ครถอยู่อะไรอย่างเงี้ย
25: เออคนงานวัดเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยอายุมากอยู่แล้วเนา
27: ะ
25: แล้วก็ด้วยความที่ต้นไม้ต้นนี้เขาผุเป็นโพรงอยู่ข้างในค่ะประกอบกับว่าก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงนี้เนาะก็จะมีฝนตกค่อนข้างเยอะฝนตกลงมาซ้ำๆอย่างเงี้ยดินก็อุ้มน้ำต้นเป็นโพรงดินอุ้มน้ำรากก็ไม่ได้ยึดติดกับดิน
27: มันมีภาพตรงรากตรงเน
25: ี้
27: ย
25: เนี่ยเป็นโพรงเลยเนี่ยค่ะเพราะนั้นก็เลยทำให้พอคือวันเวลาประกอบกับสภาพอากาศทุกอย่างก็ทำให้เกิดเหตุอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะจริงๆเจ้าหน้าที่วัดบอกว่าก็เคยแจ้งให้มาตรวจสอบแล้วนะแต่ก็อยู่ในระหว่างการแบบกำลังจะมาตรวจสอบไง
27: เกิดเหตุก่อนงั้นเดี๋ยวฝากดูต้นอื่นๆนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เลยละกันใช
0: ่นอกจากต้นไม้ที่ต้องเฝ้าระวังกันแล้วพื้นที่ไหนที่อยู่ริมตลิ่งริมเหวเองก็ต้องระวังกันด้วยอย่างที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับที่เรารายงานกันไปนะฮะว่าด้วยความที่ฝนมันตกลงมาเยอะดินมันก็สไลด์ลงมาแล้วมันไปใกล้กับโรงเรียนคุณผู้ชมในขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามันยังคงมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยล่าสุดนะฮะจากการตรวจสอบโรงเรียนแห่งนี้ครับมีเด็กนักเรียนเนี่ย289คนคุณครูอีก20คนด้วยกันนะฮะตอนนี้ทุกคนกังวลกันไปหมดแล้วจะทำอย่างไรล่ะจะเรียนต่อได้ไหมเดี๋ยวเรียนอยู่ปุ๊บดินมันสไลด์ตกลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดครับรองผู้ว่าน่านก็เลยลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกเอาอย่างนี้ย้ายโรงเรียนก่อนเลยห่างจากจุดเกิดเหตุออกไปอีกประมาณสัก500เมตรนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ราบจุดนี้เนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากกว่าเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ด้วยเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรจะได้มีการหาแนวทางป้องกันเอาไว้ได้ทันนะฮะ
27: อ้าวส่วนอีกจุดนะคุณผู้ชมไปดูแม่สายที่เชียงรายกันด้วยนะคะก่อนหน้านี้เรานำเสนอความกังวลชาวบ้านเพราะว่ามีบิ๊กแบ็คหน้าอาคารราชพัสดุบางส่วนมันถล่มเป็นช่องเบ้อเร่อเลยนะคะก็กลัวนะคะว่าถ้ามวลน้ำมันมาแรงๆไอ้จุดนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่าล่าสุดวันนี้เทศบาลตำบลแม่สายนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปซ่อมบิ๊กแบ็คแล้วเสริมแนวป้องกันนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆระดับน้ำสายลดลงด้วยก็เลยเอาวางกล่องวางหินเกเบี้ยนทำแนวป้องกันเอาให้แข็งแรงเลยฝั่งบ้านเราก็บิ๊กแบ็คเราเรียงเป็นแนวเอาให้แน่น
0: ๆ
27: ฝั่งท่าขี้เหล็กของเขาตรงข้ามกันนะซึ่งอยู่ตรงข้ามชุมชนวัดเกาะทรายของเขาก็พังก่อนนั้นไงอ
25: ่
27: ะ
25: ใช่ใช่
27: จุดนี้ใช่ไหมมาดูภาพล่าสุดวันนี้บิ๊กแบ็คมาแล้วเขาก็ซ่อมแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองฝั่งต่างฝ่ายก็ช่วยกันซ่อมเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับมือกับมวลน้ำจ้ะ
25: สร้างทานน้ำเนาะมาถึงอีกจังหวัดหนึ่งราชบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพเนา
27: ะ
25: แต่เรื่องนี้เราต้องพูดเพราะอะไรคะน่าเห็นใจคุณยายคุณผู้ชมเพราะว่าท่านเนี่ยป่วยทั้งโรคไตแล้วก็เบาหวานเนาะนอนอยู่บนเตียงเพียงลำพังค่ะท่ามกลางน้ำท่วมไอ้น้ำท่วมธรรมดาเนี่ยเราก็ว่าลำบากและสำหรับคุณยายเนาะแต่ว่ามันเป็นน้ำท่วมขังที่ขังมานานถึง3วันทุกคนลองคิดดูสิมันก็มีทั้งความเน่ามีทั้งกลิ่นเหม็นถูกไหมฮะลาล้อมรอบเนี่ยเตียงของคุณยายอยู่อันเนี้ยค่ะแล้วอะไรน้ำท่วมท่วมไปก็คือทุกส่วนของบ้านโดยเฉพาะอะไรห้องครัวก็ทำอาหารกินไม่ได้ไงแล้วทำยังไงดีล่ะตอนนี้นะทั้งชุมชนเองเนี่ยก็พยายามหาเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กอ่ะมาช่วยเหลือตัวเองก่อนแต่ว่าสูบเท่าไหร่น้ำก็ยังท่วมอยู่ดีทำยังไงดีไปฟังเสียงความเดือดร้อนนิดนึงค่ะ
3: ก็อยู่คนเดียวแบบก็มีหลานนี่แหละก็ไปก็
7: คือเป้ยนี่นะหลาน
3: ค่ะก็อยู่สองคนกับแม่
7: อยู่กับ
3: มีกับสตรีและคนพิการและผู้สูงอายุท่วมทุกปีท่วมน้อยท่วมมากก็ต้องท่ว
7: ม
3: ถ้าไม่ท่วมมากก็ท่วมถนน
27: โหยังไงก็ท่วมแล้ว
25: เห็นไหมเสียงอ่ะ
27: คุณป้าน่ะป่วยเบาหวานคนเป็นเบาหวานจะให้น้ำตัดเท้าเป็นแผล
0: ไม่ได้เลย
25: ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวยิ่งหายากกว่าดักเดิมอีก
25: น่าเห็นใจเนาะเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็จริงๆแล้วคือเท่าที่ฟังจากเสียงชาวบ้านก็คือซ้ำซากตรงนี
27: ้ใช่
25: งั้นฝากหน่อยนะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะเข้าไปดูแลนิดนึงแล้วกันนะคะ
0: ไปต่อกันที่ชัยภูมิกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับคือฝนที่ตกลงมาตอนช่วงบ่ายๆตกมาเสร็จปุ๊บถนนกลายเป็นคลองเลยเพราะว่า
26: ระบายไม่ทันคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าอ่ะยังโชคดีที่ว่ารถเล็กเนี่ยก็ยังพอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แต่โชคร้ายที่เกิดขึ้นคือช่วงเย็นเนี่ยสิเลิกงานปุ๊บฝนตกปั๊บเลยก็ยิ่งเติมน้ำหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกเหมือนกันนะฮะนี่คือในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูม
25: ิ
26: ส่วนที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับไปดูสภาพกันหน่อยฝนตกหนักเหมือนกันเนี่ยดูสุราษฎร์ธานีโอ้นี่ทำเป็นอะไรทำเป็นร่องน้ำไว้ก่อนแล้วหรือเปล่า
25: อ๋อรางน้ำ
26: รางน้ำ DIY แต่ดูสิมันก็รองน้ำไม่ทันอยู่ดีเพราะน้ำมันเยอะมาก
25: ๆ
26: คือต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเจอฝนตกแบบนี้หลายวันเขาบอกเลยนะบอกว่าได้นะจะตกไปเลยมันเย็นดีแต่ขออย่างเดียวอย่าท่วมก็
25: พ
26: ออันนี้พูดยากเลย
27: น่ากลัวนะแล้วตอนนี้มันเรนบอมหรือว่าซูเปอร์เรนบอมคือฝนตกกระจุกตัวตกแช่เป็นบางที่แล้วคาดเดาไม่ได้เลยนะคะว่าจะไปตกจังหวัดไหนพื้นที่ไหนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดูภาพรวมพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะอ้าวจับตานะตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยภาคอีสานรายชื่อจังหวัดขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอแล้วรวมถึงภาคกลางด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และจะเป็นแบบนี้ยาวไปทั้งสัปดาห์เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นช่วง 17-19 กันยายนนะคะก็ยังหนักอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะทางเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่จริงๆอ่ะทางเหนือทางอีสานตอนนี้บางพื้นที่ฝนเริ่มจะเบาลงแล้วลมหนาวเริ่มมานะแล้วปีนี้มันจะมีหนาวที่มาเร็วกว่าปีที่แล้วแล้วมันก็จะไปเร็วด้วยค่ะ
25: นะคะ
27: บอกไว้ก่อนเลยดูแลสุขภาพเผื่อๆไว้นะคะเอาคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านเราเดี๋ยวจะให้มาดูเวียดนามด้วยว่าเวียดนามก็เจอกับฝนถล่มต่อเนื่องแล้วที่สำคัญน้ำท่วมไม่พอเจอดินถล่มกระทบหลายร้อยครัวเรือนเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะกลับมาดูคุณผู้ชมคะวันนี้ใครอยากจะลองแชมพูสุกายะแล้วดีมากๆมีสารสกัดจากรากโสมด้วยนะคะวันนี้มีโปรพิเศษมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
26: สว
27: ั
26: สด
27: ี
26: คร
27: ับ
25: สว
26: ั
25: สด
26: ีครับ
25: มานั่งเลยมานั่งเลย
2: ดูอยู่
25: มีเวลา
2: ดูนี่กันก่อน
26: กำล
2: ัง
26: คันหัวอยู่พอดีเลย
2: คุณไม่ได้แค่คันหัว
26: ครับผม
2: ผู้ชายมีปัญหาอะไรบ้าง
26: โอ๊ยบางทีผมก็ร่วงเหมือนกันนะ
2: มันมาใช่ไหม
26: มันด้วยนะ
2: ผมเริ่มมาตรงนี้นะฮะแล้วผมเริ่มมาตรงนี้แล้วฮะ
26: ใช่ฮะ
2: ปัญหาใหญ่แต่ไม่ต้องห่วงผมพามาให้ตัวเป็นๆเขาคือเจ้าแม่แห่งวง
26: ตัวช่วย
2: เขาเป็นเจ้าแม่แห่งวงการสมุนไพรวันนี้เขาลามที่สมุนไพร

0: ราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาผมร่วงเปิดแหวกศีรษะมาเนี่ยแทบไม่เจอผมเลยฮะเอาไปสระเหมือนแม่หม่อมอูม71ปีแล้วแม่หม่อมอูมตอนแรกเตรียมตัดผมสั้นดัดผมหยิกแล้วค่ะแต่ตอนนี้แม่หม่อมอูมเลี้ยงผมตอนนี้ยาวไปเกือบครึ่งหลังแล้วคือกำลังเลี้ยงผมเลยอ่ะคือสูตรเนี้ยแม่หม่อมอูมเอาไปสระบอกเย็นสบายหัวมากลูกเนี่ยจับผมไปนี่ตอนนี้กำลังเลี้ยงผมเนี่ยเริ่มยาวแล้วเริ่มยาว
1: ดกเลย
0: ใช่เนี่ยผมคือกำลังสวยเลยพี่
2: คือผมมองแล้วผมคิดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเนาะตัวเราเองเนาะปู่ย่าตายายนะบางคนเอาจริงนะความมั่นใจมันอยู่ที่ผมก่อนจริงนะฮะซึ่งวันนี้คุณป้องจัดให้แล้วคุณผู้ชมแล้วบอกเลยนะฮะโปรโมชั่นวันนี้ที่คุณป้องจัดให้น
0: ะ
2: คุณไม่ได้ที่ไหนแน่นอนเวลาคุณป้องขายเองยังไงครับตัวนี
0: ้คือปกติอ่ะแชมพูรากโสมแดงเขาขายกันทีขวดหลักพันวันนี้คือปกตินะป้องขายที่อื่นป้องจะขาย4ขวดพัน
2: แค่4ขวดนะ
0: แต่เฉพาะวันนี้นะคะใครโทรทันเดิม4ขวดพันวันนี้ต้องให้เบิ้ลไปอีก4ขวดเป็น8ขวดและยังไม่พอนะช่วงนี้อากาศร้อนอบอับชื้นมีกลิ่นตัวให้เอาตัวครีมอาบน้ำตัวหอมตัวเด้งต้องจะให้ไปอีก8ซองนั่นหมายความวันนี้เนี่ยจะได้ไป8บวก8 16ชิ้นใครเคยซื้อ4ขวดพันวันนี้เอาไป16ชิ้น999บาทค่ะ
2: อัพเบอร์ขึ้นแล้วจ้ะ028179925ผมว่ามันเป็นความมั่นใจที่คุณผู้ชมบอกว่าเอ้ยลืมไปแล้วว่าฉันเคยมั่นใจแบบนี้วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมคุณป้องมาเองผมพามาให้ถึงในรายการนะฮะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับ028179925หรือ LINE @ก็ได้นะครับผม shop gmm25 2ช่องทางนี้ได้โปร999บาทในทั้งหมดทั้งเซตแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวแต่คุณป้องบอกว่าให้แค่60เซตเท่านั้นนะฮะ
0: มีแค่นี
2: ้ฉะนั้นแคปหน้าจอโทรไว้ก่อนเลย027-99-225แล้วขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอันนี้ภาพภูมิใจมากซึ่งจริงๆแล้วผมถามงี้ก่อนเราไปเอาโสมเกาหลีมาเนี่ย คนเกาหลีเขาใช้กับเราหรือเปล่า
0: ใช่คนเกาหลีเนี่ยใช้เยอะมากให้ไปดูพี่ยูริพี่ยูริเนี่ยแกก็มาอยู่ไทยแกเป็นคนเกาหลีนะ
2: อันนี้คนเกาหลีนะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าสุกายะมีส่วนผสมของรากโสมเนี่ยดูผมหนาดิหนามากจับไปปั๊บเนี่ยก็คือแหวกหัวไปเนี่ยคือเจอผมแข็งแรงดึงปั๊บไม่มีติดมือแข็งแรงมากพี่ยูริบอกว่าพี่ยูริยังใช้ตัวสุกายะที่เป็นสูตรรากโสมแดงเลยเนี่ยแล้วอาการคันหัวนะดีมากเพราะว่าเขามีตัวขิงคนที่มีกลิ่งหนังหัวนะเอาตัวนี้ไปสระดีมากพ่อรองเขามูลคดีปัจจุบันนี้พระราม8แล้วนะจ๊ะ
2: 80 อ๋อ80
0: อายุ80
3: แต่
0: ผู้ชายมีปัญหาตรงไหนส่วนใหญ่อ่ะคนผู้ชายน่ะ
2: ตรงนี้คุณยศมีไหม
1: ครับผม
2: เดี๋ยวคุณดม
1: ก่อนหอม
2: แล้วมันกลิ่นแน่คุณ
1: คือกลิ่นคือหลายคนบอกว่าพอมันเป็นสมุนไพรมันจะกลิ่น
2: เป็นโสมจะกลิ่น
1: เป็นอะไรอย่าง
2: น
1: ี้หรือเปล่าไม่เลยกลิ่นนี้หอมมากมากไม่มีกลิ่นสมุนไพรใช้ได้แน่นอน
0: ก็นี่ไง
2: ซึ่งแน่นอนว่ากลิ่นดีหนึ่งสองก็คือปัญหาของผู้ชายก็คือ
0: ผมร่วงผมบาง
2: ตัวเอ็ม
1: ใช่นั่น
0: แหละ
1: ตัวเอ็มตัวนี้มันเข้าไปแล้ว
2: ของคุณเข้าแล้วหรอ
1: ตรงนี้เริ่มมีบ้างแล้วตรงกลางหัว
2: เห็นไหมล่ะ
0: และคิดดูพ่อรองขนาด80จริงๆตรงกลางก็ไปหมดแล้วนะคะพ่อรองก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะพ่อบอกเฮ้ยมันดีว่ะผมพ่อแข็งแรงคือสูตรนี้นะมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะขิงเนี่ยดีมากสะแล้วสะอาดหัวมากใครมีกลิ่นหัวหนักๆช่วงนี้ฝนตกอบอับชื้นกลิ่นมันเริ่มมาเอาแชมพูขิงไปสะแล้วนอกจากนี้นะเขามีตัวปาล์มใบเรื่อยตัวนี้ราคาแพงไม่ค่อยมีใครเขาใส่กันก็ใส่ไปด้วยแล้วที่มันลดคันทำความสะอาดดีเพราะว่ามันมีประคำดีควายมันมีมะกรูดมันมีมะหาดมีว่านหางจระเข้ใบไผ่เทียนกิ่งคือใส่แต่สมุนไพร
2: เจ้าแม่วงการสมุนไพร
0: มันเป็นสมุนไพรเข้มข้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจเลยจริงๆวันนี้ใครที่มีปัญหาหนักๆแหวกผมไปปั๊บเฮ้ยจับไปปุ๊บเจอแต่หนังหัวผมไปไหนหมดแล้วผมบางมันทำให้ดูมีอายุ
2: คุณป้อผมขอขั้นก่อนครับ
0: ได้เลย
2: โทษฮะทีมงานเช็คให้ผมหน่อย60เซตเหลือเท่าไหร่ฮะ
1: เหลือ30
0: เร็วมาก
2: ค
0: ุ
2: ณมากคือผมเอามาให้แล้วนะผมพาเจ้าตัวมาให้แล้วนะ
1: ผมรีบโทรก่อนเลยนะ
2: คุณป้องบอกปกติคือ4ขวดพัน
0: ถูก
2: แต่วันนี้คุณป้องบอกว่า4แถม4
0: ให้เบิ้ลไปเลย8
2: ขวดนะ
0: 8เดือน
2: ขวดนึงก็ใช้ได้นึงอ่ะประมาณนึง
0: ส่วนตัวอ่ะ
2: เท่ากับเซตนี้เกือบปีนะฮะแล้วก็จะมีสบู่ให้ด้วย
0: โอ้ตัวนี้ตัวหอมมาก
2: สบู่หอมไปแบบฟอง
0: ตัวเนียนตัวเด้งเป็นแชมพูน้ำมันน่ะอาบน้ำดี
2: ของเขาเป็นสมุนไพรหมดเลย
0: สมุนไพร
2: ผมชอบตรงนี้แหละภูมิใจแทนคนไทยจริงๆทั้งหมดเนี้ยคุณป้องบอกจ่ายราคาเดียว999บาทไม่มีค่าจะส่งแล้วนะฮะถ้าไรเดอร์เก็บ100เก็บ200ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่มาจากโอช้อปปิ้งนะครับฉะนั้น028179925ผมอยากให้จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ไม่ต้องโอนตังค์ใดๆทั้งสิ้นเพื่อความสบายใจว่าเราไม่ใช่มิจฉาชีพย้ำ028179925นะครับตอนนี้30เซตยังเหลืออยู่นะฮะ
0: คิดดูนะปกติอะแชมพูรากโสมแดงถ้าไปซื้อที่ต่างประเทศอะขวดเป็นพันนะแต่วันนี้ขวดหลัก10ก็หาเนี่ย16ชิ้นอะตกขวดหลัก10

0: จากหลักพันเหลือหลักสิบไปดูแม่หม่อมอูมอีกสักรอบ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ไม่ต้องตัดผมสั้นไม่ต้องไปดัดผมหยิกแหวกไปทางไหนผมแข็งแรงป้องบอกเลยนะแชมพูธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
1: ่
0: ถ้าอยากให้ผมมันหนาแน่นอยากให้ผมมันแข็งแรงแหวกไปทางไหนแบบแม่หม่อมอูมอย่างเงี้ยไปดูพี่แพทนิดนึงพี่แพทแกทำกับข้าวอากาศก็ร้อนอบอับชื้นคันหนังหัวจับผมมาผม
1: ไรเดอร์นะที่ใส่หมวกใส่หมวกกันน็อกอ่ะ
0: เพราะอากาศอบยิ่งช่วงนี้ฝนตกเปิดหัวมาปั๊บกินหนังหัวเหงื่อไหลขย้อยเลยบอกพี่แพทเอาไปสระปรากฏพอพี่แซะนี่นี่ดูดิคือผมหนาแน่นดกดำสวยมาก
1: ผมอยากทำความเข้าใจรอบสุดท้ายนี้เนี่ยบางคนบอกว่าต้องเป็นโสมด้วยคุณผู้ชมถ้าเป็นเกาหลีอ่ะหน้าหนาวอ่ะเขาจะกินโสมเพื่อให้ทำให้ตัวอุ่นเขาเอาโสมเนี่ยไปใส่ในครีมเพื่ออะไรครีมแล้วมันมีเลือดฝาดเลือดกระตุ้นไหลเวียน
2: กระตุ้น
1: โสมถ้าไปอยู่ในสบู่ไอ้ยาแชมพูแปลว่าอะไรเวลาคุณสระไปปุ๊บเนี่ยกระตุ้นไง
0: นี่ไง
1: เนี่ยคุณป้องเขาเลยเอามาใส่ในตัว
0: และพี่นี่พี่วีแกทำงานเครียดปุ๊บผมร่วงเกาหัวปุ๊บล่วงมาถึงบอกอย่าเครียดไงเลยบอกพี
1: ่เอาไม่เครียดไม่ได้อะช่วงเนี้ย
0: ใช่ไงเลยบอกพี่เอาโสมแดง
1: มันเครียดนะ
0: มันเครียด
1: ก็เอาตัวนี้ไป
0: ใช่อันนี้ก็คือ before after นะคะหลายคนเอาไปใช้นะคะแล้วก็ชอบมากคือต้องบอกว่าคุณสมบัติจากรากโสมแดงดีอยู่แล้วตอนนี้จะหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่หลัก10เซตแล้วเพราะฉะนั้นรีบเลยนะพี่จ๊อบเน
1: า
0: ะ
1: เอางี้ผมไม่โกงทีมงานใช้ให้ผมว่าเหลือกี่เซตครับ
0: 10เซต
1: สุดท้ายนะฮะ
0: อ้าวแม
1: ่แคปหน้าจอวินาทีสุดท้ายแคปหน้าจอไว้ก่อนแล้วคอลเซ็นเตอร์โทร02-8799-9999บาทแล้วขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยเช็คว่าเฮ้ยมันได้ตามนี้ไหมแล้วค่อยจ่ายตังค์นะฮะคุณผู้ชมคุณป้องเอาไงดีคร
0: ับคืออย่างนี้เอาอย่างนี้ขออนุญาตตกเคลียร์สาย
1: ของมันจะหมดก่อน
0: อย่างนี้ป้องขอเวลาในการเคลียร์สาย
2: รอเยอะอ่ะ
1: เคลียร์แทน
0: คุณผู้ชมถ้าโทรมาแล้วสายมันไม่ว่างแอดไลน์มาได้ไหมแอดช็อป GMM 25ถ่ายรูปไว้ให้ลูกหลานโทรสั่งให้แม
1: ่
0: จากขวดหลักพันวันนี้เหลือหลักสิบใช้ไปเลยโป8เดือนแม่สั่งวันนี้อีก8เดือนมาสั่งกันใหม่ตกเดือนนึงแค่60กว่าบาทคุ้มเชื่อป้องค่ะ
1: คุ้มแน่นอนนะครับขอแค่จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมวันนี้เอามาให้ถึงที่แล้วนะฮะ
2: เฉพาะรายการข่าวแหกโค้งรีบจองเลยนะ
1: ตอนนี้ใครหลายผมบอกว่าโอ๊ยหรือว่าฉันต้องใช้
2: ต้องใช้แล้วนะวันนี้ขอบคุณคุณป้องด้วยครับคุณป้องด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: รอไว้ก่อนนะครับ
3: วันนี้เป็นคนที่แบบผมก็มีแบบร่วมเหมือนกันนะบางที
4: ตอนนี้ไม่เหลือนะเหลือไม่น่าถึง10เซตละเพราะว่าเดี๋ยวเราจองไปคนละเซต
3: ใช่ๆ
2: จองไปเรียบร้อย
3: รีบจองกันเข้ามานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อสักครู่ที่บอกไว้นะคะแม่ไปดูที่เวียดนามกันหน่อยนะว่าเอ๊ะพายุเข้าแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวบอกพายุนี้เนี่ยมันจะกระทบมาถึงไทยมันไม่สะเทือนมาถึงไทยก็จริงแต่เวียดนามหนักมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูภาพคุณผู้ชมถนนในจังหวัดกวางจิทางตอนกลางของเวียดนามกลายสภาพเป็นแบบนี้นี่คือเย็นเมื่อวานนะคะดีเพรสชั่นขึ้นฝั่งรถผ่านไปมายากลำบากมากๆเมืองดานังก็โดนด้วยเจอทั้งน้ำท่วมเจอทั้งดินถล่มเส้นทางหลายเส้นถูกตัดขาดกระทบประชาชนกว่า420ครัวเรือนตอนนี้อพยพไปกว่า 5,000 คนแล้วนะคะกู้ภัยต้องเร่งไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างตามบ้านเรือนกลุ่มเปราะบางที่มอเตอร์ไซค์จะไปยังไง
4: นั่นน่ะสิ
2: ค่ะไ
4: ปไม่
2: ได
4: ้แล้วกระแสอันนี้มันในเมืองจริงเหรอคือแบบมันแรงมากอ่ะ
3: ใช่แล้วตอนนี้ต้องอพยพพวกเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนนะคะทางการเวียดนามเตือนนะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มเพราะว่าฝนเนี่ยน่าจะตกต่อเนื่องไปถึงกลางสัปดาห์หน้าแล้วระดับน้ำในแม่น้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยคนไทยอยู่เวียดนามเยอะและคนไทยก็ไปเที่ยวเวียดนามเยอะต้องดูกันตรวจสอบดีๆก่อนจะเดินทางแล้วพี่น้องที่อยู่ทางสปป.ลาวนะคะก็จะเป็นจุดต่อไปที่จะต้องรับมือกับพายุที่จะเคลื่อนตัวดูน้ำเป็นสีโคลนเลยอ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพายุมันจะไปต่อตอนกลางสปป.ลาวนะคุณผู้ชมนะแล้วถึงจะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
2: ครับผมฉะนั้นติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วย
4: เพราะไทยเ
2: รา เ
4: อง
2: เนาะคุณผู้ชมครับสำหรับอารมณ์มาที่แฟนซีรีส์จาก GMMTV กันหน่อยบอกเลยว่าห้ามพลาด2เรื่องใหม่ที่กำลังจะชวนทำให้หัวใจของคุณวาวุ่นกันแบบคนละฟิลกันด้วยนะฮะเริ่มกันที่ You Maniac ครับเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนนะฮะหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสครับคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันแบบง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักกันก่อนนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงครับที่กำลังมาแรงเลยก็คือเงาใต้พระจันทร์ครับ Moon Shadow นะฮะเมื่อจันทร์ครับนักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟคกับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนั้นก็ค่อยๆกลับเปลี่ยนและเรื่องของเจรักแรกของจันก็กลับมาทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้น2เรื่องนี้2ความสัมพันธ์แต่ความสนุกไม่แพ้กันเลยครับสามารถรับชมย้อนหลังกันได้นะฮะทั้งยูมันแอกเดี๋ยวจะรักไซบ้าและเงาใต้พระจันทร์มูนชาโดผ่านทางแอปวัน

0: ที่เดียวเท่านั้นครับและสำหรับลูกค้า AS นะฮะบอกเลยว่านี่คือโปรแรงประจำเดือนกันยายนครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดนอกจาก2เรื่องนี้ยังมีอีกหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันด้วยนะ
1: ถูกต้องค่ะมีเอาเรียกว่าทุกเรื่อง
0: เลย
1: นะคะให้ติดตามกันและแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะใครที่จะกลับเข้าบ้านเลี้ยวออกไปเติมน้ำมันก่อน เพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะน้ำมันจะขึ้นนะคะน้ำมันทุกชนิดค่ะปรับขึ้น85สตางค์เลยนะ
2: โอ้เกือบบาท
1: จริงไหมเนี่ย
2: แต่ค่าจริงๆเกือบบาทเลยอ่ะ
1: เราถ้าไม่หมดเราทำให้น้ำมันหมดก่อน
0: เติมไปก่อน
1: แล้วรอเติมให้เต็มถังใหม่
0: เต็มที่ที่สุดเลย
1: นะจ๊ะฝากด้วย
2: มีผลพรุ่งนี้ตีห้านะจ๊ะก็รีบไปเติมน้ำมันกันนะทุกคนส่วนช่วงนี้หมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้ง2ประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65มีระเบียบวาระอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570งบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเมื่อครบ4ปีการดำรงตำแหน่งการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษา

ฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ2569รูปแบบคอนโซเทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เวลา 14:31 นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดขึ้นทุก2ปีปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นเวทีเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Products จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศรวมทั้งมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติในครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัคซีนที่ทันสมัยครอบคลุมเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาการผลิตการประกันและควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการระบบสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดจนเป็นเวทีสำคัญในการเรียนรู้ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านวัคซีนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะและเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructure and expertise for everything from major international blockbusters to independent films television series and streaming productionsThailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres. At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force.In 2010, Abhichat Pongwira Sethukun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palm d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world. Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice.And the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poonpiriya's clever thriller Bad Genius demonstrated the international appetite for Thai's commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poonitipat, became a major theatrical success across Asia.And the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential, with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema. Most recently,Naribet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sithisiri Mungkonsiri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region in the first half of 2023.Reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television. Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10, a remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience. They are increasingly contributing to global culture and entertainment.But talent alone is not enough. Directors need support. projects need financing. Producers need partners. And every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities. And this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand

0: and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรปีติทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมด้วยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมและน่านเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่เกิดจากองค์ประกอบหลากหลายจนเป็นผลงานออกสู่สายตาผู้ชมแล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่นักแสดงต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมงานภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569นอกจากการฉายภาพยนตร์จากนานาประเทศแล้วยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เชื่อมโยงมิติของภาพยนตร์วัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆอาทิกิจกรรมด้านธุรกิจที่เชื่อมโยงบริษัทและผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยกับผู้ซื้อและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจการซื้อขายผลงานตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับและบุคลากรจากต่างประเทศได้เยี่ยมชมและสัมผัสศักยภาพของสตูดิโอโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของประเทศไทยและกิจกรรมมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและร่วมเฉลิมฉลองผลงานจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระพิธรรมเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการ

สวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปทั้งนี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวันนี้เวลา 9:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีและมอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ4คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,646 คนและบุคลากรดีเด่นเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ2คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความว่าในสภาวะการปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีความเป็นไปของโลกบัณฑิตในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางเทคโนโลยีก็น่าจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนที่มีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจการงานด้านต่างๆของสังคมและชาติบ้านเมืองกล่าวคือแต่ละคนควรใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างชาญฉลาดการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นบัณฑิตจำเป็นต้องยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อให้มีหลักในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินว่านวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหาแบบใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงแก่สังคมและประเทศชาติไม่มีโทษเสียหายต่อตามมายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นรวดเร็วเพียงใดก็ยิ่งต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมากขึ้นเพียงนั้นจะได้บังเกิดเป็นความเจริญครบถ้วนทุกด้านทั้งทางวัตถุจิตใจและปัญญาจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ละคนจะเป็นกำลังสำคัญในการนำความเจริญทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราองคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปกล่าวและมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารที่อิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีรายการอาหารได้แก่ผัดไทยหอยทอดสเต็กหมูและปลาก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าไก่ทอดขนมโตเกียวไอศกรีมตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประเทศและบ้านเมืองมีความเจริญต่อไปในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นไปร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค20ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาขอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค40ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอมายอและได้รับผลกระทบจากความไม่สงบวันที่24และ28สิงหาคม2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้กำลังพลเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีในฐานะกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสประชุมติดตามงานต่างๆของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนกเพื่อให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสศึกษาต่อเมื่อจบแล้วจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพและหางานทำได้ทำท่วงทีตลอดหลักสูตร1ปีนักเรียนทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าที่พักค่าอาหารและค่าเล่าเรียนเน้นการปฏิบัติได้จริงและนำไปประกอบอาชีพได้ทั้ง5หลักสูตรที่สอนได้แก่ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมและช่างสีรถยนต์เสร็จแล้วองคมนตรีเป็นประธานการประชุมด้านความมั่นคงและด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดระยอง
ช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจไปเรียน

จำกลางระยองจังหวัดระยองมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 5,355 รายดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมทั้งฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเช่นการทำเบเกอรี่เครื่องดื่มอาหารการเพ้นรองเท้างานปั้นจากผงขี้เลื่อยและการต่อเรือพระที่นั่งจำลองรวมทั้งการทอผ้าลายตากะหมุกหรือผ้าตาสมุกลายพื้นถิ่นประจำจังหวัดตามพระดำริให้เรือนจำเป็นแหล่งรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและมวยไทยในโครงการกำลังใจไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้ต่อยอดสู่นักมวยอาชีพรวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่วงบ่ายไปที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองมีเด็กและเยาวชนชายหญิง63รายเพื่อติดตามโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อปี2563ขณะทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กล้าวพลาดจนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนกลับคืนสู่สังคมโอกาสนี้เป็นประธานพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในแนวคิดศูนย์รวมพลังใจน้อมนำพระอัจฉริยภาพสู่แรงบันดาลใจแห่งชีวิตแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นพื้นที่เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนมีห้องสมุดเกาะแก้วสืบค้นข้อมูลออนไลน์ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมมวยไทยเจรไนชีวิตคณะทำงานได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนทำความผิดซ้ำอีกเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและบริษัทย่อยคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2510โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางอัจฉรานิยมาภาและคณะบริษัทไอริส2005จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครปทุมธานีและวัดเหมอัศวารามจังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทปัญจพัฒน์ซีวิลเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระรุพีพิทยาคมบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดและรองศาสตราจารย์ภาสนาจุนรัตน์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์จากวัดเทพเจติยารามเชียงใหม่และวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายมิตรสัมพันธ์ที่มาทานและคณะสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครนครราชสีมาราชบุรีสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด
นางสาวสมทวินจันทร์มนตรีและคณะร้านสารอดเสาเข็มการค้าวัสดุก่อสร้างและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัท Expert Well จำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันโบนัสล้านหนึ่ง
3: ฉันอยู่ปราณบุรี
2: วายตายแล้ว
4: ถึงสถานการณ์จะดูไม่ดีแต่ Destiny Wedding ช่วยคุณได้นะคะขอโทษที่มาสายนะคะท่านประธาน
5: เด้ฉันคือเจ้าของ Destiny คู่แข่งแก
6: คือว่าที่เราเคยสงสัยว่ามีคนส่งข้อมูลให้ Destiny อะค่ะมันจะเป็นเรื่องจริง
7: ถ้างั้นทีม A ที่มีจิ๋วจะทำให้คุณเกสอนกับซีเฟนเลิกกันให้ได้ก่อนงานแต่งพรุ่งนี้ถ้าทำไม่ได้ตามที่บอก Break up service ก็จะไม่มีทีม A อีกต่อไป
4: พ่อ

0: ันพังไปหมดแล้วแกทำอะไรไม่ได้หรอก
1: ก็ความสัมพันธ์เป็นโคตรเปราะบางแบบนี้ถ้าทำพังไปแล้วก็ไม่มีวันซ่อมกลับมาได้เหมือนเดิม

0: ถ้างั้นทีม A ที่มีจืดจะทำให้คุณเกศรกับซีเฟนเลิกกันให้ได้ก่อนงานแต่งถ้าทำไม่ได้ตามที่บอก Break up service ก็จะไม่มีทีม A อีกต่อไป
1: หมายความว่าถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งทีม A และคุณบอสจะลาออก
0: ใช
1: ่ค่อยสังเกตสังผลหน่อย
2: บอสพี่ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะเว้ยพี่เปิดบริษัทนี้มาเพราะมึงเว้ย
0: มันถึงเป็นเดิมพันที่สูงมากของผมไง
2: มึงนี่มันหาเรื่องใส่ตัวจริงๆเลยนะแต่ก็ดีอยากจะแลกก็แลกเอาตามนี้แหละ
0: ทีม A เราไปกันไหนแกบอกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันไง
3: ขอโทษนะบอสจืดฉันไม่พร้อมตกงานตอนนี้มันต้องกินต้องใช้อะแก
1: มีใครอยากไปไหมคะ
2: ผมไปเอง
0: ไม่ต้องภารกิจนี้เป็นของฉันกับจืดไม่ได้เกี่ยวกับแก

0: เดี๋ยวพี่บอกว่าพี่จะไม่ยุ่งกับหนูแล้วไงแล้วพี่มาช่วยหนูทำไม
1: ถ้าฉันไม่มาช่วยป่านนี้เธอโดนรอบวงไปแล้วบอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับโรสแล้วเป็นไงแทนที่จะได้จับหนอนนั่นเจองูพิษ
0: มันใช่เรื่องที่พี่ต้องมารับผิดชอบแล้วออกไปกับหนูปะพี่บอสพี่ทำงี้หนูยิ่งรู้สึกผิดอ่ะ
1: รู้สึกผิดเรื่องอะไรเรื่องที่ไม่รับรักฉันงั้นเธอก็รับรักฉันสิ

0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วก็ไม่ต้องคิดเองเออเองว่าที่ฉันมาช่วยเธอเพราะยังรู้สึกดีๆกับเธออยู่เพราะว่าที่ฉันมาช่วยเนี่ยเพราะเรายังเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ถ้าจบงานเนี้ยเธอจะไม่เป็นแล้วก็ได้นะ
1: หนูบอกแล้วไงว่าหนูจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะ
0: เหมือนเดิมมันไม่มีจริงหรอกแต่เธอไม่ต้องลำบากใจไปเดี๋ยวฉันก็ไม่รักเธอละแล้วก็จะไม่ยื้อให้เสียเวลาอีก

0: ผมว่ามันได้หน่อยนะ
1: โอ้ยคิดแล้วค่ะดีแล้วดีแล้ว
2: ดีมากอะประเสริฐ
0: ฝึกฝึกไว้หน่อยก็ดีเดี๋ยวต่อไปบอสมันก็ไม่อยู่แล้วจะทำอะไรเองเป็นบ้าง
3: ด่าอีพี่บอสมันไว้เยอะแต่ตอนเนี้ยพอจะเห็นอนาคตออฟฟิศตอนที่ไม่มีมันกันยัง
2: เห็นแต่ความชิบหายตอนเนี้ย
4: หรือว่ากูเลือกทีมผิดวะเนี่ย
5: โอ๊ยเบาๆหน่อยสิฉันเจ็บนะแต่ฉันชอบนายเวอร์ชันนี้นะโหดดี
6: ถามจริงจะแกล้งตื่นทำไมตื่นไปทำอะไรให
5: ้ก็ฆ่าหมันไส้มันอะแล้วก็อยากตัดชอยคนได้เงินล้านเพิ่มอีกคน
6: คนนี้มัน
5: คิดดูสิยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งสองตัว

0: ทุกอย่างเรียบร้อยดี
1: ค่ะทั้งอาหารเครื่องดื่มซุ้มของชำร่วยแล้วก็บาทหลวงค่ะ
0: แล้วเรื่องพวกตัวที่จะมาแพ่นพ่าน
1: พรุ่งนี้เราจะมีการล้อมลวดหนาม2ชั้นค่ะแต่ถ้ายังไม่พอเนี่ยก็จะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าด้วย
0: เทวักโอเคไปได้
2: แล้วรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
3: มนุษย์ทานไฟเก่า
2: สมละที่เป็นพาร์ทเนอร์ฉัน
4: งั้นแผนก็คือเราจะเข้าไปวางบอมในห้องคุณเกสรไม่มีผู้ชายที่ไหนเขารับได้หรอกที่ว่าที่เจ้าสาวของตัวเองเนี่ยยังไม่ลืมแฟนเก่าสุดท้ายเขาก็จะทะเลาะกันจนงานแต่งล่มภารกิจเราก็จะสำเร็จ
5: พี่บอสมาดูนี่ดิ
6: ลืมกระเป๋าตังค์ได้ยังไงก็ไม่รู
5: ้โอ้ย
6: โอ้นี่ไงนี่อยู่นะ
7: ที่คุณเกสอนจะยังรักคุณชาญ
2: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย

0: ถามหน่อยดิ
1: โฟสเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
5: เลือกเมกะแทง
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปริ้นทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
6: Canon delighting you always

0: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
1: คำว่า

0: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกบ
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
2: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: ไม่มีแฟนจะดีมีเห็นตา
6: ใช่ไหมใช่ไหม
7: เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อเช้ามีคนมาทำความสะอาดแล้วไม่ใช่เหรอ
8: เช็คดูสิครับมีอะไรหายเป็นผิดปกติไหม

0: ทำไมนี่อยู่บนเตียงคุณ
1: ฉันไม่ได้เป็นคนเอามานะ
2: ยอมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ฉัน
1: ฉันไม่ได้เอามานะคะชากี

0: ชากีขอแค่พรุ่งนี้คุณยังยืนยันจะแต่งงานกับผมนะเรื่องเลยไม่ชันไว้วันหลังก็ได้ผมไม่รีบผมเข้าใจนะมันไม่ง่ายหรอกไอ้กัสโซ
1: พรุ่งนี้เราแต่งงานกันเหมือนเดิมไหมคะ
2: เรื่องนี
0: ้ถึงชนะ

0: หนูยังไม่ได้เอานี่ใส่กระเป๋าคุณเกศรเลยแปลว่าในนั้นมีอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาญแล้วคุณชาญก็ยังรักคุณเกศรเขาถึงพยายามขัดขวางงานแต่งพรุ่งนี
1: ้เธอก็ทำงานมาหลายเคสแล้วนี่เธอก็น่าจะรู้ว่าหลายคู่ที่เลิกกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รักกัน
0: แล้วถ้าเขายังรักกันปัญหามันอยู่ตรงไหนอะ
1: ตอนนั้นฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานแล้วมันก็เป็นวันสุดท้ายของการฝึก
2: แค่ทะเลาะกันเรื่องอาหารอะค่ะมันลุกลามไปถึงเรื่องหย่าได้ไงคะ
3: ไปถามชาญสิเขาเป็นคนขอหย่าแต่ฉันไม่เซ็นให้หรอกอยู่กันไปแบบนี้นี่แหละ
1: เซ็นเอกสารฝึกงานให้ผมหน่อยครับ
4: นี่แค่เรื่องข้าวนะไม่คุยกับผมมา2เดือนไปขอหย่าก็ไม่ยอมหย่าไม่รู้จะเอายังไงกอดความโสดเอาไว้ให้แน่นนะจะได้ไม่ปวดหัวแบบผม
1: แล้วพี่จะไม่ไปขอเขาคืนดีเหรอ
4: ขอคืนดีขอทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิด
5: งั้นถ้าผมทำให้พวกพี่2คนหย่ากันได้ล่ะครับ
4: ก็เอาดิถ้าคุณทำได้ผมรับคุณเข้าทำงานเลย
6: ชาญชาญ
4: เป็นไงเป็นไงเป็นไงอุ๊ยเฮ้ยชาญตาย
1: ไม่มีใครยอมลงให้ใครความลับมันก็เลยไปต่อไม่ได้คู่นี้ฉันพังเองกับมึงฉันรู้ดีเอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะดูตัวแองเจิลแล้วเนี่ย
7: พรีเซนเทชันโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คที่หน้าหาดกันแล้วค่อยย้ายไปพักไป

0: างสะดวกเข้าไปได้ครับ
1: หน้ามอนิเตอร์ห้องนอกเรียบร้อยดีไหม
0: สามคนนั้นไปที่หาดแล้ว
1: โอเคหญิงจอยเธอสองคนออกไปดูต้นทางส่วนนัทเธอมากับฉันหาพรีเซนเตชันเลย
2: แล้วไฟล์พรีเซนเตชันมันอยู่ไหนอะ
1: หาสิ
2: สบายอยู่คนเดียวเลยดิหายตายเลยดิ

0: ดชื่นถ้าสดชื่นอ่ะก็หาฝ่ายเจอละเอาแผ่นใดมาสิจะกี้กันทำไมก็ค่าไฟตกเห็นไหมมาละเฮ้ยเฮ้ยนัทหายไปไหนอ่ะ
1: วะ
0: เฮ้ยนี่พวกแกลักพาตัวฉันมาทำไมอ่ะ
2: จืดแกใส่โม่งทำไมอ
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ยพี่จำได้ไงว่าเป็นหนูอ่ะ
0: ทำไมจะจำไม่ได้แกใส่ชุดเดิมเลย
2: หรือว่า
0: แกไม่กล้าสู้หน้าฉันหรอกแกนี่มันไม่ใจเหมือนพาร์ทเนอร์แกเนี่ย
4: นี่เข้าเรื่องกันได้แล
0: ้วเมียบอกนะก็จะพาฉันกลับมาอยู่ทีม A ละสิพวกแกอยากได้ตัวฉันกลับมาขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอยากได้ตัวฉันนักแล้วก็ได้เลยจ้ายินดีเลยฉันอยากกลับมาอยู่แล้วอยู่ฝั่งนั้นนะนะมันก็ไม่มีอนาคต
1: อ
0: ีโรน่ะก็จิกหัวฉันแท้ไปวันๆอย่างนั้นน่ะยินดีเลยจ้าแต่แกบอกฉันได้ดีก็ได้อ่ะแกไม่ต้องมาจับฉันวงฉันมัดอะไรแบบนี้เลยอ่ะ
4: ที่ฉันจับแกมัดเนี่ยเพราะแกมันตัวอันตราย

0: าย
1: ฮะฉันเนี่ยนะตัวอันตรายฉันไม่ทำอะไรให้พวกแก
2: พี่นัดพี่แอบติดต่อฝ่ายนั้นมานานแค่ไหนแล้วคะ
3: พี่บอสมาดูนี่ดิ
4: แกแอบส่งข้อมูลเราไปให้เดซนี่ผ่านทางคุณเกสอนฉันก็ลืมไปว่าแกเป็นเลขาเก่าเขาเนี่ยแต่พอเขาหย่ากันแกก็เลือกมาอยู่ฝั่งคุณชาญ
1: ก็คุณชาญเขาให้เงินดีกว่าแล้วก็ทัศนคติในการทำงานเขาก็ใช่กว่า
4: พอไม่ต้องถามละเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรจะแก้ตัวไหม
1: คือว่าฉันกับคุณเกศรแล้วนะไปเสร็จเก็บไว้อันนี้สดเธอเก็บไว
5: ้นัดเพื่อนพี่เปิดวงแชร์อีกแล้วค่ะรอบนี้เล่นด้วยอีกไหมคะ
1: เล่นด้วยค่ะเล่นแชร์วงเดียวกันบ่อยเล่นตั้งแต่ที่ทำงานเก่าแล้ว
4: แล้วทำไมเมื่อกี้ตอนจะดูมือถือต้องหน้าเซตด้วย
1: อ่ะห้องแชทมันเป็นเรื่องส่วนตัวปะก็อย่าดูห้องอื่นนะ
6: อีอะไรนะ
1: ก็บอกว่าอย่าดูฉันเตือนกันแล้วนะโว้ย
3: เดี๋ยวนะหนูมีเรื่องสงสัยเรื่องสถานที่เอาติ้งอะพี่เป็นคนหาให้คุณชาญนี
1: ่ฉันไม่ได้หาฉันแค่เอาโบโชไปเขาเลือกอะ
4: แล้วใครเป็นคนหา
1: อ้าวก็ไองานฉันก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วจะให้ไปซื้อน้ำไปโบกให้บอสอีกนี่นี่นี่นี่ใครว่างอ่ะช่วยหาที่เอาติ้งให้หน่อยได้ไหมจ๊ะถือว่าได้ละกันเนาะเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้ตายละมองมาช่วยหาหน่อยสิช่วยหาใบโบกก่อนตอนนี้จะไปหาซื้อที่ไหนแถวนี้มันจะมี
7: ห้องนี้เลยครับ
3: ไหนอะทีไม่เห็นมีอะไรเลย
8: แต่ผมดูในมอนิเตอร์นะครับคุณบอสแล้วก็น้องจืดเนี่ยรับพาตัวคุณนัทมาทางนี้จริง
3: ๆหมายความว่าไงโอ๊ยพี่ไปเนี่ย
8: จับตัวทีมแบ็กอัพได้คนหนึ่งแล้วครับ
9: ทำดีมากเอเจนต์ลำบากคุณเลย
8: งานแทรกซื้อมันเป็นงานถนัดของผมอยู่แล้วครับ
10: เอ็มบีเข้าประตูข้างได้เลยครับฮัลโหลทีมแบ็กอัพเข้าประตูข้างแล้วเดซินี่แล้วเข้าประตูหลักได้เลย
8: เป้าหมายกำลังจะขอแต่งงานแล้วขอคิวคุณบีเข้ามาได้เลย
1: โอ้ยมันหนีมันไม่ดีไปโวกฉันเนี่ยค่ะทั้งนั้นโชคดีที่มีเกือบตายอ่ะจ้ะนำเสนอได้เลยจ้าสถานที่เอาติ้ง
11: สวัสดีค่ะคุณลูกค้าร
12: ับรองได้เลยว่าเป็นบิ๊กโอเวอร์ที่แบบ
11: น่าใจแน่นอนค่ะ
12: หลายคลินิก
10: ไม่ได้ครับ
12: ของเรามีแต่
10: โบชัวรีสอร์ทอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับเรียงให้คุณชาญตามนี้ได้เลยครับที่ผมมาไว้ที่
13: แต่เรื่องรีสอร์ทเนี่ยฉันนับถือเธอจริงๆที่ทำให้คุณชันมาที่นี่ได้
10: จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่วาโบชัวให้อยู่ตำแหน่งที่คำนวณไว้ให้มันอยู่ในระดับสายตาที่พอดีกับมือคุณชันที่ถนัดขวาแต่ผมก็แค่ใช้รูปที่สวยกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องเลือกมุมที่คุณชันเขาจำไม่ได้แล้วผมก็ปิดการขายอีกนิด
14: ราคาดีมีโปรโทรติดง่ายเราจะไปที่นี่กันนัด
1: ที่นี่เลยเหรอคะ
14: ที่นี่เลยครับ
10: แค่นั้นก็เรียบร้อย
4: ที่แท้แองเจิลก็คือแกนี่ไงทีพวกเธอตามมันไปเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเอง
8: บอสแน่ใจแล้วครับเพื่อสู้กับผมจริง
15: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swissair Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swissair Reju Plus

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
0: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
2: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
3: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
4: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
5: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
6: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
7: เลือกเมกะแทง
6: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
8: Canon delighting you always

0: Lichen Reflection Concert.
1: ลุงอยากเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
2: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
3: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
5: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
6: ทีนี้พี่ให้หนูโดนกล่าวหาแทนพี่เหรอ
7: น้องเจอครับพี่ขอโทษแต่ว่าพี่ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะ
8: ที่ทีทำไปทั้งหมดมันเป็นความประสงค์ดีนะคะคุณจืดบริษัทเราทำเพื่อให้คนรักกันคุณน่าจะเข้าใจนะคะอย่าลืมนะว่าเราอุดมการณ์เดียวกันค่ะ
7: รักแม่มากเลยน้องเจอครับกลับตัวยังทันนะ
6: กลับตัวนี่จืดเป็นคนไม่ดีหรอคะ
9: นี่พวกแกสองคนหยุดแก๊สไลท์จืดมันได้แล้ว
10: คนดีที่ไหนเขาปล่อยให้คนอื่นเป็นแพ
6: ะใครเป็นแพะนะคะ
9: เธอไง
6: หนูไม่ได้โดนหาว่าเป็นหนอนหรอคะ
9: เธอเป็นหนอนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแพะ
6: หนอนเหรอแล้วยังเป็นหนอนอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้เป็นแพะไปแล้ว
9: โอ้ยลำใหญ่เลยนะมาอยู่กับอะไรไ
10: ปมาอยู่กับฉัน
7: จืดครับอยู่กับพี่กลับตัวเองทันนะ
10: มาอยู่กับฉัน
8: ฝากคันนี้ด้วยนะ
10: พวกเธอตามมันไปเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเอง

0: บอสแน่ใจแล้วครับว่าสู้กับผมจริง
1: ๆทำไมแล้วก็เจ๋งมาจากไหน
0: ก็พอตัว
1: งั้นดูนี่

0: เทควันโดดั้งจิบสายดับแล้วแกมีอะไรมาสู้เกรด4กระบี่กระบองเหรอ
1: ยูโดดั้ง10สายแดงในประวัติศาสตร์มีแค่15คนผมเป็นคนที่16

0: หนูเกือบโดนไล่ออกก็บอกพี
1: ่นี่พวกแกใช้ไม้กายเสร็จหรือว่าพวกแกใช้ปราณสู้กันเนี่ยไอ้คิวปิดมันหนีไปแล้ว
2: ช่างมันจับมันมัดไว
3: ้รอได้ยินเสียงการต่อสู้เมื่อกี้เดือดมากเลยอ่ะรับรองเลยว่าต้องเป็นการต่อสู้ระดับตำนานไหนๆก็จับแองเจิลได้แล้วอ่ะถ้างั้นเราทีม A กับทีม B เนี่ยมาร่วมมือกันดีไหมทำภารกิจเงินล้านอ่ะพอชนะแล้วเราก็เอาเงินมาแบ่งกัน
4: 1 2 3 4
3: วินวินเนาะโอ๊ยมันมาฉันทำไมเนี่ยไปชนะไป
0: งูพิษแทงข้างหลังทุกคนแล้วยังจะมาขออาหาร
1: จริงมึงมันร้าย
3: แต่ถ้าไม่มีฉันอ่ะพวกแกก็ไม่มีทางได้เงินล้านหรอกรู้ไหมฉันได้อะไรมา
0: แม่มัดนี่เนี่ย
3: นี่โทรศัพท์ไอทีดูสิว่าใครไลน์หามัน
2: เอามือถือมันมาแล้วจับมันมัดไ
3: ว้โอ๊ย
1: มึงมาดูไงวันนี
3: ้โอ๊ยจับมัดฉันอีกทำไมเนี่ยเอาไปดูไปไปฉันนะจะมัดฉันอะไรเนี่ย
1: กลับมาแล้วปวดไหม
5: ตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยอยากให้มาที่หน้างานครับ

0: ไอ้สตีเฟนโอป้าประสาทแดกโดนลักพาตัวเหรอ
1: ไม่มีเจ้าบ่าวก็ไม่มีงานแต่ง
2: ท่านประธานคร
3: ับ ท่านประธานคร
0: ับ โอ้โหนี่มันสุดยอดแผนการไปเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแผนของทีม A หรือทีม B นะ
2: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แต่พวกหนู2คนเนี่ยไม่ได้ล้านหนึ่งแน่ๆค่ะ
0: คุณเรื่องเงินไว้ที่หลังอย่างน้อยภารกิจมันก็สำเร็จไงตอนนี้ผมมีที่นึงต้องไป
2: ไปไหนคะไปเหรอคะไปเลยเหรอ
0: ไปเลยโอ้โหไม่ต้องเดาก็รู้ว่าอยู่นี่เป็นไงอกหักประตูก็ไม่ปิดแฟนหายไปก็แต่งไม่ได้เจ๊งเลยแต่ไม่เป็นไรนะโอเคเข้าใจเลยโอ้ยบังเอิญสุดๆเลยมีดอกไม้กุหลาบสีแดงที่ชอบเอาไหมเอาไปเถอะไม่งั้นก็ไม่มีใครให้ละเอาไป

0: เดี๋ยวเกสรอยู่ไหนอะ
1: ที่แท้ท่านประธานเดสตินีก็คือคุณ
2: ใช่ฉันคือประธานเดสตินีลาสบอสตัวจริงเป็นยังไงคงคิดกันไม่ถึงนะว่าเป็นฉันเธอไม่ใช่หรอเธอนั่นแหละที่เป็นคนทำลายความสัมพันธ์ของทุกคนไปอยู่ที่ไหนอ่ะเขาก็แตกไปหมดเลยต้องอยู่ตัวคนเดียวไง
3: สูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
4: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
5: เลือกเมกะแทง
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
6: Canon delighting you always

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
5: พี่แซ่บรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
4: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
5: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
7: ฉันสร้าง Destiny มาเพื่อทำลาย Break Up โดยเฉพาะ
8: เรื่องเปิดบริษัทมาแข่งเนี่ยผมพอเข้าใจได้ว่าเป็นวิธีการแก้แค้นคุณชาญตามสไตล์ของคุณแต่ที่ผมไม่เก็ตเลยหลอกให้พวกเรามาถึงที่นี่มาดูคุณแต่งงานใหม่เพื่อ
9: ถามจริงคุณต้องการอะไรคะ
7: ทำไมฉันต้องบอกไม่ทำอะไรวะนัดรู้จุดนะอัดไปพอพอโอ้ยเยี่ยวเยี่ยวมาเยี่ยวมาเยี่ยวจะแตกพอหยุดไอ้นัดจะเฮ้ยเกือบไหลโอเคฉันสร้างเดสตินีมาเพื่อทำลายเบรกอัพโดยเฉพาะในเมื่อฉันทำให้คนเลิกกันได้ฉันก็ทำให้คนรักกันได้แล้วฉันก็ทำมันได้ดีด้วยนะแต่พอฉันทำสำเร็จมากๆเข้าเนี่ยฉันก็เริ่มถามตัวเองว่าแล้วฉันกับฉันเราจะกลับมารักกันได้ไหม
9: มันยังรักคุณชานจริงๆด้วย
7: ใช่ฉันยังรักชานอยู่แต่ฉันไม่รู้ว่าชานยังรักฉันอยู่ไหมที่ฉันส่งแองเจิลหรือว่าทีที่พวกคุณรู้จักเข้าไปเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้แหละหน้าที่หลักของทีไม่ใช่การสอดแนมส่งข่าวหรือว่าล่มภารกิจของเบรกอัพมันคือการทำให้ฉันคิดถึงฉัน
10: ยังคิดถึงอยู่เหรอคะ
11: คิดถึงอะไรผมแค่งงว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
10: อ๋อ
7: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนการของฉันรวมถึงการแต่งงานด้วย
9: งั้นคุณสตีเฟนก็
7: เขาเป็นพนักงานเดสตินีเป็นมือขวาของฉันเองเนียนไหมคะคุณจืดเองก็เคยใช้บริการเรานี่ค่ะก็น่าจะรู้ดีว่าพวกเราเนี่ย acting ดีขนาดไหน
12: ยอมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ฉัน
7: บอกตามตรงนะคะการที่ได้เห็นฉันตามหึงเห็นก็พยายามจะขัดขวางงานแต่งงานฉันยอมรับว่าฉันดีใจมาก
13: เพราะว่าภารกิจต่อไปของพวกคุณคือทำให้อีก2คนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
7: เพราะมันทำให้ฉันรู้ว่าเขายังไม่ลืมฉัน
14: นั่งแถว2แล้วกันนะเสียวกำลังดี
15: ไปด้วย
16: ขอบคุณขอบคุณนะที่อนุญาตให้ผมได้เห็นมุมนี้ของคุณ
13: โอ้ยไป
17: มาสร้างความทรงจำดีๆภาพไออันเก่าของคุณที่มันไม่ดีกันนะ
9: สวัสดี
8: มันเล่นกับความรู้สึกเขาปั่นหัวเขาแบบเนี้ยนี่อ่ะวิธีของคนที่เขายังพูดว่ารักกันอ่ะ
7: เขาไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้เลยบอสนี่นึกว่าฉันจำไม่ได้เหร เพราะเธอไม่ใช่เหรอฉันถึงต้องเลิกกับชาญเธอนั่นแหละที่เป็นคนทำลายความสัมพันธ์ของทุกคนอยู่กับใครอ่ะเขาก็แตกไปหมดทุกวันเนี้ยเลยต้องอยู่ตัวคนเดียวไงเข้าใจยัง
1: เพราะแกไงพ่อเลยต้องไป
18: มันพังไปหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
19: ไม่ใช่เพราะเขาเพราะคุณนั่นแหละตอนรักกันก็รักกันเองพอเลิกกันก็ผลักให้เป็นความผิดของใครสักคนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกผิดน้อยลงยอมรับเธอค่ะว่าคุณแค่ไม่อยากโทษตัวเองทั้งที่คุณนั่นแหละคือคนที่รักษาความรักไว้ไม่ได้พี่บอสหนูว่าพี่ไม่ผิดนะแล้วพี่ก็ไม่ได้ตัวคนเดียวด้วยพี่ไม่จืดไง
8: แล้วแกก็มีฉันเป็นครอบครัวนะ

0: มันไม่ใช่ความผิดผมก็จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมมีส่วนคุณเกศรถ้าผมจะลองชวนคุณมาทำอะไรที่เราไม่มั่นใจดูสักครั้งเนี่ยคุณเอาด้วยไหม
1: คุณชายครับรีบมาที่หาดด่วนเลยครับ
2: พี่ชายหาดเหรอ
3: ไปอยู่ที่ไหนมาเขาตามหาคุณให้ทั่วไปหมด
4: หรือยังไงหรือเป็นแผนของพวกคุณนะจะไม่บอกกันบ้างเหรอ
3: ฮะนี่ผมเกือบจะแจ้งตำรวจน้ำอยู่แล้วนะ
0: ขอโทษแล้วกันครับพี่แต่ว่าหน้าที่อธิบายเนี่ย

0: ฉันเป็นเจ้าของเดซินนี่ตัวจริงฉันตั้งใจเปิดมันมาเพื่อทำลายเบรกอัพโดยเฉพาะ
1: นี่คุณแค้นผมมากขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะฉันแค้นคุณมากแต่ฉันก็คิดถึงคุณมากด้วยฉันไม่เคยลืมคุณเลยในกระเป๋าตังค์ฉันยังมีรูปคุณเหมือนเดิม
2: หนูยังไม่ได้เอานี่ใส่กระเป๋าคุณเกศรเลยแปลว่าในนั้นมีอยู่แล้ว
0: ฉันถึงขั้นวางแผนหลอกคุณให้คิดถึงฉันไอ้ข้าวของที่คุณเห็นอยู่ในห้องนั้นก็ฝีมือฉันและงานแต่งปลอมๆนี่ก็ด้วย
1: นี่มันเล่นใหญ่เกินไปปะ
0: ก็พอมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงชานเราหย่ากันไปแล้วนะชานแล้วฉันได้แต่มานั่งเสียใจว่าทำไม2 เดือนที่เราไม่คุยกันทำไมฉันถึงไม่คุยกับคุณ
1: แต่คุณก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านอีก7 ปีมันไม่สายเกินไปหรอ
0: มันคงสายเกินไปแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะอย่างน้อยฉันได้พูดฉันขอโทษคุณนะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้วุ่นวาย
1: คุณขอโทษแล้วผมอ่ะคุณสบายใจแล้วผมอ่ะคุณเข้าไปเซตในห้องทำงานผมคุณไม่เห็นเหรอแหวนแต่งงานผมยังเก็บเอาไว้อยู่เลย7 ปีนะผมยังหยิบมันออกมาดูอยู่เลยไปบอกไอ้บอสให้มูฟออนกลายเป็นผมเองแต่ผมก็เพิ่งทิ้งไป

อยากขอโทษคุณนะจริงๆผมรู้หมดแหละโดนคิดอะไรกับผมเองนี่แหละที่อยากจะเอาชนะผมก็รู้แล้วว่ามันไม่มีทางชนะเมื่อมันไม่มีคุณ

0: เลยเหรอไอ้ทีมันเก็บไว้ให
1: ้ไอ้ที
0: น่าจะติดพันอะไรอยู่อะครับ
2: ว้ายอย่าให้มันหนีไปได้เลยว้าย
3: อยู่เดิมนะ

0: ่ะพี่ทีค่ะเดี๋ยวจืดไปหาค่ะ
1: เอาเลยครับมึงเจ๊ครับพี่ขอโทษนะที่ทำให้น้องเจ๊ตกเป็นแพ้พี่หมายถึงเป็นหนอนก็ได้ครับ
0: ไม่เป็นไรเลยค่ะเจ๊ดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะฟาดพี่ทีไปซะแรงเลย
1: ไม่เป็นไรครับพี่ก็สมควรแล้วแหละจริงๆควรจะโดนหนักกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ทั้งที่พี่เป็นคนบอกจืดเองด้วยว่าแบบมีอะไรก็ให้บอกกันตรงๆนะ
0: เรื่องนั้นพี่ทีก็ไม่ได้ผิดอยู่ฝั่งเดียวหรอกค่ะพี่ทีคะคือถือว่าจืดมีเรื่องต้องคุยกับพี่ทีค่ะคือว่าจืด

0: ังกลับเราโอ๊ตแดกเหล้ากันดีกว่าเดี๋ยวหาหมาก็ได
1: ้พี่บอสโทษทีไปคุยกับพี่ทีมาค่ะ
2: พวกเธอดีกันแล้วเหรอ
1: ไม่
3: ฉันดีใจด้วยนะ
2: แล้วนี่เดี๋ยวได้เงินล้านแล้วจะลาออกเลยปะ
1: ไม่แต่หนูจะไม่เป็นพาร์ทเนอร์พี่แล้ว
2: เธอจะไปอยู่ทีมซีกับไอทีอ่ะ
1: พี่เลิกพูดแทรกแล้วฟังหนูพูดให้จบได้ปะพี่บอสตอนที่พี่บอกว่านี่คือภารกิจสุดท้ายของเราอ่ะหนูโคตรใจหายเลยอ่ะ
2: ป่ะไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
1: แต่พี่รู้ปะมันยังไม่เท่าตอนที่พี่บอกว่าพี่จันไม่รักหนูแล้ว
2: พูดแบบนี้หมายความว่าไง
1: หนูว่าหนูรักพี่แล้วว่ะหนูรักพี่จริงๆนะหนูเพิ่งรู้ตัวถ้าพี่ยังรักหนูอยู่เราเปลี่ยนจากพาร์ทเนอร์มาเป็นแฟนกันไหม
2: เธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเอาแหวนมาให้คุณชายเธอไงสีหน้าแววตาของเธอเวลาเห็นทุกผู้รักมีความสุขเธอก็จะมีความสุขไปด้วย
4: ดีใจอ่ะหนูทำให้เขากลับมารักกันเหมือนเดิมได้ด้วย
2: มันแปลกมากเลยนะกับงานที่เราทำแต่ฉันก็อยากเห็นมันไปเรื่อยๆ

0: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
1: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
2: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
3: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
4: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมา
5: ให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับ14กันยายนนะฮ
3: ะ
2: แน่นอน14กันยายนวันหลายๆคนก็ลุ้นเรื่องนึง
4: ครับ
2: ลุ้นเรื่องพระก่อน
3: เออใช่
2: คือเรื่องพระเรื่องเจ้าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือบอยท่าประจันเขาไลฟ์แล้วก็บอกว่าลองไปถามมดดำมดดำเคยมาวัดนี
3: ้วัดจุฬามณี
2: วัดจุฬามณี
3: เธอไปไหม
2: ฉันไปถ่ายรายการครั้งเดียว
3: อ๋อถ้าไปแค่
2: แล้วนอกนั้นฉันก็ให้คนอื่นไปถ่ายหมดเลย
3: ไม่แต่สังเกตว่าเวลาบอกมดดำมันจะเป็นที่จับตามองเลยว่าเธอไปวัดไหนแล้วคนจะตามไง
4: ไม่มันเกิดจากกระแสที่อันนี้ไงท่านโชติไงก็เลยแบบว่าคนติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ไง
3: ก็เลยดูแต่ละวัดอีก
2: ก็เลือกแต่ละวัดแต่ละวัดกันไป
4: ใช่
2: ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมา
4: ครับ
2: เรื่องวัดจุฬามณีแต่ก็คือคุณบอยท่าประจันเขาออกมาพูดแล้วล่ะคือก็มีคนบอกอ้าวหรือคุณบอยช่วงหนึ่งจำได้ไหมท้าวเวสท้าวเวสดังเขาเลยบอกหรือคุณบอยท่าประจันเนี่ยจะไปทำวัตถุมงคลแล้วเขาไม่ให้ทำคุณบอยเขาออกมาปฏิเสธหมดแล้วน
3: ะ
2: เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็คือถ้าสมมติเราดูเนี่ยกระแสข่าวในโซเชียลว่าอาจจะมีวัดแห่งใหม่ที่มีประเด็นต้องถูกตรวจสอบแบบคดีนี้อีกโดยเริ่มจากการไลฟ์ของคุณบอยท่าประจันนั่นแหละเซียนพระชื่อดัง

0: ึ่งในช่วงนึงมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงสมิโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เราเล่าไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยบอกว่ามีอีกองค์นึงชัดเจนกว่าโชติอีกตอนนี้องค์นี้ชัดเจนที่สุดไปฟังเสียงคุณบอยไลท์สักนิดนึงค่ะ
1: มีองค์นึงชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนกว่าโชติอีกนะถ้ามีการตรวจสอบวัดนี้ต้องเป็นวัดนึงที่ต้องตรวจสอบเลยเพราะมันชัดเจนมากดังด้วยวัดดังด้วยนะครับชัดเจนเลย
0: ก็คือเขาบอกชัดเจนกว่าอีกต้องมีการตรวจสอบวัดนี้เป็นวัดนึงที่ต้องตรวจสอบเลยเพราะมันชัดเจนมาก
2: ครับ
0: คุณบอยก็ยังเผยว่าที่ตนพูดไปเนี่ยเพราะไม่อยากมีปัญหากับคนแถวนั้นเพราะเขาค้าขายกันได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับตนและตนก็ไม่ไปค้าขายด้วยเดิมทีเนี่ยเขาจะให้ตนสร้างพระก
2: ็
0: คือจะให้ปล่อยท่าพระจันทร์เนี่ยสร้างพระแต่ตนไม่ทำไม่ไปชัดเจนมากแต่ทุกวันนี้วัดเงียบไปแล้วนะก็คือวัดเงียบลงแล้วนะไม่มีคนไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมีช่วงหนึ่งพี่มดดำเขาไปก็เลยดังไปอยู่ครั้งเดียว
3: ไปเดียว
0: ไปไม่ถึง10นาที20นาทีด้วยค่ะ
3: จริงๆเหมือนไปถ่ายรายการนิดเดียว
0: ไปแป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวไปถ่ายแป๊บเดียว
0: ฮะแล้วก็เงียบไปแล้วโดยวันนี้กระแสคือเอาจริงถ้าเป็นพญาต้องพญาฉันเองแต่ตื่นท้าวเวสสุวรรณอะไรเงี้ยตัวเองจะเป็นไม่ได้จะอินอะไรกับท้าวเวสสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเคยไปถ่ายรายการไหมก็เคยไปถ่ายรายการนั่นแหละแล้วก็ไม่เคยได้สัมภาษณ์อาจารย์องค์อาจารย์อิดอะไรไม่เคยได้สัมภาษณ์ด้วยมีแต่รู้สึกจะปิงน็อตมั้งให้ก็เอาง่ายๆเชื่อไม่เชื่อก็ฉันให้น็อตกับไอซันไปอ่ะ
3: ก็อ๋อก็คือรายการไปถ่ายมดดำไป
2: สร
3: ้
2: าง
3: แต่ว่าหลังตอนหลังก็เป็นพี่น็อต
2: 2ล้านลูก
0: นะครับอ้าววันนี้กระแสข่าวที่วัดดังอย่างวัดจุฬามณีเนี่ยนะครับวัยวัชกรเขาออกมาพูดถึงกระแสข่าวเรื่องที่มีโซเชียลมีเดียกำลังจับตามองว่าวัดแห่งหนึ่งในภูมิภาคกลางว่ากำลังจะเกิดคดีคล้ายกับคดีเบียดบังทรัพย์วัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยา
3: ค่ะ
0: นะครับโดยมองว่าวัดที่ไม่ใช่หน้าไม่น่าจะใช่วัดตัวเองหรอกไม่ใช่วัดจุฬามณีหรอก
3: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าไปดูแต่ละเพจเนี่ยก็ผลัดกันโพสต์ลงโซเชียลเขียนคำใบ้คล้ายๆกันว่าวัดอะไรเพียงแต่บอกว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางปรากฏว่าคุณบอยท่าพระจันทร์เนี่ยก็โพสต์เพิ่มเติมนะฮะว่าไม่ได้เอ่ยถึงพระหรือวัดไหนอย่าไปตีความเกินกว่าที่สิ่งที่ตัวเองโพสต์อย่าด่วนกล่าวโทษหรือพาดพิงคุณบอยซึ่งวัยวัชกรกับลูกศิษย์วัดก็ช่วยกันชี้แจงยืนยันว่าถ้าเป็นเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยทางวัดไม่เคยให้บุคคลภายนอกดำเนินการโดยเฉพาะหลังช่วงปี2564เนี่ยมหาทัยสมาคมเนี่ยออกระเบียบกำชับเว้นแต่บางองค์กรที่มาขออนุญาตจัดสร้างเพราะต้องการระดมเงินเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ซึ่งจะมีรายละเอียดโครงการจำนวนการจัดสร้างและก็วัตถุประสงค์อย่างชัดเจนวันนี้ครับทางตำรวจเองผู้บังคับการปราบปรามนะครับแล้วก็บิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันตรงกันว่าณตอนนี้ไม่ได้มีการกำหนดการที่จะต้องไปตรวจสอบวัดแห่งไหนในจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะแล้วก็ไม่ทราบว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ย มีต้นทางมาจากไหนว
3: ่
0: าอย่าง
3: นั้นบิ๊กเต่าบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคดีความคืบหน้าของวัดพุทธไทยสวรรค์กันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างคดีอย่างที่เราบอกกันว่าเป็นคดีเบียดบังทรัพย์นะคะซึ่ง ต้องบอกว่าเป็นคดีดังเนาะตอนนี้หลายๆคนจับตามองเงินเนี่ยจากการเช่าวัตถุมงคลเนี่ยประมาณ 2.8 ล้านบาทแล้วก็เงินบริจาคนะคะอีกประมาณ89ล้านบาทรวมแล้วเนี่ย92ล้านบาทที่ไม่ได้มีการเข้าบัญชีวัดนะคะแต่ว่าถูกส่งผ่านไปมูลนิธิหวันโชตินะคะแล้วก็โอนไปบัญชีส่วนตัวของทิชโชตแล้วก็เอ๋เลยตำรวจเนี่ยพบการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดนะคะแล้วก็เงินเนี่ยส่งเข้าไปในมูลนิธิมูลนิธิเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ตำรวจเนี่ยเข้าค้นทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะก็พบว่าทรัพย์สินเนี่ยอันนี้เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเงินทำบุญนะคะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย720 ล้านบาทนะคะส่วนของทิชโชตเนี่ยอีกประมาณ400เกือบ500ล้านบาทเนี่ยพบเงินในกุฏิเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่ครับ
3: อยู่เงินสดในกุฏิ100ล้านเธอเขาพกยังไงอ่ะ
0: ใช่ว่าไม่ได้เตรียมตัว
3: ไม่ได้เก็บเป็นตั้งๆเลยเหรอเก็บในตู้เงี้ยเน
0: า
3: ะ
0: ก็ฉันไปฉันก็ยัง
3: ถวาย
0: เขาบอกว่าถวายกันทีไม่ได้น้อยนะ
3: 100ล้านมันเยอะมากนะเธอ
2: ก็อาจจะ
0: สร้างวัตถุมงคลไงเขาบอกเฉพาะทองคำน่ะ1,000 กิโล
3: นี่เขาบอกว่าทองคำรวมอ่ะ 1,000 บาทแล้วก็เงินในบ
0: ั
3: ญช
0: ีพันบาทไม่ใช่พันกิโล
3: โอ้1,000 กิโลใหญ่มากแล้วก็เงินในบัญชีอีกประมาณ290ล้านบาทนะคะทีนี้พอเขาไปค้นบ้านสิกาเอ๋บ้านสิกาเอ๋นะมีเงินสดอยู่ในบ้านเนี่ย3ล้านบาทนะคะทองคำอีกประมาณ90 บาทนะคะเอกสารเนี่ยก็จะมีพวกโฉนดที่ดินสมุดบัญชีเงินเนี่ยหลายสกุลนะคะรวมๆกันแล้วอีกประมาณ 3.5 ล้านบาทนะคะคือตำรวจเนี่ยมีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์นะคะมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็สมคบกัน

0: เขาเรียกว่าโต๊ะแดงหรือโต๊ะกลม
1: โต๊ะกลมแม่
0: โต๊ะกลมสินะฮะทำให้จุดดังกล่าวเนี่ยไม่ได้กลายเป็นจุดเช็คอินถาวรของนักท่องเที่ยวอีกแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะวันนี้คุณได้มีโอกาสเจอป๋องสุพรรณ
2: ใช่ครับคุณแม่
0: ป๋องสุพรรณเครียดม
2: ากเครียดมากแม่แล้วก็มีความกังวลมีความแบบแหยงแหยงในการที่แบบจะต้องไปเจอพระแต่ละรูปเพราะว่าเจตนาแกนะคือเหมือนแกพูดให้ฟังนะแกบอกว่าโดนหลอกมาเกือบ10ปีแล
0: ้
2: ว
0: ลองฟังกันสักหน่อย
2: ลองไปฟังหน่อยครับ
3: ครับพี่ป๋องสุพรรณครับกับเหตุการณ์นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าพี่ป๋องเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ลงโซเชียลไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเสียใจมากๆกับเหตุการณ์นี้เห็นบอกว่าความรู้สึกตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับพี่
4: รู้สึกยังไงแล้วก็เสียใจด้วย
3: ครับ
4: แต่ก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราไม่คิดว่าพระที่เรากราบไหว้ศรัทธาเชื่อถือที่ทำทุกอย่าง
3: ครับ
4: เพราะเชื่อว่าจะเป็นการช่วยให้วัดทางวัดเนี่ยได้บูรณะให้สำเร็จ
3: คร
4: ับ ช่วยประชาสัมพันธ์บอกกล่าวการันตีอะไรไปต่างๆเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นแต่บัดนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้เราก็รับไม่ได้เราเสียใจมากทั้งบ้านเนี่ยเราเอาลูกเอาหลานไปไหว้อ่ะลองคิดดูดินะแล้วทุกคนเนี่ยที่ผมทักชวนไปเนี่ยผมก็ต้องบอกตัวขอโทษเราเลยผมจะคำอธิบายต่างๆเนี่ยมันมีในใจผมนะเพราะเราศรัทธาจริงๆเชื่อจริงๆตรงนั้นกับภาพที่มันออกมาเนี่ยเราก็
2: ใช่ครับแม่
0: ใช่ไหมคะอ๋อลืมไปค่ะ
2: ตกใจ
0: มโนมึงไลฟ์อยู่เน
1: า
0: ะ
1: มโนแล้วก็พูดไปเรื่อยเลย
0: เอาละยอมโอเคนะก็ติดตามกับเรื่องพระอีกอย่างนึง14กันยายนวันนี้ก็ไม่ได้ตกก็เป็นไปอย่างที่ทุกคน
1: เออใช่
0: คิดกันอยู่หัวสวสำนวนเนี้ยจริงๆแล้วผู้ถูกกล่าวหามโนเขียนผิดนะลูกไม่ใช่229นะลูก
1: เท่าไหร่
2: ครับแม่
0: 400กว่านะ
1: ก็เกือบ
2: สรุปแล้วเป็น400กว่าใช่มั้ย
1: ก็เกือบ
0: ทั้งหมดคือ400
1: ตกลงมีทั้งหมดกี่คน
0: ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
1: มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เขาฟ้องร้องกันน่ะจริงๆแล้ว400กว่าคนนะฮะ
2: ครับ
1: ก็คือ
0: 4เอาง่ายๆวันนี้กกต.มีมติคดีหัวสวเนี่ยว่าจะส่งศาลฎีกาจะดำเนินคดีอาญาเนี่ย77คนจากผู้ถูกร้องเนี่ย427คนนะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่200กว่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วก็มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2: ครับ
0: วันนี้กกต.มีมติเสียงข้างมากส่งฟ้องนะฮะรวมดำเนินคดีอาญาทั้งหมด77คน
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยรอดยกตัวอย่างมาดูว่าใครรอดบ้างไม่มีมติส่งฟ้องก็คือทั้งหมดของพรรคภูมิใจไทยที่จริงแล้วมีทั้งหัวหน้าพรรคนะฮะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรวม21คนประกอบไปด้วยอ่ะอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: โดนหมดเลยพี่โต้งพี่พ่งพี่พึ่งคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คืออ่ะพี่โต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพันกระทรวงคมนาคมสสจังหวัดศรีสะเกษนะฮะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะฮะยังมีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยก็มีอีกหลายคนนะฮะหลายคนเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วสสรวมถึงเครือข่ายที่ถูกร้องเนี่ยทั้งหมดรอดทุกข้อกล่าวหากกต.เนี่ยมีมติไม่ส่งฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานเนี่ยในสำนวนเนี่ยยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับพรรคการเมืองในส่วนนี
2: ้
0: นอกจากนั้นนะฮะสว.ส่วนใหญ่จาก137คนที่เขาบอกว่าเรียกว่าสว.สีน้ำเงินสว.สีน้ำเงินเนี่ยรอดพ้นในข้อกล่าวหาหลักฮะช่วงแรกก็มีบางส่วนที่โดนในข้อกล่าวหาอื่น
1: คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดถ้าถามว่าใครเนี่ยโดนฟ้องบ้างนะคะในการส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยกกต.เนี่ยเขาก็มีมติส่งฟ้องศาลฎีการวมทั้งหมดน่ะ77คนนะคะโดยเน้นเอาผิดเป็นรายบุคคลนะคะตามพยานหลักฐาน
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องดูเส้นทางการเงินแล้วก็เส้นทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยว่าติดต่อใครอะไรยังไงบ้างก็ประกอบไปด้วยสว.นะคะปัจจุบันน่ะโดนส่งฟ้องไปแล้วอ่ะ26รายข้อกล่าวหาก็คือทำผิดกฎหมายเลือกสว.นั่นเองค่ะเป็นรายมาตานะคะอย่างเช่นผิดมาตรา62 77เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหรือว่าจูงใจให้มีการลงคะแนนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.แล้วก็บุคคลอื่นๆเนี่ยถูกส่งฟ้องเพิ่มเติมอีกรวมๆกันน่ะก็หลายสิบรายนะคะตามหลักฐานที่พบเลย
0: โดยหลังจากนี้เมื่อกกต.เขามีมติฟันสว.เพราะบางคนก็เป็นสว.อยู่ถูกต้องไหมฮะก็จะเหมือนกับสส.กกต.ก็จะต้องส่งให้กับศาลฎีกาภายใน60วันช่วงนี้สว.คนนั้นยังทำงานต่อได้ตามปกตินะคะ
2: ครับผม
0: ยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีแต่เมื่อศาลฎีการับเรื่องสว.คนนั้นแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถ้าสุดท้ายศาลตัดสินว่าผิดจริงสถานะความเป็นสว.จะสิ้นสุดลง นับย้อนไปตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าตำแหน่งสว.ว่างลงจะทำยังไงอ่ะเขาจะมีบัญชี

0: ีกลางก็เลื่อนอันดับเขาจะมีการเลื่อนอันดับของกลุ่มนั้นขึ้นมาเป็นสวแทนตามลำดับนะก็อยู่ยาวไปอันนี้มา2ปีแล้วสว5ปีนะไม่ใช่4นะฮะระหว่างนั้นก็ยังไม่มีคนใหม่มาแทนวุฒิสภาก็จะต้องทำด้วยจำนวนสวที่เหลืออยู่นี่แหละ
1: ครับผม
0: ถ้าสมมติเราย้อนกลับไปเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกสวหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2567จุดเริ่มต้นและความผิดปกติก็เกิดขึ้นมิถุนายน2567กระบวนการเลือกสวเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ที่ Impact Forum
1: ครับ
0: โดยใช้ระบบเลือกกันเอง
1: อ๋อเลือกกันเอง
0: ก็คือเลือกกันเองก็คือไอ้วิธีนั้นมาสมัยลุงตู
1: ่
0: สมัยคสช.ก็เลือกกันเองแล้วก็เลือกข้ามกลุ่มใน20กลุ่มอาชีพ
2: มันอธิบายแล้วงงมากอ่ะมันจะเป็นกลุ่ม20กลุ่มอาชีพ
0: จนถึงตัวนี้ฉันก็ยังงง
2: วิธีการเลือกอยู่เลย
0: ประชาชนอย่างเราเลือกไม่ได้
2: ใช่
0: คือประชาชนไม่ได้เลือกโดยตรง
1: ฮะ
0: ซึ่งถูกมองว่ามันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานข้ามวันข้ามคืนภาคประชาชนเนี่ยไอรอวีวอชแล้วก็คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยก็ออกมาเตือนเรื่องการจัดตั้งแล้วก็โพยหัวนะฮะทนายอั๋นพัทรพงษ์สุภักษรเนี่ยที่นำหลักฐานมาร้องเรียนให้กกต.กรณีพบความผิดปกติในพื้นที่เนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันเริ่มจากจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก่อน DSI เนี่ยรับเป็นคดีพิเศษ5มีนาคม2568มีมติรับเป็นคดีพิเศษในความผิดฐานอ้างยี
1: ่
0: ฟอกเงินและสอบสวนคู่ขนานไปกับกกต.ฮะ
2: คือวันที่18มีนานะคะกกต.มีการตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนนะคะแล้วก็ไต่สวนส่วนกลางเนี่ยชุดที่26ค่ะอันนี้ทำงานร่วมกับทาง DSI นะคะมีการสอบปากคำพยานไปทั้งหมดเนี่ย700ปากด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อมาวันที่25เมษาค่ะ DSI เนี่ยเริ่มที่จะแจ้งข้อหาแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์บริเวณที่จัดการเลือกตั้งนะคะคือที่ Impact เนาะซึ่งคณะชุดที่26เนี่ยสรุปสำนวนชี้ว่ามีมูลความผิดนะคะกับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย229คนซึ่งต้องแบ่งเป็นสว.เนี่ย138คนนะคะแล้วก็มีนักการเมืองที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยอีก91คนนั่นเองมันครอบคลุมข้อหาช่วยเหลือผู้สมัครแล้วก็รับผลประโยชน์แต่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดค่ะว่าปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งชุดที่36เนี่ยมีมติ5ต่อ2ว่าข้อกล่าวหาทั้ง222คนเนี่ยมันไม่มีมูลก็ทำให้เกิดความเห็นที่มันแตกต่างกันก็เลยส่งให้กกต.ชุดใหญ่เป็นคนตัดสิน
0: โดยมีการนำข้อมูลภายนอกเนี่ยมาเปิดเผยเช่นข้อมูลการติดต่อตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท
1: ์
0: บันทึกการประชุมกว่า200หน้านะฮะซึ่งยังต้องผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายนะ
1: ครับ
0: จนวันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญนั่นแหละที่กกต.ชุดใหญ่เนี่ยจะต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับสำนวน229คนนี้ก็คือจริงๆแล้วก็มี400กว่าคนนะ
2: ใช่
0: คือ229คน
1: ครับ
0: เช่นการยกคำร้องหรือส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยต่อไป
2: ค่ะ
0: นะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไป
2: ก็ต้องติดตามก็จะยังไงต่อ
1: สรุปคือ
0: ไม่มีนักการไม่มีนัก
2: ไม่มี
0: ความผิดสีน้ำเงินไม่เกี่ยวข้องก็คือเขาบอกว่า
2: หลักฐานมันไปไม่ถึง
0: มันมีแต่คำบอกเล่า
2: ใช่แต่มันไม่มีหลักฐานยืนยันได้
0: มันไม่มีหลักฐานยืนยันได้มันมีแต่คำบอกเล่ามันมีแต่คำพูดถึง
2: เขาเล่าว่า
0: เขาเล่าว่าจนมันไม่มีอะไรที่ยืนยันไปได้ขนาดนั้น
1: ครับผม
0: อ่ะก่อนไปสักนิดนึงพอเป็นพิธีคดีแตงโม
2: แตงโมโอเค
0: จนถึงวันนี้เอาจริงๆนะฮะแตงโมยังไงก็คืออุบัติเหตุ
2: ใช่
0: มันยังไม่ไปถึงฆาตกรรมอ่ะ
2: คือเอางี้แบบข้อมูลต่างๆแม้ว่าในสำนวนอะไรต่างๆมันยังเป็นอุบัติเหตุอยู
0: ่ค่ะก็คือเอาง่ายๆยายขวัญอุษามณีเมื่อวานบอกเดินทางไปแจ้งพนักงานสอบสวนที่สน.ลุมพินีเนี่ยบอกว่าถูกชายปริศนาเนี่ยจู่โจมเข้าประชิดตัวขนาดวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่
0: ก่อนจะชี้หน้าแล้วก็พูดข่มขู่ซ้ำหลายครั้งขนาดที่นางก็บอกว่านางก็ทำกิจกรรมกับสมาชิกวิ่งออกกำลังกายในเช้าในสวนเบญจกิติเดี๋ยวนี้ดาราเยอะมากนะ
2: ใช่ใช่ไป
1: วิ่งกัน
0: สวนเบญเยอะก่อนพูดจาในลักษณะข่มขู
1: ่
0: ขวัญเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณสัก7โมงอ่ะก็ได้นัดทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกแฟนคลับทั้งถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าจากเวลาประมาณสัก9โมงระหว่างที่กำลังวิ่งอยู่ไปดูคลิปกันสักนิดนึงฮะ
3: ดูให้หน่อยแหละว่าคนนี้เป็นใครพอเขาบอกขวัญเขาบอกว่าอีก3เดือนเจอกันเนี่ยคนนี้ใครก็ไม่รู้ช่วยเช็คให้หน่อยนะเขาเป็นใครก็ไม่รู
4: ้ประกาศมาดีจะจดจื่อฮะ
0: ไม่หรอกวันเสาร์ที่ผ่านมามันเป็นวันเกิดอีโมด้วยเออนะฮะระหว่างที่กำลังวิ่งจู่ๆเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยพุ่งตัวเข้ามาประชิดก่อนจะชี้หน้าแล้วตะโกนว่าอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยน

0: คำพูด
1: บอกขวัญแบบนี้
0: จะอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูดโดยชายคนดังกล่าวเนี่ยพูดซ้ำประมาณ 6-7 รอบก่อนจะพูดถึงชื่อนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยแล้วก็อ้างให้ตนเองเนี่ยโทรศัพท์ไปหาท้าให้ตัวเองเนี่ยไปแจ้งความขนาดที่ไม่เข้าใจว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรเพราะยังพยายามจะยืนแล้วก็ทำทีเหมือนเป็นแฟนคลับแต่ก็เมื่อคนรอบข้างเริ่มสงสัยแล้วก็พยายามเข้าไปสอบถามเนี่ยชายคนดังกล่าวเนี่ยกลับวิ่งหลบหนีไปค่ะขวัญเองก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้สึกหวาดกลัวอย่างมากแล้วก็มองว่าพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติแล้วล่ะเพราะสามารถตามมาถึงจุดที่ตนเองเนี่ยอยู่แล้วเข้ามาประชิดตัวได้แล้วก็ยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูงอดีตนักการเมืองจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์เนี่ยอาจมีการเตรียมการหรือวางแผนมาก่อนแล้วก็อาจไม่ได้มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวขนาดที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตามมาแค่2คนนะคะกลัวจับไม่ได้ก็เลยการก่อเหตุครั้งนี้เชื่อว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการออกมาเปิดเผยข้อมูลแต่อีขวัญไม่ได้เปิดเผยข้อมูลไม่ใช่หรอมันแค่เป็นเรื่องที่อยู่บนเรือ
2: ครับไปเรือคนละที่ป่ะ
1: มันทำง่ายๆว่าม
0: ันไม่ได้เกี่ยวขวัญไม่เกี่ยวข้อง
1: คือขวัญไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแตงโม
0: เออ
1: แค่อยู่บนเรืออีกลำ
0: ในวันเดียวกันแล้วปรากฏมีการเอารูปเนี่ยไปบอกว่ามุกของขวัญไปบอกว่าเออนี่แหละเป็นการยืนยันว่
1: า
0: แตงโมกับกระติกยังอยู
2: ่
1: แล้วใช้เรือของขวัญจริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขวัญแต่ว่าโดนเอาไปอยู่ในสำนวนนะคะซึ่งสำหรับการเข้ามาข่มขู่ครั้งนี้ค่ะคือขวัญเองบอกเขาก็หวาดกลัวจริงๆขวัญมันก็กลัวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนรับไปเป็นพยานนะคะก็ถือว่าเป็นการล้ำเส้นนะตอนนี้ขวัญรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ไม่หยุดทำในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องยืนยันว่าเดี๋ยวจะออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแตงโมนะคะเพื่อที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงแต่จากการให้สังคมได้รับรู้เนี่ย
0: นั่นเยบูมใช่ไหมเยบูมอุ้มหมาใช่ไหม
1: ใช่
0: บูมอ๋อเยบูมอุ้มหมา
1: ไปวิ่งขวัญไงเออเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยากจะฝากให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ช่วยกันดูแลความปลอดภัยของกันและกันด้วย
0: อ้าวทำไมเยบูมอุ้มหมามาแถลงข่าวด้วยอย่างนั้นล่ะ
2: ไลฟ์สดไปวิ่งด้วยกัน
1: ไปสวนไงคือตามหลักอ่ะคือขวัญน่ะเขามีกิจกรรม
0: มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นกูถามตรงๆ
1: ไม่ใช่นางไปด้วยกันนางนัดกันไม่ขวัญนางทำแบรนด์ใช่ไหมมันมีแอคทิวิตี้ของแบรนด์เดี๋ยวนี้เขาเป็นคลับอะไรอย่างนี้ไงเขาก็นัดกลุ่มรันคลับอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันแล้วคนนี้ก็เดินเข้ามาตอนที่นางทำกิจกรรมอยู
0: ่ก็คือเอาง่ายๆฉันก็นึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเยบูมอุ้มหมามาทำ
1: งานเหมือนงานอีเวนต์นะเธอเป็นงานกิจกรรม
0: แต่ก็คือนางจัดของนางเองถูกต้องไหมล่ะ
1: มันเป็นแบบเป็นคลับกลุ่มที่ใช้สินค้ามาเจอกันเดี๋ยวนี้เขาฮิตกัน
0: รู้แล้ววันนั้นคนด่ามันก็เข้าใจด่าวันอีเวนต์เนาะ
1: เอออ
0: ่ะถูกต้องไหมอ่ะคนด่ามันก็เลือกเข้าใจด่าเลือกด่าอีเวนต์เนาะบางทีมันก
1: ็หรือวันอื่นไม่ได้เจอไงวันนี้มาเจอไหมฮะ
0: ถ้าคนมันจะด่ามันก็ด่าในไลฟ์ก็ได้บอกว่า
1: อะไรนะอะไรนะ
0: ไม่ใช่อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเตรียมตัวมาหรือถ้าจะด่าก็ด่าในไลฟ์ก็ได้บอกกูเห็นกูเวลากูไลฟ์กูก็โดนด่าเยอะแยะ
1: หรือว่าคนนี้เขาตามด่า
0: ถูกไหมล่ะ
2: กับแม่
1: หรือคนนี้เขาตามด่าในไลฟ์แล้วแต่ว่าวันนี้รู้ว่าจะมาทำกิจกรรมตามมาเจอตัวเป็นๆมาด่าอย่างนี้สะใจดีอย่างเงี้ยไหม
0: ไม่รู้อะ
3: สติไม่ดีก็ได้นะ
1: เออก็เป็นไปได
0: ้เอออาจจะเป็น
1: พวกแบบพวกแบบเสพข่าวเยอะแล้วเครียดเห็นปุ๊บก็เลยแบบเจอปุ๊บด่าเลย
0: แล้วเขาบอกว่าโอเคแหละอีกที่บอกกำหนดขีดเส้นตายเนี่ย3เดือน
2: ครับ
0: แล้วก็อ้างถึงวันที่5ธันวาคมเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นการบีบให้ขวัญเนี่ยแก้ไขหรือเปลี่ยนคำพูดบางอย่างหรืออาจจะเชื่อมโยงกับคดีของแตงโมแม้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เช่น GPS เรือไทม์ไลน์ถูกส่งมอบแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ตามนะคะ
2: ครับ
0: อย่างที่บอกมันคืออุบัติเหตุนั่นแหละขวัญและผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ตอนนี้ทราบชื่อทราบนามสกุลทราบที่อยู่แล้วก็อาจารย์ปาเทพก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะอ้างเรื่องความเข้าใจผิดหรือการทางจิตเวชที่หลังนี่แหละต้องสืบสวนว่าการเข้ามาประชิดเนี่ยนะฮะเป็นการบังเอิญหรือมีผู้ว่าจ้างเบื้องหลังหรือเปล
2: ่
0: าซึ่งทางทีมงานก็จะเก็บหลักฐานบนโซเชียลมีเดียไว้ตรวจสอบหมดแล้วนอกจากนี้วันนี้ศูนย์รับแจ้งความกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะฮะอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเลยแหละเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับชายปริศนาที่แอบอ้างชื่อก็คือไปแอบอ้างชื่อของเขาว่าไปแอบอ้างชื่อแล้วมันทำให้เขาเสื่อมเสียลูกเขาก็เป็นรัฐมนตรีอยู่อะนะฮะไปแอบอ้างชื่อแล้วก็นามสกุลของตนเองแล้วไปพูดจาข่มขู่คุกขวัญขวัญอุสามณีขณะที่กำลังออกกำลังกายที่สวนแม่จักกิติคุณสมพงษ์เปิดเผยว่าตนเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแหละจึงเดินทางมาแจ้งความและยืนยันว่าไม่เคยรู้จักผู้ชายคนดังกล่าวนะคร
2: ับ
0: แล้วก็ตนเนี่ยเป็นนักการเมืองมากว่า30ปีประชาชนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีการที่มีการคนเอาแอบอ้างลักษณะเนี้ยก็ต้องเดินทางมาแจ้งความเพื่อความ

0: ริสุทธิ์ใจแล้วขอให้ดาราสาวสบายใจด้วยว่าเขาไม่ได้รู้จักกับคนนั้นแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
1: ครับแน่นอนนะครับส่วนกรณีที่มีข่าวเชื่อมโยงถึงคดีดาราสาวแตงโมนิดานั้นนะครับคุณสมพงษ์เนี่ยกล่าวว่าตนเนี่ยไม่เคยติดตามหรือทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับเนื่องจากภารกิจงานเนี่ยค่อนข้างยุ่งครับ
2: คือนอกจากวันนี้ทางกลุ่มเพื่อนๆของแตงโมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโมอามีนาฮิปโปแล้วก็พุดเดิ้ลเนี่ยเขาเดินทางไปหาแตงโมนะคะเพราะเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของแตงโมเขาก็ไปที่คริสตจักรตรงรังสิตคลอง4ตรงนั้นน่ะโมเนี่ยก็บอกค่ะบอกว่าโมอามีนานะคะบอกว่าทุกๆปีเนี่ยก็พอใกล้วันเกิดแตงโมทีไรเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนมีเรื่องราวมีข่าวของเกี่ยวกับแตงโมเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเลยโมเนี่ยเกิดวันที่24กุมภาซึ่งก็เลยเชื่อบอกว่าตั้งแต่3วันแรกแล้วในเหตุการณ์เนี่ยคือมันเขาเชื่อว่าโมแตงโมเนี่ยเสียชีวิตโดยการผิดธรรมชาติแต่พูดออกไปตั้งแต่วันนั้นแล้วโมอามีนาเป็นคนพูดไปตั้งแต่วันนั้นฮิปโปแล้วก็โมเนี่ยพูดถึงประเด็นว่าอาจจะมีการกลับคำให้การโดยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีเอกสารแล้วก็สำนวนอยู่ในมือพร้อมให้ตรวจสอบแล้วก็เคลียร์กันด้วยหลักฐานเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรกันไปเลยประมาณนี้
0: นะฮะ อย่างที่บอกฮะเขาบอกว่าเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การคุกคามทั้ง3คนเปิดเผยตรงกันว่าในช่วงแรกๆตั้งแต่วัน3วันแรกเนาะ
1: ครับ
0: พวกเธอเนี่ยโดนตามคุกคามแล้วก็ได้รับแรงกดดันนั่นแหละก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ฝังใจไม่อยากจะมองแม่น้ำเขาว่าอย่างนั้น
2: แม่น้ำเจ้าพระยาอีกเลยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วที่เขาจัดงานอะไรกันเจอที่เขาจัดงานอะไร
2: ที่ไหนใครจัด
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: อันนี้วันเกิดวันครบรอบไงวันเกิดแตงโมเขาก็เลยไปเยี่ยมโมที่ตรงที่โมเขาเรียกอะไรเก็บศพเขาเรียกอะไรเก็บกระดูกเหรอเก็บกระดูกไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะเนี่ยเห็นป่ะเขาเพื่อนๆก็นัดกัน
0: นะฮะอ่ะท่านผู้ชมครับสำหรับแฟนๆของ GMM TV แฟนของพิธาช่วงนี้ห้ามพลาด2เรื่องใหม่ที่กำลังจะชวนให้หัวใจเนี่ยวุ่นกับคนละฟิลยูแมนิกนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราว
2: ของ
0: ยูแมนิแอกนะยูแมนิแอกเนี่ยเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันง่ายๆฮะจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วก็กลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักกันก่อนฮะ
2: ค่ะก็ถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กำลังมาแรงเลยคือเงาใต้พระจันทร์หรือว่า Moon Shadow นะคะเมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์นะคะกับคีค่ะสาวเจ้าเสน่ห์เนี่ยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยความรู้สึกกลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของเจรักแรกของจันทร์ก็กลับเข้ามาทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันซับซ้อนขึ้น2เรื่อง2ความสัมพันธ์นะคะแต่ย้ำนะความพิเศษค่ะความสนุกเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลัง Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์นะคะหรือว่า Moon Shadow ได้เลยทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะ
1: ครับซีรีส์ฮิตจาก GMM TV นะครับรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้า AIS นะครับก็ห้ามพลาดนะครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับย้ำนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทนะครับเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับสมัครเลยครับกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาด นะครับ
0: เอาละยังไปเตยนะฮะว่ามีความรักครั้งใหม่หรือเปล่า
2: พร้อมหรือยังที่จะมีความรักครั้งใหม
1: ่ถ่ายเนาะถ่ายนิ้วเนาะลงมือใครแม
0: ่ไม่รู้ต้องเดี๋ยวถามนางแล้วกันพร้อมจะมีความรักครั้งใหม่หรือยัง
1: ครับ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: ช่วงยากค่ะ
2: สักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
3: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
5: แบ็กเหรอ
6: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
9: คหากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
7: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร
13: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
15: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
18: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
19: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
18: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
20: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
18: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
17: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
18: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
20: ไอ้ปุ๊ก
17: มึงหลอกกูแดง
18: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
17: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
18: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
17: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
20: หนูขอโทษนะแม
21: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
22: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
23: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
22: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
24: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
25: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
24: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
25: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
26: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
27: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
28: When skin feels rightEverything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
29: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
30: Give me more

0: ผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: บีบนิดเดียว
1: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
3: ต้องบีบเต็มแปลง
4: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเพื่อโฟเก
5: ตเคล็ดลับผมดุนหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดุดร่วงถึง 98% ผมดุนหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
7: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสราเอลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
8: เอาละอย่างครั้งที่แล้วมาก็ยังไม่บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยถึงความรักครั้งใหม่แต่เมื่อจัดคอนเสิร์ตปุ๊บทุกอย่างก็พร้อมจะเปิด
9: พร้อมยังพร้อมยัง
8: เมื่อจัดคอนเสิร์ตปุ๊บเดี๋ยวมันก็พร้อมจะเปิด
10: หมดไม่เนี่ยจะบอกว่าวันนี้ต้องแบบขอบพระคุณพี่มดดำเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เจอคน RS ทั้งหมดก็เดี๋ยวจะเป็นพี่โป่ง
8: พี่โป่ง
10: ใช
8: ่แล้วทุกคนบอกว่าจะเอาเพลง RS ร้องมึงอย่าร้องนะครับไม่มีเงินจ่ายค่าลิขสิทธิ์ค่ะเนาะจากแรกจะมาร้องเพลงก็บอกว่าใจเย็นๆเนาะ
9: เนี่ยอยู่ข้างบนกัน
11: คือวันนี้เป็นแขก RS เกือบหมด
10: ใช่เหมือน RS ซื้อรายการนี้เลยอ่ะขอบคุณมากค่ะ
11: แต่พี่เตยก็ยังอยู่ RS ใช่ไหมตอนนี
10: ้ยังอยู่สัญญาค่ะ
8: เป็นศิลปินอีกคนเดียว
10: อยู่กับเฮียสุดท้าย
8: คนสุดท้ายของ RS
10: ต้องในอาสยามนะ
8: พี่ก้องพี่ดังยังอยู่ไม่ใช่เหรอดังยังอยู่ RS
10: ไม่ได้อยู่
8: ดังไม่อยู่แล้ว
11: แม่ก็
8: ดัง
11: ออก
8: ดังก็ดังยังอยู่ RS
11: แม่ออกยังตัวแม่
8: ออกแล้วสิก็คือนี่เป็นศิลปินคนสุดท้ายของ RS
12: ใช่อย
8: ู่
12: ก
8: ับ S
12: ตอนน
8: ี้
12: ทำงานอยู่ก
8: ับ AI อ๋อเหรอคือทำงานอยู่กับ AI คืออะไร
10: ก็เฮียตอนนี้เฮียเขาเป็นโปรเจกต์ RS Music X ที่มีศิลปิน AI เฮียหนูนำ19
9: ก็คือทำเพลง AI ทั้งหมด
10: ถูกต้องศิลปินคนใหม่เป็น AI หมด6คน
8: เอาเพลง RS มาทำเป็น AI อ
10: ่
8: ะ
10: นะเยอะๆๆ
9: ก็คุยง่ายดี
10: ใช่ค่ะนำ19นำ19
8: เราก็เป็นศิลปินที่เป็นมนุษย์เหลืออยู่คนเดียว
10: มนุษย์
8: เหลืออยู่คนเดียวแล้วก็เป็นอ๋อของเขา RS ก็คือเป็นศิลปิน AI ไปแล้ว
10: ตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้คือไม่ได้จะบอกว่าตลอดไปนะแต่ว่าณภายในปีนี้ก็มีศิลปินคนใหม่ที่ชื่อออกมาเป็น AI ชื่อน้องสเตลล่า
9: น้องสเตลล่า
8: ก็เป็น AI แล้ว
10: AI
9: แล้ว
11: เพราะ AI มันดังใน TikTok
9: เออแล้วมันฟังง่าย
8: มากค่ะทุกวันนี้เราดูซีรีส์แนวตั้งเรายังดู
9: เป็น AI เลย
10: ใช่
8: ถูกต้องมาที่เสียเงิน
9: ใช่เอกหล่อมาก AI พระเอกหล่อมากกล้ามแน่นเชียว
8: ทุกอย่างแบบฉันนั่งดูกันไม่ต้องเดี๋ยวการตนาของเราก็ทำละคร AI แล้วค่ะ
10: ค่ะ
8: หรอฮะการตนาก็เป็น
10: แนวตั้ง AI หมด
8: AI หมดเลยการตนาเขาประกาศแล้วพี่ทุกตาฉันวันนั้นฉันนั่งดูเลยIG ของพี่ทุกตาเขาประกาศแล้วเดี๋ยวเป็นละคร AI แล
10: ้
8: ว
10: เฮียหนูก็ประกาศเฮียหนูไม่ประกาศเลยออกเลย6คน
8: เป็นศิลปิน
10: ใช่เดี๋ยวมีอาสยามด้วย1คนชื่อน้องจอยจอย
9: เป็น AI
8: เป็น AI หมดเลย
10: AI และฟีเจอริ่งกับใบเตย
9: โอเค
10: ฟ
9: ี
10: เจอริ่งกับใบเตย
11: เออจัง
8: เพราะฉะนั้นเธอก็เป็น
9: เหมือนกัน
11: และคอนเสิร์ต
9: ก
11: ับ
9: ท่าจอยจอยกับใบเตย
10: ก็คอนเสิร์ตก็อาจจะมีจอยจอย AI ขึ้นแน่นอน
11: เหรอ
10: เออเอาสิ
9: โอเค
11: กี้แค่เสียงไม่มีคนเนาะ
9: ไม่เขาทำเป็นโฮโลแกรมได้ไงสมัยนี
10: ้ใช่ทำได้หมด
8: เขาทำได้หมดแล้วจะเอาขึ้นมาเป็น
9: โฮโลแกรมได
8: ้แล้ว AI มันยังไงรู้ไหม
11: ยังไงครับอ
8: ยากจะให้มันตอบกี่โมงมันก็ตอบอยากจะคุยกับมันกี่โมงก็ได้อยากจะคุยอะไรกับมันก็ได้มันตอบหมดไง
11: โอ้ตายแล้ว
8: จริงในที่สุดแล้วคืออย่างพี่ตุ๊กตาบอกอีกหน่อยเขาก็ซื้อแค่สมมติเขาชอบดาด้าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องมาจ้างเธอแล้วเขาก็ซื้อคาแรคเตอร
10: ์ถูกต้อง
9: ซื้อช
8: ื่อซื้อคาแรคเตอร์เขาก็ไม่จ้างอย่างมึงอีกหน่อยแจ็คแฟนฉัน
11: จบแล้ว
8: เขาก็จำภาพตอนแจ็คแฟนฉันอ้วนๆตอนที่แบบว่าเป็นแบบว่าเล่นแฟนฉันถ้าเวลาปุ๊บเขาก็เอาอย่างนี้นะ
9: ถ้าเธอไม่ขายเขาอาจจะตั้งชื่อว่าแล็กก็ได
8: ้ แต่มันก็แปลกขนาดคนเราทุกวันนี้มันดูละครอ่ะเรายังดูละครแนวตั้ง AI
11: จริง
8: ยังติดกันได้เลยแล้วถ้าวันนึงว่ะกลายเป็นแปลกเตยชิดนั่งมาสัมภาษณ์
10: นี่ซิงเกิลออกเดือนหน้านะฝากด้วยเดี๋ยวมากับจอยมาแชร์กับจอย
9: ไม่ใช่โอเค
8: หรอ
10: จอย
8: ก็คือเอาเนี่ยกับ AI
10: ถูกต้องหนูก็เป็น AI เลย
8: เพราะฉะน
10: ั้
8: นหนูก็เป็นศิลปินคนสุดท้ายของ RS ที่เป็นมนุษย
10: ์ใช่ค่ะ
9: เก๋นะเธอเป็นประวัติศาสตร์นะเธอ
8: ทำไมหล่อนคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วหล่อนจะอยู่ทำไมอ่ะ
10: ก็นี่แหละก็งงเหมือนกันแต่ว่าก
11: รีด
10: เลือดมาเป็นน้ำเงิน
11: พูดจากใจค่ะแม่กล้องบอกพูดจากใจ
10: กรีดเลือดมาเป็นสีน้ำเงินลักเฮียลักเฮีย
11: กรีดเลือดมาเป็นตัว R ตัว S เลย
10: ใช่ลักเฮียที่สุด ก็เหมาะสมที่สุด
0: สุดท้ายที่เป็นมนุษย์
10: พี่มดดำสุดท้ายแล้วมันคือ
0: สบายใจ
10: สบายใจบ้านของเราแล้วก็ไม่ได้มาเลยว่าเฮ้ยเสร็จจากนี้เราจะต้องไปอยู่ค่ายอยู่ไรเรารู้สึกว่าหนูพูดกับเฮียเลยว่าหนูเกิดกับเฮียหนูก็ตายกับเฮีย
11: โอ้โห
10: ใจมาก
11: แต่ถ้าเฮียบอกเฮียขออยู่คนเดียว
10: ก็ไม่ติดสวัสดีได้เลย
11: ก็ไปเหมือนกันกินเลือดมาไม่มีRSแล้ว
10: ยินดีมากคือเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เขาเหนื่อยแล้วอยากพักหรือว่าวันไหนที่มัน
0: เราก็ไปของเรา
10: ใช่ค่ะ
0: เอากลับมาชีวิตส่วนตัว
11: เออเลิศ
0: นั่นแหละ
10: ไม่เลยแล้วผ่านแล้ว
0: ชีวิตส่วนตัวทุกคน
11: อยากรู้มาก
0: ชายคนที่จับไม้จับมือนั่นใครเธอ
10: พายะพี่มดดำเอาจริงๆนะชีวิตส่วนตัวเป็นมนุษย์ธรรมดา
0: จะรู้จะมีผัวใหม่ป่ะลูกเอาง่ายๆสั้นๆเลยลูกมีผัวใหม่ไหมลูก
10: ยัง
0: ไม่ง่ายเลยลูก
10: ยังไม่มี
0: แล้วที่ไปจับไม้จับมือเขาจะเป็นผัวเมียกันหรือเปล่า
10: ไม่ผัวเมียยังไม่คอมมิตขนาดนั้นอย่าเพิ่งรีบ
0: แล้วเป็นใคร
11: เพื่อนหรือเป็นใคร
10: แค่เพื่อนแค่เพื่อน
9: แค่เพื่อนเท่านั้น
10: แค่เพื่อน
0: ผู้ชายทำมาหากินอะไร
10: ยังไม่บอกมัน
11: นอกวงการหรือในวงการนะ
0: นอกวงการ
10: นอก
9: วงการคุณนันเพื่อนคนนี้รู้จักนานหรือยัง
10: ไม่นานค่ะ
9: ไม่นานมาก
10: แต่คือยังไม่ได้สุดท้ายแล้วพี่มดดำที่อัพลงไปเนี่ยไม่ได้คิดว่าอะไรเลยเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาที่เราอยากมีโมเมนต์อย่างนี้เหมือนที่ทุกคนแชร์กันน่ะความเป็นใบเตยมันไม่ค่อยคิดอะไ

0: แล้วพี่มดดำนึกออกปะก็เลย
1: ก็แค่อยากจะมีฟิลอย่างนั้นบ้าง
0: ฟิล
2: แล้วเป็นไง
1: บ้างเตยแต่มึงก็ครบทุกอย่างแล้วนะโดนแบบบ็อกซิ่งก็โดนมาแล้วโดนตีก็มาแล้วแบบป้นโดนป้นเงินก็ป้นมาแล้วยังหล่อนไม่ต้องฉลองอะไรอีกแล้วอีเตยมึงผ่านมาทุกรูปแบบแล้วฉันขอคอนเฟิร์มมึงหนีออกจากบ้านไม่มีบ้านอยู่แบบผู้ชายไล่ตีก็ผ่านมาแล้วจะเอาอะไรอีกวะชีวิตนี
0: ้ต้องเพราะฉะนั้น
1: ครบแล้ว
3: ไม่สน
1: จะบอกว่า
2: แล้วอดีตสามีเขามาง้อเนี่ยใจอ่อนบ้างไหมคะ
0: คือเอาจริงๆนะก็รู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะยังบอกกับพี่แมนว่าณวันนี้ก็ดีอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่ายังอยากให้เขาได้ไป move on ในแบบที่เขามีความสุขเพราะที่ผ่านมาระหว่างเราสองคนมันพอมาจับมือคู่กันจับมือสู้กันเนี่ยหลายๆอย่างมันไลฟ์สไตล์มันเริ่มไม่เหมือนกันละคือต้องปรับสารเคมีในสมองกันมากพอสมควรแล้วยิ่งเขาอยู่นานกว่าเราพี่มดดำอย่างที่หนูบอกทุกครั้งเขาก็จะมีความเขาเรียกว่าหลายๆอย่างที่ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าเราก็อยากให้เขาได้ไปฟื้นทุกอย่างให้มันเป็นปกติคือหนูว่าเป็นปกติมากๆแล้วเราก็ออกมาทำมาหากินเราทำงานได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าณวันนี้หนูหายจากซึมเศร้าทุกอย่าง
1: กว่าจะฟื้นได
0: ้ถูกต้อง
2: เวลาหลายเดือน
1: จะบอกว่าฉันยังจำภาพตอนที่ไอ้เตยสัมภาษณ์แล้วสั่นแบบตัวฉันพูดว่าเตยไม่ต้องพูดอะไรแล้วกลับเถอะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วไม่สัมภาษณ์อะไรอีกแล้วไม่มีอะไรสัมภาษณ
3: ์เนาะ
1: คือตอนนั้นคือแล้วก็เข้าใจมากๆเลยนะเว้ย
2: คนเราใส่ตาวันนั้นกับวันนี้คนละแบบเลย
1: ชีวิตคนเราอ่ะมันกำลังพุ่งสุดๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีไปเจออะไรก็ไม่รู้
3: จริงครับ
1: ถูกต้องปะล่ะไปเจอจะต้องไปแล้วชีวิตกูเจออะไรอยู่วะ6เดือนแล้วในที่สุดแล้วศาลตัดสินว่าไงไ
0: ม่ผิดยกฟ้อง
3: โอ้โห
1: 6เดือนที่ผ่านไปไม่ใช่6เดือนนั้นลูกจะเป็นยังไงลูกจะอยู่ได้ยังไงครอบครัวมันปรับสภาพตัวเองไม่ทันออกมาใหม่ๆก็ใช่ว่าจะปรับสภาพเลย
0: โอ้ยไม่ได้เลยหนูมีอาการคือหนักกว่าจะมีสติในแบบที่ยังไม่งงกับชีวิตณวันนี้บางวันรู้สึกยังงงอยู่เลยว่าเอ้ยทำได้หรอคือมือไม่สั่นแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยพอบางทีเราหยุดยาณวันนั้นพอคนที่กินยาดีเพรสค่ะมันเหมือนพอเราค่อยๆหยุดยามันจะมีอาการเหมือนคนที่อย่างนั้น
3: แต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้ว
0: โอเคมากค่ะโอเคมากมาก
2: เออทำงานได้แล้ว
0: ค่ะ
1: ครั้งสัมภาษณ์อย่างนี้ไม่ได้นะจริง
0: ๆใช่ตอนนั้น
2: แต่วันนั้นสายตามันจะมีความแบบกังวลแต่อันนี้คือคนละสายตากัน
3: แล้วคนใหม่เป็นแนวแบดบอยไหม
2: แบดบอยไหมสกินเฮดไหม
3: เออเป็นแบบลุกแบบเพราะยายลุกเป็นแนวหมอไงใช่ไหมล่ะของเธอใช่ไหมล่ะ
1: มีผัวแล้วไม่ใช่หรอ
3: มีเป็นแนวหมอไงวะอะไรคำแม็กก็คะฉันแนวคนเดียวค่ะเธอลูกสาวเธอไปแล้วค่ะ
1: อีลูก
3: อย่านะเดี๋ยวเธอนะใช่ครับแม่รักแม่นะครับต่อเรื่องใบเตยค่ะ
1: ใบแต่ก็เข้าใจใบเตยนี่แหละ
3: เอาเรื่องเธอเนาะจะไม่
1: ก็คือตอนที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันก็ความสัมพันธ์มันก็ห่างกันไปแล้ว
3: ครับผม
1: ถูกต้องไม่หรอกมันไม่มีอารมณ์ที่มันนั่งคิดความสัมพันธ์เป็นมันเครียด
2: อยู่
1: แล้
2: ว
1: เออ24ชั่วโมงคืออย่างถ้าสมมติเราไปคนปกติ24ชั่วโมงมันยังบางทีอาจจะมีช่วงรีแลกซ์บ้าง
3: ใช่ๆ
1: แต่อันนี้นอนก็นอนไม่ได้กินก็กินไม่ได้ทุกอย่างกินไม่แม่งมีความเครียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วเนาะ
0: มันก็พังค่ะพังคือมันก็ยากแหละไม่ใช่แค่แบบแค่เราสุดท้ายแล้วคนที่เจอคดีที่เป็นคู่กันอย่างเงี้ยมันหนักหมด
3: ทุกครั้งแล้วไอ้พวกมรสุมตรงนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้ยังไงบ้างครับ
0: เอาจริงๆสำหรับพี่เตยอ่ะมันดีมากมีแต่คนบอกว่าเราออกมาคือในนั้นฝั่งผู้หญิงเอาจริงมันคนละแบบกับผู้ชายฝั่งผู้หญิงจะสอนให้อยู่ในธรรมะเราสวดมนต์กันวันละสี่เวลาเราอยู่ในศีลธรรมเราอยู่ในความสงบปิดวาจาในนั้นพูดกันน้อยมากเพราะเขาห้ามเสียงดังเลยเราอยู่กันในแบบที่เพื่อนหญิงพลังหญิงเราอยู่กันในแบบที่สู้ให้ผ่านไปกันทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันพอเราออกมามันมีความสงบในใจมากขึ้นมันมีความรู้สึกว่ามีสติพูดคิดก่อนพูดแล้วก็แบบพูดช้าลง
1: สติมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะใช่อ
1: ย่างที่บอกเตยให้สัมภาษณ์มันได้ดูมีโอกาสดูบอกว่าอยู่ในนั้นน่ะได้เพื่อนแท้แบบที่ไม่เคยมีมาในชีวิตมาก่อนคนหนึ่งเป็นอดีตดาราถูกต้องไหมครับก็รู้อยู่แล้วล่ะเป็นใครอีกคนหนึ่งก็คือเป็นแม่ของดารา
0: เขาอยากมาด้วยนะ
1: จริงเหรอ
0: แรกอ่ะ
2: ทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่ไหมคะ
0: คุยกันทุกเช้าค่ะ
3: หรอ
0: คุยกันทุกเช้านัดกินข้าวกันไปรับแม่ค่ะไปส่งแม่เรียบร้อย
2: ใครเป็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งเลย
0: ที่สุดในชีวิต
2: ที่สุด
1: ในชีวิตทำไมณวันนั้นเรารู้สึก

0: ว่าเนี่ยแหละทั้งแบบว่าพูดชื่อไม่ได้ใช่ไหม
1: แม่อ้อยบอกได้เลย
0: ก็แม่อ้อยก็แม่พิงกี้อีกคนนึงได้ไหมเนี่ย
2: อีกคนอย่าพูด
0: หรืออย่าพูดพูด
2: ก็ไม่เป็นไรก็ได้ใช่ใช่ค่ะแต่จริงเขารับรู้นะเขารับรู้ทุกคนค่ะเขาเรารู้ทุกคนยัง
0: อ๋อลองยัง
2: ปีหน้า
0: อ๋อปีหน้าโอเคก็คืออีกคนนึงก็เป็นอดีตดาราถูกต้องไหมคะจริงๆแล้วเราได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนสองคนยังไงบ้าง
2: โหมันคือยิ่งกว่าเกินคำว่ามิตรภาพอ่ะคือคนที่อยู่ในนั้นด้วยกันแล้วใครคนนึงได้ออกมาทุกคนจะหนูเหมือนมีเพื่อนอีกโลกหนึ่งเช่นกันมีครอบครัวใน6เดือนนั้นเหมือนมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งในชีวิตเพราะว่าณวันนั้นพวกเราเจอกันพวกเรารักกันพวกเราจับมือสู้กันเพราะพวกเรามีลูกเหมือนกันหมดอย่างแรกแล้วก็รู้สึกว่าแล้วพวกเราก็เขาเรียกว่ามันไม่มีใครได้ดูแลใครอ่ะทุกคนต่างต้องช่วยดูแลกันใครเข้าไปใหม่ก็ต้องช่วยดูแลคนนั้นใครออกมาก่อนก็ต้องช่วยซัพพอร์ตคนข้างในนั้นใช่อะไรอย่างเงี้ยคือมันลืมความเราได้เจอเพื่อนตายจริงๆนะ
3: ครับ
2: หนูจะบอกให้เลยคำว่าเพื่อนตายสำหรับหนูคือในนั้นมากๆ
0: ก
2: ็
0: คือแม่อ้อยหนูรู้สึกว่าขอบคุณนะเขาเป็นผู้ที่มีพระคุณมากที่สุดนะเวลา
2: เขาทำให้หนูเข้มแข็งเขาทำให้หนูสตรองเขาทำให้แม่อ้อยอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดเลยเหมือนเป็นหัวหน้าทีมเลยนะวันนั้นหัวหน้าทีมเลยที่แบบว่าจับมือกันแบบใบเตยตื่นแบบนี้นะวิ่งอาบน้ำแบบนี้นะหนูตื่นหนูต้องขยับตัวใบเตยดื่มน้ำวันละลิตรนะลูกมันจะแข็งแรงออกมาเราจะแบบไม่หลอกออกมาต้องพร้อมห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายห้ามเป็นโรคใบเตยต้องห้ามป่วยเด็ดขาดแม่อ้อยคือดูแลหนูแบบทุกอย่าง
1: เหมือนลูก
2: ซักผ้าพาไปกันไปซักผ้าวิ่งกันไปนุ่งสโลงอาบน้ำ8ขัน1 2 3 4 5 6 7 8แม่อ้อยทำให้หมด
1: อาบน้ำได้8ขันซักผ้าเอง
0: เพราะเวลาอาบน้ำอาบได้แค่8ข
2: ันเขาต้องนับด้วย
3: อ๋อห้ามเกินกว่านี้เหรอครับ
2: ห้ามเกินกว่านี้ค่ะสระผมแปรงฟันทุกอย่างแปด
1: รวมแล้ว8คัน
2: ค่ะ
3: โอ้โห
2: ก็คือวันนี้เห็นว่าเป็น10แล้วใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เป็น10แล้วอ๋อนั่นก็คือสิ่งที่ตัวเองผ่านมาแล้ว
2: ชายเยี่ยมญาติก็เยี่ยมพร้อมกันร้องไห้ก็ร้องด้วยกันกินข้าวก็ร้องทำทุกอย่างร้องแม่อ้อยสอนให้คือทุกอย่างอะค่ะเราเข้าไปเพราะเราไม่รู้จักใครเลยซึ่งเราแม่อ้อยคือคนที่ฮีลใจพวกหนูมากที่สุด
0: ก็คืออยู่กัน3คน
2: ค่ะ
0: ก็มีพี่ดาราคนนั้นด้วย
2: ใช่ความจริงมากกว่านั้นแต่ว่าก็
0: แล้วเขาพูดถึงแค่นี้พอแล้ว
3: ครับผม
2: ค่ะ
0: อย่างที่บอกทุกวันนี้ทุกเช้านี่คือต้องโทรหาแม่อ้อยทุกวัน
2: ทุกวันเลยว่าแม่
0: ปรับวันดีแม่อ้อย
2: แม่ปรับตัวได้หรือยังคุยถึงพี่มดดำกันตลอด
0: แม่เขาปรับตัวได้
1: แล้วแม่ปรับตัวได้ยัง
2: แกบอกยังงงอยู่แต่ว่าก็ดีขึ้นมากนี่บอกว่าไม่เป็นไรแม่มันประมาณ3เดือนกว่าจะรีเซ็ตทุกอย่างได
0: ้ก็เพราะตัวเองตอนที่เตยออกมาโอ้สามเดือนแรกที่คือ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็หนัก
2: แล้วมาดำตื่นมาคือเหมือนเราเป็นคนเป็นเจ็ตแล็กอยู่3เดือน
3: อ
2: ะอย่างนั้นเลย
0: มันไม่ลุก
2: เพราะว่าลูปการนอนมันต่างกันลูปการอยู่ต่างกันแล้วทุกอย่างมันหนูไม่เห็นแม้แต่ก้อนเมฆหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน
0: แล้ววันที่เขาบอกยกฟ้องนะแม่อ้อยก็ยกฟ้องนะร
2: ู
0: ้สึกยังไงกันบ้าง
2: หนูดีใจมากหนูดีใจมากเพราะว่าหนูโคตรลุ้นหนูก็กลัวมากๆอะค่ะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินแต่ละกลุ่มมันจะเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่า
0: เหมือน
2: ไม่เหมือนผู้พิพากษาก็ไม่เหมือนในแต่ละกลุ่มแต่ละรอบอะไรเงี้ยแต่ของเราต้องอธิบายนิดนึงว่าอย่างของใบเตยที่โดนตัดสินก่อนเพราะว่ากลุ่มเรามีแค่6คนกลุ่มแม่อ้อยมี19ใช่ค่ะมันก็เลยช้าคือคดีช่อโกงอะถ้าคนยิ่งมากการตัดสินก็ยิ่ง
0: ช้า
2: ต้องบอกอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะกว่าจะสืบกว่าจะอะไรค่ะมันก็จะนานมากๆไม่ต่ำกว่า5ปี
0: มันเป็นนิทานอีกเรื่องหนึ่งชีวิตเธ
2: อ
0: ถ้าสมมติชีวิตของยายใบเตยวันนึงนะลองเอามาดูนะ
3: ครับ
0: ฉันรู้จักกับมันตั้งแต่ตอนเป็นนักร้องใหม่ๆก่อนจะมีด้านองค์นี
2: ้ตั้งแต่แฟนคนแรกเลย
0: จริงๆฉันว่า
1: ตั้งแต่วัยรุ่นนะ
0: เอาจริงๆนะ
2: เข้าไปตีท้ายครัวบ้านหลังแรกแล้วไปวันนั้นนะอีกวันนึงหนูโจรขึ้นบ้าน
3: อ้าวไปถ่ายไปบอกมันหมดแล้ว
2: จนขึ้นถึงห้องนอน
3: ตรงจุดไหนมีอะไรยังไง
0: แล้วคือยังไงรู้ป่ะ
2: ดีไม่เดิน
0: ชีวิตของมันเหมือนรถไฟเหาะตีลังกา
3: ครับพี
0: ่จริงๆแบบว่าเมื่อก่อนเข้ามาใหม่ๆคือเอาไปไงละครเย็นๆช่องวันได้เลยอ่ะ
3: เรื่องราว
0: เป็นละครเย็นๆช่องวันได้เลยจริงๆนะเป็นละครอ้าวออกมาปุ๊บอยากมีผู้ชายรอๆอยากมีแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วถูกต้องไหมจนวันนึงโอ้โหแบบละครเย็นๆช่องวันละคร
3: ได้เลย
0: ได้เลยอ่ะจริงๆเคยคิดจะทำไหมเคยคิดจะ
2: ไม่ได้น่าจะทำขนาดนั้น
0: เคยค
2: ิ
0: ดจะเล่าเรื่องราวของชีวิตที่ตัวเองผ่านมาไหม
2: ไม่เคย
0: มันมีลูกก็ทำไม่ได้แล้ว
2: ไม่ใช่หรอกไม่เคยคิดไม่ได้
0: จริงๆเพราะมันถือว่าหล่อนผจญภัยเยอะมากนะ
2: ใ
0: ช้คำว่าชีวิตมันคือผจญภัยเลยนะ
2: ค่ะมันก็คือชีวิตแหละพี่มดดำสุดท้ายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะดวงมันกำหนดมาแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออนะวันนี้ไม่เป็นบ้าก็บุญละ
3: เข้าใจเข้าใจเลยพี่
2: จริงใช่ค่ะแต่ก็เราก็รู้สึกว่าโอเคแหละในความโชคร้ายทั้งหมดมันก็จะมีสิ่งดีๆอยู่เสมอ
0: จนในที่สุดอ่ะฉันเห็นว่าเธอจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเอาจริงนะแอบตกใจเฮ้ยมันถือว่าเป็นรางวัลชีวิตในฐานะที่แบบถ้าสมมติคนหนึ่งอ่ะมันเจอเรื่องร้ายๆมาทั้งชีวิตแล้วถูกต้องไหมนะมันเจอเรื่องร้ายๆมาตลอดอันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราอีกอันนึงเลย
2: เป็นต้องเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราโดนทำลายไปแล้วหนูสามารถสร้างมันกลับมาคืนได้เพราะก่อนที่จะเจอคดีอ่ะหนูมีเฮียแพลนสำหรับเฮียแล้วว่าหนูจะต้องได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองในแพลนของ RS ณวันนั้น
3: ครับ
2: แล้วอยู่พอเจอคดีก
0: ็ป๋อนหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: คือก่อนจะเจอคดีมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วเตรียม
2: มีเยอะมากพี่มด
3: วางไว้แล้ว
2: มีจะมากับที่นี่
0: ด้วย
2: ใช่
1: นั่นไว
0: ้แล้วทุกอย่างพังหมดเลยจนในที่สุดวันนี้เป็น The Art Hospital Present ใบเตยเลิศเลยล่ะ
3: ครับ
0: 15 year of check rating นะฮะจริง
3: ๆแฟนคอน
0: แฟนคอน
2: รุ้งฟริ้งแฟนคอน
0: รุ้งฟริ้งแคนคอนยังไงคะ
2: แฟนคอนก็
1: คอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงคะ
2: ไม่มีอะไรเลยเอาจริงๆแล้วมันคือความตั้งใจที่อยากขอบคุณอยากขอบคุณทุกคนที่ณวันนี้ยังอยู่กับเราแล้วก็ไม่ไปไหนแฟนเพลงคือสิ่งที่ทำให้หนูแบบใจฟูที่สุดทำให้เราฟื้นกลับมาได
3: ้
2: มันคือการยอมรับ จากแฟนเพลงที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะเราหายจากทุกอย่างได้อะเพราะเรามีพลังจากทุกวันของหน้าเวทีทั้งหมดจากแฟนเพลงที่ยังเหนียวแน่นมันคือแบบที่สุดของหัวใจเราอะแจ็คนอกจากลูกนะนอกจากลูกอะแฟนเพลงคือพี่เตยมีชีวิตอยู่ได้หัวใจเราพองโตหัวใจเราแบบพออยู่บนเวทีอะ The Show Must Go On ความเป็นใบเตยทั้งหมด20ปี
1: อ
2: ะเราไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เป็นนักร้องเลยเราร้องเพลงมาทุกวันอาชีพเราสุดจริตมาตลอดอย่างเงี้ยนะวันนี้เราได้กลับมาทำตรงนี้อีกครั้งแล้วก็เพลงเก่าๆของเรากลับมาหมดไงพี่มดดำน้องๆเจนซีเอาสกัดดาวยั่วเอาแน่นอกเอาเช็คเรตติ้งอะไรเงี้ยขึ้นเวทีหมดเลย
3: แบบเพลงแฮะเพลงแดน
2: ซ์ใช่มันทำให้เพลงเราอ่ะกลับมารันวงการใช่ค่ะก็เลยครั้งนี้ก็เลยแบบเป็นแทนคำขอบคุณแล้วก็สารฝันเราแหละ
1: ค่ะ
0: ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้จะเป็นอะไรบ้างคะ
2: แขกรับเชิญทั้งหมด
0: ยังไงบ้าง
2: แขกรับเชิญจะมาทั้งหมดใบเตยเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปกับใครเคยฟีเจอริ่งกับใครเคยคอลแลบกับใครบ้างอะไรเงี้ยทุกคนจะมาอยู่ในเวทีนั้นทั้งหมด
3: ทั้งหมดเลย
2: ไม่ว่าจะเป็นแน่นอกฟิตกับใครยามาโนฟิตกับใครสโมสรชิมิเปิดไปแล้วเกสนะคะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเลยเกสจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะ
0: จัดที่ไหนอะไรยังไงคะ
2: 10ตุลาคมนี้สยามพิกฮอลล์นะคะวันนี้ก็เปิดขายบัตรแล้ว Early Bird พรุ่งนี้วันสุดท้าย999บัตรมี5ราคานะคะตอนนี้ก็คือถ้าราคาปกติก็คือ 1,500 ค่ะ 2,000 3,500 4,500 ค่ะเป็น VIP with benefit ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอย่างที่บอกอีกสักครั้งหนึ่งฝากคอนเสิร์ตกำลังจะเกิด
2: ฝากคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ The Art Hospital นะคะ Present ใบเตยเลิศเลยล่ะ15ปีเช็คเรตติ้งฟุ้งฟิ้งแฟนคอนค่ะเจอกันนะคะ10ตุลาคมนี้สยามพิกฮอลล์นะคะตอนนี้ขายบัตรแล้ว Early Bird 999บาทนะคะยังไงก็อยากให้แฟนเพลงมาซื้อกันเยอะๆแล้วก็เจอกันวันงานค่ะ
0: อย่างที่บอกทุกวันนี้มีลูกแล้วลูกพลังงานยิ่งใหญ่เลย
2: ยิ่งใหญ่มากอยากให้เขา
0: แล้วคอนเสิร์ตที่เอาลูกขึ้นไหม
2: เขาไม่ยอม
3: เขาไม่ยอมเนาะ
2: พี่มดเวทมนต์ไม่ได้แบบตอนนี้เขา6ขวบเหมือนเขา
1: เริ่มโต
2: เขาไม่ได้ใช่พี่ดาราเขาไม่ได้โฟกัสอยากเต้นอยากร้องอะไรเหมือนเราแล้วเขามีโลกของเขาละ
0: เขาหรอ
1: ชอบด้านไหนเขาชอบด้านไหน
2: เหมือนตอนนี้ติดเพื่อนดาราค่ะแล้วก็จะอยู่กับความเป็นโรงเรียนโดยซะส่วนใหญ่
0: โรงเรียน
2: ใช่ชอบไปโรงเรียนมากชอบไปโรงเรียนมาก
0: พ่อเขามีหน้าที่รับส่ง
2: ไม
0: ่เราเป็นคนส่งเอง
2: คุณตาค่ะแต่ว่าวันไหนที่หนูทำงานพี่แมนก็จะมารับไปวันไหนที่แมนทำงานก็จะอยู่กับหนู
3: สลับกัน
2: คือเรื่องการเลี้ยงลูกไม่เคยมีปัญหาสำหรับเราสองคนเลยเราบาลานซ์ทุกอย่างในการเป็นพ่อแม่กันได้อย่างดีมาก
0: ทุกวันก็อย่างเห็นเพื่อนบางทีก็แอบสวีทกันอยู่ไหม
2: ไม่มีคือถ้าเหมือนภาพที่เห็นก็อย่างวันนั้นที่มีภาพเห็นก็เป็นวันเกิดเวทมนต์ซึ่งพี่แมนนางก็เป็นคนอย่างนั้นน่ะน้องชายพี่มดนางก็เป็นอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแย่ๆแซวๆแบบเออเพราะเราไม่ได้เลิกกันโดยที่มันไม่ดี
0: ไม่ดี
2: เราเลิก

0: กันโดยที่เป็นการพูดคุยที่ดีมากๆแล้วก็ไม่มีการสาดเสียเทเสียหรือด่าอะไรไม่มีจากเราทั้งสองคนซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัญญาและจับมือกันไว้แต่เริ่มอยู่แล้วเพราะเราอยากให้ลูกเห็นแบบในภาพที่ดีในความที่ยังเป็นพ่อแม่กันเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าแล้วลูกเขาก็จะไม่มีคำถามใดๆ
1: ใดๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นะอย่างทุกวันนี้เรารู้สึกว่าบางทีเราสเต็ปห่างออกมาเนี่ยไม่ใช่แฟนกันเป็นเพื่อนกันเขาบอกมันดีกว่า
0: ดีนะดีนะคะมันมีความให้เกียรติกันมันมีความเกรงใจกัน
1: ใช่เจ้าเป็นผัวเมียกันเราจะมันเหมือนเป็นตัวคนเดียวกัน
0: มันมีความเกรงใจกันแล้วก็อย่างสิ่งที่หนูเจอมากับพี่แมนอะบางทีเราต้องไปปรับจูนตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางกันก่อนถึงจะมาปรับกัน2คนได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะอย่างที่บอกอีกครั้งนะฮะ15ปีบนเส้นทางดนตรีของผู้หญิงคนนี
2: ้
1: เราไปดูเขากัน10ตุลาคมเน
0: า
1: ะ
0: 10ตุลาคมค่ะ
1: พรุ่งนี้ขายบัตรแล้ว
0: เป็นกำลังใจให้เขาขายบัตรแล้วค่ะ
1: ขอให้ประสบความสำเร็จ
0: เลิศเลยแหละ
2: ปังนะครับพี่
1: สิ่งที่ไม
2: ่ปังครับ
1: สิ่งที่แบบว่า15 years of check rating ฟุ้งฟิ้งแฟนควันนะขอให้ประสบความสำเร็จถือว่าเป็นของขวัญการตื่นมาแล้วเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ของเธอนะเตยขอบคุณมากที่แวะเวียนมาที่แสง
2: ขอบคุณมากครับพี่ใบเตยครับ
0: พี่ขอบคุณครับ ขอบคุณแจ๊ค
1: เอาละค่ะเชิญค่ะอายาลิลิสลับกันหน่อยนะคะพี่ขอทำมาหากินขายของก่อนลูก
3: ขอบคุณค่ะจะไปส่งค่ะจะไปส่งค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ
1: อย่าลืมจะมาช่วงที่แบบของคนก็จะหมดสต็อกพอดีเน
4: า
1: ะ
4: ใช่
2: ขายดีมาก
1: ก็คือง่ายที่หล่อนมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ไฟเบอร์มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ
4: ใช
1: ่ในอายุหลังจาก40ปุ๊บมันจะเป็นจะต้องกินไฟเบอร์แล้วล่ะ
4: ใช่แต่พี่มดดำเห็นหน้าหนูคิดว่าหนูมากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสกล่องเขียวอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหม
1: ถูก
4: โนจ้ะวันนี้มา2แบบเลย
1: เอางี
0: ้ฟาร์มเดลี่เ
4: วจี้
1: พลัสกับฟาร์มเดลี่เวจี้โปรมันแตกต่างกันยังไงลูก
4: ตัวนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะยัดใส่มือสุดๆ
2: จัดไปแม
4: ่ตัวนี้นะคะกล่องส้มเรียกว่าเป็นตัวดับเบิลเข้าไปอีกดับเบิลไฟเบอร์วันไหนก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดจุกไม่ไหวท้องมันอืดมันแน่นไปหมดฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องมีการถ่ายเทออกไปขอให้เป็นกล่องส้ม
1: อ๋อเหรอ
4: ใช่อ
1: ันนี้มันจะมีผลไม้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
4: มันจะมีผลไม้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตัวนี้คือ44ชนิดเลยนะคะเป็นผงผักและผลไม้แต่มันจะเน้นไปที่ผลไม้และโดยเฉพาะเป็นผลไม้ที่ช่วยในการย่อยง่าย
1: ก็คือผลไม้นำเข้าทั้งหลายกีวี
4: จากกุ้งแอปเปิ้ลไซเดอร์ต่างๆใช่ค่ะคือสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้เขาจะรวมเขาเรียกว่าเป็นสารสกัดรวมพลังผลไม้ที่ช่วยย่อยแบบสุดสุดไปเลยและปกติแล้วว่าอย่างกล่องเขียวนะคะตัวนี้เขาจะเน้นผัก
1: ผักเดียว
4: ผักกับผลไม้ด้วยแต่ว่าจะเน้นไปที่ผักกับตัวนี้33ชนิดตัวนี้ในการที่แบบวันไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะต้องเสริมต้องเติมผักทานผักไม่ถึง5สีทานไม่ถึง33ชนิดนะคะก็ขอให้เป็นตัวนี้ที่มันเป็นการแบบว่าเหมือนกับขับถ่ายให้มันเป็นปกติแต่ถ้าวันไหนก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วอะฉันอยากจะให้มันมีการแบบออกไปในวันนั้นให้มันแบบโอ้โหโล่งให้มันลวดเดียวแบบสบายออกไปเลยทีเดียวขอให้เป็นกล่องส้ม
1: อย่างที่บอกว่ากล่องส้มเนี่ยความแตกต่างคืออาจจะแพงกว่ากล่องเขียว
4: ใช่จริงๆมันแพงกว่า
3: ผลไม้ต่างๆ
2: ของดีของดี
4: มันเยอะกว่าแต่เมื่อกี้พี่แง้มไปว่าอาจจะแพงกว่าใช่ไหมวันนี้หนูเลยบอกหนูแอบแง้มแต่ยังไม่บอกตรงๆหนูให้ราคาพิเศษที่ไม่เคยให้ที่อื่นเลย
2: โอ้โห
1: ใช่ไหม
4: ใช่
3: วันนี้ต้องราคา
4: วันนี้ต้องราค
1: าปกติมันพันกว่าบาทมาขายตัวสีส้มอย่างเดียวพันกว่าบาทตลอด
4: ใช่
1: มันจะแพง
3: กว่าวันนี้ราคาดีนะ
4: เอางี้วันนี้หนูแง้มให้หนูยังไม่พูดราคาหนูแค่บอกว่ายังไม่ถึงพัน
3: อุ้ย
4: ใช
1: ่เราไปไล่กันก่อนดีกว่าอย่างที่บอกนะฮะตัวนี้เป็นของผลิตภัณฑ์ของ GMMO Shopping
4: ใช่
1: ซึ่งมียอดขายทะลุไปแล้วกว่า200ล้าน
4: ใช่
1: อย่างที่บอกเมื่อก่อนเป็นฟาร์มเดลี่เวจี้โปร
4: ค่ะ
1: วันนี้นะฮะอย่างที่บอกเลยว่ามันมีไฟเบอร์สูงมากระตุ้นการขับถ่ายได้มากกว่าเดิม
4: จ้ะ
1: มากกว่าเดิม2เท่าก็เลยกลายเป็นพัฒนา
4: เป็น
1: ฟาร์มเดลี่เวจ
4: ี้โปรใช่ก็คือย้ำอีกทีนะคะพอตัวนี้เราขายดีทะลุ200ล้านบาทใช่ไหมคะยอดก็เลยนำไปสู่การผลิตตัวนี้ที่เป็นดับเบิ้ลขึ้นไปอีกใช่ถูกต้องค่ะคือตัวนี้เราโอเคละตัวนี้ลูกค้าชื่นชอบลูกค้าไว้ใจขายดีแล้วเราจึงนำมาผลิตตัวนี้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการแบบขับถ่ายอย่างเป็นธรรมชาติมีไฟเบอร์สูงมากระตุ้นการขับถ่ายเนี่ยมากกว่าเดิมแบบคูณ2
1: ค่ะคำว่าคูณ2คือมันมีผลไม้เด่นๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผงสับปะรดผงกีวีผงมะม่วง
4: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารหนักถูกต้องไหม
3: สับปะรดเขาต้องไปหมักเนื้อไง
4: ใช่ใช่น้องกำลังพูดเลยนี่โดยเฉพาะนะคนชอบซื้อไปทานตอนไหนรู้ไหมพี่มดดำทานเนื้อแดงเยอะ
1: ก็พวกชาบู
2: พวกโปรตีนใช่ไหมย่อยยากใช
4: ่
2: ไหม
4: ใช่คือตัวนี้เลยสมมติว่าแบบมื้อไหนที่แบบอุ้ยเราแบบเขาเรียกว่าบุฟเฟ่มาหนักหมูกระทะหนัก
1: นมแป้งเยอะ
4: ใช่พวกนมด้วยอันนี้ต้อง

0: วันนี้เลยนะคะคือวันไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอืดไม่ไหวไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ฉันมีงานด่วนงานสำคัญ
1: ชงมาเลยกันหน่อยสิ
0: เลิกแล้วพี่ดาเราจะบอกเลยนะว่าทุกตัวนะคะที่ชื่นชอบนะของแบบฟาร์มเดลี่เวจี้นะหนูจะชอบที่เรื่องของรสชาติด้วยไม่มีอันไหนเลยที่ไม่อร่อยแต่ว่าคำว่าอร่อยในที่นี้เนี่ยไม่มี
1: สองซองเลยสองซองเลย
0: พูดจริงป่ะ
1: จริงสองซองเลย
2: ไอ้พวกนี้มันต้อง
0: แจ็คฝาก
2: จริงๆแต่วันจริงสองซองมันถึงเอาอยู่นะถ้าสมมติคนที่แบบมีระบบขับถ่ายยากๆอย่างเงี้ยสองซองเอาอยู
0: ่แต่ตัวนี้นะคุณผู้ชมเห็นพี่ด้างี้นี่ที่ถามพี่ด้าว่าจริงป่ะเพราะของหนูเนี่ยซองเดียวรู้เรื่องนะ
1: จริงป่ะ
0: ของหนูอ่ะซองเดียว8ชั่วโมงเป๊ะ
3: 8ชั่วโมง
1: อ๋อ8ชั่วโมงนี่ไงตื่นนอนพอดีเลย
0: ขอใช้คำว่าเป๊ะนะ
1: 8ชั่วโมงเป๊ะ
0: หนูดื่มก่อนนอนใช่ไหมแล้วพอตอนเช้า8ชั่วโมงมาปั๊บเหมือนมีคนปลุกหนูโดยอัตโนมัติเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อหรอ
0: ใช่
3: มาหมดเลยมั้ยคะ
0: พี่ด้าลองค่ะมันมาหมด
1: ค่ะนี่วันนี้กินเนื้อแดงทั้งหลาย
2: เขาบอกว่าเหมือนหมดจดเนี่ยเราจะไปกินที่มาเก๊ามา
1: ใช่
0: ใช
1: ่เออรสชาติอร่อย
2: มันเหมือนฟรุตพัน
1: เหมือนฟรุตพัน
0: ใช่มันจะหวานอมเปรี้ยวนะคะ
2: ชงให้กูแจ็ค2ซองค่ะสองซองกับแจ็ค
1: ต้องสองซองแจ็คจะอร่อย
3: ซองเด
1: ีย
3: ว
1: แต่จริงอ่ะซองเดียวก็ได้แต่แจ็คสองซอง
0: ใช่คือปกติแล้วว่าตัวสีเขียวอ่ะเขาจะมีความเป็นกลิ่นเมลอนแต่ว่าตัวสีส้มอ่ะเขาจะหวานอมเปรี้ยวเหมือนคุณแบบดื่มน้ำพันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้กลุ่มที่เดียบอกอ่ะผลไม้ที่มีเอนไซม์ในการช่วยย่อยเนี่ยนะคะหนึ่งเลยนะอ่ะผงสับปะรดผงกีวีแล้วก็ผงมะม่วงตัวนี้ขอรวบรวมเป็นหมวดหมู่ที่แบบช่วยย่อยอย่างแท้จริงปกติแล้วเนี่ยอย่างผู้สูงวัยหรือใครก็แล้วแต่เวลาเราทานเยอะๆเราจะชอบตกท้ายด้วยสับปะรดสับปะรดอ่ะมันคือตัวที่จะช่วยย่อยได้นะคะซึ่งอันเนี้ยเราใส่ผงพวกนี้มาแบบสุดๆไปเลยแล้วมีผงน้ำแอปเปิ้ลผงกล้วยน้ำว้านะคะนี่คือความแตกต่างวันไหนก็ตามเดี๋ยวย้ำอีกทีนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเอามา2สูตรเลยนะคะให้ความสำคัญเท่ากันไปเลยคือกล่องส้มตัวนี้มีวิตามินซีที่ดับเบิลแล้วก็เน้นไปที่ผลไม้วันไหนกินหนักวันไหนรู้สึกแน่นวันไหนรู้สึกจุกลมมันเยอะมันรู้สึกแบบโหอึดอัดไปหมดเลยขอให้เป็นตัวกล่องส้มนะคะแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากเสริมนะเป็นแบบผักวันนี้ทานผักไม่ถึงทานผักไม่พอก็ขอให้เป็นกล่องสีเขียวนะคะและทั้ง2สูตรเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลที่สำคัญมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มได
1: ้อยากกินหมดเลย
2: โปรโมชั่นวันนี
3: ้
2: ฟังดีๆนะครับโปรโมชั่นวันนี้โคตรคุ้มเลยซื้อได้ซื้อสำหรับคนที่เป็นแฟนแฟนของฟาร์มเดลี่ทั้งเวจจี้โปรกับเวจจี้พลัสวันนี้ฟาร์มเดลี่เวจจี้โปร1กล่องปกติ 1,000 กว่าบาทถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แต่โทรมาตอนนี้พิเศษสดซื้อ4กล่องแถม4กล่องยังไงบ้างคะ
0: ก็คือ8กล่อง80ซองไปเลยนะคะเอางี้เดียก้าพูดได้เลยอ่ะเดียก้าการันตีว่ากล่องส้มไม่เคยขายราคานี้ที่นี่ที่แรกแล้วไม่รู้จะขายได้ในที่อื่นอีกไหมราคานี้999บาทเท่านั้นนะคะไม่เคยขายต่ำกว่าพันปกติแล้วเนี่ยคือ7กล่องอ่ะปกติก็พันกว่าเข้าไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ย8กล่อง80ซอง999บาทครั้งที่แล้วที่มาที่แฉเนี่ยนะคะก็คือ7กล่องก็พันกว่าบาทแล้วนะสีส้มนะตัวสีส้มนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาไปเลยเดี๋ยวอยากให้เป็นโปรที่แบบทุกคนลองเปิดใจอ
2: ันนี้สีส้มหมดเลยเหรอ
0: สีส้มหมดเลยเพราะว่าวันนี้เราเอาโปรแบบแยกมาเลย
1: คน
0: ดำก็คือวันนี้นะคะจะเป็นตัวกล่องส้มก่อนเลยโปกล่องส้มก็คือมีแต่ส้มนะคะกับถ้าเกิดอีกอันเป็นโปกล่องเขียวก็คือมีแต่เขียวเพราะฉะนั้นขอเน้นส้มก่อน
2: ก็คือส้มมันแพงกว่าก็เอาส้มสิ
0: มันแพงกว่าม
2: ันแพงกว่าเขียวเพราะปกติเขียวมันแค่700กว่าบาทก็ซื้อส้มสิ
0: คือหนูอ่ะกินทั้ง2ตัว
2: หนูค่ะส้มดีกว่าค่ะจบแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ไม่บางคน
2: หนูค่ะเมื่อก่อนสีเขียวมันถูกกว่าสีส้มแล้วจะเอาสีส้ม
1: ปกติวันนี้ให้ราคาพิเศษ
0: วันนี้ก็เอาเขียวมา
3: คนชอบรสชาติ
0: ใช่ไม่ถ้าเกิดว่าใคร
2: สีส้มอร่อยกว่าค่ะ
3: โอเคค่ะแม่
1: ไม่แต่บางคนเขาชอบแบบเมลอน
0: ใช่แม่ตัวนี้มันจะหอมเมลอนอ่อนๆตัวนี้หนูทานได้ทุกวัน
1: อ
0: ันนี้เป็นตัวที่หนูเสริมทุกวันกล่องเขียวแต่ถ้าวันไหนที่หนูรู้สึกจุกแน่นอึดอัดหนูกินเยอะกินซึ่งกินเยอะเกือบทุกวันหนูก็จะเป็นตัวนี
3: ้ใช่ไหมล่ะ
2: เพราะเราออกกำลังกายเราจะกินโปรตีนเยอะใช่ไหม
0: กินเยอะกิน
2: เขาบอกว่าการกินโปรตีน
0: อะไรเยอะ
2: จริงๆโปรตีนกินเยอะๆน่ะระบบขับถ่ายพังนะ
0: ตัวนี้หนูจะอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง
2: แต่ถามว่าคนเราแก่แล้วขาดโปรตีนเนี่ยมันขาดไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได
2: ้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรตีนจากพืชโปรตีนจากไข่ขาวโปรตีนจากสัตว์เวลาที่โปรตีนเยอะระบบขับถ่ายคุณจะต้องได้อย่างเสียอย่างอ่ะ
1: จริง
2: มันจะทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจะอืดแล้วอย่างพวกหล่อนเป็นมนุษย์ออกกำลังกายกันอย่างเงี้ยเอาง่ายๆรู้ว่าหลัง40ทุกคนหวงกล้ามเนื้อที่สุดแต่ปรากฏคุณอย่าลืมว่าระบบขับถ่ายมันเป็นจุดเริ่มต
1: ้
2: น
1: สำคัญจริง
2: ยิ่งเอาง่ายๆขยะเราต้องคิดว่าในลำไส้ของเรามีแต่ขยะ คุณทํายังไงให้คลีนลําไส้คลีนขยะให้ได้มากที่สุด
3: จริง
2: ๆว่าตัวเนี้ยนี่คืออีกตัวเลือกนึงนะคะวันนี้อ่ะแนะนําให้เอาสีส้มเพราะสีส้มปกตินางขายแพง
0: ใช่
2: ฉันยังบอกปกติสีส้มนางขายแพงวันนี้80ซอง

0: องก็คือ8กล่องเหลือ999บาท
1: ใช่
0: ปกติมัน 1,290
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมล่ะนางไม่ยอมลด
1: ถูกต้องไม่ยอมลดวันนี้ให้เลยเอาจริงๆ8กล่อง80ซอง999เพราะฉะนั้นกด1252นะคะขอย้ำ1252กดมาเลยเพราะว่าโปรเนี้ยเดี๋ยวพูดตรงว่าไม่รู้ว่าเราจะขายโปรนี้ได้อีกไหม
0: เพราะปกติ
1: ให้ครั้งแรกจริงๆ
0: เขาถามจริงเอาถ้าสมมติเอาสีเขียวสีเขียวมันมีแค่30กว่าอย่างผักผลไม้รวม
1: 33ชนิดอันนี้44
0: ชนิดแล้วอีบ้าใครจะไปเลือกสีเขียวก็สีส้มสิ
2: ไม่แล้วโปรกล่องส้มมีที่นี่ที่เดียวด้วยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่อ
3: ันนี้โปรกล่องส้มให้ที่นี่ที่เดียวที่ราคานี้จริง
1: นี่ไงเพราะว่าเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าแล้วเราจะให้ราคานี้ได้อีกหรอ
2: ครั้งนี้ที่เดียว
1: เพราะว่าตัวปกติแล้วกล่องส้มมันแพงกว่า
2: ตุนได้ตุนอ่ะตุนได้ตุน
3: อ่ะแปดกล่อง
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเลือกเองว่าคุณจะเอาสีไหนคุณโทรไป1252แล้วพูดออกมาเลยพูดออกมาว่าจะเอาตัวกล่องส้มหรือจะเอาตัวกล่องเขียวแต่ว่าราคาเดียว999กล่องส้มก็คือกล่องส้มล้วน8กล่องกล่องเขียวก็คือกล่องเขียวล้วน8กล่องเพราะฉะนั้น1252กดมาแล้วเลือกได้เลยแต่ถ้าเป็นเดียอย่างนี้นะอันนี้เดียพุ่งตรงอันนี้เดียกินทุกวันอันนี้เดียกินอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งจะแบบว่าวันไหนที่รู้สึกอืดรู้สึกแน่นก็จะกล่องส้มแต่วันไหนที่จะเสริมผักทุกวันก็จะกล่องเขียวนะคะเพราะฉะนั้น1252อันเนี้ยกดมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์แอดช็อป GMM 25ก็ได้หรือสแกน QR โค้ดก็ได้ค่ะง่ายด
0: ีท่านผู้ชมวันนี้เอาง่ายหนึ่งที่เขาไม่เคยให้กล่องส้มปกติกล่องส้มมันขายพันกว่าบาทถ
3: ู
0: กต้องไหมคะปกติอันนี้ขายได้ไหมบางคนบอกว่าปกติเนี่ยสีส้มมันขายพันกว่าบาทแต่วันนี้เหลือ999คือมันลดลงไป200กว่าบาท
1: ใช่ปกติอ่ะทุกคนเห็นหน้าเดียวเมื่อกี้เอาจริงพี่ที่ติดตามพี่ใบเตยอ่ะเขายังพูดเลยฟาร์มเดลี่เวทีเนี่ยเขาจำหนูได้แล้วเห็นไหมแต่วันนี้หนูบอกไม่จ้าหนูว่า
0: ก็ใช่บอกกันไม่ต้องแอปแล้วไงลูกหนูขึ้นมาขายเลยลูก
2: ใช่เข้าเรื่องเลยค่ะแม
1: ่ใช่ไม่แอปอยู่แล้วแม่ทุกวันนี้ไปไหนทุกคนจะพูดเลยเดียผงน้ำผงผักอย่างเงี้ย
0: ใช่ครั้งที่แล้ว7กล่อง1,090บาท
3: แต่ครั้งเนี้ย
0: ทั้ง8กล่อง900กว่าบาท
2: แล้วกล่องส้มด้วยแพงกว่าด้วย
1: ใช่แพงกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกไปเลยไปบอก call center ได้เลย1252กดไปค่ะอยากจะกล่องเสียวกล่องเขียวก็กล่องเขียวล้วน999นะคะหรือว่าอยากจะกล่องส้มก็กล่องส้มล้วน999เหมือนกันนะคะวันนี้จัดไปได้เลยแต่ว่ากล่องเขียวของเราเนี่ยก็ยังคงมีแบบผงผักผลไม้ที่แบบครบ5สีแล้วก็33ชนิดแน่นอนเหมือนเดิมนะคะซึ่งให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะที่สำคัญมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องมุสลิมเนี่ยสามารถดื่มได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าโทรมาแล้ว1252ถือสายรอให้หน่อยนะคะทีมงานแจ้งมาว่าให้ถือสายรอกันหน่อยเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งวางสายกดมาเรื่อยๆหรือสามารถสแกน QR โค้ดด้านล่างรอไปก่อนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโปรที่แบบให้คุ้มมากจริง
2: ๆอ่ะ
1: เอาแบบว่า8กล่องไปเลยสำหรับสีส้มซึ่งไม่เคยให้ปกติเนี่ยแค่กล่องเดียวเนี่ยก็ 1,190 แล้วนะคะตัวกล่องส้มแต่ว่าวันนี้คุณได้ไป8กล่องอ่ะ999 1252กดมาเลยค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้98กล่องนะปกติให้เราก็ขายละ7กล่องหนูขายละ1,090
2: บาท
1: ใช่
2: ไหม
0: 1,090บาทแต่วันนี้โอเคได้8กล่องนะฮะก็เหลือ999บาทเหลือพันหนึ่งมีทอนนั่นแหละ
1: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นกด1252นะคะ
0: อ้าวหนูท่านพี่โป่งหินเหล็กไฟไม่รู้
1: ใจ
0: มึงอย่าร้องค่ะนี่ก็ไม่มีเงินจ่ายค่ะ
2: ลิขสิทธิ์
1: ของเมโลดี้แม่โอเคได้อยู
0: ่ฮะไม่กล้องตอนแรกเขาจะร้องเพลงกันใหญ่เย็นไปตรงไปแต่บอกโอ๊ยใจเย็นๆทุกไม่มีเงินจ่าย
2: เนาะจ่ายตังค์เนาะเมียดูอยู่นะ
1: พี่ป๋องร้องเองเลยเหรอ
0: จะมาร้องพี่ป๋องร้องเพลงได้มั้ยอ่ะ
1: ได้ไหมได้
0: วันนี้โอเคนี
1: ่แมวยศสวัสดิ
0: ์ตั้งแต่โอเคแหละทำแฉมาหลายสิบปีไม่เคยมีโอกาสสัมภาษณ์พี่ป๋องหินเหล็กไฟนี่คือ1ร็อกสตาร์ระดับตำนานพี่ป๋องครั้งแรกที่พี่ป๋อง
3: ร็อกเราไม่เคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เลย
0: ในกาซี่นะฮะกับทีมตั้งแต่จำความได้จนไม่มีวันลืมนะคะโอเคช่วงหน้า
3: สักครู่ค่ะ
4: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
2: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี

0: ของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: หมดแก้ว
3: หมดค่ะ
1: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
7: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
12: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
14: ์ Like the Soy 300 ml Your original Like the Soy original number 1 brand Thailand 300 ml Like the Soy อร่อยคุ้มค่า It's real
15: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสียงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยๆเฮ้ยๆอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
16: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
17: ปากเหม็นแน
18: ่ๆอีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
19: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ไอ้แจ็คไอ้เปรต
1: ไม่ใช่คนไหนอ่ะ
0: ไอ้แจ็คไอ้บ้า
1: เที่ยวกันหน่อยแล้ว
2: สวัสดีครับพี่โป่ง
3: สวัสดีครับพ่อครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ครับไปเป็นยังไงบ้างครับเพลงเมื่อสักครู
3: ่มาเจอแม่เปิ้ลครับวันนี้ก็ดี
0: โป่งวันจริง
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เหมือนฟ้า
0: เราเป็นรายการแฉอย่างเป็นทางการนะ
2: ครับ
0: พี่อีกเป็นถือว่าเป็นร็อกสตาร์ในระดับตำนาน
1: ใช
2: ่ครับ
0: พี่เอาจริงนะเสียงพี่ไม่ตกเลย30ปีพี่รักษาเสียงยังไงอ่ะ
2: ก็พักผ่อนเยอะนอนเยอะ
0: กินเยอะกินเยอะ
2: ไม่แล้วก็ซ้อมก็คือ
1: เ
2: ราไปเล่น
1: อ
2: ่ะคือเสียงร้องคอเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อเราก็ต้องซ้อมบ่อยๆร้องบ่อยๆแต่นี่ซ้อมน้อยแต่ว่าเราไปเล่นงานเยอะมันก็เหมือนฝึกไปในตัว
0: ไม่คิดแถมถามพี่โป่งทุกวันนี้30วันนะพี่โป่งบอกงานไม่มีแล้วก็ต้อง15วัน
3: ต่อเดือนนะ
0: ต่อ
3: โ
1: อ้ไม่เคยวันไหนแบบไม่มีงานเอาง่ายๆก็คือเดือนหนึ่งแต่ละเดือนต้องมีงานทุกเดือน
2: อ๋อมีต้องมี
1: ใช่
0: ก็คือจะทัวร์ทั่วประเทศอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วยิ่งช่วงปี2ปีหลังเนี่ย
0: เพลง8090กลับมา
2: ใช่มาเลยแล้วมันก็โอ้โหเขาก็ร้องมันผู้ใหญ่มาเที่ยวมีกำลังซื้อมีอะไรก็ร้านเลย
0: แต่ยิ่งช่วงนี้80กลับไปอีกแล้ว
2: ใช่
0: เชิญพี่โป่ง
1: นั่งก่อนนะครับ
0: จริงๆอย่างที่บอกฮะพี่โป่งเองเป็นถือว่าเป็นตำนาน
1: จริง
0: เป็นตำนานของศิลปินเพลงไทยครั้งแรกอันเนี้ยมันเพิ่งสัมภาษณ์ในรอบ3แบบหลายสิบปีเพิ่งสัมภาษณ์พี่โป่งครั้งแรกไม่เคยสัมภาษณ์เลยไม่ว่าจะรายการไหนๆ
3: มาแชร์ครั้งแรกด้วย
0: ครั้งแรก
2: ครั้งแรกคร
0: ับ เพราะเขาก็อยู่ RS ตลอด
1: เราก็จะไม่ค่อย
2: วันนี้
1: ฝาแฝดมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: เห็นมาแล้วตกใจอะไรวะ
3: คุยกับตัวเอง
2: จะได้เหมือนกันนะได้นะ
1: ครับ
2: รอบพุงได้อยู
0: ่แต่เพลงเมื่อกี้นี้เป็นเพลงที่พี่ซื้อไว้เองหรือก็เป็นเพลงของพี
2: ่เป็นเพลงของผมไม่ใช่ลิขสิทธิ์ผม
0: เป็นลิขสิทธิ์ของพี
2: ่สมัยดิโอลานโปรเจกต์เพลงนี
0: ้
2: มันก็นานไปแล้วล่ะอย่าหยุดยั้ง
3: แต่ตอนนี้พี่โป่งเองไม่ได้อยู่กับทาง RS แล้วใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้หมดสัญญาไปแล้ว
3: หมดสัญญาไปแล้วใช่ไหม
0: เมื่อกี้อย่างที่บอกศิลปินคนเดียวก็คือเหลือใบเตยไงนะฮะแทบจะเป็นทุกเพลงเนี่ยกลายเป็นเพลงทุกวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนอวัยวะของเราต้องมีตามีหูมีจมูกเพลงของพี่โป่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แต่มันกลายเป็นอวัยวะในตัวพี่ไปแล้วถูกต้องไหม
1: เพลงคนก็จะ
2: ประมาณนั้นก็แล้วเพลงเนี่ยคือเป็นเพลงส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมหรือคนชอบเป็นเพลงให้กำลังใจ
0: เช่นเพลง
2: อย่างเงี้ยอย่างจะหยุดดังเมื่อกี้แล้วจะมีศรัทธา
0: อัป
2: เดตเนี่ยก็เนี่ยก็เพลงพวกนี้ก็ทุกคนไปฟังเพลงนี้ก็ทุกคนก็จะชอบแล้วก็กินใจมีพลังฟังแล้วก็รู้สึกดีว่ามีแรงต่อสู
0: ้
2: แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะเล่นพวกขายตรงเยอะมากก็ไปให้กำลังใจบริษัทต่างๆไปร้อง
1: เ
2: พลงได้ผมก็ร้องไห้เลยอ่ะทำยอดยังไม่ถึงเลยใจสู้หรือเปล่าเลย
3: ไหวไหมบอกมา
2: ไหวมาให้กำลังใจเขาไง
0: ก็คือส่วนใหญ่เป็นเพลงที่แบบฮึกเหิมอ่ะ
2: ใช่ๆ
0: ถูกต้องมันจะฮึกเหิม
2: เราปลุกเราปลุกเราปลุกเรา
0: พี่โป่งจ๋าเอาตรงๆจุดเริ่มต้นของพี่โป่ง33ปีบนเส้นทาง
2: ของ
0: การมันเริ่มมาจากอะไร
2: เริ่มจากอะไรก็น่าจะเริ่มจากเป็นคนชอบเพลงชอบฟังเพลงชอบร้องเพลง
1: แต่งเพลงเองตั้งแต่วัยรุ่น
2: แรกเนี่ยก็ร้องเพลงคนอื่น
0: พี่เคยทำอาชีพอื่นไหม
2: ไม่เคย
1: เป็นนักร้องอ
0: าชีพ
3: ยังเคยไปคัฟเวอร์เพลงใช่ไหมเริ่มจุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็นนักร้อง
2: ไม่คือสมัยตอนเด็กเลยคือเวลาใครเขาเปิดเพลงเราก็จะฟังยืนฟัง
1: ฟังเพลง
2: คือเหมือนแบบโดนดูดวิญญาณเข้าไปปุ๊บเมื่อเขาเปิดเพลงก็ฟังแต่เพลงอะไรก็ไม่ได้ยินเสียงดนตรีอ่ะมันลอยเข้าไปมันดึงดูดเราเข้าไปแล้วก็ชอบดนตรี
1: แล้วพอเราเข้าสู่
2: แล้วก็ชอบร้องเพลงสมัยเด็กๆเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีมัธยมมีอะไรม.ศ.2 ม.3
0: ได้มอกีตาร
2: ์ก็ไปร้องมีชั่วโมงขับร้องก็ไปร้องเพลง
0: อ๋อเขาจะมีชั่วโมงร้องเพลง
2: ใช่ไหมครับแล้วสอนร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงชอบร้องเพลงพอมามัธยมกับเพื่อนก็เริ่มไปหาห้องซ้อมเริ่มเล่นกีตาร์กันแล้วเนี่ยเริ่มทำวงเล็กๆในนักเรียนด้วยกันในห้อง
0: อย่างที่บอกจุดเริ่มต้นเนี่ยเรารู้จักพี่โป่งจากหินเหล็กไฟ
3: โอ้สุดๆเลยครับ
0: จริงๆแล้วแต่ก่อนหน้าหินเหล็กไฟก็เป็น The Oran Project
2: ใช่
0: เมื่อกี้เพลง The Oran Project
2: ใช่ครับ
0: หินเหล็กไฟจริงๆตอนนั้นก็คือเป็นหัวหน้าวงแหละ
2: จริงๆเริ่มจริงๆอ่ะเริ่มจากโซดาก่อน
0: โซดาที่ตึกแกมมี
2: ่ใช่โซดาอันแรก
0: เขาบอกไม่รู้เพิ่งรู้เหมือนกัน
2: วงโซดา
3: อ๋อโซดา
2: ไม่ใช่โซดาผสมนะไม่ใช่
1: เขาสมัยก่อนเลย
2: ใช่ครั้งแรกเลย
1: แกมมี
2: ่ใช่ฮะวงโซดาที่วงโซดาออกมาอัลบั้มหนึ่ง
1: ตอนนั้นมีสมาชิกกี่คนวงโซดา
2: ห้าคน
3: กี่ปีแล้วพี
2: ่แล้วก็มีโอรานอยู่ด้วยโอรานกีตาร์อยู่ด้วยแล้วตอนหลังโอรานก็แยกมาทำวงเดียวโอรานเนี่ยวงโซดาก็เลิกกันไปวงโอรานออกมาชุดหนึ่งก็มีพี่เต๋อเป็นโปรดิวเซอร์
0: อ๋อเหรอ
2: ใช
0: ่ตึกแกรมมี่เนี่ยแหละ
1: ค่ะแล้วก็มาหินเหล็กไฟ
2: แล้วก็พอโอรานไปทำโอรานได้2ชุดแล้วก็แยกตัวกัน
3: ค่ะ
2: แล้วผมก็ไปทำเป็นลึกฝ่าย
1: แต่อยากรู้ว่าเคยไว้ทรงอื่นไหม
0: เพ
1: ราะว่าภาพ
0: พี่โป่งเคยตัดผมสั้น
3: ไม่เคยพี่โป่งยาวตลอดแต่ผมยาวตลอด
2: เคยครั้งนึงแต่ว่าก็ไม่สั้นมากนะ
3: บวชเนี่ยพี่บวช
2: ไม่ได้บวช
3: อยากเห็นภาพนั้น
1: อยากเห็นได้
3: ใครทำเอไอพี่โป่ง
0: คือพี่โป่งเอาจริงๆคือพี่โป่ง
2: ก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นไงหัวสั้นผมสั้น
3: ใช่ไหมเออใช่เห็นแล้วเห็นแล้ว
2: เป็นนักเรียนนั่นเป็นนักเรียนเพิ่งจะจบม.25มั้งนั่นแหละ
0: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยไว้ผมสั้น
1: แล้วก็ผมยาวตลอด
2: ผมยาวตลอดคือเป็นคนชอบไว้ผมยาวอยู่แล้วหรือรับอิทธิพลพวกฮิปปี้สมัยก่อน
1: พี่หมักผมไหมอยากรู้พี่หมักผมไหมเวลาแบบสระผมอะไรเงี้ยแบบผู้หญิงงานเขาจะไปบำรุงพี่บำรุงมาเพราะพี่ผมสวยมากเลยนะ
0: ตรงมากเลย
2: ใช้ไข่ใช
3: ่พี่โฆษณาผมไหมผมติดต่อลูกค้า
2: จริงว่าโอเคนะ
3: ได้
0: พี่ปกเอาอยู่
1: ไม่แต่พี่มันกลางหลังนะ
0: พี่ปกติยิ่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะไว้ผมยาวมันจะดูแย่ยากถูกต้องป่ะแต่พี่คือพี่ยังไงพี่ก็จะไม่วันตัดผมสั้น
2: ก็คงจะไม่ละดูแล้วหุ่นอย่างนี้น่าจะได้จะทรงเดียวนี่แหละ
3: เดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยไลฟ์พี่ป่งรีวิวสินค้าดีกว่าหน้ามาท็อป
0: ใช่พี่ตัดผมพี่ไอ้แจ็คไอ้เปรตก
3: ็
0: คือเอาแค่ผมพี่ป่งจริงๆเอาตรงๆนะพี่ดูแลผมยังไง
1: จริงเนี่ยมองอยู่
0: เดี๋ยวหายไม่ใช่ขายแชมพูขายคอนเสิร
1: ์ตแต่แค่อยากรู้ว่าพี่ดูแลผมยังไงเพราะว่าผู้หญิงนะผมยาวอ่ะ
2: เข้าก็ไม่ว่า
1: แต่ผมสวยไงเออหมักเหรอหมักผมเหมือนแบบหมักไข่อย่างเงี้ยเหรอ
2: หมักไข่ฮะ
1: เออเห็นไหมเขามาก
3: จริงเหรอ
2: ไข่กับเบียร์ไข่กับเบียร์
1: เห็นมั้ยเนี่ยเป็นเคล็ดลับผมสวย
2: ก็เบียร์ก็กินแล้วก็ไข่ก็เอาไปเจียว
3: เอาอีกแล้วเนี่ยได้พี่ใจได้ชอบ
2: ได้เวิร์ก
3: ๆชอบชอบครับพี่ชอบชอบครับ
0: เนาะเอาง่ายๆแน่นอนจริงๆพี่โป่งก็แบบว่าอย่างเงี้ยแหละจริงๆเมื่อก่อนตอนที่ออกร้องพี่ป่งด้วยอายุอนามเนาะเมื่อก่อนจากตัวผอม
2: ๆเออพี่อาจจะตัวเล็ก
0: เมื่อก่อนพี่เป็นคนตัวผอมมากถ้าสมมติเราย้อนกลับไปดูเนี่ย
2: เกงยีนเอวประมาณสัก27สมัย
3: ก่อนเล็กกว่าพี่มดเลยนะ
1: เอวเล็ก
3: โ
2: อ้โหนั่นมันวัยรุ่นเลย
0: มันเป็นวัยรุ่นเนี่ยใช่ไหมล่ะอายุมากขึ้นมันลดยากเหลือเก
2: ิน
0: แ
2: ต่เล่นเป็น40กว่ามันก็ขึ้นไว้บ้างอะไรเงี้ย
3: ยอด
0: นะฮะเอาจริงพี่ป่งเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่วงการมานานนะฮะจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้เชื่อไหมเขาก็บอกว่าเบียร์เนี่ยมันต้องจิบซะหน่อยก่อนร้องเพลง
2: คือก็ประมาณนั้นแหละ
3: เสียงแห้ง
0: เพราะทั้งมันแห้งหรือไง
2: คือบางทีนักร้องที่เขารักษาสุขภาพเนี่ยเขาจะดื่มน้ำ
0: น้ำอุ่นเห็นคน
2: น้ำอุ่นหรือไม่ก็น้ำอุณหภูมิห้องอะไรเงี้ย
1: น้ำเปล่า
2: ทีนี้ผมเมื่อกินน้ำแบบธรรมดาไปแล้วเนี่ยมันมีอาการเกาะในคออ
0: ันนี้เรื่องจริงหรือพูดเล่น
1: พี่คิดไปเองหรือเปล่า
2: พูดจริง
0: กินน้ำแบบก็เห็นนักร้องคนอื่นเขาต้องกินน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำอะไรกิน
2: ก็เนี่ยก็กินน้ำอย่างนั้นแต่มันจะมีเหมือนเบียร์อะไรไปเกาะที่คอ
0: แต่ถ้าเป็นเบียร์ล่ะ
2: เหมือนถ้าแบบว่าเหมือนกินน้ำอ่ะน้ำเนี่ยอย่าลืมว่ามีความเป็นด่างเป็นกรดเป็นด่างกันนะบางทีมันอาจจะไม่ถูกกับคอเรา
3: ก็เลยต้องจัด
2: เพราะเบียร์เนี่ยมันอีกแบบ
1: นึงมันนุ่มมัน
3: เสียงนุ่มเลยนะพี่โป่งนะ
1: เสียงนุ่มเลย
2: แล้วปกตินักร้องปกติเนี่ยเขาจะวอร์มเสียงก่อน
1: ใช่
0: ค่ะ
2: บางทีเราไม่ได้วอร์มเสียง
3: โอ้
2: เราก็ใช้วิธีอุ่นเครื่อง
3: อ๋ออันนี้
0: ไม่ได้ไ
3: อ้อุ่นเครื่องเลย
0: อุ่นเครื่องด้วยกันสักหน่อยสักกระป๋อง
2: หน่อยแอลกอฮอล์เข้าไปมันจะร้อนที่คออ
0: ันงอันนี้เรื่องจริงไหม
2: เรื่องจริง
3: อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้กลิ่นน้ำหอมใช่ไหมอันนี้หลายกระป๋องใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่ไหม
2: อ๋อคือเรียกพูดจากประสบการณ์ที่
0: อันนี้คือการวอร์มเสียงของพี่ก็คือสัก
1: จิบๆ
0: สักหน่อย
2: คือบางคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนแล้วแต่
0: มันแล้วแต่คน
2: แล้วแต่คนบางคนก็ดื่มน้ำปกติอุณหภูมิห้องเวิร์กบางคนกินน้ำอุ่นเวิร์กบางคนต้องวอร์มเสียงก่อนไหมโอ้โหก่อนร้อง
1: บางทีไม่ทำอะไรเลย
2: เราก็ไม่มีเวลาบางทีปุ๊บไปถึงงานรถตู้ไปถึงปุ๊บสายแล้ว
0: จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆหรอ
2: ตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะ
0: อ่าโอเคเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆหร
1: อ
2: ตั้งแต่เข้าวงการร้องเพลง
0: ก็คือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่30ปีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ต้องเตรียมไปสแตนบายคนอื่นก็เตรียมน้ำเราต้องเตรียมไหมมาเปีย

0: ขาต้องมีไว้อยู่แล้ว
1: นางแมวยวดสวัสดิ์ต้องมาน
2: างแมว
0: ยวดต้องมาต้องมา
2: แล้วไปเอาเพลงมาได้ร้องที่หมดเลยใช่ไหมหินเหล็กไฟ
0: ได้หมดได้หมดครับ
2: เพลงที่จะต้องไปเจออ่ะคิดถึงพี่โป่งคิดถึงเพลงอะไรบ้างอ่ะ
0: ก็นางแมวต้องมีอยู่แล้วนางแมวว
1: ันระแวง
0: ยอมหลงกลศรัทธา
3: เออหลงกลเน
2: า
3: ะ
2: เพลงที่คนเอามาคัฟเวอร์เยอะมากนะ
3: ใช่
2: พี่ถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นคนเอามาคัฟเวอร์เยอะอ่ะคนที่จ่ายคอนเสิร์ตนี่คุณพีท
0: คุณพีท
2: ใช่ไหม
1: คุณพีทสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
2: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพีทขึ้นมานั่งคุยกับเรานะโอเคไหมคะโอเคคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นชื่อคอนเสิร์ตอะไรครับพี
0: ่โป่งร็อกเลกาซี
2: ่เดอะโป่งร็อกเลกาซี่นะฮะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตพิเศษที่สุดในชีวิตของพี่เลยแหละในรอบ33ปี
0: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าฮะ
3: ค่ะ
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์น้ำปลา
2: แม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์
1: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำเข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
10: นมแม่ช่วยประหยัด
11: ซื้ออะไรมาพี่
12: ซื้อนมมาให้ลูก
11: นมอะไรอีก
12: อุ้ยนมแม
13: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
11: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
14: แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม่
14: อุ้ยใช้นี
16: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
14: กลับมาแล้ว
17: ล้างเก่งมาก
16: สันไลเลมอนสูตรใหม
18: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
3: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
1: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
3: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
1: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
3: ซ่อนแบบซอฟ
7: มีแบบดุติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
12: คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว77รายจากทั้งหมด427รายให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาพบเป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนในความผิดเกี่ยวกับเงื่อนไขการแนะนำตัวหากศาลรับคำร้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

0: นะฮะแห่งพีซเมกเกอร์
1: สว
0: ั
1: สดีครับพีซครับ
0: วันนี้ไม่ได้มาฐานะในแขกรับเชิญหรืออะไรในคอนเสิร์ต
2: ผู้จัด
0: กางเกงท
3: ุ
0: กวันนี้นอกจากขายกางเกงยีนแล้วจัดคอนเสิร์ตแล้วฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: กางเกงยีนออกแบบสวยมากนะ
1: สวยมากแม่
0: กางเกงยีนก็เป็นคนใส่กางเกงทรงนี้ตั้งแต่เด็กๆถูกต้องไหมก็เลยขายกางเกง
2: ใช่ใส่มาตั้งแต่เด็ก
0: ๆเอาง่ายๆคุณพีททำไมถึงเลือกพี่โป่งมาจัดคอนเสิร์ตครั้งนี
2: ้โอ้โหเพราะว่าพี่โป่งคือรีเจนต์อันดับหนึ่งของชาวร็อกนะนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่โป่งยังมีมุมอีกหลายมุมที่หลายๆท่านยังไม่เคยเห็นนะครับก็อยากจะให้พี่โป่งเนี่ยได้ทำคอนเสิร์ตที่เป็นชาวร็อกที่เป็นวาไรตี้ที่แตกต่าง
1: อ๋อเป็นแนววาไรตี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคือมันต้องมีหลายๆรสชาติเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าพี่โป่งเนี่ยจะเป็นชาวร็อกอย่างเดียวชาวท่าพ่นไฟอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ จริงๆพี่โป่งมีอีกหลายมุมที่คุณจะควรรู้เลยว่าตั้งแต่จำความได้พี่โป่งเป็นคนคิดชื่อเองด้วยนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นี่แหละเลิศมาก
0: อย่างที่บอกคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่โป่งเองก็บอกว่าพี่ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวมานาน
4: 2ปีแล้ว
0: 2ปีจริงๆทุกครั้งคอนเสิร์ตเขาเต็มหมดทุกครั้งนะ
3: ใช่ใช
1: ่จริง
0: ๆคอนเสิร์ตทุกครั้งเต็มหมดทุกครั้งแล้วจนมาครั้งนี้ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินใหม่ๆ
4: ใช่ครับ
0: อย่างเช่น
3: มีใครบ้าง
0: เกสอย่างอิงฟ้าวราหะ
2: อิงฟ้า
4: อันเนี้ยโอ้โห
3: อิงฟ้าเป็นแบบบอกได้มั้ยว
4: ่าสมมตินี่เขาไปคุยมา
0: ไปคุยมายังไง
4: เขาว่าให้เกียรติมา
3: โอ้โหอยากเห็นหน้า
2: สมมุติอิงฟ้ามาเป็นนางแมวและร้องเพลงนางแมวละครแลบกับพี่โป่งก็ลองสมมุติดู
1: นางแมวยั่วสว่านเนาะ
2: เ
1: ลิศเลยอ่ะ
2: เดี๋ยวไอ้พอแล้วถ้าร้องด้วยล่ะ
1: ดีย
4: ิ้มเลยยิ้มออกเลยหน้าตาสดชื่นกันเยอะ
1: ไปแน่นอนครับไปตั้งแต่พี่โป่ง
0: หรือแม่แถวบ้านแกเลยทันเดอร์โดมตอนนี้จัดที่ทันเดอร์โดมเลย
1: ไปแน่นอนครับพี
0: ่หรือคุณเมธีรามนูน
2: โอ้โหคิวยากมากกว่าจะได้
0: คิวยากมากนะรามนูนเนี่ย
1: คิวแน่นทุกวันนะ
2: คิวทุกวันทุกเดือน
0: แล้วมาดูนี่ถือว่าคิวยากมาก
2: ยากมาก
0: เอาคุณเมธีมาได
1: ้คุณแนบ
0: คิววงฟัว
2: โอ้โหเพิ่งจบคอนเสิร์ตใหญ่เข้าไปด้วย
3: ใช
2: ่โอ้
3: แล้วก็มี
1: คุณแนบอดีตเลทโทสเปก
3: แนบสเปก
2: แนบสเปก
1: ใช
2: ่แล้วมาว้ากับพี่โป่ง
1: โอ้โห
2: คิวมาไฟเสียง
4: ช่วยแหกปากช่วยแหกปากตอนเนี้ยฟัวคิวฟัวเดินลงเดินแนบเดินมาช่วยแหกปาก
0: ก็คือเป็นครั้งแรกที่แบบเอาระดับตำนานมาร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่หมดเลยถ
1: ู
0: กต้องไหมฮะคือแบบโอเคละแล้วพี่ป๋องรู้สึกไงทำงานกับรุ่นน้อง
4: ๆก็ดีครับก็ดีคือพวกเขาก็คุยกันง่ายเขาก็ให้ความเคารพนับถือเราแล้วก็เราก็ดีใจที่เขาให้เกียรติเราด้วย
0: ครับคราวนี้เขาบอกเพลงทั้งหมดจะได้เอามาร้องหมดไหมพี
4: ่ได้หมดจะร้องไม่พอจะร้องไม่ไหวแค่
0: นั้นนั่นไงจะร้องไม่ไหว
4: ประมาณสักสามชั่วโมงได้นะ
0: ตอนนี้ก็สามชั่วโมงฮะซ้อมไปซ้อมมาก็สามชั่วโมง
4: ใช่ใช่ยังไม่รวมพูดยังไม่รวมโชว์ส่วนอื่นนะกองเกิร์ลกีต้องกีตาร์อะไร
1: เงี้
4: ย
0: เชื่อไหมในเฟซบุ๊กอะเฟซบุ๊กหินเหล็กไฟนะ
1: ครับ
0: เขามีคนรอเขาและสมาชิกเขาเนี่ยรออยู่ล้านกว่าคน
1: คนตามมาเยอะล้านเลยจริง
0: งงไหมว่าทำไมเวลาผ่านไปตั้งแต่ปี2536จนปีนี้2569พี่30กว่าปีทำไมเขายังตาม
3: ยังเหนียวแน่นกันอยู่
0: เหนียวแน่นขนาดนี
4: ้ก็คงจะหลงทางไปไหนไม่ได
1: ้ต้องให้กำลังใจนะ
4: หลงมนต์เสน่ห์เสียงเพลงก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามตัวเนี้ยเดี๋ยวเป็นผู้ใหญ่โตหมดแล้วตามไปเด็กๆกันน่ะคุยกันนั่นแหละวัยรุ่นกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มีครอบครัว
0: พี่ก็จะตอบ Facebook เองบ้างเหรอ
4: พาลูกมาดูเลยที่คอนเสิร์ต
0: อ๋อเหรอ
4: แล้วบางทีก็มาถ่ายรูปเราก็อุ๊ยโหเราเพลงเราวัยรุ่นยังได้เว้ยถ่ายรูปไปฝากพ่อหน่อยค่ะฝากพ
3: ่อพ่อ
0: เขาโตมากับเขาไง
4: ใช่ครับก็บอกแล้วรู้จักเพลงได้ไงเขาก็ดูใน YouTube บ้างบอกพ่อเปิดเพลงให้ฟัง
0: ไม่แต่เพลงพี่เด็กรุ่นใหม่เอามาคัฟเวอร์เยอะ
3: เอามาคัฟเวอร์
1: เยอะ
2: นี่ดํารู้มั้ยรุ่นใหม่ก็พี่ผมเล่าเด็กแบบเด็กอย่างเงี้ย
0: เด็กรุ่นหลาน
2: เพลงรุ่นเพลงอะไรครับ
4: วันระแวงวันระแวง
1: วันระแวงอ่ะโฟร์คิงอ่ะโฟร์คิงอ่ะ
4: เด็กเค้าร้องแบบตะโกนแบบสะใจไม่ได้รู้ความหมายอะไรลึกๆละวันระแวงวันระแวง
2: เด็กร้องแค่ฮุก
4: เด็กร้องแล้วก็มีเหมือนกับน่าจะมีอาจารย์พละหรือครูพละอะไรไป
3: มาสอน
4: ไปสอน
0: เด็กไปฟัง
4: ให้เด็กไปฟังแล้วร้องครูคงจะเป็นแฟนเพลงอ่ะแล้วก็ตามไปหมดเลยแล้วก็ตอนหลังก็ผู้ปกครองก็พาลูกมาดูบอกเนี่ยรอพี่โป่งร้องวันระแวงเนี่ยเมื่อไหร่จะร้องบอกเดี๋ยวร้องเสร็จปุ๊บหลับเลย
1: ล็อกเลยพี่โป่งแล้วอย่างเพลงนางแมวพี่โป่งคงแต่งเองไหมครับ
4: ใช่ครับใช
0: ่แต่งส่วนใหญ่เพลงพี่โป่งจะแต่งเอง
4: เองทุกเพลง
2: พี่โป่งแต่งเอง
1: ไปลงนรกซะเธอทีละนะไปต้องกระแทกกว่านี
2: ้ไหลแล้วไหลแล้ว
0: ครั้งนี้คุณพีทควักเงินเองอีกแล้วทำไมจะเอาอาชีพดีทางด้านจัดคอนเสิร์ตแล้วยังไงฮะ
2: ผมว่ามันเราถ้าเรามีโอกาสที่จะทำได้แล้วเราทำได้มันเป็นความภาคภูมิใจข้อ1ข้อ2เราจะได้นำเสนอในสิ่งที่แตกต่างจากคอนเสิร์ตทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เขาบอกเฉพาะค่าลิขสิทธิ์เพลงก็เป็นล้านแล้ว
2: ใช่
0: เฉพาะค่าลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยเกินล้านนะคะ
1: หลายเพลงนะที่ซื้อมา
0: ต้องซื้อก็คือซื้อก็หมดตอนน
4: ี้มีข้อดีอย่างที่ว่าเขาเป็นศิลปินด้วยเขาเป็นนักดนตรี
0: เขาเข้าใจฟิล
4: แล้วพอเรามาคุยกันมันจะคลิกกันง่ายอ่ะอันนี้ได้ไหมพี่อย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะง่ายไม่เข้าใจกันเยอะไม่ยาก
0: เอาละพี่โป่งในฐานะผู้จัดก่อนดีกว่าผู้จัดอยากจะฝากทุกท่านว่าไงฮะ
2: ก็อยากจะฝากว่าอยากจะเชิญชวนให้มาดูคอนเสิร์ตโป่งร็อกเลกาซีมากๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะเป็นประวัติศาสตร
4: ์
2: ของชาวร็อกประเทศไทยเลยและจะได้เจอนำเสนอมุมมองที่แตกต่างจากวิถีชาวร็อกเดิมให้เป็นสิ่งใหม่และเป็นโชว์ที่เป็นสิ่งใหม่อ
4: าจจะเต้นด้วยหรือเปล่า
0: เออยังไหวไหวว่าพี่โป่งจะเต้น
1: เขา
0: แล้วคุณพีทขึ้นกับเขาใช่ไหม
2: ไม่ขึ้น
0: ไม่ขึ้นเป็นผู้จัดอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่โป่งฮะแน่นอนการกลับมาครั้งนี้พี่จะเกิดขึ้นในวันที่เสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ที่ Thunder Dome เมืองหนองคาย
4: ครับ
0: วันนี้คุณสามารถเข้าไปที่ www.thaiticketmeron.com นะฮะ www.thaiticketmeron.com ปองอะไรนะจ๊ะลูก
3: ticketmeron www.ticketmeron.com นะคะ
0: โอเคนะฮะโป่งล็อกเลกาซีนะฮะสำรองบัตรได้แล้ววันนี้ก่อนที่บัตรจะหมด
4: ครับผมครับ
0: นะเราจะขายบัตรตั้งแต่วันที่
2: ขายแล้วครับ
1: ขายแล้วครับขายแล้ว
0: โอเคพี่ป่ง
3: ฝากคอนเสิร์ต
0: ศิลปินหลายคนที่ติดตามพี่อยู
4: ่ก็อยากให้ทุกคนไปนะเหมือนเดิมทุกครั้งก็ไปดูกันไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของดนตรีร็อกเมืองไทยนะไปร่วมกันเพราะว่าเราจะบันทึกภาพบันทึกเสียงการแสดงสดไว้อยากให้คุณไปร่วมด้วยอยากให้คุณอย่าไม่พลาดไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไม่ไปนอกจากคุณอยู่ ICU อันนี้ให้อภัยนะแต่อยากให้ไปทุกคนครับ
0: ไปร่วมรำลึกถึงความสนุกสนาน
4: ในที่ผ่านมาในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะวาไรตี้มากแล้วก็ผมจะใช้คำว่าสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งสำหรับผมนะ
0: พี่โป่งมีทายาทที่จะเป็นนักดนตรีต้องเจออะไรเขาไหม
4: ก็มีลูกสาว
0: ลูกสาวเป็นนักร้องไหม
4: ก็เคยร้องอยู่กับมิคาเซ่แล้วก็เป็นเด็กๆแต่ตอนนี้โตแล้วตอนนี้
0: เขาก็ทำงานทำ
4: ก็ไปเรียนต่อที
2: ่ลูกสาว64ล้านวิวนะจ๊ะเพลง
0: จริง
2: จริง
0: ดังสาวศิลปินด้วยต้องไหมล่ะ
3: เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะ
1: ของ IS
3: ของ IS
1: แล้ว
0: เป็นคนห่วงลูกไหมปกติ
3: ห่วงไหมลูกสาว
0: กี่คนพี่มีลูกหมดกี่คน
4: 2คนฮะ
0: ลูกสาวหมดเลย
4: ลูกสาวคนผู้ชายคน
0: แล้วลูกชายเขาไม่เอานักร้องเลย
4: ลูกสาวเล่นกีตาร
0: ์อ๋อเขาเป็นศิลปิน
3: ไม่ใช่ต้นนะ
4: ไม่แต่ว่าเล่นแบบเป็นก็ปีนั้นเขาสบายใจเขาโซโล
3: ่ก็มีแววชอบดนตรีทางบ้าน
0: พี่ฝากอีกครั้งหนึ่งค่ะเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569
4: ครับผมพบกันแน่นอนครับโป่งร็อกเลกาซี่ธนดอมเมืองทองธานีจองไปได้แล้ว
1: จองได้เลย
4: ขอบคุณมากทุกคนที่จองไปแล้ว
1: แล้ว
4: คนที่เหลือก็อย่าลังเลใจรีบมา
1: แฟนคลับที่มาดูพี่โป่งสามารถแต่งเป็นคัฟเวอร์พี่โป่งได้ไหมคร
3: ับ ได้ครับแจ็คแต่งตัว
4: มีการประกวดด้วย
0: ม
4: ีการประกวดด้วย
0: อ๋อมาจากที่เรื่องจริงใช่ไหม
4: ประกวดดี
1: พี่โชว์เยอะเลยตามวัดเนี่ย
3: แจ็คต้องลงนะเหมือนมากวันนี้เหมือนมากเธอต้องลงประกวด
1: เออ
4: เนี่ย
3: มาใช้เป็นกรรมการ
1: เอาแม่ผมไปด้วยแม่ผมแต่งแบบพี่โป่ง
2: มีประกวดที่โป่งมีประกวดนางแมว
4: นางแมวใช
1: ่มีอะมี
4: เล
1: ยใช่ไหม
4: เฟี้ยวเลยล่ะเฟี้ยวเลย
1: ไปได้นอนครับพี
3: ่น่าสนุก
0: โอเคร
2: ับรองโปรดักชั่นจัดเต็ม
0: ท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะคอนเสิร์ตโป่งร็อกเลกาซีจะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569 Thunder Dome เมืองทองธานีสำรองบัตรได้แล้วที่ www.thai.not thai ไม่ใช่ ticketmelon.com กูก็ติดไทยนะ
3: www.ticketmelon.com
0: นะฮะโป่งร็อกเลกาซีสำรองบัตรได้แล้ววันนี้นะฮะที่ ticketmelon.com เน
3: ี่
0: ยพี่โป่ง
4: ห้ามพลาด
0: เนาะอยากจะฝากสารอะไรถึงทุกคนก่อนจะร้องเพลงให้ก่อนเข้านอนไหม
4: เนาะส่งเข้านอนแล้วเหรอ
0: เออ
4: โอเค
0: พี่ไม่นอนใช่ไหมล่ะ
4: ไม่นอนยังไม่ฝากยังไม่นอน
1: ต้องร้องหน่อย
4: ทุกคนต้องกลับไปทวนเพลงว่าจะร้องเพลงอะไรกันบ้างวันนั้น
0: นะ
4: เสียงหับเสียงแห้กันหมดแล้วนะต้องเต็มเพลงกันเต็มที
0: ่ไหนพี่โป่งมาแจกแล้วขออีกสักเพลงแล้วกันเพลงที่หลายๆคนรู้จักกับการแบบว่า
4: สู้ป่าเมื่อกี้นี
0: ้
4: ใจสู้หรือเปล่านะ

0: อ่ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราส่งนอนพร้อมหัวใจสู้หรือเปล่ามันจะนอนหลับแล้วยิ่งนอนแบบเป็นยาก
1: ให้กำลังใจ
0: ให้สู้หรือเปล่าแล้วก่อนนอนที่พอดีมึงเอ้ยถึงสว่างอ
2: ่
0: ะ
2: ให้กำลังใจ
0: ไหวไหม
2: นอนในว
0: ัน
2: น
0: ี้ไหวไหมกูมีแต่จะหลับยังไงใช้สู้หรือเปล่าแล้วมันจะนอนยังไงพี่บอกโอเคขอบคุณคุณบิ๊กขอบคุณพี่โป่ง
3: พี่โป่งพี่ขอบคุณครับ
0: เอาละโอเคถ้าเราทิ้งเวทีนี้ให้พี่โป่งเนาะ
4: ครับผม
0: นะครับ
4: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากมาก
2: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวปิดท้ายเพลงนี้กันค่ะ
0: พี่เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้เป็นก่อนนะฮะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

ครับ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ยินดี
1: ต้อนรับพี่จองและพี่โจครับผมอาจารย์มัสยโยชอยเล่นเจนหลังไม่ได
0: ้
1: วันนี้เราจะไปเอาอีกหนึ่งสปีชีส์จับยากที่สุดในทะเลแล้วจับหน้าตาที่มันแต่แบ๊วพี่ว้าววันนี้เอาจับตัวนี้ตัวแรกเลย
0: เดี๋ยวผมจะพาจับ
2: โอ้จับยักษ์เพนูลูก
0: ตัวเท่าเรือครับ
2: พุ่มเร็วขาจะจับเก่ง
3: ใช่ครับ
0: นี
4: ่ไปเอามาพ่อแม่นะ
1: ใช่จะพ่อแม่มานะนะ
5: ต้องเก็บกลิดใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้เกล็ดครับและแล้วของขวัญที่เราเอามามอบในวันนี้ทิปจับปลาตีนครับผมจากตอนเย็นครับเราไปรอบนึง
6: คือพี่จองคือประเทศไทยเนี่ยครับสามารถปฏิเสธได
1: ้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอยากไป
5: โอ้ไม่อยากไปกลับครับ
7: เซอร์ไพรส์อร่อย
8: มาก
9: ไม่ได้นะ
10: เผ็ดจะอยากร้องเพลงเลย
11: ยังส่งความเอาใจไม่ครับ
10: นั่นๆคำแรกดูคำแรกดูเวอร์ชันใหม่แต่รสชาติเนี่ยไม่มีหักคะแนนเลยนะทุกจานอร่อยมาก
12: คำว่าเซียนเขาไม่ได้มามุ่งจริง
5: ๆอะกรูชู
13: กรูซู
14: สาอะไรกันนะ
5: กรูซู
12: ชื่อเกาหลีพี่จอม
5: มีชื่อเกาหลี
14: อันนี้ชื่อเกาหลีอะไร
5: ญี่ปุ่น
15: แท็กสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานสาเพิ่มเวลาความสุข
16: ดีเส้นนี้แหละเส้นนี้แหละ
1: ว้ายแต่แล้ว
17: สมัยนี้ยังมีคนถอนขนจักรแร้แบบนี้เหรอ
18: เราต้องทำยังไงอ๋อต้องโกนเหรอ
1: ง่ายนิดเดียว
19: ถ้านึกถึงขนนี่ก็ต้องนึกถึงกังนัมคลินิก
18: ทำไมต้องนึกถึงกังนัมอ่ะพี่โน
19: ่ก็ที่กังนัมคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมลองเพาส์เอ็นดีแยกขนหลุดออกเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยขนที่เกิดใหม่หลังทำโปรแกรมลองเพาส์เอ็นดีแยกเนี่ยจะเส้นเล็กแล้วก็บางลง
18: โอ้เลิศนะแต่ว่ามันมีแถวไหนบ้าง
19: โอ้ยเขามีเยอะเลยเขามีทั้ง44สาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยตอนเนี้ยทางกังนัมคลินิกเนี่ยเขามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยเขาให้ทดลองเลเซอร์ขนรักแร้เนี่ย2ข้างฟรีครั้งแรกจากมูลค่าปกติเนี่ย699 บาทแค่แอดไลน์ไปที่@กังนัมคลินิกนัดคิวไปแล้วก็บอกลา

0: ี่ยถึงวันที่31ธันวาคม2569นี้เท่านั้นนะจ๊ะ
1: แล้วเขาจะขายคอร์สเหมือนที่หนูเคยเจอมาปะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเขามีคาถาพิเศษคาถานางฟ้าจากกังนำคลินิกถ้าถือคาถานี้ปุ๊บนะรับรองว่าจะไม่มีใครมาขายคอร์สหรือว่าจะมายุ่งอะไรเกี่ยวกับเราเลย
1: อยากไปลองแล้ว
0: แป๊บนึงทางกังนำคลินิกเขาส่งข้อความมาบอกเมื่อคืนเขาฝากมาบอกว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะที่ให้โอกาสทางกังนำคลินิกเนี่ยได้ดูแลทุกๆคนนะครับผมส่วนตัวผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทางกังนำคลินิกอีกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกท่านไปใช้บริการนะครับผมทางกังนำคลินิกก็สามารถที่จะมาสปอนเซอร์กับทางรายการเราได้นะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับผม
1: รอดเลยล่ะหนูไปก่อนพี่น้องขอไปลองเลเซอร์นะ
0: จะไปเดินทางดีๆนะครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้องไปทุกทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเซนหลังอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งใช้คำว่าเป็นแขกเกียรติมาสักมากๆและเรารอคอยมาเป็นปียินดีต้อนรับพี่จองและพี่โจ๊กครับผม
3: อาจารย์มัสยโยช่วยท่านเจนหลังไม่ได้
4: นู่น
5: พูดถึงแต่มากเกินสวัสดีครับ
6: พี่น้องรู้ไหมอันนี้EPที่100พอดีเลยนะ
3: จริงเหรอ
6: ใช่
3: ตื่นเต้นมาก
6: ยังไม่ใช
0: ่ฟังผิดน้าผมเองครับทังเคิน
7: ทังเคิน
0: ไปทังเคิน
8: สวัสดีคร
9: ับไม่น่าพูดจริงมั้งกูพบตลอดเวลาแต่ว่าบางอันไหนเดี๋ยวบอก
10: เขาแกล้งเยอะๆนะคร
0: ับ เขาแกล้งเยอะๆ
11: เริ่มจากตกน้ำก่อนเลย
12: แต่แรงไปครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาอีกหนึ่งสปีชีส์นะครับผมหรือปลาที่เป็นปลาหายากจับยากหายากที่สุดจับยากที่สุดในทะเลแล้วฉลามใช่ครับ
9: เหรอ
0: แล้วจะเป็นปลาตีน
9: ปลาตีน
0: อันนี้อันใช่ที่มัน
9: วิ่งโอ้นี่รู้จัก
0: แบบหน้าตาที่มันแต่เป็นแบบพี่ว้าวอันนี้เอาจับตัวนี้ตัวแรกเลย
9: หน้าตาน่ารักแล้วบางทีคนไม่กล้ากิน
0: คนไม่กล้า
9: แต่จริงๆเนี่ยอร่อย
0: ไม
13: ่อะไรคะเนี่ยอะไรคะ
0: ไปงั้นเราลงเรือกันครับ
9: ครับปกติแล้วทานอาหารทะเลกันไหมครับ
14: ชอบกินอาหารทะเลมาก
0: ชอบกินอาหารทะเลชอบเลยใช่ไหมพี่พี่โจกับพี
15: ่ชอบมากเพราะว่าไปเที่ยวหัวหินตลอดเวลา
0: หอยปูปลากุ้ง
15: หอย
0: เฮ้ยชอบหอยด้วยเหมือนกันเลยผมก็ชอบวันนี้มีหอยนี้ด้วยครับหอยนางลมหอยแมงคู่อะไรเงี้ยแถวนี้เยอะ
15: ดีครับ
14: เอาแล้ว
9: นี่แบบนี้อาจจะไม่ค่อยตลกนะ
0: แบบ
9: เพราะว่าเป็นFC เขา
0: อ๋อ
9: เดี๋ยวต้องสารภาพคนดูก่อนเดี๋ยวงง
0: เดี๋ยวงงว่าจะไปนิ่งๆ
9: ทำทรงอะไรวะไม่ได้ทำทรงเขาแบบอันนี้อาจจะมีการแบบตื่นเต้นเขา
0: เขิน
9: อธิบายคนดูตื่นเต้น
0: สมมติต้องตั้งชื่อเกาหลีให้กับพี่โจ๊กกับต้องตั้งชื่อเกาหลีให้กับผม
16: อาจจะจริงๆให้จูผมอยากตั้งชื่อชิวอนครับ
0: ชิวอน
16: แปลว่าอะไรครับ
17: ชิวอนคือคู่
18: เซียนดังเซียนแปลว่า professional
0: อ๋อจ้าร
17: ู้สู่แปลว่า
16: อาจารย์
0: อ๋ออาจารย์หมาทะเล
14: หมาทะเลแล้วหมาที่นี่เล่นโคนจริงๆด้วยนะ
0: นี่แหละเราจะหาปลาตีนกันที่นี่ครับ
10: โอ้ค่อยเห็นครับแต่ค่อยไม่ค่อยจับครับ
9: อ๋อเคยเห็นเนอะ
0: วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาจับจับง่ายครับ
9: อันนี้ลูก
0: อันนี้สายปลาตีน
9: เด็กปลาตีนเด็ก
0: อันนี้ไม่ใช่ปลาตีน
9: ปลาตีนเล็กคราวนี้ก็ดีมกันเรียกตามขนาดนะ
19: พี่คิดว่าวันนี้จะจับได้กี่ต
0: ั
19: ว
0: ตัวนึงก็เก่งละ
9: คนนักจับปลาปกติเขาจับได้กี่ตัวล่ะ
0: ผมเคยมากัน11คน
9: ได้2ตัว
14: โอ้ซิไม่คนซุ่มตัว
0: ครับ2ตัวใช่ครับ
14: โอ้จับยักษ์เพิ่มลูกครับ
0: ตัวเท่าเรือครับ
14: อ๋อแต่ไม่ต้องห่วงครับพุ่มเร็วขาจะจับเก่งได้ครับ
0: นี่ก่อนพี่จับปลาพี่จับเรือก่อน
9: ไปจับปลา
0: โอ้โห
9: ลึกครับ
0: เลือกใช่ครับ
10: เลือกเขา
0: ครับเรือผูกไว้แล้วครับเราปล่อยเรือไปได้เลย
10: โอ้โห
0: เฮ้ย
10: เดี๋ยวพี่ทองเดินเก่งนั่นนี่ปกติพี่ทองแข็งแรง
4: ต้องคุณเคยเดินจุดถุยคุณเคยเดินโอ้ยนั่นเนี่ย
10: จับปูแทนได้ไหม
4: เยอะจังเลย
10: ว้าปูเล็กมาก
0: ปูเล็กครับ
10: ปูแสม
0: ปูแสมใช่ไหมครับลุงอันนี้แสมเล็กใช่ไหมครับ
7: อันนี้สำหรับคนทะเลเรียกปูแดงครับ
0: ปูแดง
7: จะไม่ใหญ่กว่านี้ครับ
10: อ๋อโตไม่โตแล้วก็ไม่กินกัน
7: ปูแสมที่นี่สุดทันแล้วครับ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
7: เพราะว่าประชากรลิงเพิ่มขึ้นลิงจับปู
10: ลิงกิน
0: ลิงแสมกินปูแสมว้าใจแล้ว
7: หมดแล้วครับ
0: ลิงกินแสมใส่แสมเทแสม
10: โอ้ยเช้านะเนี่ยลิงใช่ไหม
0: นี่รูปะตีน
7: ปะตีนครับ
0: อุ้ยไม่ใช่หมดเลยนี่อันนี้ก็รูใหม่หมดเลยนี่ครับ
7: ใช่
10: เอาละ
4: โอ้รู้สึกมาก
0: เอาหัวเขาเดินเอาหัวเขาเดินครับ
10: โอ้ยไม่ลงเลย
4: ผมติดขับ
0: ไหนพี่
7: ครับคือทะเลโคนครับคือทะเลโคน
4: ช่วยดึงใหม่
0: พี่เราต้องเอาเท้าแย่ลงไปแล้วมันจะอยู่ข้างล่าง
4: ไม่ใช่มือหรอ
0: ไม่
4: ไม่ลึกเกินไปครับตั้มนูลงไป
0: นี่น้ำมันจะออก
7: รู้ก็จะกลมๆ
4: โอ้โหแล้วน้ำจะออกอย่างนี้แล้วยังไงแล้วยังไงโอ้โหโอ้โหแล้วเราต้องจับเหรอเออโอ้โ
0: หไม่มีไม่อยู
7: ่ฮะ
0: ไม่อยู่ครับ
7: ถ้าไม่อยู่ก็เปลี่ยนดูครับ
10: เอาแล้วมันจะถึงเหรอ
4: เนี่ยพี่ขาผมขาซ้ายผมหัก
10: ครับตกลงมีไหมไม่เคยเอาเป็นรู
0: ้เดี๋ยวเราไปขึ้นตรงดินแข็งก่อนไหมแล้วก็เรามองหาว่ารูไหนมันลงพี่แล้วเราก็ไปเอารูนั้นเลย
4: โอ้เธออันนี้รู้สึกดีครับ
0: ไอ้เบี้ยไ
4: อ้โอ้เสียง
10: ไปแบบร้องง่ายกว่า
4: เฮ้ยเอาแล้ว
10: โอ้เสียง
4: เอาแล้วคุณดู
10: โอ้เราขอเราจะพุ่งแค่เหนียวเลยพุ่งแค่ไหน
4: เอ้ยจัง
0: อะไรวะแค่ถอดเท้าออกแป๊บเดียวหายเลย
4: หายไหม
0: เออแค่ถอดเท้าออกแป๊บเดียวหายเลย
4: ก็คือมุดหนีไปเลย
0: ใช่พี่ไม่รู้ว่าหายไปไหนเฮ้ยโคตรเก่ง
4: อ๋อพูดหลบครับ
0: อ๋อใช่ผมตดขับโอ้โ
4: หเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะฮะ
10: ครูเชนลังครับ
4: ครูครู
20: ภาษาเกาหลีครับ
4: คิวซู
10: อาจารย
20: ์คิวซู
0: แปลว่าอาจารย์
10: ใช่ครับ
20: โอเค
0: ของพี่อะไรนะ
20: ชิวอน
4: โอ้ใช่ครับโอ้เก่งค่ะ
20: คุยเรื่องอื่นแล้วไม่คุยเรื่องป่า
4: เอารู้สึกได้ไหมครับ
20: รู้สึกได้ครับ
0: โอ้แต่มันไม่อยู่ในรูนี
20: ้รู้สึกถึงบาดแผลแล้วตรงนี้เริ่มแสบ
4: ว้าวใหม่ยาคนมาเนี่ย
10: ว้าว
4: จริงปะเนี่ย
10: ว้าวจักเ
4: หรอเฮ้ยเก่งมาก
0: ได้อีกตัวนึงได้อีกตัวนึง
4: คิวซู
10: โอ้คิวซู
4: สุดยอด
0: ต
4: ั
0: วใหญ่ไม่เจอตัวใหญ่อยู่ข้าง
4: โอ้ยนี่ตัวใหญ่เจอแล้วมีอีกแล้ว
0: จับเฮ้ยนะครับจับไปแล้วครับ
7: ไปแล้วพี่
4: โอ้โหไป
10: โอ้ยจังเก่งมากพี่จังเก่งมาก
4: ไป
10: ฮะระวังพี่จัง
4: โอ้อันนี้ค่ะ
10: เก่งมาก
4: ไปค่ะ
10: เก่งมากเธอ
0: สับยอดครับ
10: เธอเกียรติเก่งมากเธอเกียรติ
0: คนเธอเกียรติ
4: น่ารักมาก

0: ้าเราจะกินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นักกินมากครับ
1: ได้หูได้ภาพปลาจริงว่ะ
0: ว้าวว้าวเฮ้ยว้าวใหญ่
2: ใส่ปลาไว้ใส่ปลา
3: เจอแล้ว
0: นี่ปลาครับ
3: เจอแล้ว
1: จริงว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสียหลังบอกเจอแล้วอีกแล้วเอาเขายิ้มมาไว้เขายิ้มเขายิ้มโอ้คิวซูคิวซู
0: ว้าวเก่งที่สุดครับ
3: สุดยอดแข็งแรง
0: ว้าว
4: ไม่เสียนทำไม่ได้นะโคตรยากนะ
1: ใช่ป่ะเรา
0: ว้าวจับตัวอย่างเก่งมากครับ
1: โอ้มีที่ใส่ปลาด้วย
0: เอาผมอยากพูดอะไรครับ
3: อ๋อพูดกับ
0: อันนี้เล็กๆใช่ไหมครับ
3: เล็กใช่ครับแต่อร่อย
0: ไปเอามาพ่อแม่นะ
3: ไปเอาพ่อแม่มานะ
0: เออพ่อแม่มา
3: ใช่ไปเอาพ่อแม่มานะ
0: นะ
1: พี่จังไม่จัง
0: ขอโทษครับขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรพี่เราได้พ่อแม่มันแล้ว
1: เขาไปเอาพ่อแม่ไงพี
0: ่โอ้ใช่กับแท็กติ้งเนี่ยจ้าเอาไปพ่อแม่ขายใหญ่เลย
1: ครับผม
3: ไปเอาพ่อแม่มานะ
0: โอ้เชื่อได้มากอยากขึ้นหรอครับ
5: ครับพี่คร
0: ับพักนิดนึงได้ไหมครับ
5: พักก่อนดีกว่าพี
0: ่จะดึงหน้าที่พัก
5: ผมติด
0: ไปช่วยกัน
5: เอาหมดกัน
1: จะไปหาหอยไหมง่ายกว่า
6: ท็อกเกียร์ท็อกเกียร
7: ์สวัสดีครับท็อกเกียร
6: ์ท็อกเกียร์ครับ
7: ท็อกเกียร
8: ์ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
13: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
14: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
13: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
15: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
13: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
14: ผมเป็นนักเลง
16: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
13: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
15: ไอ้ปุ๊ก
14: มึงหลอกกู
13: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
14: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
13: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
14: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
17: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ย่าผมมาแล้ว
19: ไปหาย่า
0: ขอฟ้าก
19: ับกูนะ
3: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจออ่ะ
2: กูถอดให
19: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
2: ้พยายามนะกูวะ
10: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GFM 25
6: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง DMM 25
9: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซ

0: ฐานวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ทำกับข้าวเ
6: ย้ปกติพี่จอมกินเผ็ดไหมครับ
7: กินเผ็ดได้ครับ
6: โอเค
7: งั้นเดี๋ยวใส่พริกแค่นี้พอ
8: โอ้วันนี้พ่อเกินขา
7: พ่อเกิน
8: เกินพ่อ
6: เดี๋ยวเราทำเป็นผัดฉาปลาตีนแล้วก็มีแบบเกาหลีหน่อยตอนรับแขกเกาหลีก็คือเป็นปลาตีนทอดโกชูจัง
7: โอ้น่ากินขอ
6: แล้วก็สุดท้ายครับเป็นอาหารใต้ครับแกงคั่วหอยจุ๊แจง
9: แกงคั่วหอยจุ๊แจง
10: น่ากินมาก
6: ฝากผลงานเลยครับพี่ยังไม่ทำเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะทำไปทีละอันครับเดี๋ยวจะให้พี่ตำเป็นตำพี่แกงครับ
11: ตำพี่แกง
6: ครับเราหยิบโคกใหญ่เลยก็ได้ครับ
11: อันนี้คือดินเผาอ่ะ
6: ใช่ครับพี่ดันพี่อะไร
11: อยากคุยอยากคุย
6: พี่เราทำเป็นเครื่องผัดเผ็ดก่อนก็ได้ครับใช่ครับก็คือเอาพริกแห้งก่อนพี่จอมก็ตำอันนี้เหมือนกันครับพริกแกงคั่ว
10: ใช่ครับค่อยทำ
6: ก่อนใช
12: ่เฮ้ย
6: แค่เป็นตามอ่ะโอเคคิดดีไม่ได้เลย
9: ทำ
6: แม
9: ่คนสมัยใหม่มันเอามาใช้ไม่ดีเอง
6: อ๋อจริงๆมันเป็นคำด
9: ีปกตินะ
6: มันเป็นคำปกติ
13: คูชู
14: คูชู
6: คูชู
9: ชิวชิวตามฉายาเลยอันนี้คุณสุคืออาจารย
6: ์อาจารย
9: ์คู่ชิว
6: ชิว
9: ชิวแมน
6: เทอร์เกียร์
9: เทอร์เกียร
15: ์สวัสดีครับท็อกเกียร์ครับ
6: เทอร์เกียร์ครับ
9: อะไรคล้ายๆข้าวเกียบเลยนะ
15: อาเบือนพูดละดินทอดเสร็จทอด
6: อันนั้นทอดครับ
9: อันนั้นทอด
15: เทิด
6: เทิด
15: เทิดเกียร
6: ์แจ
15: ๊
6: กเทิดเกียร์แปลว่าอะไรนะพี่บูมยกยอ
9: โอ้สุดยอด
6: สุดยอด
15: โอ้
9: โหสุดยอดจริงมากจริงๆมาก
6: แทบะแทบะ
15: โอ้อันนี้ปุ๋ยละทีมากขอชมมาก
6: ค่ะแทบะเธอเก็บไปว่าแทบะ
15: อันนี้ต้องเก็บกรีดใช่ไหม
6: ใช่ครับอันนี้เกรดครับถ้าเกิดว่าเราเติมวิชาการเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเกรดความรู้ครับผมใช
15: ่โ
6: อ้เกรดความรู้ครับ
15: ความดู
6: เกรดความรู้ครับแปลว่าความรู้
9: ไม่เป็นไร
6: เก็บความรู้แปลว่า
9: เราจะประมวลก่อนว่าควรแปลไหม
6: แปลว่าเทคนิ
9: คเกล็ดความรู้เอียด
15: ใช่มือแก้งแบบนี้
6: ใช่
9: เป็นคำเดียวกันเนี่ยอันนี้
6: เกล็ดปลา
9: เกล็ดความรู้คือเทคนิค
6: ใช่ครับ
15: เกล็ดสี่
2: เนื้อ
6: ใช่ครับเกล็ดสี่เรียนเก่ง
9: เพื่ออะไรนะ
6: หนักกว่าเดิมอีกที่นี่ต้องอธิบายไปหนักกว่าเดิมอีก
15: อันนี้เราเพิ่งมาจับใช่ไหม
6: ใช่ครับเราจับมาอันนี้คือที่เราจับได้ครับ
15: น่ารัก
6: เ
15: ถอะ
16: พี่จงจำได้ว่าตัวไหนพี่จงจับ
15: อาจารย์ตัวน
6: ี้เก่งมาก
15: ใช่ไหม
6: ใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่จำได้ด้วยอ่ะตัวนั้นเลยใช่
15: อันนี้เรา
17: ตัวของพี่โจ๊กอ่ะที่พี่จงจับได้
9: ไม่ได้
17: จ
9: ับนอนกิ้งไปกิ้งมา
2: ผมติด
17: เป็นครั้งแรกมาที่จบที่เป็นคน
9: เคยลุยครับแต่ไม่ได้ลำบากขนาดนี้ไม่มีใครพาไปไกลขนาดนั้นไกลจนแบบว่าเราขับได้จริงใช่ไหม
18: อ๋ออย่างนั้นถ้าวันนี้เราจับไม่ได้อาหารเย็นเราจะไม่มีทานกันนะ
19: มีแว๊บนึงในหัวไหม
9: โอ้หลายแว๊บเลยหลายแว๊บเลยถ้าโดนดูดใครจะช่วยใครวะตอนนี้โคลนดูดูดมีคิดไหมว่าอันตราย
15: ใช่ครับอาจจะลึ้งลึกพอจะขึ้นเองไม่ได้ครับ
9: แต่ไม่กลัว
15: ไม่กลัวครับรู้สึกดีครับ
9: รู้สึกดีรู้สึกดีเขาแอดเวนเจอร์
6: และแล้วของขวัญที่เราเอามามอบในวันนี้ทิพย์จะ

0: ทำไมกับอันนี้บีเซียงบีหลกก็ไอ้
1: ไอ้นี่คือคำมันซ้ำกันแต่ไม่เหมือนกันคร
2: ับ เข้าใจก่อน
3: คิวมะกรูดอัน
1: นี
3: ้คิวมะกรูดต่อไปคือเราต้องใช้ตะไคร้ครับผมต้องกดขอตะไคร้
1: ตะไคร้ครับพี่จองเลยครับ
4: อันไหนตะไคร้
1: ตะไคร้ครับพี่จอง
4: อันไหนตะไคร้ตะไคร้
1: ตะไคร
4: ้
1: อันนี้ใบมะกรูด
4: ตะไคร้คือตัวสีขาวขาว
1: สีขาว
4: สีขาว
1: ส
4: ี
1: ขาว
4: เ
1: อ๊ะคุกเก
4: อร์เอาเขียงครับเขียง
1: เขียง
4: เขียงครับเขียงอยู่ตรงไหนเอ่ยเขียงอยู่ตรงไหนเอ่ยเขียงเขียงเอ๊ะอยู่ข้างหลัง
1: อยู่ในเขียงอยู่นี่พี่จังบอกก็พี่จังบอกชอบให้แกงเยอะๆชุ่ม
2: มากครับชุ่มมากครับ
4: สากตรงไหนสากอยู่ตรงไหน
1: สากสาก
4: สากสากสากอยู่ตรงไหนเลย
1: สากสากสากสากสากอยู่นี่ชุ่มมากครับคนไทยด่าแล้วนะคนไทยด่าแล้วนะชอบมากครับ
3: เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากอ่ะ
2: น่ารักมากชุ่มมากครับ
3: จริงๆแล้วพี่จองแบบอยู่อำเภออะไรครับ
2: อำเภออุนนุด
3: ครับ
2: อุนนุด
3: อุนนุดอ๋อแม่ครับที่เกาหลี
2: ที่เกาหลี
5: จังหวัดโซล
3: โซลจังหวัดโซล
5: แต่ไม่ใช่จังหวัดโซลก็เลยโซลฮานามครับ
3: อ๋อฮานาม
2: ใช่ครับ
3: เฮ้ยสนิทกัน
1: เป็นอะไรกันเป็นอะไรกันนำ
3: เป็นหลานเขาครับแม่อังเกิลฮานาม
5: อ่ะลุงอยู่ที
3: ่ลุงคือลุงผมคือฮานามลุงผมเป็นดินใช่ลุงผม is planet is ฮานาม
6: พี่โยแป
2: ช่วยได้ไหม
1: ลุงเขาไม่ใช่คนล
3: ุ
1: งเขาคือฮานาม
3: ลุงเข้าลุงเขาไม่ดี
2: ลุงเขาไม่ดี
3: ลุงเขาไม่ดีลุงเขาสุดเขาสุดแปลว่าเขาตาแสบ้าก
7: ูเหนื่อยมาก
1: สุดคือก็สุดทันเดอร์สุด
3: จ้าอันนี้สุด
1: สุด
3: ก็อินกรีกกิ๊กที
5: ่
3: กิ๊ก
5: กิ๊ก
3: จิ้ม
5: กิ๊กน้ำจิ้ม
3: แค่อันนี้ซีฟู้ด
1: ซูส
3: อันนี้ยกแต่อันนี้สุด
5: หายากอะ
1: ไม่มีอะไรจำเป็นเลย
2: ซูส
3: สุด
2: เฮ้ยเป็นนี่ใช่ไหมก็
3: อยู่ตรงพื้น
2: วางให้กับพื้น
5: สุดปลา
1: ผักอีสานผักสู
3: สูด
2: ผักสู
3: สู
2: ผมจะจำขับคุกคุณครับ
3: ไม่ต้องจำก็ได้ครับ
1: ไม่ค่อยได้ใช้
3: ไม่ค่อยได้ใช้พี่จอมชอบอาหารไทยอันไหนมากสุดดี
5: อ๋อจริงๆชอบเปรี้ยวครับแต่ช่วงนี้ชอบเปรี้ยวเปรี้ยวครับ
3: เมื่อเปรี้ยว
5: แกงส้ม
3: อ๋อแกงส้ม
5: เล้งเซ่เป็นดี
3: อ๋อเล้งเซ่
1: เล้งเซ่
2: ใช่ครับ
4: ปลาแกงหมูมา
5: ปลาดกหมู
4: เล้งปลา
3: เล้งปลาเหรอ
1: ใช่ครับว่าเล้งไม่ได้ใช่ครับว่าเล้งไม่ได
3: ้นี่เป็นเครื่องแกงคั่วผมขอขาได้ไหมครับ
1: อัน
3: นี้ขาไหนอุ้ยสุดยอดเลยไม่ใช้ชิงก็ได้จะให้ถูกก็ได้อันนี้นี่ข้างกันใช่ครับใช่นี่ขาอันนี้ชิงอันนี้คนมีขา
5: คนมีขา
3: ใช่อันนี้คนไม่มีขา
1: ไม่มีขา
2: โอ้คุณมีขาไม่มีขาหรอครับ
3: เพราะถือขาข้าง เดีย
1: วก็เลยมีขา
2: คือขา
3: ใช่ค่ะ
2: สองคนมีขา
3: สองคนมีขา
2: คนไม่มีขา
3: คนไม่มีขา
6: พี่ตอง
2: สมุนก็
3: คนไม่มีขาม
1: ีขาแล้ว
3: เอาขาไป
1: ทุกคนสองคนนี้มีขาแต่ถือนี้มีขามากกว่า
2: จริงมากครับ
3: พี่ฝึกภาษาไทยกี่ปีครับ
2: อยู่เมืองไทยประมาณ4-5 ปีเรียนจากแค่คนแลนด์แบบนี
3: ้คนเกาหลีสอนภาษาไทยกันเอง
1: แต่การถ่าย YouTube แล้วพูดไทยอย่างเดียวอ่ะ
8: มันก็เป็นสกิลที่แบบแข็งเหมือนกัน
3: เก่ง
8: ในช่องคาแลนไม่พูดเกาหลีเลย
2: โอ้ใช่ค่ะ
8: ก็เลยทำให้เราพูดไทยเยอะ
2: จริงแต่อาจจะถ้าเรียนจากคนไทยอาจจะต้องมีภาษาไทยเก่งกว่าเราส้นกัน
8: ตอนนี้เอง
2: ใช่ค
8: ่
2: ะ
8: คร
3: ับ แต่ก็เก่งนะผมอยู่ไทยกว่าจะพูดไทยได้ก็20 กว่าปีอะ
6: ก็ตอบ
3: พ
6: ูดเ
3: ล
6: ยเยี่ยมอะ
3: มึงพูดอีสาน
2: โอ้จริงจริงพูดภาษาไทยเก่งมากครับ
3: ได้ไหมครับผมเพิ่งพูดได้นิดหน่อยครับโตที่ LA ครับ
2: อ้าวจากเด็กๆ
3: อยู่ LA ครับร้อยเอ็ดคร
2: ับร้อยเอ็ด
3: ร้อยเอ็ด
2: จังหวัดสวย
3: จังหวัดสวยมีชงต่อเลยชอบความแบบ
1: พูดแล้วครับ
3: ไป
1: ในทิศทางที่
3: ไปในทิศทางที่ดีอ่ะ
1: ที่ดีอ่ะ
8: แต่ว่าคล้ายปลาอะไรนั้นต้องถาม
9: พี่จอง
8: พี่จอง
9: คิดว่า

0: ปลาตีนเนี่ยเหมือนกับปลาอะไร
1: ม่วงนุ่มหนึบ
2: มันนุ่มหนึบมันปลานุ่มหนึบ
0: พี่โจพูดแล้ว
2: มันปลานุ่มหนึบ
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอเคเฮอร์เบอร์เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: Give me more.

0: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
1: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
0: ฉันจะได้จำเธอได้แล้วไง
2: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ลักแชมป์ถูกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได
2: ้กินข้าวโอ้ดับชิมเมอร์โอ้เซอร์ไพรส
3: ์ชุดีประหลาดใจ
2: จะกินข้าวอร่อยได้ไงถ้าไม่มีเมนูเด็ดๆแซ่บๆจากเมียนะคะ
3: โอ้ไปทำอะไรเอ้ยน่ากินจังเลยไปทำตอนไหนเนี่ย
2: แอบทำมาเซอร์ไพรส์ตอนที่ทุกคนกำลังไปแบบว่าหาวัตถุดิบเป็นอยู่จุดี้รู้ว่าทุกคนจะเหนื่อยก็เลยแอบไปทำเมนูแซ่บๆมาเซอร์ไพรส์ค่ะอยากรู้ไหมว่าจุดี้ไปทำตอนไหน
3: อยากรู้
4: อยากรู้
2: อ่ะเดี๋ยวจุดี้เล่าให้ฟัง
5: ได้ข่าววันนี้พี่จองกับพี่โจ๊กมาเหรอ
6: ชีรู้ไหมว่าแม่มาย
7: ังไม่รู้
5: จริงเหรอในเมื่อพี่จองกับพี่โจ๊กเซอร์ไพรส์ฉันก็จะเซอร์ไพรส์กลับเหมือนกัน
2: วันนี้จะทำเมนูแซ่บๆนัวๆให้ผู้ชีกินนั่นก็คือตำมะยมกล้วยอ่อนนะคะเอามาเริ่มต้นด้วยพริกสดพริกแห้งก่อนนะคะใส่ไปเลยและที่สำคัญขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะคะตัวช่วยเรื่องความแซ่บความนัวน้ำปลาแม่เหรียญค่ะเขามีสูตรเยอะมากนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะเอกลักษณ์แม่เหรียญแท้นะคะฝาสีขาวรสชาติเข้มข้นพิเศษไซส์ใหม่700มิลลิลิตรสูตรกลมกล่อมค่ะอร่อยพรีเมียมฝาสีทองเข้ากันได้ดีกับทุกเมนูสูตรอีสานอินเตอร์ฝาสีส้มหอมกลิ่นปลาร้าอีสานทานง่ายไม่เค็มโดดสูตรโหน่งฝาสีแดงหอมกลิ่นปลาร้าอีสานแท้ๆว้ายหอมมากปิดจบด้วยตัวเพิ่มความนัวน้ำปลาร้าแม่เหรียญสูตรโหน่งของเราเลยค่ะจะใส่ตัวนี้นะครับในตำกล้วยของเรานะคะนี่เลยเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่แม่บอกกันเลยนะว่าแม่เหรียญเขาไม่ได้มีแค่น้ำปลาร้านะคะเขายังมีน้ำกระเทียมดองปรุงรสสำเร็จอร่อยกลมกล่อมนัวทุกเมนูแถมผลิตภัณฑ์เขาทั้งหมดเนี่ยหมักด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มาตรฐานการผลิต GHP และมีฮาลาลด้วยนะคะหาซื้อง่ายมากมีหมดเลยลูกสาวไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven แมคโครโลตัสบิ๊กซี CJ TFG และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะเป็นยังไงล่ะดูสิแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เอาไปให้พวกชีกินดีกว่ากลัวว่าพวกชีจะหิวกันแต่รับรองเนาะ
8: นัวเวอร์
2: เห็นไหมล่ะนี่มาที่ไปก็เป็นอย่างนี้นี่เองนี่ก็มาเมนูนี้ใครอยากชิม
3: มันชื่ออะไรอ่ะ
2: มันก็คือตำมะยมกล้วย
3: โอ้ยพี่กินลูกโดดใส่ด้วยเหรอทำไมพี่คนชอบกินเผ็ดนะ
5: ชอบกินเผ็ดมาก
9: แรงมากเลย
2: หอมหอมไหม
9: หอมมาก
3: โอ้ my god
9: โอ้ my god
10: โอ้ my god
2: พี่จองอยู่ได้ยังไงวันนี้ทั้งวันไม่ขำพี่โน่เหรอไม่ขำพี่โน่กับพี่โจ๊กเหรอ
11: โอ้วันนี้มาจากปลาตีน
3: ปลาตีนจูดี้เคยเห็น
9: เอาคุณสงสัยเนี่ยคุณถามเลย
3: มันกินได้เหรอ
9: นั่นแหละสิ
3: เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า
9: เนี่ยมาหากันตอนเช้ากินได้ไม่ได้ไม่รู้เหรอ
3: ถ้าไทยอ่ะยังไม่มีใครแบบนิยมกินกันแต่ถ้าญี่ปุ่น
9: อ
3: ่ะเขาทำซาชิมิกันอยู่แล้วว
9: ันนี้จะได้รู้แล้วว่ากินได้ดีแค่ไหน
3: ลองชิม
2: พี่จองตอนนี้ความหิว10คะแนนให้กี่คะแนนคร
3: ับ ความหิวประมาณ30คะแนนครับ
2: 30เต็ม10
3: เต็ม10
2: พี่จองบอกเต็ม10
3: มันเลยไปแล้ว
2: มันเลยไปแล้ว
3: มาเริ่มเลยครับกินเลยครับเรากินกันกินกันได้เลย
9: ครับ
5: ปลาตีนก่อน
9: เอาของประเด็นก่อนเลย
3: ชน
2: ชน
3: เ
2: กิน
3: ระวังก้างนะครับพี่ไม่มีก้างนะพี
9: ่เอาลูก
3: พออร่อยไหมพี
9: ่อร่อยมาก
3: เฮ้ย
9: นี่ระวังก้างครับ
3: ใช่นี่นี่นี
9: ่อร่อยเลยนี่
3: ใช้ได้ไหมพี่
9: อร่อยเลยใช้เท็กเจอร์นะอันนี้เท็กเจอร์นะมันนุ่มหนึบกลิ่นก็หอมนะแต่ว่าคล้ายปลาอะไรนั้นต้องถาม
2: พี่จอง
9: พี่จอง
2: คิดว่าปลาตีนเนี่ยเหมือนกับปลาอะไร
9: ม้วนนุ่มหนึบ
3: มันนุ่มหนึบมันปลานุ่มหนึบ
9: พี่โจพูดแล้ว
11: เคี้ยวเคี้ยวรู้สึกรสชาติเล้งขึ้นเล้งขึ้นเล้งขึ้นครับ
9: แต่เหมือนปลาอะไรที่พี่จองเคยกินไหม
11: ปลาอันนี้ม้วนงู
9: ปลาไหล
11: ปลาไหลใช่ไหมครับ
3: ปลาไหลปลาไหลปลาไหลใช่ใช่ใช่ใช่ใกล้เคียงใกล้เคียง
9: แล้วมีอันนึงที่เราจับมาหอยจุ๊บทะเล
2: ไม่ใช่หอยจุ๊บแจง
9: หอยแจง
3: ใช่นั่นแหละพี
2: ่อ่ะมันเช็ดไม่ชิมอันนี้ไม่เป็นเป็นโปรเฟชชั่นอล
9: โปรเฟชชั่นอลต้องดูดอย่างนี
3: ้อ
2: ่ะดูนะนี่หันมาใช่ไหมหันหน้าเข้ากัน
3: นี
2: ่ออก
9: ผมได้กินแล้วนะนุ่มมาก
11: เอาดุ้งหลกเหรออ
5: ร่อยมากเข้มข้นมาก
3: เนื้อมันเยอะนะ
4: ยกได้ไหมระวังนะ
6: ยุ่ง
7: น้ำ
6: โอ้ครับ
7: มีโอกาสมาอีกไหมพี
8: ่มาครับ
7: อยากกินอะไรครับรอบหน้า
8: เอาแบบไม่มีกล้าง
7: เอาแบบไม่มีกล้างเอาไปกินง่าย
8: กินง่ายเนี่ยเขาดูดไม่ถนัดอันนี้มีกล้างก็เลยหลบมาอันนี้มีเม็ดมะยง
4: แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาหารแล้วปัญหาอยู่ที่มึงแล้ว
8: กินอะไรก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก
6: ็มะเขือเทศไหมล่ะพี่
8: เอออันนี
6: ้ยากอีกมีเม็ด
8: เม็ดมะเขือเทศมันกินได
4: ้เ
6: ราไปโตในท้องนะมะเขือเทศอ
8: ่
6: ะ
8: แต่รสชาติเนี่ยไม่มีหักคะแนนเลยนะรสชาติทุกจานอร่อยมากคำว่าเซียนเขาไม่ได้มามุ่งมุ่ง
4: ถูกต้อง
6: อาครูชู
8: ครูสู
6: ครูสู
4: อะไรกันนะ
6: ครูสู
8: ชื่อเกาหลีพี่
6: ช
8: อบ
6: มีชื่อเกาหลี
4: ชื่อครูชูเหรอ
8: ครูสูแปลว่าอาจารย์ชิวอนแปลว่า
6: ชิวอน
4: เย็นเลยอุทแทนอันที่นี่ชื่อเกาหลีอะไร
8: ไม่เคยเห็นจังหวะนี้พี่เจ้า
4: ผม
8: พูดจาก
4: ที่ดูเอาที่เกิดใครพูดเอาที่นี่ชื่อเกาหลีอะไรเอาที่เกิดใครพูด
6: สวยอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นญี่ปุ่น
8: ทำไม
6: เมื่อซื้อคนแถวบ้านก็เลยญี่ปุ่นมาแล้ว
4: มันแปลว่าอะไร
8: ญี่ปุ่นแปลว่าข้ามสวยพังคุณบีชื่อญี่ปุ่นแบบนี
4: ้ทำไม
8: ไม่เหมือนอีสาน
6: แอคเซนต์มันเหมือนอีสาน
8: แลงเก
4: วดอันนี้ภาษาอีสานหรอ
8: แปลว่า
6: ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือมันจะเป็นแบบเหมือนแบบผู้หญิงสกปรกอ่ะน้ำไม่ค่อยอาบอะไร
4: สกปรก
6: สกปรก
4: สกปรก
8: ดูไม่ค่อยอยากได้จริงไม่ค่อยอยากได้
6: ผมขอบคุณมากนะครับสนุกมาก
8: ผมก็เป็นคนที่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ผมได้มาเป็น FC พวกเขาปลดล็อกสิ่งที่อยู่ในใจมานานคือได้เจอ
4: ประเด็นนี้คุยไปแล้วใช่ไหมว่าพี่โจ๊กเคยแต่งเพลงให้กับกลุ่มเราด้วยคุยไปแล้วใช่ไหม
8: ยัง
4: เหรอจริงเหรอแกแต่งเพลงให้ด้วยความที่แกชื่นชอบจองคาร์เล็ต
8: เขาชอบพูดใจจริงๆใจฟูมาก
4: อัน
8: นี้เป็นคำฮิตเขาก็เลยชื่อเพลงจริงๆใจฟู
4: คุ้มฟังจริงๆพอย
8: ใช
4: ่
8: จริงๆเธอให้ฉันใจฟู
4: เขิน
6: หัวเขินๆแล้วดูหน่อย
4: พี่จอนเขารู้สึกไงบ้างครับ
8: โอ้อันนี้จริงๆสนุกที่สุดครับฟังร้องเพลงในยูทูบช่องเสียละโอ้ยโอ้ยมากครับโพสต์ส่งคนดูได้ผมดีมากครับ
4: ดูทำไม
6: แล้วดูหน่อยช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับ
8: อ
6: ่ะพี่โจก่อนเลยก็ได้ครับ
8: แล้วฝากติดตามลูกด้วยกันฝากติดตามลูกอยู่วงชูการ์สไปซ์นะครับติดตามถ้ารักพ่อก็ติดตามผลงานของลูก
4: พี่จอครับ

0: พี่ทองทำอะไรอยู่บ้าง
1: ครับอยู่บ้างครับ
2: พุ่มท่ามบริษัทที่อากาบนเด็กกับเมมเบอร์ทุกคนค่ะชื่อบิ๊กฟรีบิ๊กคอมเพล็กซ์เร็วเพลย์โคบานเฮดเบริสเซนเกี่ยวกับเสื้อเร็วเวกันเดนกาแฟเบเกอรี่เร็วน้ำหอมค่ะข้อสนใจเยอะๆนะครับ
3: จุดดีครับ
0: จ้าจุดดีทำอะไรเหรออู้จุดดีเยอะแยะเลยก็อยู่กับพี่จอเนี่ยมีโปรเจกต์ดีๆที่จะบอกเนาะโปรเจกต์ที่จะทำร่วมกับหนุ่มๆช่อง Headberry นะคะแล้วก็ผลงานก็เลื่อนทั่วไปค่ะละครละครแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เห็นหนุ่มบ่อยๆตลอดครับ
3: มากมายมากมาย
0: ใช่
4: ขอบคุณสถานที่แล้วนะครับผมเรือนริมเลนะครับผมโฮมสเตย์ถ้าใครอยากมาพักนะครับผมเรือนมาที่เขาก็มีโฮมสเตย์นะครับก็ติดต่อไปทางเพจของอันนี้ได้เลยนะครับผมก็มีของมีหอยมีเยอะแยะมากมาย
3: เยอะๆ
4: อยากกินปลาจีนก็มีนะครับผมก็ไปหาจับกันเองนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับสนุกมากครับ
4: สนุกมากครับผมสนุกมากอยากให้มาอีกพี่
1: ขออยากฟังสตาร์แท็กออริจินอลพี่จองพูดคำว่า
2: จริงๆใจฟูมาก
1: สำหรับความรู้สึกในวันนี้ด้วย
0: หนึ่งสองสาม
2: วันนี้รู้สึกจริงๆใจฟูมาก

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเซียนหลังอีกเช่นเคยครับผมและแล้ว EP นี้ก็มาถึงครับพี่เจฟครับ
1: มัชเมลโล
2: ่ใช่อ๋อ
1: มันเป็น texture มันจะนุ่ม
0: ตัวนี้แหละเขาเอาไปตัดใส่ถุงแล้วก็ให้คนเอาไปย่างแชมเปี้ยน
1: รายการนี้พูดไปเรื่องอยู่หรือเปล่า
3: สามสองหนึ่ง
0: เย้

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน์ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: เปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี้ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณหมื่นกว่าครั้งเวลาจุด

0: เนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟลเรตหัวอินฟลเรตเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟลเรตอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังมันไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟลเรตที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา1มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าจ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างหนึ่งว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปให้อยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: รีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับซาบิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะ

0: ติดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่
0: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
1: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ัวจะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์

0: ไตล์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
2: ์ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักต
2: ั
1: วแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
2: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
2: ู้
1: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
2: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
2: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
7: น้องอ้อมจ๋า
8: สวัสดีค่ะนาราย
9: สวัสดีจ้า
8: ไปส่งผ้าเหรอคะ
9: ใช่จ้ะ
8: แล้วนี่เที่ยงแล้วนารายทานอะไรยังคะ
9: ยังเลยยุ่งยุ่งอยู
8: ่ซักผ้ารีดผ้ายุ่ง
9: น้องเอิร์ทยุ่งไม่มีเวลาทำกับข้าวให้น้ากินเลยเออนี่น้าจะไปถามว่าท่อน้ำที่บ้านน้าน่ะไม่รู้มันเป็นอะไรมีน้ำสีเหลืองๆไหลออกมาน่ะซักผ้าทีไรนะคราบติดตลอดเลยอ่ะหนู
8: หนูว่าน่าจะเป็นสนิมที่ปนเปื้อนมากับน้ำนะคะ
9: อ้าวเหรอ
8: ทางที่ดีน้าไรใช้เครื่องกรองน้ำใช้สิคะจะได้กรองสีกรองกลิ่นทำให้น้ำสะอาดขึ้นด้วยค่ะ
9: โอ้มันเป็นแบบนี้นี่เอง
8: ได้แล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้มาที่นี่ได้ตลอดนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
9: จริงๆขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวน้าไปส่งผ้าก่อนนะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: จ้าจ้าอ้าวเอาล่ะเดี๋ยวๆๆทำไมทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่างนั้นมานี่แสดงว่ายังไม่ได้งานนะสิท่า
10: ก็ใช่ในสินะไรพอดีว่าพรล่าไปพลาดตอนสัมภาษณ์อะค่ะ
9: แล้วไปพลาดยังไงอะ
10: เขาถามพรล่าว่าคติประจำใจพรล่าคืออะไรพรล่าก็ตอบไปว่าเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อหมดมวยแม้หมูหมาไม่มามา
9: โหคติของเธอมันก็โอเคอยู่นะแต่ทำไมมันไม่ผ่านล่ะ
10: ก็ตอนที่พูดถึงเนี่ยไอเราก็นึกถึงที่ทำงานเก่าไงเลยตะคอกหมาหน้าคนเหมือนพลาดเลย
9: ตลกซะเลยดิหมาเต็มหน้าฉันไม่หมดเลยทำอะไรอะต้องมีสติหน่อยสิน้องยิ่งสมัยนี้งานการยิ่งหายากอยู่นะนี่แกยังโชคดีนะที่น้าเอิร์ธให้ไปอยู่บ้านด้วยอะยังประหยัดค่ากินค่าอยู่ได้ไปตั้งเยอะตั้งแยะ
10: พอล่าก็ไม่ได้อยากจะอยู่บ้านคุณเอิร์ธเขานานๆหรอกค่ะกล
9: ั
10: วว่าจะเป็นขี้ปากชาวบ้าน
9: อ
10: ะ
9: ทำไมอะ
10: เดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณเอิร์ธอะเป็นสมภารจ้องจะกินไก่วัดอะ
9: ไก่เน่าที่ไม่ว่า
10: คุยกับน้าไรแล้วเสียเวลาจริง
9: ว่าน้าวานหน่อยสิถ้าน้องเอิร์ธทำกับข้าวเสร็จเมื่อไหร่อ่ะโทรบอกน้าหน่อยนะน้าจะไปกินด้วย
10: ได้เดี๋ยวจะเอาไก่เน่ามาให้กิน
9: อีบ้า

0: าคารเลยดูนะ
1: ขมวดได้เรื่องยังไงเนี่ยตกลงแจ้งผมด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ
2: นี่ตำรวจยังจับคนที่กองพิสันไม่ได้อีกเหรอคะ
1: ยังไม่ถึงไหนเลยเชอนี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปคืนพี่บินเนี่ยช่วยพี่คิดหน่อยสิ
2: ฉันนึกออกแล้วค่ะเธอได้ยินพี่บินบอกว่ามันแพงอยู่นะคะ
1: ถ้าพี่บินเขาจับได้อ่ะ
2: งั้นเธอเอาไปเก็บดีกว่าน
1: ี่เชอใครสั่งใครสอนให้แบบนี้ฮะคนเราต่อให้เดือดร้อนยังไงอ่ะเราก็ไม่ควรขโมยของคนอื่นนะรู้ไหม
2: แต่เชอเห็นพี่ซันแอบขโมยเงินพี่เราตลอดเลยนะคะ
1: พี่เป็นคนไม่ดีอ่ะเชออย่าทำตามพี่เลยนะ
3: เหรออันนี้ก็แม่นยังดูนี่

0: สิแซ่บหาสิแตกบอกกาแฟเงียบไว้หรอก
1: พอลล่าอยากเอาใจคุณเอิร์ธนี่คะพอลล่าไม่มีตังค่าเช่าห้องอ่ะถ้าไม่ได้คุณเอิร์ธเนี่ยนะคะพอลล่าเขาไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอะค่ะถ้าเจมโตเมื่อไหร่นะคะพอลล่าจะให้บวชทดแทนบุญคุณคุณเอิร์ธแน่นอนค่ะ
0: เจมได้อีก
1: ก็ลูกแม่นาเขาถึงพี่กระจืดไงคะ
2: นี่ตกลงลูกพี่กับพี่จืดเนี่ยจะชื่ออะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวแจ็คเดี๋ยวเจนเดี๋ยวจูนนี่มาเจมอีกแล้ว
1: ชื่อลูกเนี่ยยังไม่ชัวร์ค่ะแต่ยึดจอจานตามพ่อไปก่อนเพราะคนนี้ชัวร์แล้ว
2: นี่ถ้าพี่จะชัวร์ขนาดนั้นนะพี่ไม่เก็บข้าวเก็บของแล้วย้ายไปอยู่กับพี่จืดเลยอะ
1: ทำอย่างนั้นก็ผิดผีสิคะยังไม่ได้แต่งกันสักหน่อยอีกอย่างนี่นะพี่ก็ไม่อยากให้ใครมานินทาเพราะพี่ตกงานไงเดี๋ยวเขาจะหาว่ากอผู้ชายกิน
3: พี่ล่าว่าแต่เมื่อไหร่พี่จะบอกที่บ้านสักทีนึงว่าพี่ตกงานครับ
1: ไม่บอกดีกว่าค่ะคุณเอิร์ธไม่อยากให้แม่กับน้องเครียดไปด้วยอะรีบหางานให้ได้แล้วบอกทีเดียวเลยแล้วกัน
4: สู้ๆพี
1: ่ค่ะอย่างแม่เออก็เฮ็ดงานอยู่นี่ล่ะเอ้าก็เฮ็ดอยู่บ้านคุณเอิร์ธนี่เด้
5: เฮ็ดงานอยู่อีหลีบ่พ่อล่ะ
1: เอ้าก็อีหลีตัว
5: โอ้ยเฮ็ดงานหยังเนาะกูเห็นมึงยืนเกาดาบอยู
1: ่แม่จะกู
5: กูแนมกูว่องเมืองมึงอยู่เนี่ย
1: แม่ตกใจซะด้วย
0: แม่
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
1: เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจากไหนนี
5: ่โอ้แม่บ่ได้ดำดินมากแม่ก็เสียงนั่นแม
6: ่เห็นแกชะเง้อชะแง้อยู่หน้าหมู่บ้านเลยก็เลยชวนแกเดินมา
1: ถึงบ้านคือมาบอกก่อน
5: โอ้ยบ่ต้องสนใจเรื่องแม่หรอกล่ะว่าแต่โตน่ะมาเฮ็ดงานน่ะเป็นยังแต่งตัวจังซี่ฮะ

0: ย่าผมมาแล้ว
1: ไปหาย่า
2: ขอบฟ้าก
1: ับกูนะ
3: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
4: กูถอดให
1: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
4: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
3: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
7: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
8: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
9: ซ่อนแบบซอฟ
10: ๆมีแบบดุ
5: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
11: ทุ่งวันๆเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เด็กพับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: โอ้โหบริพ่อกันโดนลูกละพ่อละเป็นยังไงคือเด็กแต่งตัวชุดแจงสีแล้วชุดฟ้อมไปใส่
3: เดือนเนี่ยมาล้างอยู่ต่อไงดีช่วยหน่อยไหมพี
2: ่ฮะแจงไดชุดเจ้าอยู่ใส่ปกติเห็นใส่ชุดฟ้อมอยู่ไหมแมนบ
3: อชุดยูนิฟอร์มพี่พ่อละเขา
4: ซัก
3: มันหาย
2: กันแน่วะ
4: มันหาย
3: อยู
2: ่ครับยังกันแน่วะ2คนนี
3: ่คือครับแม่เรื่องราวเป็นอย่างงี้ครับคือชุดยูนิฟอร์มพี่พลาคือตอนแรกมันหายไปครับแต่พอเจอปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันเปิดครับก็เลยเอาไปซักอยู่มันก็จังซื
5: ่อคืออย่างสี่แม่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้หยังมากไม่หรอกคนกันเองไงใส่อย่างเห็นงานก็ได้แก้ผ่าเฮ็ดยังได้เลยเด้บอสเซียบอสเซียเดี๋ยวสิเฮ็ดได้เบิ่งอยู่แก่โ
2: หว่าแต่โตนี่คือผอมหลายแต่ขี้กระตือหลายบ่นี่บ่มีเงินกินข้าวซั่นบ่แม่มีข้าวจีเด้อข้าวจีย่ายจืนพอนพอน
4: โอ้แม่ครับแต่มีข้าวจีปานิดขึ้นหอดเจ้าบองนะครับเนาะ
6: แม่มีฮะ
4: มีหอดข้าวจีมีหอดเจ้าบอง
2: เออมีข้าว
4: จีขึ้นหอดหมูย่างเนาะแม
2: ่แม่ก็มีอีกแหละหมูย่าง
6: พลาเป็นคนหรือว่าเป็นตุ้มกับข้าวคะเนี่ย
4: เฉย
2: พ่อจะ
4: ครับ
2: ให้พ่อลาไปส่งแม่อยู่บ้านก่อนได้บ่แม่สิเอาของไปเก็บ
7: ประสีประสีต้องอยู่ที่นี่แล้วล่ะเพราะว่าพ่อลาน่ะเขามาอยู่กับน้องเอิร์ทแล้วจ้ะ
2: แม่ว่าแล้วขอโทษว่า2คนนี้มันจะต้องได้เสียหัวเนี่ยกัน
4: โอ้ยมาเป็นจังซั่นครับ
5: อันนี้มานี่โมเมนต์จังซั่นอุ้ยสาขาเว้าเนาะ
2: ยังอ่ะ
5: คือว่าที่ข่อยมาอยู่บ้านคุณเอิร์ทพะวันของเก่าข่อยเนี่ยน้ํามันหัวแล้วก็ฟ้ามันถล่มลงมานะคุณเอิร์ทเพิ่นเลยใจดีให้มาอยู่นําก่อน
2: เอิร์ท
4: ครับ
2: แม่ขอนอนแค่ 2-3 มื้อได้บ่
4: ได้ครับแม่สินอนจักมื้อก็ได้ครับ
5: ว่าจังไดเจ้านี่คือได้ฝ่ามาสรุปสิบ่บอกให้ได้บ่
2: แม่ก็ไม่เฮ็ดเรียกกันแล้ว
5: ตู้เรียกอีหยังของเจ้า
2: เขาเรียกส่วนตัวเลยเว้ยไปเออมีการเฮ็ดไปเฮ็ดรถไป

0: เป็นไงพี
1: ่ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยโกหกแม่เรื่องพอลล่าตกงานอ่ะนี่ถ้าพอลล่าไม่มีแฟนนะพอลล่าจะถวายตัวให้ทุกคนเลยถอนหายใจแสดงว่าเสียดายใช่ไหมคะ
0: ไม่พี่แต่ว่าพี่กูหกแม่แบบนี้มันไม่ดีเอาซะเลยนะพี
1: ่พอลล่าก็รู้ค่ะนี่ก็พยายามหางานอยู่ถ้าได้งานปุ๊บนะจะบอกแม่ปั๊บเลย
2: แล้วถ้าได้งานปั๊บ
1: จะบอกแม่ปุ๊บ
2: และถ้าได้งานปุ๊บปุ๊บ
1: จะบอกแม่ปั๊บปั๊บ
2: ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บ
1: ปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
2: ปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: ปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยอะไรพวกแกน่ะ
3: คือเล่นหยังกัน
0: เด็กยังรู้เลย
4: จ้าน้องเอกมาปอกันหน่อยเด้อจ้าจ้า
1: แม่จะคุยกับไผ่เนี่ยฮะน้องเอกซื้อบ่เห็นขุนเลย
4: บ่คุ้นขายคุ้ยนั่นดิ
1: คุ้นขายไข่หยัง
4: บ่คุ้ยเฮ็ดให้เฮ็ดง่ายเฮากินแม่เห็นเขาเอาคุ้ยงางทางเขางางทางกล้วยงามแห้ง
1: เราจะไปคุยกับเขาเห็นอย่าง
4: แม่ก็ว่าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนจะมาสนใจแม่
1: เออเราบอกว่าจะไปเฮ็ดงานเนี่ยไปเฮ็ดอยู่ไสนี่ให้คอยไปส่งบ
4: ่โอ้บ่ต้องไปส่งแม่บ่ต้องยุ่งบ่ต้องยากรอแต่ตัวมีงานไปไปเฮ็ดงานเฮ็ดการไป
1: บ่ให้ไปส่งอีดีนี
4: ่บ่ต้องไปส่ง

0: นี่ครับนายท่าน
1: เดี๋ยวนั่นมันเงินฉัน
0: กับผมนึกว่าทิป
1: ทิปบ้าเลยฮะครั้งก่อนเนี่ยยังเอาเงินฉันไม่ให้ไอ้พวก18มงกุฎอยู่เลย
0: นี่เรื่องมันแล้วก็แล้วไปเถอะพี่แต่พี่ไม่ต้องห่วงเลยนะผมคิดหาวิธีเอาเงินมาคืนพี่ให้เรียบร้อยแล้วนี่นี
1: ่รถอะไรวะ
0: รถมือสองไงพี่เดี๋ยวผมซื้อรถมือสองมาขับหาเงินคืนพี่เลย
1: ยังไง
0: คนระหว่างนี้ผมไม่มีงานว่างๆใช่ไหมผมก็เอารถไปเข้าฉากโฆษณาพี่พอได้ค่าจ้างมาปุ๊บผมก็เอาเงินมาคืนพี
1: ่แล้วถ้าฉันไม่จ้างอ่ะ
0: ผมก็ไม่มีเงินคืนพี่ดีป่ะ
1: เริ่มบาดที่ไ
0: หนเอาหนักพี่บินเอางี้ไปลองดูก่อนคันนี้ถูกจริงๆถูกกว่าในตลาดเยอะเลย
1: ไปลองขับไม่ได้ใช่ไหม
0: ไปลองขับดูก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรพี
1: ่ไปทำงานก่อนไปว่าง
0: อยู่คนแย่งไปพี่

0: มาทำอะไรอยู่วะ
1: ผมบอกแล้วไง
0: ชื่อเรื่องของปีหนึ่ง
2: แล้วปีหนึ่งมันยังจะบอกที่ปีสามเลยไงครับ
3: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
4: คุณทำไมไม่กลับอีกอะ
3: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
6: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
7: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
6: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
8: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
9: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
5: ติดตามชมMatchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
10: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
11: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
12: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ย
13: มารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
12: นิ้ง
14: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
5: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
15: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยา

0: จะว่าไปคันนี้เบาะหน้าก็นั่งสบายดีนะ
1: ก็น่าจะสบายอยู่นะพี่พี่เจ้าของรถเขาหลับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
2: ไม่ได้หลับท้องหมดไส้อะอยากจะเอนหลังสักหน่อยนึง
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่เอาจริงๆครับพี่ฟางท้องโตขนาดนี้พวกผมมาลองรถกันเองก็ได้นะครับมาด้วยผมเกรงใจครับ
2: ไม่ได้สิคะเดี๋ยวพวกคุณขโมยรถฉันไปฉันจะเอาเงินที่ไหนคลอดลูกล่ะคะ
0: เป็นไรครับ
2: พูดถึงมันก็ถีบเลยอะอย่างนี้ต้องตบให้หัวทิพ
0: ย์ตบนะครับถ้าตบเนี่ยเดี๋ยวลูกออกมาก่อนหรอครับ
1: แต่จริงๆนะครับรถพี่ฟางนี่มันราคาถูกกว่าในท้องตลาดเยอะมากเลยนะครับเคยไปชนมาบ้างไหมครับเนี่ย
2: เคยสิคะเคยไปชนเคยไประยองแล้วก็เคยไปจันด้วยนะคะ
1: ทำไมถึงว่ารถชนนะครับแบบมันเกิดอุบัติเหตุหนักๆนะครับ
2: อุบัติเหตุทางรถเนี่ยไม่เคยนะคะแต่อุบัติเหตุทางเนี้ยค่ะเนี่ยไม่ได้ป้องกันแค่ครั้งเดียวเองอะพลาดเลยหน้าตกหัวทิ่มไหม
0: เพี้ยงเหรอท่อจะคงก็เป็น
2: ไม่ต้องห่วงนะคะรถคันนี้สภาพดีดีเลยค่ะลองเช็คดูก่อนนะคะตรงไหนเสียเดี๋ยวพี่ลดราคาให้ค่ะ
1: ครับ
0: ครับครับสงสัยงานนี้ต้องลดเยอะแล้วล่ะครับควันขึ้นไปไก่ย่างวิเชียรบุรีเลยเนี่ย
3: เชิญไม่แน่ใจข้อนี้ค่ะ
4: ไหนคะลูก
3: กุ๊บไก่ถูกโจรชิงสร้อยคอไปกุ๊บไก่ควรไปแจ้งความที่ใดก็ไก่ตลาดขอไข่โรงเรียนคอควายสถานีตำรวจค่ะ
4: กุ๊บไก่จะไปแจ้งความกับตำรวจใช่ไหมคะก็ต้องไปสถานีตำรวจสิคะลูก
3: แล้วถ้าเจอตำรวจที่ตลาดล่ะคะแล้วแจ้งที่ตลาดเลยไม่ได้หรอคะ
4: ก็ได้ค่ะ
3: แล้วถ้าเจอตำรวจที่โรงเรียนล่ะคะแล้วแจ้งที่โรงเรียนเลยไม่ได้หรอคะ
4: ก็เหมือนกันค่ะ
3: มันก็ถูกทุกข้อสิคะ
4: มันก็จริงของหนูนะคะแต่ว่าในสถานีตำรวจเนี่ยมันมีตำรวจอยู่แน่ๆทุกเวลาไงคะลูกตอบข้อนี้นะคะถามอะไรเยอะแยะจะไปแจ้งความกับแม่ค้าขายผักหรือไง
2: คุณอาขา
4: ครับ
2: เย็นนี้กินผัดกุ้งนะคะพันล่าได้มาเพียบเลย
4: โอ้โหเอามาจากไหนพี
2: ่ก็พอดีว่าไปสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านข้าวต้มนะคะตอนแรกก็นึกว่าเขาจะให้เสิร์ฟเฉยๆนะที่ไหนได้ให้ไปรับผักบุ้งลอยฝา
3: แล้วพี่พันล่ารับได้ไหมคะเนี่ย
2: ไม่ได้ค่ะจานแรกเขานี่จานที่2เข้าหน้าจานที่3โชคดีหน่อย
3: พี่พอล่ารับได้เหรอคะ
2: ลงหัวเจ้าของร้านไปเต็ม
4: ๆเฮ้ยโชคดีตรงไหนเนี่ย
2: ก็โชคดีที่เข้าหัวร้านนี่คะผักบุ้งเลยไม่เลอะ
4: เออน่ากินขอข้าวสวยมาจานนึงจะบ้าเหรอพี่เอาไปกินเองเลยคนเดียว
2: พูดเล่นค่ะอันนี้พอล่าซื้อมาพอดีว่าแม่ชอบกินผัดกับบุ้ง
4: โอ้
2: ซื้อมา2ถุงเลย
4: รับ
2: พอล่า
4: บุ้งลอยฟ้า
2: พอล่าพอล่าอะไรนะพอล่าอยู่ไหน
5: อยู่นี่
2: พอล่าถามอร่อยสิ
4: ใจเย็นๆ
2: เดี๋ยวแม่แกเนี่ยมีญาติมีหลานอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าวะก็ไม่นะทำไมอ่ะ
5: น้าเห็นแม่แกเนี่ยจับมือถือแขนกับผู้ชายอยู่อ่ะสนิทสนมกันมากเลยและได้ยินแว่วๆว่าแม่แกเรียกเขาว่าน้องเอกน้องเอกอะไรสักอย่างนี่แหละ
2: เอกคนขายกล้วยอะไรนะป่าๆไม่มีอะไร
5: นี่แกคิดสิอยู่ๆก็โผล่มากรุงเทพแบบนี้แสดงว่าแม่แกต้องแอบมาหากิ๊กแน
2: ่ๆโอ้โหไม่ใช่หรอกนะแม่พอล่าแก่แล้วนะ
5: มันก็ไม่แน่นะเลิกกับผัวตั้งนมตั้งนานแล้วแกอาจจะเหงาก็ได้ก็ดูอย่างน้าสิตอนน้าจันไม่อยู่น้าก็สุดเหงาเลยนะพอเด็กๆสักหน่อยมันก็
4: โอ้ยเลยไวแล้วมา
5: เฮ้ยจริงๆเนี่ยพูดจริงๆนะ

0: อุ้ยช่วยหนูค่ะก็โอ้ขอบคุณนะคะ
1: พี่วินอาการหนักไหมเนี่ยพี่
2: ไม่แน่ใจว่ะคุณฟ้าครับ
3: ค่ะ
2: รบกวนเปิด

0: พ่อด้วยครับน่าเป็นน้ำดันนะครับ
1: น้ำเดินหรือเปล่าครับ
0: เขาเรียกว่าน้ำดันไม่ใช่น้ำเดิน
1: ผมหมายถึงพี่ฟางครับอันนี้มันคือน้ำเดินแล้วหรือเปล่าครับ
0: เฮ้ย
2: สวยแล้วฉันจะคลอดแล้วเนี่ยแล้วจะไปบังคับตอนนี้หรือวะเนี่ยเดี๋ยวมันตอบหัวเต็มเลย
1: ตั้งสติก่อนนะครับเดี๋ยวผมโทรตามโรงพยาบาลให้คร
0: ับเร็วๆเ
1: ร็วๆเฮ้ยนี่เป็นเบอร์ดับเพลิงว้าวนี่ก็เบอร์พิซซ่า
0: เอ้ย
1: เฮ้ยนี่เป็นเบอร์ร้านส้มตำ
0: ไอ้สัสบอกเขาตั้งสติแกตั้งสติก่อนไหมฮะเอานี่เบอร์นี่เร็วรีบโทรเลยติดแล้ว
1: ฮัลโหลครับพี่คือตอนนี้พี่คงกำลังจะคลอดลูกครับครับมาดูเลยครับพี่
2: ทำไมต้องคลอดตอนนี้ด้วยเนี่ย
0: คุณฟางครับใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวรถโรงพยาบาลก็มาแล้วนะครับผมท่องไว้นะครับอดทน
2: อดทน
0: อดทนอดทนครับ
1: เฮ้ยแย่แล้วครับเขาบอกว่าตอนนี้รถติดมากเลยจะมาช้าหน่อย
0: ไอ้สันแต่จอดรถมาเนี่ยไม่มีรถผ่านเลยไม่มีหมาผ่านเนี่ย
2: แล้วขี่หมาไปเลย
1: ขี่หมาเลยพี่เอาไปดิพี่ฟางไปโรงพยาบาลไหม
0: โรงพยาบาลตั้งไกลเด็กออกกลางทางพอดี
1: เอาไปเฮีย
0: ก็ต้องรอรถพยาบาลอ่ะไม่งั้นก็ต้องรอให้รถผ่านมาก่อนอ่ะ

0: เอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆครับความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
1: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
2: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
4: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
3: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
5: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
2: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
7: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันวันนี
8: ้ให้มาให้มาให้เลยเห็นไหมเอ็งเห็นไหมนี่ๆๆเห็นไหมเป๋นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันไม่ใช่กิ๊กแล้วจะเป็นอะไรวะดูเอา
9: จำได้สิตอนเด็กๆยังเห็นเธอวิ่งแก้ผ้าเล่นน้ำอยู่เลยตั้งแต่ไอ้นั่นไข่นิ่งขี
10: ้อะไรชั้นประสีหัวโป้งไง
9: ไม่น่าเชื่อเลยว่าเติบโตมาจะมาอยู่ในโรงแรมใหญ่

0: ตมีงานมีการทำดีไม่เหมือนพอล่าเลยถูกโดนไล่ออกจากงาน
1: นี่แสดงว่าพอล่ายังไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะป้าศรีรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะ
0: ยังจ้ะ
2: ไม่รู้คุยอะไรกันไม่ได้ยินเลย
3: เดี๋ยวน้าจัดการให้เดี๋ยวน้าช่วยอ่านปากรอแป๊บ
0: เออแล้วโรงแรมของน้องเอกไม่รับแม่บ้านเพิ่มจริงๆหรอ
3: เขารักตัวเองนะตัวเองไม่รักเขาหรอ
1: ใช่ครับโรงแรมเขาเพิ่งปิดรับไป
3: ก็รักไม่รับตัวเองแล้วจะรักใคร
0: เออแล้วแผนกอื่นล่ะ
3: ถ้าเขาเป็นผื่นล่ะ
1: ผมไม่รู้ครับ
3: ผมก็เป็นงูสวัสดิ์ครับ
0: หายไม่หน่อยได้ไหม
3: จะรักษาหายไหม
1: ยากเลยนะครับ
3: งูสวัสดิ์งับงับงับ
4: เรื่องใดที่ครับเรื่องใดเรื่องมั่วอะไรกันห
3: ร
4: อ
3: ไม่ถูกเลยเหรอง
4: ูสวัสดิ์งับงับงับจะถูกได้ยัง
2: ทำหน้าว่าแม่คงไม่คิดอะไรเชิงชู้สาวกับผู้ชายขาวลูกแบบนี้หรอกค่ะแกก็คงจะชวนคุยไปเรื่อยตามภาษาคนแก
5: ่เฮ้ยคุณยายเขาให้เงินพี่เขาด้วยค่ะ
0: เอางี้แล้วกันเธอรู้ว่าเป็นสินน้ำใจแต่พันล่ามันจะได้มีงานมีการทำนะ
1: ไม่เป็นไรครับภาษีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองดูให้นะครับ
0: ใจดีจริงๆสมกับเป็นลูกยายใหม่นอกจากจะหล่อแล้วยังใจดีโอ้ยมาๆๆๆให้ป้าหอมแก้มสิ
3: เฮ้ยชัดไหมล่ะชัดเต็มๆเลยเฮ้ย
6: แม่แม่ถามหน่อยดิไม่จังสิหรือจังไหน
7: พี่ปาวข้อตรงนี้ไม่ได้นะพี่เราสองคนทำข้อไม่เป็นน่ะ
8: ใช่ไงแต่รถยังไม่ผ่านสักคันเลยเนี่ย
7: ผมว่าคนปวดท้องข้อลูกเนี่ยก็เหมือนปวดขี้แหละเราต้องเบียดเบียนความสนใจเขาทำอะไรก็ได้พี่ร้องเพลงให้เขาฟังดีไหม
8: ฮะ
7: ร้องเพลงร้องเพลง
8: ร้องเพลง
7: เออ
8: เออ
7: ร้อง
8: คุณปาครับลองไม่ต้องคิดถึงเรื่องลูกสักครั้งนึงนะครับลืมไปก่อนเลยนะฮะเรามาร้องเพลงกันดีกว่าคุณฟังชอบซื้อเป็นคนไหนครับ
3: พี่ตูน
7: พี่ตูนวิ่งไปพี่ตูน
8: ว
7: ิ่
8: งไปพ
7: ี่
8: ต
7: ู
8: นวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนบัดป้ายครับวิ่งไปออกทางคนอื่น
7: อะไรอ่ะ
8: เอาเพลงนี้แล้วกันครับและยังคิดถึงเธออ้าอ้าอ้าโลกนี้ไม่มีเธอทำไมโลกนี้จังดูโหดร้ายอ้าต้องทะเลกับฟ้าแสนไกลกลับมาได้ไหมยังคงเป็นไงบ้าง
3: โอ้ลงมา
8: เป็นไงบ้าง
3: ใส่เนอลงมา
8: และยังคิดถึงเธอ
6: ไปเฮ็ดเวียกเป็นอย่างจะมาหาผู้บ่าวเนี่ยแล้วมากอดจูบก็ขอจังเสียงแม่บ่อายเขาแน่บ
0: ่พลาฟังแม่ก่อน
6: บ่ฟัง
0: ฟัง
6: คอยเห็นสุยางสิฟังอีหยังอีก
4: ว่าใจเย็นๆก่อน
6: ไม่เย็นแล้วของคุณเอิร์ท
0: ฟังแม่ก่อนเดี๋ยวแม่สิเล่าให้ฟัง
6: บ่คุณเอิร์ทก็รู้อะว่าพลาเจออะไรมาบ้างตกงานก็ไม่บอกแม่เพราะกลัวว่าแม่จะเครียดงานบ้านก็เหลือแค่หลังคุณเอิร์ทหลังเดียวเงินจะจ่ายค่าห้องยังไม่มีเลยแล้วนี่อะไรแม่เอาเงินมาเปย์ผู้ชายอ่ะให้จังสีหรือจังไหน
0: เงินไม่จังสันพอล่าฟังแม่ก่อนพอล่า
9: พอล่าน
5: ั่นอะไรคะเปย์ผู้ชายคืออะไรเหรอคะเหมือนเปย์เทียบเด็กนอนหรือเปล่า
0: เดี๋ยวนะอธิบายให้นะจ๊ะ
6: จืดดูดิแม่ทำอย่างนี้กับเขาได้ยังไงอ่ะแม่ไม่สงสารเขาบ้างเลยเหรอแล้วคุณต้องทำยังไงต่อเนี่ยจืดช่วยบอกเขาที
9: จิดบอกเขาหน่อยได้ปะเนี่ยจิดอย่างเงียบได้ปะนี่ฟังเขาอยู่ปะเนี่ยจิดจิด
2: แบตหมด
9: ทำไมชีวิตมันอพับขนาดนี้เนี่ยขนาดแบตยังมาหมดใสเลย
10: เวลาโอ้ยเลิกทำหน้าอย่างนั้นได้เลยพี่คือเรื่องของเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนะพี่คือแม่พี่เนี่ยไม่ได้เป็นกิ๊กกับผู้ชายคนนั้นเลยนะ
9: นี่คุณเอิร์ธอย่าบอกนะคะว่าแม่จริงจังกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือพลาดตอนเรียกเขาพ่อเหรอเนี่ยฮะ
10: ไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยไปกันใหญ่แล้วพี่คือพี่น่ะเข้าใจผิดคือแม่พี่กับผู้ชายคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเข้าใจไหมแล้วที่เขาไปคุยกันนะเพราะว่าเขาอยากหางานให้พี่ไง
9: หางานอะไรคะทั้งจับมือทั้งหอมแก้มอ่ะ
10: ก็คืออย่างนี้พี่คือคนนั้นชื่ออะไรชื่อเอกใช่ไหมเอกเนี่ยเขารับปากกับแม่พี่ว่าจะหางานให้พี่แม่ก็เลยดีใจไงก็เลยหอมแก้มไปแต่ว่าเขาหอมแก้มแบบลูกหลานอ่ะพี่ไม่ได้คิดอะไรจริง
9: ๆแล้วแม่จะมาหางานให้พอลล่าทำไมคะ
10: แม่เขารู้นานแล้วพี่ว่าพี่ตกงาน
11: พ่อล่าเอ้ยแม่ฮู้ว่าโตบ่อย่างแม่ฮู้ย่านแม่เครียดแม่นบ่ตอนนั้นสมอ่ะมันตกงานมันเฮ็ดงานมองเดียวกับมึงตอนนี้มันกลับบ้านมึงก็ไปเว้าให้แม่ฟังบ่ทุกอย่างแม่ฮู้แล้ว
2: โอ้ยไอ้สมก็ยังว่าอย่าบอก
11: เนาะมันบอกก็ดีแล้วมีหยังแม่สิได้ซอยตอนนี้อ่ะบักเอกน่ะมันกำลังหางานใหม่โรงแรมให้มึงอยู่
2: จริงอ่ะแม่ไม่ต้องซอยข่อยหางานก็ได้เดี๋ยวข่อยหาของข่อยเองก็ได
11: ้เจ้าสิแบกปัญหาไว้ผู้เดียวเฮ็ดหยังมีหยังก็บอกแม่ติล่ะแม่บ่สบายใจเด้อที่เห็นเจ้าเป็นจังซี่สุดท้ายน่ะถ้าเจ้าหางานบ่ได้ก็บ่เป็นหยังอยู่บ้านเฮาบ่อึดแม่มีฝาปนมาฝากได้ลูกล่ะ
10: ฉันมีปลาปนนี่ฉันมีพักลวกน้ำนี่ครบชุดเลยได้ไหม
11: ปลาตัวบอกอันนี้คือหูดีเดียวว่าแม่มีพร้อมเลยพักต้มครบด้วยนำเข้าไป
12: แม่แกซื้อแต่น้าน่ะเป็นคนจ่ายตังค์จ้ะถือซะว่าเป็นการไถ่โทษนะที่ทำให้แม่กับลูกเข้าใจกันผิดเนี่ยกูคิดได้ไงวะเนี่ยงูสวัสดิ์งับงับ
2: คอยว่าอยากกินปลาปนที่แม่ซื้อมา
9: พี่ใจสะแตกอยู
2: ่บอพออยากกินปลาปนฝีมือแม่มากลัว
11: โอ้ยเออเที่ยวลากันล้างในแม่เฮ็ดมาให้ได้ลูกลาด้วย
12: เอ้ยก่อนเลย
11: ถึงว่ามีงานมีการเฮ็ดนะบอกต้องย่านอึดยันอย่างยังลูกล่ะแม่อยู่ทั้งคนก็เฝ้าดูแล
12: แม่กับลูกหน้าเหมือนกันเด
2: ้แต่ขอกันมาเนาะ
13: ต้องขอขอบคุณพวกคุณมากนะคะถ้าวันนั้นอ่ะพี่ไม่ได้พวกคุณอ่ะพี่ต้องแย่แน่ๆเลยค่ะ
14: ไม่เป็นไรหรอกครับโชคดีต่างหากที่รถโรงพยาบาลมาทัน
7: แต่จริงๆวันนั้นผมก็คิดไว้แล้วแหละครับว่าผมจะช่วยพี่ฟางยังไงแต่ว่า
14: ตอนนั้นแกเป็นลมไง
7: น
14: ั
7: ่นแหละครับ
14: วันนี้ดูคุณฟางไม่เหมือนวันนั้นเลยนะครับ
13: ก็แง่สิคะท้องยุบไปเยอะเลยค่ะอยู่ไฟอะค่ะ
14: ผมไม่ได้หมายถึงท้องคุณครับผมหมายถึงคุณฟางเนี่ยดูพร้อมจะเป็นแม่มากกว่านั้นเยอะเลยครับ
13: ก็ไม่รู้สิคะพอพี่เห็นหน้าเขาแล้วอ่ะพี่ก็รู้สึกได้เลยว่ายังไงพี่ก็ต้องพร้อมอะค่ะเออพี่มีเรื่องจะขออนุญาตพวกคุณหน่อยอะค่ะคือพี่จะใช้ชื่อคุณอะตั้งชื่อลูกได้ไหมคะ
7: โอ้โหยินดีมากเลยนะครับน้องเนี่ยก็หล่อมากเหมาะกับชื่อซันสุดเลยครับ
14: เดี๋ยวซันแกเข้าใจผิดหรือเปล่าวะฮะเป็นชื่อฉันหรือเปล่าเขาจะมาใช้ชื่อคนที่เป็นลมตอนเขาคลอดลูกได้ยังไงวะยินดีครับใช้ชื่อบินได้เลยครับ
13: บิน
14: ไหม
13: คะ
14: ได้นะ
7: ประมงคุณครับ
14: ยังไง
7: ก็เป็นลมลมก็เป็นลมเหมือนกันนะประมงคุณซันก็เยอะนะ
14: ซันไม่ดีหรอกครับซันมันร้อนนะฮะตัวผิวดำลูกดำทำไงฮะ
7: ได้นะ
14: ยังไม่ต้องไปใครครับวินวินดีกว่าครับวินคือที่หนึ่งเป็นลมก็ได้
7: ไม่ต้องเลยพี่
14: วินดีกว่า

0: ซันดีกว่าเยอะ
1: ทำไมถ้าซันดีกว่าแม่ต้องตั้งชื่อท่านก่อนแล้วไง
2: น้องก็ชื่อตูนเหมือนเดิมนะคะลูก
3: กินก้นมูมาถามบ้านถามเนื้อ
1: กินคนอื่นกินหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย
4: แต่อ้าวมาแล้ว
3: ปาดกินหนีมาแต่ไก
1: ่
3: เ
1: ออ
3: เธอ
1: ต้ม
2: อ่
1: ะ
2: ใช่
3: ต้มแซ่บเอาพักมาแล้วพักมาแล้ว
0: ครบยังครบยัง
5: ไหนกินเลยไหน
1: ครบแล้วครบ
3: แล้วโอ้แซ่บๆๆอันนี้ก็ไปแกงน้อนมะเขือน้องจะกินได้ยังไง
1: แม่ครับผมเวลากินป้นปลายแห้งเนี่ยโดดเลยนะครับแซ่บอีหลีครับผมมันคือเอ่ยพลาดเลยบูดคืออย่างนี้ยัง
5: ท่านแซ่บกว่าให้แม่มากดูๆสิล่ะแม่สิได้เฮ็ดให้กินซุมื้อ
1: โอ้ยเซ่บเลยครับผม
3: ครับผม
1: แม่มากเลยนะครับเดี๋ยวส่วนพี่พลาดเนี่ยผมจะเอาไปโพส
5: ต์โอ้ยอะไรนักหนาคะทําไมคะพลามีแฟนแล้วเนี่ยคุณวินทําใจไม่ได้ที่จะอยู่บ้านเดียวกันหรอ
1: ทําไมแม่มาแล้ว
5: เอ้ากินกันเลิศเด้อแม่เฮ็ดไว้หลายหลาย
3: ครับผม
5: บ่เบิดง่ายๆหรอก
1: ครับ
5: เดี๋ยวแม่ขอไปนั่งเล่นก่อนเด
3: ้
5: ออ
3: ๋อครับผมแม่เบิดกินด้วยกันบ
5: ่อ่ะแม
6: ่ไปนั่งเล่นแห้งเดี๋ยวมานี่
0: ตอนนี้มั้ยครับ
5: นั่งนี่ล่ะ
6: จะสิไปนั่งเล่นหรือสิไปเบิ่งสงครามนักปั่นหึเอ๊ะอากับปีแสงไป
5: เอาทางเดียว
1: คนไรชื่อปีแสง
3: ละคร
1: อ
3: ๋
1: อเหรอ
3: เออละครเขาดังขึ้นยังไ
0: งแต่ช่วงนี้มันมีแต่เรื่องคิดถึงแม่นะพี่เนาะขณะผมไปเทสรถอ่ะยังต้องไปทำข้อให้คนอื่นเลยแต่จะว่าไปเนี่ยผมเคยเห็นคนข้อกับตาผมเนี่ยครั้งแรกตอนแม่นี่ก็ต้องอดทนสูงกันนะพี่ถึงเจ็บหน้าดูอ่ะ
3: แล้วคุณเป็นแม่เนี่ยเว้ยไม่ได้เจ็บแค่วันคลอดวันเดียวเลยกว่าจะเลี้ยงลูกจนโตเนี่ยนะโอ้โหไม่รู้เหนื่อยกับลูกเท่าไหร่กับเท่าไหร่
1: แม่เรานี่ก็เก่งนะทนลำบากเลี้ยงพวกแก2คนมาได
0: ้เ
1: น
0: ี่ย
1: แกด้วย
0: ตัวหนัก
1: มากพูดแล้วนี่ถึงนะไม่รู้ว่าป่านนี้แม่จะเป็นยังไง
7: คงสบายดีแหละค่ะ
1: รู้ได้ไงอ้วนฮะ
7: ก็เห็นใครๆเขาชอบพูดไปสบายนะก็คงสบายจริงๆแล้วค่ะเพราะถ้าไม่สบายเขาก็คงกลับมาแล้วมั้งค่ะ
1: ลาฉลาดเออฉลาด
3: กินฟังก่อนจะบอกพูดมาด้วย
8: ท่าส่งท้ายกับน้องเฉิงจอมป่วนชวนสมาร์ท
9: พี่พลาทำอะไรคะ
10: ล้างจานอยู่ค่ะน้องเฉิงดูสิเนี่ยพี่หยุดไปแค่วันเดียวจานใช้หมดบ้านเลยอะค่ะพี่ล้างจนมือพี่เนี่ยเปื่อยเป็นซุปเปอร์ตีนไก่แล้วว่ะ
7: ถือว่าน้องเฉิงไม่ได้เปื่อยแค่มือนะคะเปื่อยทั้งตัวเลยค่ะ
10: น้องเฉิงค่ะโอ้ยแทนที่จะสงสารพี่นะคะดันมาซ้ำเติมซะนี
7: ่พี่พลาค่ะ
10: ค่ะ
7: เชิญหิวข้าวแล้วอะค่ะตักข้าวให้เชิญหน่อยนะคะ
10: หิวแล้วเหรอคะเนี่ยจานใช้หมดบ้านเลยอะค่ะพี่ยังล้างไม่เสร็จเลยอะไม่มีจานใส่ข้าวน้องเชอเลย
7: ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเชอกินนมก่อนนะคะ
10: รอแป๊บนึงนะคะน้องเชอ
7: ได้ค่ะ
10: โอ้ยล้างทีไรก็ไม่หมดสักทีเนี่ย
7: เชอคิดออกแล้วค่ะเชอรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้พี่พอลล่าล้างจานเร็วๆค่ะเดี๋ยวอย่างอื่นนะ

0: ันเนี่ยน้องเชอร
1: ์พี่บอลล่าลองล้างจานดูสิคะ
0: มันใช้ได้จริงน้องเชอร์ค่ะฉลาดนะคะเนี่ยคิดได้ยังไงอะคะ
1: สมาร์ทไหมล่ะคะ
0: ถ้าล้างสบายขนาดนี้นะคะล้างไปเต้นไปก็ไม่เหนื่อยค่ะ
2: เพื่อนลองดู
0: ยาวยาวยาว
3: โอวันตินสมาร์ทไวท์โมวานิลา
4: เอาทัวร์ธรรมะตื่นเต้นตื่นเต้นก็จะไปตื่นเต้นยังไงวะทัวร์ธรรมะ

0: ไปประชุมผู้ปกครองนี่ก็แต่งตัวกันอย่างนี้เลยเหรอ
1: มีกิจกรรมปีใหม่ด้วยค่ะ
0: นี่ดีนะที่พี่ต้องอยู่บ้านเคลียร์งาน
2: หวยก็เลยมาออกที่ชั้นนี่ไง
3: นี่ช่วยเคลียร์กับไอ้แก่ให้น้าหน่อยสิรอยหน้าบอก
2: เลยพ่อถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งคู่เนี่ยเลิกกันไปเลยไหมฮะเลิกไปเลย
1: สนใจแค่นั่งนะ
4: ไปก่อน
1: ขอโทษนะคะไปง่ายเลย
2: มันเป็นเรื่องที่จะไล่เขาไปได้ไง

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากมากเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมมักกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน

0: คือใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาสักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบแปะลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบแปะลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่เราจะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้สังเกตหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เ
1: อ๊บโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี้เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต่ออันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจะแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่
0: รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ซึ่งปกติยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟคไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดเราไปตักเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูกข
0: ึ้นรีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ดูแลตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำ
0: เสนอ
2: เพราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้านะ20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
0: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
0: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65ยืนว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเอง
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: คือลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ
2: 100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณจะเห็นแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพี่ตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: ร
1: ับ
2: แดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้ทาไปเลยได้ไหมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่ แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: ทา
2: ตอนล้างหน้า
0: เสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกว่า
0: เป็นไง
1: ชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
2: า
0: อ
2: ่ะมาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยาก
2: ทานพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ติน
0: ไน
2: ซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกเอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
2: มัน
0: เปล
2: ี่
0: ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14 วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมปาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่เ
2: อาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ปลาดาว
2: ปลาดาวแล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ๊ยเดี๋ยวน้อง
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่นะคุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออย
1: ่
0: า
1: ให้เหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะ
0: ๆทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดผิวหนังดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั
1: ้งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ก่อนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
0: ู
2: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
4: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งในหนึ่งซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้เยส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเยส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
4: ๆ
5: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่

0: ี้ยอุ้ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครงแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
0: ะ
1: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
1: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้าง เลอะฝนบ้าง แดดออกบ้าง กลายเป็นโคลนหนาตรง บางที่ก็กระดำกระด่างน่าขี้น่าเกียจ
1: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะ วันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะ แต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะ1หัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
2: อุ๊ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
1: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
2: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
1: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
2: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
1: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
2: จริงอ่ะ
1: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
2: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
1: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
2: นี่ไง
1: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
2: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
1: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
2: ของ
1: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
2: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: น้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลอะกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปลงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
0: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ติ
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็ลากจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละ
1: ฉ
0: ีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีด น้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ออยเป็นรุ่นน้องที่ทำงานที่ผมสนิทที่สุดผมรู้จักกับออยครั้งแรกตอนย้ายที่ทำงานจากโรงแยกก๊าซมาทำงานที่สถาบันนวัตกรรมพวกเราชอบทำงานด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นคู่หูที่ไม่เคยทิ้งกันเลยก็ว่าได้ขนาดตอนนี้ที่ผมขาเจ็บออยก็ยังคอยมาดูแลผมอยู่เสมอ
1: จริงๆออยคิดว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยค่ะออยเชื่อว่าถ้าออยเข้าไปซัพพอร์ตเนี่ยน้องๆจะต่อ ยอดได้อีกเยอะเลย
2: ลองดูนะออยมีอะไรให้ช่วยอ่ะบอกพี่ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
2: อืมโปรเจกต์มีเดดไลน์นะห้ามลืม
1: ค่ะ
0: พี่ไม่เข้าใจออยเลยครับทำไมต้องไปลงพื้นที่จริงด้วย
1: ออยไม่อยากทะเลาะกับพี่เรื่องนี้แล้วอะ
0: นี่ไม่รู้จะทำตัวเป็นฮีโร่ไปถึงไหนกันเนี่ย
1: ฮีโร่อะไรของพี่วะถ้าพี่จะช่วยพี่ก็ช่วยถ้าพี่ไม่ช่วยพี่ก็ไม่ต้องช่วยพรุ่งนี้ออยจะไป

0: อ้อยคอมมันพังว่ะ
1: พี่ฟังอ้อยนะพี่เชื่อไหมว่าหัวใจคนเรามีพลังงานที่ยิ่งใหญ่และอ้อยกำลังจะส่งมันไปให้พี่นะ

0: ค่ะกับรังนกบอนแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอนแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นมาก
3: ยังไงจะมา
0: อร่อย ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริลาใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไร
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมาก

0: อร่อย
1: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
2: เนี่ยขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
1: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
1: ั
2: ยร
1: ุ่
2: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
2: เราก
1: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟิลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ปอกนะ
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: าะ
2: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่ค่อยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
3: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหม
1: แต่
3: จริ งๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโ
2: อ๋
1: เราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่ใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
2: บ้านแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
3: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
3: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
3: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
3: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
3: คร
1: ับ
3: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค 42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะ

0: ตแพนตี้พาเลทเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
1: ถูกต้อง
0: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซามิน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
2: อ้าวทำไมล่ะมิน่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
0: ไปไกลมาก
2: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
0: แต่จริงๆไปได้อีก
2: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
0: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
2: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
0: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
2: มันแตก
0: เหรอคะมันแตก
2: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
0: ถูก
2: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
0: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
2: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
0: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
2: สวยเน
0: า
2: ะ
0: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
2: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
0: ใช่
2: วันนี้จ่ายเท่าไหร
0: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค
1: ์เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติกสติกเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เ
0: ลยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่9

0: ายการเท่านั้นวันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
1: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาว้าวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะเนี่ยกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
5: เลิศมากคุณนะ
4: จริงๆซาบีน่า
5: ผ่านกันไหมผ่านแน่นอน
4: เล
5: ยตัวนี้
4: แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
0: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
1: ี
0: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: นุ้ยไซส์อะไร
1: ไซส์ S ไซส์ XS
0: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
1: ใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่
0: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
1: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
0: 46นะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้น
1: เนื้อผ้ายัง
0: มาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
1: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
0: ี
1: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
0: แน่นอน
1: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหนึ
0: ่
1: ง
0: ได้เหรอ
1: 3ได้สิ
0: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: มต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากและความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อนต
1: ่
0: อสายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อหนึ่งใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ค่เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบ

0: รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ครับขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นและมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไง
0: อันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุ่นแกงถุงแ
1: ม่ใบน้อยใบน้อยเค้าเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับพ่งกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: กติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอ
1: ใช่
0: แล้วถึงบ้านคอนโด
1: เออใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟูแบบไฟวนนะหัวฟูไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟูผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดูเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูราย

0: การเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
1: อย่าพึ่ง
0: อย่าพึ่ง
1: สั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
0: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
1: ้
0: ดีที่สุดบอกให้คร
1: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
0: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ฟแม็กกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: น
0: ั่
1: นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงน
1: ึ
0: งแม่ซื้อเขียง
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้ไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะ
0: น
1: ี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่าย

0: และจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิ
1: ว
0: หิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบรับพบธรรมวันนี้จะพาผู้ชมไปกราบสักการะพระทศพลยานพระประธานที่มีพุทธลักษณะงดงามเก่าแก่สมัยสุโขทัยและชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือของท่านครัวอินโคงจิตรกรไทยคนแรกที่เขียนภาพคนเหมือนแบบตะวันตกในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสราชวรวิหารพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระราชสุมนมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
1: ความสุขของคฤหัสถ์คืออะไรและความสุขของพระคืออะไรความสุขของคฤหัสถ์ทั่วไปนั้นที่ทุกคนปรารถนาโดยหลักๆแล้วก็มีแค่4ประการเท่านั้น
0: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมรู้ธรรมคำบาลีบทสวดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอหังอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญหญิงเปลี่ยนจากโตเป็นตาโขเป็นขาโรเป็นราโชเป็นชาโคเป็นคาการแผ่เมตตานั้นควรแผ่ให้ตนเองก่อนหมายถึงต้องปรารถนาความสุขให้แก่ตัวเองทำตัวเองให้มีอำนาจทางจิตด้วยความดีก่อนแล้วค่อยๆขยายวงเมตตาออกไปยังผู้อื่นสัตว์อื่นตามลำดับเราควรแผ่เมตตาทุกวันอย่างน้อยก็ก่อนนอนทุกคืนควรทำทุกวันจนติดเป็นนิสัยเมื่อจิตใจสงบก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลรู้ธรรมคำบาลี

0: ำไมพูดไม่ฟังดื้อ
1: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
2: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ย
0: มารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
3: นิ้ง
4: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
5: พี่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
6: ย่าผมมาแล้ว
7: ไปหาย่า
8: ขอฟ้าก
7: ับกูนะ
9: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
10: กูถอดให
7: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
10: ้พยายามนะกูวะ
11: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ทางช่อง GFM 25
12: ต้องพบมาทำอะไรวะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
13: เดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
9: ับขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
14: ี่ยทำไมไม่กลับอีกอะ
9: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
11: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
15: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: Dex พับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง DMM 25

วัดบรมนิวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่เลขที่2ริมคลองมหานาคแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเดิมเป็นวัดราชชื่อว่าวัดบรมสุขผู้สร้างวัดนี้ได้เสียชีวิตในสงครามเขมรจึงก่อสร้างไม่เสร็จจนถึงปีพุทธศักราช2377ทายาทผู้สร้างวัดบรมสุขได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัดนี้แต่รัชกาลที่4สมัยเมื่อครั้งทรงผนวดอยู่เพื่อให้เป็นวัดข้าหลวงเดิมวัดของผู้ที่เคยเป็นข้ารับใช้ใกล้ชิดมาก่อนดังหลักฐานปรากฏจากพงศาวดารของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ระบุว่าวัดพระราชรินทรอาสน์สร้างค้างไว้อยู่ถวายเป็นวัดข้าหลวงเดิมโปรดให้เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายสิ่งและก่อพระเจดีย์องค์ใหญ่ไว้หลังพระอุโบสถพระราชทานชื่อว่าวัดบรมนิวาสซึ่งชื่อวัดบรมนิวาสได้รับพระราชทานเมื่อพุทธศักราช2394เมื่อรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดบรมนิวาสเป็นวัดอรัญญวาสีหรือวัดฝ่ายวิปัสสนาเพื่อให้คู่กับวัดบวรนิเวศที่เป็นวัดคามวาสีหรือวัดฝ่ายปริยัติธรรมมีเรื่องเล่าอีกแนวทางหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างวัดบรมนิวาสที่ตั้งอยู่นอกกำแพงพระนครว่ารัชกาลที่4สมัยทรงผนวดทรงปรึกษากับกรมพระปรมานุชิตชโนรสเกี่ยวกับสถานะของทั้งสองพระองค์ด้วยทรงกังวลว่าหากรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตแล้วหากราชสมบัติและแผ่นดินตกอยู่กับเจ้านายบางพระองค์สถานภาพของทั้งสองพระองค์อาจจะตกอยู่ในภาวะเดือดร้อนก็เป็นได้จึงมีดำริร่วมกันที่จะสร้างวัดเล็กๆอยู่ในที่เงียบๆห่างไกลเมืองเพื่อจะได้ใช้เป็นที่หลบราชภัยอยู่อย่างสงบจึงนำไปสู่การสร้างวัดชิโนรสารามกับวัดบรมนิวาสขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงกันโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2377ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงผนวดอยู่ในสมัยรัชกาลที่3

พระอุโบสถวัดบรมนิวาสวางผังตามแบบแผนโบราณตามพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่4โดยสร้างพระอุโบสถเป็นประธานด้านหน้าพระเจดีย์ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์มีลายพระหัตถ์ในหนังสือสารสมเด็จว่าเรื่องนี้ดูเหมือนทูลกระหม่อมจะได้เอาเป็นธุระสอดส่องมากสังเกตดูวัดที่สร้างใหม่หลายวัดดูทรงสร้างอย่างถอยหลังเข้าครองคือวัดบรมนิวาสเป็นวัดแรกมีพระอุโบสถเป็นประธานอยู่หน้าพระเจดีย์อย่างวัดสมัยใหม่ในกรุงศรีอยุธยานอกจากมีการวางผังพระอุโบสถตามแบบโบราณแล้วยังลดขนาดพระอุโบสถและบริเวณโดยรอบให้เล็กลงเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหลังคา2ชั้นแบบลดหน้าและหลังด้านละ1ชั้นตัวหลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเคลือบสีส้มมีหน้าจั่วประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงส์หน้าบั้นพระอุโบสถปั้นปูนปิดทองประดับกระจกสีเขียวเป็นลายดอกและใบพื้นหลังลายหน้าบันกรูดด้วยกระจกสีขาวตรงกลางทำเป็นมาลัยวงลีล้อมพระมหามงกุฎตราพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่4มีการประดับกระจกสีเขียวและสีแดงที่รัศมีของพระมหามงกุฎปั้นปูนปิดทองประดับบนกระจกสีพื้นเป็นสีส้มซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีอันเป็นวันพระบรมราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่4ที่เชิงหน้าบานติดกระจังฐานเป็นรูปพระไม้จำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกสีกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตั้งข้อสันนิษฐานว่าหน้าบานพระอุโบสถวัดบรมนิวาสนั้นงามที่สุดในบรรดาหน้าบานพระอุโบสถในพระอารามที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นซุ้มประตูพระอุโบสถวัดบรมนิวาสเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสีเป็นลวดลายดอกและใบที่บานประตูด้านนอกตกแต่งแบบลายยาโดยปิดทองพื้นบานฝังกระจกสีในตัวลวดลายซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถมีช่องหน้าต่างด้านละ5ช่องกรอบซุ้มหน้าต่างปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสีเป็นลวดลายดอกและใบเช่นเดียวกับซุ้มประตูบานหน้าต่างด้านนอกตกแต่งแบบลายยาพื้นบานปิดทองทึบฝังกระจกสีในตัวลวดลายเสมารอบพระอุโบสถวัดบรมนิวาสมี3ด้านคือด้านหน้าและด้านข้างเป็นใบเสมาหินอ่อนชนิดแบนบนฐานบัวกลมและฐานสิงห์มนใบเสมานี้ปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์บันทึกว่ารัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สั่งมาจากเมืองจีนเมื่อพุทธศักราช2390ด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถวางประดับด้วยรูปสลักศิลาหรืออับเฉาเป็นรูปตุ๊กตา8เซียนสันนิษฐานว่านำเข้ามาจากจีนในสมัยรัชกาลที่2เมื่อครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสวนขวาขึ้นในพระบรมมหาราชวังด้านข้างพระอุโบสถมีศาลา2หลังตั้งขนาบข้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบไทยประเพณี

ภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสมีพระพุทธรูปปฏิมาประธานพระนามว่าพระทศพลยานประดิษฐานอยู่บนชุกชีภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหลงรักปิดทองปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยมีขนาดหน้าตักกว้าง3ศอกสูง1วา5นิ้วจากหนังสือบรมนิวาสราชอนุสรณ์และหนังสือพระอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาสเล่าไว้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้อัญเชิญมาจากวัดเก่าในเมืองพิษณุโลกเมื่อครั้งที่รัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปชำรุดจากเมืองสุโขทัยสวรรคโลกและลพบุรีจำนวน 1,248 องค์มาบูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามบริบูรณ์แล้วพระราชทานไปประดิษฐานอย่างพระอารามต่างๆในกรุงเทพมหานครส่วนพระนามทศพลยานนั้นมีที่มาจากภาษาบาลีคำว่าตถาคตพลยาน10หมายถึงพระยานอันเป็นกำลังของพระตถาคต10ประการที่ทำให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถบรรลือสีหนาถประกาศพระศาสนาได้มั่นคง

ที่ด้านข้างพระทศพลยานมีรูปปั้นเทวดาเชิญฉัตรประกอบสองข้างด้านหน้ามีพระพุทธสาวกสององค์ยืนประนมกรเหนือพระทศพลยานเป็นเสเวตฉัตร7ชั้นซึ่งรัชกาลที่6ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามพระดำริของกรมพระวชิรยานวโรรสที่ทรงเห็นควรให้เปลี่ยนเสเวตฉัตรใหม่เมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2455ปัจจุบันวัดบรมนิวาสได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลที่9ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนฉัตรใหม่เนื่องในโอกาสพิธีสมโภชวัดบรมนิวาสครบ180ปีแห่งการสถาปนาวัดเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2557ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสเป็นภาพจิตรกรรมที่สะท้อนพระราชนิยมรัชกาลที่4ที่มีการปรับปรุงและกรรมวิธีเชิงช่างจากจิตรกรรมไทยประเพณีมาเป็นจิตรกรรมตามอย่างสากลเป็นภาพเขียนอย่างเหมือนจริงมีเส้นนำสายตาในภาพให้เห็นความลึกหนาบางระยะทางไกลใกล้ผ่านฝีมือจิตรกรเอกคนสำคัญสมัยรัชกาลที่4ชื่อครัวอินโคงปรากฏเป็นภาพเขียนที่มีเอกลักษณ์ผ่านภาพปริศนาธรรมบนฝาผนังระหว่างกรอบหน้าต่างประตูในพระอุโบสถวัดบรมนิวา

้นหลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมมีบันไดด้านข้างขึ้นสู่ลานระเบียงรอบพระเจดีย์ที่ประตูทางเข้าพระเจดีย์ซึ่งตรงข้ามกับประตูหลังพระอุโบสถมีบานประตูด้านนอกเป็นบานประดับมุกอันงดงามลวดลายฝีมือช่างหลวงสมัยรัชกาลที่4ด้านข้างและด้านหลังพระเจดีย์มีระเบียงคดสร้างล้อมรอบพระเจดีย์เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเขตพุทธาวาสของวัดบรมนิวาสบนผนังภายในระเบียงคดมีรูปปูนปั้นปิดทองเป็นรูปพระสาวกจำนวน80รูปที่บรรลุธรรมระดับสูงสุดเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าอสีติมหาสาวกซึ่งรูปปูนปั้นปิดทองอสีติมหาสาวกทั้ง80รูปอยู่ในท่ายืนพนมมือเรียงแถวภายใต้ฉัตร3ชั้นศาลาการประเรียนของวัดบรมนิวาสชื่อศาลาอุรุพงศ์เป็นศาลาไทยยกพื้นสูงพื้นชั้นบนปูด้วยไม้เนื้อแข็งมีหน้ามุก2มุกมีช่อฟ้าใบระกาหางหงศาลาหลังนี้เจ้าจอมมารดาเลื่อนในรัชกาลที่4สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2454

อุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชพระราชโอรสซึ่งประชวรด้วยโรคไส้ตันสิ้นพระชนด้วยวัยเพียง17พรรษาภายในศาลาอุรุพงษ์ประดิษฐานพระประธานองค์สำคัญซึ่งในหนังสือพระอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาสมีบันทึกไว้ว่าส่วนพระประธานในศาลานั้นเป็นพระศิลาแรงชะลอมาจากวัดหลุมดินเก่าเมืองราชบุรีเดิมเป็นพระประธานในโบสถ์แต่โบสถ์เก่าชำรุดหมดแล้วส่วนพระก็ตกลงมาอยู่ข้างล่างชำรุดทั้งองค์คงได้ดีแต่พระเศียรเท่านั้นจ้างเจ๊กล้องฐานบรรทุกเข้ามาให้ปีชวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2454ได้ยกขึ้นพระแท่นในศาลาลำดับให้เป็นองค์ใช้ปูนซีเมนต์ประสานเร่งรีบจะเสร็จให้ทันสมโภชฉลองในวันวิสาขาบูชาเผอิญวันวิสาขะตกเดือน7สำเร็จทันตามประสงค์ได้ถวายพระนามว่าพระพิชิตมารมัธยมการการสมโภชพระประธานองค์นี้มีปาฏิหาริย์ปรากฏแก่ประชาชนเป็นอันมากในเวลาปัจจุสมัยพระยืนรอบสวดปฏิจจสมุปบาทเวลาส่งน้ำอบน้ำหอมมีแสงพระรัศมีโชติช่วงขึ้นในศาลาเป็นสายคล้ายกับสายฟ้าแลบทำให้เกิดปีติแก่ประชาชนน่าอัศจรรย์พระพิชิตมารมัธยมการซึ่งอัญเชิญมาจากราชบุรีและได้นำมาปฏิสังขรณ์ขึ้นที่ศาลาอุรุพงษ์เมื่อปีพุทธศักราช2455ในครั้งนั้นมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อปฏิสังขรณ์เป็นเงิน 1,500 บาทเศษจึงแล้วเสร็จในเวลา2เดือนเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตักกว้าง4ศอกคืบสูง6ศอกเป็นพระประธานประดิษฐานประจำศาลาการประเรียนวัดบรมนิวาสจวบจนปัจจุบันนี้นอกเขตกำแพงพระอุโบสถหน้าวัดบรมนิวาสซึ่งติดกับคลองมหานาคมีต้นโพเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่สร้างวัดส่วนศาลาท่าน้ำหลังนี้ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่บนฐานของศาลาหลังเดิมเป็นศาลาตรีมุกแบบทรงไทยมีหน้าบันลงรักปิดทองฉลุลายดอกไม้

0: ช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องความสุขที่ทุกคนปรารถนาจากพระราชสุมนมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสวรวิหาร
1: ความสุขของคฤหัสถ์คืออะไรและความสุขของพระคืออะไรความสุขของคฤหัสถ์ทั่วไปนั้นที่ทุกคนปรารถนาโดยหลักๆแล้วก็มีแค่4ประการเท่านั้น
2: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
3: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้ตอนแรกเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
5: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
6: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
5: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
7: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
8: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
9: ้ไม่กลับบ้านหรอก
10: ก็กำลังจะกลับนี่ไง
11: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
12: ให้มันไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
13: ซ่อนแบบซอฟ
14: ๆมีแบบดุ
4: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
15: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
16: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
15: ดึกแล้วนอนกับซันก่อนแล้วกันคืนนี
17: ้มึงไปเลิกคบกับ

0: ้ลูกบ้านนู่นก่อนเลย
1: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
2: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
4: ตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
5: Give me more.

เจริญพรสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระราชสมณมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปรมนิวาสได้มาบรรยายธรรมพบพระพบธรรมในวันนี้ในหัวข้อที่จะนำมาฝากท่านทั้งหลายเพื่อเป็นคติเตือนใจเพื่อท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติจะได้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันหัวข้อที่ตั้งใจอธิบายวันนี้คือความสุขพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงปรารภถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นประจำสังขารของตัวพระองค์เองแล้วก็ของคนรอบข้างจึงได้เสด็จออกทรงผนวดตั้งแต่สมัยเป็นสุเมธะบัณฑิตแล้วก็ได้บวชเป็นดาบสเพื่อแสวงหาโมกขธรรมจนตอนหลังได้มาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรแล้วก็ได้ตั้งปณิธานที่จะแสวงหาโมกขธรรมคือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นมาก็ด้วยสาเหตุเพียงแค่พระองค์มองว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเหล่านี้เป็นต้นนี่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาจากการปรารภเห็นความทุกข์การที่จะขจัดความทุกข์จุดลึกๆหรือประสงค์ลึกๆก็เพื่อต้องการหาความสุขนั่นเองความสุขนั้นหากจะมีผู้ถามว่าความสุขสำหรับคารวาสหรือคารหัสนั้นคืออะไรแต่ถ้ามองแบบโลกโลกมองแบบชาวบ้านธรรมดานั้นความสุขก็มี4ประการที่โลกต้องการประการแรกภาษาพระเรียกว่าอัตถิสุขสุขเพราะมีทรัพย์สมบัติคือเกิดมามีทรัพย์สมบัติพร้อมอันนี้ประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งสมบัตินั้นเกิดจากความขยันหมั่นเพียรประกอบสมาอาชีพจนมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองขึ้นมาเรียกว่านึกถึงสมบัติที่ตนมีทีไรก็เกิดปิติโสมนัสขึ้นมานั่นแหละคือความสุขของคารวาสประการที่หนึ่งส่วนความ

ประการที่สองเมื่อตนมีทรัพย์สมบัติแล้วเราอยากจะนำไปใช้สอยในภารกิจในหน้าที่หรือในกิจการของตนเราก็สามารถที่จะนำไปใช้สอยได้อย่างไม่ขัดขืนเรียกว่าได้ตามความประสงค์ของตนนี่เป็นความสุขประการที่สองส่วนประการที่สามคือความสุขเพราะไม่เป็นหนี้ไม่เป็นศีลของใครเมื่อเราไม่เป็นหนี้เป็นศีลเราจะยืนเดินนั่งรอนเราจะไปที่ไหนที่ไหนก็ตามเราก็มีความสุขเพราะเราไม่ต้องพะวงว่าจะมีเจ้าหนี้มาคอยทวงอย่างนี้เป็นต้นความสุขประการที่สี่อันนี้สำคัญมากเป็นความสุขภายในของแต่ละบุคคลคนนั้นเป็นความสุขที่เราหาได้แบบไม่ยากเย็นนักเพราะความสุขเกิดขึ้นจากกายวาจาใจของเราเองกายของเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเพียงแค่นี้กายของเราไม่มีโทษเมื่อกายของเราไม่มีโทษไม่มีความผิดเราก็มีความสุขวาจาของเราไม่พูดคำเท็จพูดคำส่อเสียดพูดคำเหลวไหลพูดคำเพ้อเจ้อไร้สาระเป็นคำที่พูดออกมาแล้วจริงถ้าเป็นลักษณะนี้วาจาของเราก็ไม่มีโทษตัวเองก็ไม่มีโทษผู้ฟังก็ไม่เดือดร้อนตนเองพูดแล้วก็มีความสุขคนฟังก็สบายหูถ้าเป็นลักษณะนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวเราเกิดขึ้นจากวาจาเราส่วนประการที่สามก็คือเกิดจากมโนกรรมคือความคิดเพียงแค่เราคิดไม่ละโมบโลภมากคิดไม่อยากจะได้ของคนอื่นคือไม่ผูกความอยากได้ให้มันเกินตัวทำความปรารถนาให้มันอยู่คือมีความปรารถนาความสามารถประการใดเราก็คิดอยู่เพียงแค่ประมาณนั้นนี่ประการหนึ่งแล้วก็ไม่ผูกอาฆาตพยาบาทใครเรียบจิตใจนั้นมีเมตตาอยู่เสมอถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เป็นความสุขทางใจนี่ประการหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความสุขในความเห็นถูกต้องความเห็นว่าการทำบุญทำทานนั้นมีผลพ่อแม่มีคุณเหล่านี้เป็นต้นถ้าเป็นลักษณะความเห็นหรือความคิดลักษณะนี้เป็นมโนกรรมสุจริตเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาหรือการทำด้วยตนเองนี่ความสุขของคฤหัสถ์ที่เป็นพื้นฐานและเป็นความสุขที่นิยมกันความสุขนี้จะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ตัวเราพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขทั้ง4ประการนี้ความสุขประการสุดท้ายสำคัญที่สุดเพราะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองและก็สามารถที่จะติดตามตนไปตลอดทุกภพทุกชาติทีนี้ความสุขของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาที่ท่านบวชมาเนี่ยหากจะมีคนอยากจะถามว่าพระที่ท่านอยู่ทุกวันนี้ท่านมีความสุขหรือไม่สามัญทกะปริภาชกซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีความสงสัยในใจก็เลยเข้าไปเรียนถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านขอรับพระภิกษุสามเณรที่บวชมาในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมีความสุขอะไรเรียกว่าความสุขในพระพุทธศาสนาหรือเป็นความสุขของพระท่านสารีบุตรก็ตอบว่าความยินดีท่านหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเมื่อพระภิกษุสามเณรบวชมาในพุทธศาสนาแล้วมีความยินดีพอใจในการประพฤติปฏิบัติตามสถานะของตนเพียงแค่พอใจยินดีในสถานะของตนอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วถามว่าเพราะเหตุไรเพราะเมื่อมีความยินดีพอใจในสถานะของตนจะยืนเดินนั่งนอนจะไปอยู่ในป่าอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างหรืออยู่ในสมาคมใดๆก็ตามเขาก็มีความสุขแต่ถ้าสมมติพระภิกษุสามเณรนั้นไม่มีความพอใจในสถานะของตนจะยืนเดินนั่งนอนหรือจะไปอยู่ที่ไหน

ก็มีความทุกข์เดือดร้อนเพราะเพียงแค่ความไม่ยินดีนั้นก็ทำให้เขาเดือดร้อนอยู่แล้วนี่เรียกว่าความสุขของคฤหัสถ์และความสุขของพระที่พูดโดยคร่าวๆโดยย่อๆนี้ในความสุขที่ยั่งยืนในความสุขที่มั่นคงนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาอีกของโลกของพวกเราเนี่ยพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเราเสวยได้รู้ผลของความสุขที่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นเราได้ความสุขจากการทำบุญเราได้เป็นพรหมอธิพรหมพรหมผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครครอบงำได้ในเมื่อโลกเสื่อมเราก็ไปเกิดเป็นอภัสรพรหมเป็นพรหมที่มีรัศมีแผ่ซ่านอยู่ในตัวเวลาโลกเจริญเราก็ไปเป็นพรหมวิมานพรหมอยู่ในเรือนว่างคือไม่มีใครอยู่คนเดียวทั้งกับเจริญและกับเสื่อมและไม่เท่านั้นยังไปเป็นพระเจ้าท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นจอมของเทพอีกทั้ง36ครั้งหลังจากเป็นพระเจ้าสักกะเทวราช36ครั้งแล้วก็มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกหลายร้อยครั้งปกครองแผ่นดินมีทะเลล้อมรอบทั้งสี่ทิศตั้งอีกหลายร้อยครั้งมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศสราชประเทศเล็กๆอย่างเช่นประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศเขมรอย่างนี้เป็นต้นนี่นับไม่ถ้วนเห็นอานิสงส์อย่างนี้แล้วจึงนึกจึงคิดว่าผลวิบากอะไรทำไมเราได้รับความสุขเป็นความเจริญรุ่งเรืองมาตลอดเพราะอะไรก็พิจารณาเห็นว่าเพราะทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี้แหละที่เป็นผลให้ได้รับความสุขดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่ออยากจะได้ความสุขที่มั่นคงถาวรสืบไปทานศีลภาวนาเท่านั้นที่เราควรนำไปประพฤติปฏิบัติขอยกตัวอย่างความสุขในสมัยพุทธกาลมีพระบวชใหม่หลายร้อยรูปนั่งสนทนาธรรมกันบางรูปก็ตั้งประเด็นขึ้นว่าความสุขคืออะไรพระอีกกลุ่มหนึ่งก็ตอบว่าความสุขก็คือเกิดเป็นลูกของเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ใช้จ่ายทรัพย์อย่างเต็มที่บางกลุ่มบางพวกก็กล่าวว่าความสุขที่แท้จริงก็คือการได้บริโภคกามตามที่ตนต้องการบางพวกก็แย้งขึ้นว่าความสุขที่ประเสริฐสุดเมื่อเรามีความปรารถนาอยากจะรับประทานอาหารอะไรเราก็ไปจับจ่ายไปที่ร้านอาหารสั่งซื้ออาหารตามที่ชอบใจได้กินอาหารอร่อยๆแล้วเกิดความสุขในขณะที่พระทั้ง 3-4 กลุ่มกำลังคุยเรื่องความสุขกันนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาถามว่าเธอทั้งหลายกำลังพูดเรื่องอะไรกันพระก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทั้ง 3 ประเด็นที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ก่อให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดมันไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เสวยได้พ้นทุกข์ไ
แต่ความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นมานั่นเป็นเหตุให้เกิดความสุขการได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษคือธรรมะของพุทธเจ้าของพระประเจกับพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจัดเป็นความสุขและความสามัคคีของหมู่ของพวกก็เป็นความสุขนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงประเด็นแรกที่บอกว่าความอุบัติขึ้นหรือความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นความสุขนั้นคืออย่างไรพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วพระองค์ก็จะสอนพุทธศาสนิกชนผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดให้ข้ามพ้นจากทางกันดารคือราคะโทสะโมหะนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนการฟังธรรมของสัตว์บรุษนั้นสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่เมื่อได้ฟังธรรมของท่านแล้วของสัตว์บรุษแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติตนให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั้นได้แล้วก็มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมีคนออกบวชประพฤติปฏิบัติตามทำตนให้พ้นจากทุกข์เป็นพระอริยสาวกเยอะแยะเต็มไปหมดก็ด้วยการฟังธรรมะในทางพุทธศาสนานั่นเองส่วนความสามัคคีของหมู่ของพวกเป็นความสุขนั้นเรื่องบางเรื่องเล็กๆ เราทำคนเดียวสำเร็จได้แต่เรื่องบางเรื่องมันต้องอาศัยคนหลายๆคนช่วยกันถึงจะสำเร็จได้แต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆถ้าได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายช่วยกันก็สำเร็จได้ง่ายประสบผลสำเร็จแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะด้วยยิ่งสำคัญนี่เรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าความสุขหรือเหตุแห่งความสุขที่กล่าวมาโดยย่อๆโดยคร่าวๆเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนจะเป็นพระภิกษุสามเณรจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็สามารถที่จะแสวงหาได้เอาแบบความสุขที่ยั่งยืนหรือความสุขประเดียวประดาวอย่างที่กล่าวมาอย่างความสุขของคารวาสที่กล่าวมานั้นเป็นความสุขเป็นพื้นเราก็สามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นมาตรงนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหมั่นดูแลกายวาจาใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เพียงนี้แค่นี้ก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วสำหรับคารวาสโดยทั่วไปส่วนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรนั้นเพียงแค่ความยินดีอย่างที่กล่าวมานั้นยังไม่พอแต่เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้ลึกลงกว่านั้นคือให้มีศีลให้บริสุทธิ์เมื่อศีลเป็นพื้นฐานบริสุทธิ์แล้วก็ควรที่จะหมั่นหาความสุขที่ละเอียดกว่านั้นก็คือสมาธิพยายามที่จะทำจิตใจของตนให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายและที่สำคัญก็คือให้มันเจริญปัญญาไว้เพราะปัญญานี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าสุโคปัญญายะปฏิลาภูการได้ปัญญาคือปัญญาเกิดเป็นเหตุแห่งความสุขเพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถรู้ว่าความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายทุกข์เพราะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเหล่านี้เป็นผลเกิดขึ้นจากอะไร
เมื่อเรามีปัญญาเราก็สามารถที่จะสาวไปให้เห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นจากตัวตัณหาที่ทำให้เกิดตัวตัณหานี่แหละเป็นตัวทำให้เกิดความทุกข์ที่เป็นกระบวนการตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายมาเรื่อยถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรู้ได้อย่างไรก็คือปัญญานั่นเองแต่รู้กระทั่งว่าความดับตัวตัณหานั้นได้เมื่อดับตัวตัณหาได้เป็นความสุขบรมสุขเป็นความสุขสุดยอดคือนิโรธก็คือนิพพานเป็นตัวดับความทุกข์ได้และสิ่งที่จะดับทุกข์ได้ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือตัวปัญญาที่พุทธเจ้าบอกว่าสุโขปัญญายะปฏิลาภูการได้ปัญญาเป็นเหตุให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ควรที่จะหมั่นอบรมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ตัวเราเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราบริบูรณ์เต็มที่แล้วเราก็จะได้ไปสัมผัสวิมุตติความหลุดพ้นเป็นความสุขเป็นสุขสุดยอดในพระพุทธศาสนาก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่นั้นเราทั้งหลายก็จะมีความสุขความเจริญสุดท้ายนี้อาตมาภาพพระราชสมณมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบรมวาสก็ขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้รับฟังธรรมะในรายการพบพระพบธรรมในวันนี้ก็จงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญ

0: ความได้ปัญญานำมาซึ่งความสุขรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
1: จิตบริสุทธิ
2: ์มีคติอยู่ว่าการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตใจที่ดีงามก็จะพาชีวิตของเราทั้งวันให้ไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเก่าประเด็นอยู่ตรงที่แต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยเราสะสมอะไรก่อนที่เราจะเข้านอนเมื่อคืนถ้าเก็บเรื่องร้ายพาเข้าไปสู่การพักผ่อนมันก็จะอยู่ในภวังค์เก็บเรื่องร้ายๆไปผสมผสานกันบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะความคิดมันทำงานแม้ว่าเราจะหลับก็ตามพอตื่นขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นมันก็เข้ามากวนความคิดของเราเป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งแรกเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มวันใหม่ด้วยการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจโดยที่ไม่ให้ปัญหาต่างๆมันตามมาเริ่มวันใหม่โดยคิดเรื่องที่ดีงามที่เป็นมงคลที่เป็นความหวังคนเราถ้ามีความหวังคือตั้งจิตไว้ถูกต้องเราก็จะดำเนินตามความคิดความหวังของเรานั้นดังที่มีคำกลอนว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจให้เราคิดว่าวันนี้มันจะต้องดีกว่าเก่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มวันใหม่ด้วยความกระฉับกระเฉงด้วยความหวังมองโลกในเชิงที่เรียกกันว่าเป็นการสร้างสรรค์เป็นความเชื่อมั่นการมองโลกเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสแปลว่าถูกต้องแยบคายมนสิการก็คือทำไว้ในใจก็คือการคิดชีวิตของเราเป็นไปตามความคิดคิดในเชิงบวกคิดในเชิงที่มีความหวังคิดในเชิงที่มีความมุ่งมั่นมีศรัทธาต่อเป้าหมายและความคิดนั่นแหละมันจะนำชีวิตในวันนั้นไปสู่สิ่งที่ดีงามจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงชีวิตสังขารและโลกชีวิตของเราเราจะไปทางไหนอย่างไรตั้งความคิดไปในทางที่ดีงามต้องการทำอะไรให้สำเร็จอะไรที่ค้างอยู่เราก็จะทำให้สำเร็จความขัดแย้งถ้ามีที่ทำงานเราก็จะลืมและให้อภัยกันยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันก็คือมองโลกแง่ดีมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองขุ่นเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยเลือกเอาว่าวันนี้จะไปในทางที่ดีสดใสมีการมองโลกในแง่ดีหรือจะทำจิตใจให้ขุ่นมัวเพราะมองโลกในแง่ร้าย
1: จิตบริสุทธิ์

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดและพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: แล้วมีงับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: และอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ
0: ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาปีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
1: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลย
1: สี
0: ครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาปีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท

0: 43สตางค์
1: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าเลย
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับสปีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันสบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
0: ์ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่สบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
0: ็
1: นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะสั่งตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
4: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
5: ฉะ
4: น
5: ั้
4: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
5: ุ
4: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
5: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
4: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
5: ั
4: ้งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390 บาทเท่านั้นเอง
5: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมฮะเวลาได้ไปแล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริงๆ
1: แต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะทดสอบให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสำหรับโปรนี้ชนะตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เฮ้ยฮะเมื่อกี้กูไปเจอมาว่ะ
1: เอาละ
0: เดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง
2: มาเดี๋ยวกูดื่ม
0: ขอน้ำหน่อย
2: เย็นเดี๋ยวก็หายโอเคไหม
0: คือเรื่องเป็นอย่างนี้

0: เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเว
1: ้ยโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้
0: เวลาช่วยได้ทุกอย่างโอ๊ยกว่าจะรอดมาได้แทบตาย
1: ไม่เป็นไร
0: อยู่ตรงนั้นหัวใจแทบวายไม่เป็นไรพอกลับไป

0: โอช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นมาก
2: ยังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
1: ซ์ใช่ไหมคะต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกลม
8: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
2: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
0: อ
2: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
0: เนี่ยขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบ กินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหารอ
10: ่ะเติมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
10: ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
2: สด
10: ไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
10: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
10: เราก
2: ็
10: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ก็
10: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
10: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
10: นานๆทีไงแม่ ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
10: อุ้ยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายาจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
10: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๋เราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
10: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
10: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
10: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
10: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
2: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
10: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
10: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
10: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
2: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
2: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
2: ี้
1: คร
2: ับ
1: ผม
10: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
2: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
2: และแกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
10: สวัสดีค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความลับที่ซ่อนอยู่ในพระปางสามยอดโบราณสถานสำคัญจังหวัดลพบุรีเปิดวังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญอยู่ที่นี่ตลาดสดเคลื่อนที่คนแถวนี้เขาเรียกรถพุ่มพวงเครื่องดนตรีวงนี้มีแต่ของรีไซเคิล
1: นี่ครับคุณผู้ชมแค่แผ่นกระเบื้องปกติเลยไม่มีการติดตะกั่วเลย
0: คอนโดมิเนียมกลางน้ำวิวอลังการแต่สร้างให้วิญญาณอยู
2: ่นี่คือช่องบรรจุอัฐิคือโอ้เยอะมาก
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการไททึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับยังคงพบเรื่องราวน่าทึ่งมากมายนะครับที่จังหวัดลพบุรีแห่งนี้ศูนย์กลางของอาณาจักรละโวอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลพบุรีครับนั่นก็คือพระปรางสามยอดนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยมาที่แห่งนี้แต่ยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับ
1: พระปรางสามยอดมีลักษณะเป็นปราสาทเขมรหรือขอมศิลปะแบบบายอนสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7โครงสร้างของปราสาททำจากศิลาแรงฉาบปูนประดับปูนปั้นเรียงต่อกัน3องค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่เจตกมลวงเท้าครับนักโบราณคดีชำนาญการครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้กันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พระปรางสามยอดแห่งนี้มีความพิเศษแตกต่างจากพระปรางจากที่อื่นๆอย่างไรบ้าง
2: พระปรางสามยอดเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยมันไม่ใช่พระปรางหรอกครับแต่ว่ารูปทรงมันเนี่ยคล้ายๆกับพระปรางเฉยๆนะฮะความจริงมันคือปราสาทมันเป็นปราสาท3หลังที่เรียงต่อกันนะครับปราสาทเนี่ยคือว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าส่วนพระปรางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระปรางสามยอดเนี่ยเป็นโบราณสถานที่เป็นศิลปะแบบเขมรรูปแบบปายนนะฮะยุคสมัยประมาณกรุงรัตน18ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานช่วงนั้นเนี่ยการสร้างปราสาทเนี่ยมันเริ่มมาจากการนับถือพวกฮินดูไปพวกนี้นะฮะพอมาใช้ในศาสนาพุทธนิกายมหายานก็เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าเหมือนกันคือเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์3หลังเนี่ยก็คือโพธิสัตว์3องค์ของมหายานปราสาทหรือพระปรางเนี่ยจำลองจักรวาลก็คือมีเขาพระสุเมรุอยู่แกนกลางที่เขาพระสุเมรุเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นต่างๆและรวมทั้งพิภพด้วยยอดก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนฐานนี่ก็เป็นพวกป่าหิมพานต์มีพวกประสูนนะฮะอย่างเนี่ยครับที่ลายกุยเชิงจะเป็นหน้าอสูร
0: อ๋อตรงนู้นเลย
2: เห็นไหมครับ
0: อ๋อเห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะ
2: ที่หน้าอสูรเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็นตัวแทนของพิภพอสูรหรือพิภพบาดาลส่วนกลางก็เป็นโลกมนุษย์ฮะส่วนด้านบนเนี่ยส่วนยอดเนี่ยคือตัวแทนของสวรรค์ที่ตัวแทนของสวรรค์อีกอย่างนึงที่เราเห็นชัดก็คือมีหงส์นะครับ
0: อ๋อนั่นน่ะเป็นหงกลางปีกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: หงเนี่ยเป็นตัวแทนของสวรรค์นะฮะเพราะว่าหงเนี่ยเป็นสัตว์หิมพานต์ซึ่งสามารถบินไปถึงสวรรค์ได้เพราะนั้นเนี่ยเหนือหงชั้นหงขึ้นไปเนี่ย
0: ก็จะเป็นสวรรค์แล้ว

0: ตอนนี้ครับเราก็เข้ามาภายในพระปรางสามยอดแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยเนี่ยก็คือนี่ฮะเหมือนกับเป็นฐานเอาไว้ตั้งอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีหลุมมีรูอยู่ตรงกลางด้วยบริเวณตรงนี้นี่เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
1: บริเวณนี้เป็นฐานลูกเคารพนะฮะซึ่งก็จะตั้งอยู่ตรงกลางของปราสาท
0: ครับ
1: พอดีเลยฮะแล้วลูกเคารพเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบริษัทอโรเทศวร

0: ที่แทนความเป็นความกรุณาฮะคล้ายๆเป็นเทพของศาสนาพุทธที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีกรอบด้านในแล้วก็มีรางออกไปเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะมีการส่งน้ำพุทธรูปหรือเทวรูปนะฮะรางน้ำก็จะไหลออกไปเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่คือปราสาทหลังกลางนะฮะ
1: ครับ
0: มันเลยมีขนาดใหญ่กว่าหลังด้านข้างเพราะว่าหลังกลางเนี่ยก็จะเป็นหลังประธานรูปเคารพที่ประดิษฐานที่หลังประธานเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าเป็นพระพุทธรูปนาคปกซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นที่นิยมนะของเขมรซึ่งทำเป็นรูปปางสมาธินั่งนาคปก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นตัวแทนพระเจ้าเรานี่แหละ

0: ประสาทหลังที่3นะครับประสาทหลังสุดท้าย
1: ตามข้อเสนอฐานคือหลังที่3เนี่ยน่าจะเป็นฐานโพธิสัตว์ปัญญาเป็นมิตราเทพีแห่งปัญญาซึ่งในสมัยยุธยาเนี่ยทางด้านปางสัญญอดก็ถูกใช้งานเป็นวัดเหมือนกันเป็นพุทธเถรวาทที่เรารู้จักกันเป็นปัจจุบัน

0: เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูด้วยตาของตัวเองนะครับกับความสวยงามของพระปรางสามยอดครับผมเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความน่าทึ่งเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะมาชมความสวยงามของพระปรางสามยอดเปิดปิดวันเวลาไหนบ้างครับ
1: พระปรางสามยอดนะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่เวลา8:30 น.ฮะถึง18:00 น.เลย
0: สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เจตกมลมากนะฮะที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราเกี่ยวกับพระปรางสามยอดครับผมครับตอนนี้ผมมีเรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับอาชีพหนึ่งมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับซึ่งเราสามารถพบเห็นอาชีพนี้ได้ตามต่างจังหวัดครับและชาวบ้านเนี่ยก็มักจะเรียกกันว่ารถพุ่มพวงครับแน่หลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนผมครับว่ารถพุ่มพวงเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดขอนแก่นครับ
2: มาแล้วจ้าเอาผักอาหารสดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเลขขายจ้ามาผักสดๆปลาเป็นๆอาหารสุกอาหารดิบสนใจไหมจ้าน
3: ี่คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับนอกจากผมจะเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของรายการไทยทึ่งแล้วนะฮะผมเนี่ยยังมีอาชีพเสริมครับนั่นก็คือการเล่ขายของฮะโอ้โหเป็นอาชีพที่ดีเลยและวันนี้เนี่ยที่คุณเห็นแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ารถพุ่มพวง
4: รถคันนี้มีชื่อว่ารถพุ่มพวงครับหรือจริงๆก็คือรถกับข้าวแต่ผมว่าถ้าจะเรียกซุปเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าของขายนี่เยอะจริงๆแทบจะทุกตารางนิ้วของรถซึ่งที่มาของชื่อรถพุ่มพวงนี่ก็มาจากถุงต่างๆที่ห้อยอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์เป็นพุ่มเป็นพวงเนี่ยแหละครับแต่การจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารถพุ่มพวงก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่ขับเร่ขายของเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมาเดินตลาดเราตามไปดูบรรยากาศการเตรียมของขายบนรถพุ่มพวงกันที่ตลาดมัญจคีรีจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ครับแหมดูที่ว่าจะคึกคักกันขนาดไหน
3: พ่อสมัยสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
3: นี่คือคนนี้โอ้โหของพลุงพลังเยอะแยะไปหมดเลยคุณพ่อของที่นี่ก็จะเป็นแบบตลาดเช้าถ้ามาเช้าเท่าไหร่ก็จะได้ของดีๆไปเท่านั้น
5: ก็จะได้ของที่ราคาถูกแล้วก็ของสดครับ
3: ผมว่า7 โมงเนี้ยของมันจะขึ้นอ่ะราคามันจะขึ้นหรือพ่อ
5: ครับเขาก็จะขึ้นราคาไปอีก4 บาท 5 บาทเพราะว่ามันเปลี่ยนเจ้า
3: พ่อมาซื้ออะไรครับตอนนี
5: ้ผลไม้ครับ
3: ผลไม้ก็จะมีมังคุดกับลิ้นจี่
5: ครับ
3: ส่วนใหญ่สินค้าที่ขายดีที่สุดเนี่ยคืออะไร
5: ปลาทูพวกเห็ดพวกพริก
4: ของที่ซื้อไปขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสดผักสดขนมของทานเล่นสินค้าส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นถุงเล็กๆซื้อง่ายขายง่ายในราคาปีกๆครับเพียงแค่เดินไปบอกว่าจะเอาอะไรแต่ละร้านก็จะหิ้วเอาไปส่งให้ถึงรถนะครับจำได้ว่ารถคันไหนของใครไม่ต้องเดินถือเองให้เหนื่อยครับแม่บริการเขาดีจริงๆ
3: พี่เนี่ยมาจ่ายตลาดตั้งแต่กี่โมงฮะ
6: ตีหนึ่งครับ
3: ตีหนึ่ง
6: ครับ
3: อันนี้คือจะไปโซนไหนฮะ
6: ไปพยืนครับ
3: เอาพยืน
6: ครับ
3: นี่ขายตั้งแต่กี่โมงฮะ
6: ขายตีห้าครับ
3: ตีห้าวิ่งถึงกี่โมง
6: วิ่งถึง8 โมงเช้า
3: คนส่วนใหญ่ที่มาซื้อเนี่ยก็คือเขาจะซื้อช่วงเวลาไหนเวลา
7: ก็ไปตอนเช้า6 โมงก็เริ่ม

0: ปกติเนี่ยขายดีไหม
1: เพราะได้ขาย
0: รถพุ่มพวงเนี่ยคือที่เราเห็นเนี่ยมันคือมันเป็นพุ่มเป็นพวงแบบอย่างนี้นี่เองนะครับผม
1: ครับ
0: แค่ฝั่งเดียว

0: คือเป็นลูกค้าประจำป่ะครับครู
1: ลูกค้าประจำทุกวัน
0: อ๋อทุกวันเลยเหรอ
1: ซื้อ
0: มีอะไรบ้างวันนี้
1: แล้วก็ซื้อข้าวไปทำไปวัด
0: ทั้งหมดนี่กี่บาทคุณแม่
1: 50 บาท
0: 50 บาทถือว่าแพงไหม
1: ก็ไม่แพงนะคะ
0: นะราคาย่อมเยา
1: จ้ะเราไปตลาดก็เสียค่ารถอะไรไปอีกแล้วก็ซื้อที่ที่บ้านเขามาบริการถึงบ้าน
0: ครับ
1: ก็ดีอย่าง
0: ครับผม
1: เราไม่ต้อง
0: สะดวกสบาย
1: จ้ะสะดวกสบาย
0: ขอแค่ให้ตื่นให้ทัน
1: จ้ะเราจะออกมาดูที่ไฟจ
0: ้
1: ะเช้าจะมาส่องหน้าบ้านถ้าเห็นไฟนี่ก็แสดงพ่อค้าไปตลาดถ้าไม่มีไฟตรงนี้ก็คือพ่อค้าไม่ไป
0: อ๋ออันนี้คือสัญญาณ

0: ซื้ออะไรบ้างครับ
1: อ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้จะซื้อขนมไปใส่บาตร
0: ก็ขนมสอดไส้นะครับแล้วมีอะไรอีกครับ
1: อันนี้ซื้อผักขีด
0: เอาไปลวก
1: น้ำพริก
0: เ
1: ห็ดเข็มทองนี่จะเอาไปผัดในหมู่บ้านก็จะมาซื้อที่นี่เพื่อความสะดวกของคนที่เข้าไปลำบาก
0: พ่อเนี่ยทำอาชีพนี้เนี่ยมานานหรือยัง
2: พ.ศ. 38
0: จุดเริ่มต้นเลยทำไมถึงจะต้องมาเป็นรถพุ่มพวงครับ
2: พวกพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดส่วนมากจะเป็นชัยภูมิ
0: เขาเป็นคนชัยภูมิ
2: ครับเข้ามาเช่าบ้านอยู่แล้วเขาก็มาซื้อมาทำให้เห็น
0: ครับ
2: ก็เลยอยากทำตามเขา
0: ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีไหมครับคุณพ่อ
2: ก็
0: โอเคไหม
2: พอเลี้ยงครอบครัวได้
3: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์วิถีชุมชนการขายของด้วยรถพุ่มพวงที่เปรียบเสมือนตลาดเคลื่อนที่ทั้งสะดวกลูกค้าสร้างอาชีพให้กับผู้ขายซึ่งวิถีแบบนี้ครับเราจะเห็นกันได้แค่ตามต่างจังหวัดก็เป็นอีกบรรยากาศที่น่ารักไม่ว่ายุคสมัยหรือเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนครับแต่ความเป็นวิถีไทยก็ยังคงอยู่ให้เห็นไปอีกนานๆชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับ
4: ไทยทึ่งเย
3: ้ช่วงหน้าเครื่องดนตรีวงนี้มีแต่ของรีไซเคิล
5: ปุ๋ยท่อเสาอุกกระป๋องค่ะ

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งในหนึ่งซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้

0: รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
1: เยอะมาก
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
0: ว้าวว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
0: ้
1: ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
1: ๆเอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแยไฟเบอร์อะไรอย่างงี
1: ้
0: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
6: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: จังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญนั่นก็เพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาและสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่นี่คือพระนารายณ์ราชนิเวศครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองครับพระนารายณ์ราชนิเวศหรือวังนารายณ์เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2209หลังจากเสด็จขึ้นครองราชได้10ปีเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและความสำคัญสูงสุดสมัยหนึ่งของลพบุรีพื้นที่แบ่งออกเป็น3เขตคือเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นในครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณธวัชนะครับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจุดที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เป็นวังที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านสร้างขึ้นเนื้อที่พระราชวังที่เราเข้ามายืนอยู่ตรงนี้นะครับ41ไร่3งาน
0: ถือว่าใหญ่มากๆ
1: ใหญ่ครับนะครับ
0: บรรยากาศสมัยก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นอะไร
1: รอบๆพระราชวังเนี่ยมีกำแพงที่ประดับด้วยใบเสมาแล้วรอบพระราชวังรอบกำแพงของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็จะมีป้อมปืนใหญ่อยู่7ป้อมแล้วจุดหนึ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระองค์ท่านก็คือระบบน้ำประปา
0: ตรงไหนฮะที
1: ่
0: จะมีหลักฐานยืนยันไปดูเลยครับมาจุดแรกเลย
1: ครับผม
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำเหรอฮะ
1: ครับนี่คืออ่างเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำเนี่ยครับ
0: หูถังเก็บน้ำที่ทำจากอิฐครับคุณผู้ชมแต่ไฮไลท์ของเราที่พี่ทวัชจะพามาด
1: ู
0: คือตรงนี้นะฮะ
1: ท่อน้ำ
0: นี่คือดินเผา
1: ใช่ครับดินเผาน
0: ี่คือท่อน้ำคุณผู้ชม
1: วัตถุดิบที่หาได้ง่ายที่สุดสมัยโบราณก็คือดินเผาแหล่งที่มาที่เรานำน้ำมาใช้ตรงถังเก็บน้ำตรงนี้เ

0: จุดที่มาก็คืออ่างซับเหล็ก
1: คืออ่างเอาไว้เป็น
0: มันเป็นทะเลน้ำจืดของเมืองลพบุรีเนื้อที่เป็นพันไร่ห่างนอกพระราชวังเนี่ยประมาณ12กิโลสมัยโบราณเวลาเราจะนำน้ำจากที่ไกลๆมาใช้เนี่ยคนไทยเราขุดเป็นคูเป็นคลองเป็น
1: ล
0: ำ
1: น้ำมันไหลมาเองตามธรรมชาติ
0: แต่พอคบกับฝรั่งมันมีวิธีนึงคือเอาน้ำเนี่ยผ่านใต้ดินมาโดยใช้ท่อน้ำลำเลียงผ่านใต้ดินมาซึ่งท่อน้ำที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่มีแค่ขนาดนี้ขนาดเดียวนี่จะถือเป็นท่อเมนมีขนาดใหญ่จากอ่างซับเหล็กมาในวังเนี่ย10กิโลจะต้องมีปล่องระบายอากาศลดแรงดันมิฉะนั้นท่อน้ำจะแตก
1: นี่ฮะหลักฐานบ่งบอกชัดเจนเลย

0: ตรงนี้เราเรียกว่า12ท้องพระคลังพระคลังมี12ห้องคลังก็คือที่เก็บสินค้าของใช้ที่ใช้ภายในพระราชสำนักรวมทั้งสินค้าด้วยบอกถึงระบบเศรษฐกิจในสมัยสมเด็จพระลายระบบการคล่องตัวของการเงินในสมัยสมเด็จพระลาย
1: จนถึงขนาดต้องมี
0: พระคลัง
1: พระคลัง12พระคลัง
0: ใช่ครับแล้วที่สำคัญนะในสมัยสมเด็จพระลายเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เราพบว่ามีการสร้างอาคาร2ชั้นเกิดขึ้นก็ในสมัยพระองค์ถ้าเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยอิฐมันจะเจาะเพื่อพาดมาให้กระดาน
1: นี่หรือเปล่าฮะ
0: ใช่ครับ
1: เส้นนี้
0: ใช่ครับ
1: ล้อมรอบเลยนี
0: ่
1: นี่เส้นนี้ที่อยู่ร้านเรา
0: ไม้กระดานนี่ตัวนี้ก็พาดไม้กระดาน
1: พาดไม้กระดานนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็น2ชั้นมีชั้นนี้กับชั้นบนนะฮะ
0: รูตรงนั้นก็คือรูที่เจาะไว้เป็นคาน
1: อ๋อเอาไว้วางไม้อย่างที
0: ่มาไม้คานรับไม้กระดานเนี่ย
1: ที่บอกก็
0: รับไม้กระดาน
1: ซึ่งทุกหลังเนี่ย12ท้องพระคลังก็เป็นแบบนี้หมดลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่า
0: ลักษณะแบบนี้จะถามว่าหมดไหมมันจะมีอาคารพิเศษซึ่งระบุว่าอาคารตรงนี้อาจจะเป็นที่พักของคนที่ดูแล

0: แล้วเราเข้ามาในห้องหนึ่งซึ่งมันอยู่แนวเดียวกับ12ทัพพระคลัง
1: ที่พิธวัฒน์บอกว่าคิดว่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นห้องที่มีคนอาศัยอย
0: ู่ใช่ครับ
1: ไหมครับ
0: ก็คือห้องที่เรายืนเนี่ยถ้าเราสังเกตเราเดินผ่านมาชมห้องแรกๆมันไม่พบไอ้ช่องที่เจาะไว้แบบนี
1: ้เออคือช่องเหล่านี้ ตั้งแต่ผมมาถึงที่จังหวัดลพบุรีแห่งนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผมมองเห็นช่องเหล่านี้เยอะมากและบางช่องก็มีขนาดเล็กซะด้วย
0: ใช่
1: ถามพิธวัฒน์เลยดีกว่าว่าช่องเหล่านี้เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
0: เพื่อไว้ใส่ประทีปคมไฟให้แสงสว่าง
1: แต่ห้องเนี่ยไม่ได้มีแค่ไซส์นี้ไซส์เดียว
0: ใช่ครับมีหลายไซส์เลย
1: มีหลายไซส์มีไซส์นี้นี่ว่าใหญ่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะเจอตรงนี้ครับนี่ผมนึกว่าโต๊ะเครื่องแป้งของคนสมัยก่อน
0: ครับจุดมุ่งหมายเหมือนกับช่องเล็กอ่ะ
1: ครับ
0: ไว้ใส่ประทีปคมไฟให้แสงสว่าง
1: อ๋อ
0: เหมือนกัน
1: อัน
0: นี้ไอ้ขนาดเทียนหรือประทีปอะไรมันอาจจะโตหรืออะไรก็ว่าไป
1: อาจจะใหญ่เป็นตะเกียงอย่างนี้ใหญ่อาจจะวางตรงนี้เลยให้แสงสว่างเยอะๆ
0: ใช่ครับ

ู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่เขตพระราชฐานชั้นนอกของวังนารายณ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูชั้นกลางชั้นในอีกนะครับมีความน่าทึ่งเยอะแยะมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามต่อช่วงหน้าครับแต่ตอนนี้ไปชมไอเดียเจ๋งๆของวงดนตรีไทยวงหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีกันครับวงดนตรีไทยวงนี้เนี่ยเขามีเครื่องดนตรีไทยที่หน้าตาแปลกๆแต่เล่นออกมาแล้วเสียงฟังแล้วไพเราะมากครับคุณผู้ชมหน้าตาของเครื่องดนตรีไทยนี้จะเป็นยังไงวันนี้กายจะพาเราไปชมกันครับ

0: ีพี่อ่ะเพาะดีนะแต่เครื่องดนตรีผมอ่ะเพาะกว่านี่เยอะเพาะกว่านี่เยอะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับเด็กที่นี่บอกว่าเครื่องดนตรีของเขาเด็ดกว่านั้นและน่าทึ่งกว่านั้นไหนลองบอกมาซิว่ามีอะไรบ้าง
2: กระป๋องค่ะ
1: กระป๋องด้วย
2: กระเบ
1: ื้
2: อง
1: กระเบื้อง
2: ท่อน้ำ
1: ท่อน้ำงั้นพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหม
0: ครับระนาดทุ้มกระเบื้อง

0: เรื่องดนตรีไทยรีไซเคิลทั้งหมดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นระนาดก็ทำมาจากแผ่นกระเบื้องซอทำจากกระป๋องคล้องวงทำจากชามจักเข้ทำจากกล่องเหล่านี้ครับเป็นผลงานรีไซเคิลของครูอุเทนเปียหลอครูสอนดนตรีไทยผู้ชื่นชอบในการประดิษฐ์คิดค้นประยุกต์สิ่งของใกล้ตัวแต่ละอย่างนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าเมื่อนำมาทำเป็นเครื่องดนตรีไทยจะให้เสียงได้ดีนี่ถ้าไม่เห็นด้วยตาคงไม่เชื่อแน่ว่าแต่ละอย่างนี้ทำมาจากของเหลือใช้นะครับเนี่ย
1: คุณครูครับระหว่างเครื่องดนตรีรีไซเคิลกับเครื่องดนตรีไทยปกติเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
2: เสียงมันอาจจะเบากว่ากันหรือว่าเสียงอาจจะใสกว่ากันอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อมันมีความต่างแน่นอนแต่ใกล้เคียงกันใช่ไหมคร
2: ับ ใกล้เคียงกัน
1: นี่ครับคุณผู้ชมแค่แผ่นกระเบื้องปกติเลยแค่แบบเจียเพื่อให้เกิดเสียง
2: ให้มันเสียงต่ำมาฟังเครื่องดนตรีไทยปกติก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับ

0: แล้วเดี๋ยวฟังรีไซเคิล
1: ทึ่งมากครับคุณผู้ชมผมว่ามันไม่ต่างกันมาก
0: ครับอันนี้จะเป็นซออู้กระป๋องนะครับ
1: ครูรู้ได้ไงครับว่าเอากระป๋องมาทำแทนแบบกะลาได
0: ้แต่นี่ผมก็ลองทำมาจากสมัยตอนเรียน

0: ได้ไงครับเนี่ย
1: เป็นอะไรที่เราชอบครับสนุกดีครับ
0: สนุกกับการ
1: คิดอะไรแบบใหม่ๆแบบคือเราอยากทำให้วัสดุที่มันคนที่เขาไม่สนใจเนี่ยมันดูไม่มีคุณค่าให้มันมีคุณค่าแล้วเรารู้สึกภูมิใจ
0: แล้วต้นทุนราคาของเครื่องดนตรีรีไซเคิลอันนี้มันเท่าไหร
1: ่มันน่าจะประมาณไม่เกิน100บาทครับ
0: 100บาท
1: ครับไม่เกิน
0: กับ
1: หลักอันนี้หลักพัน
0: หลักพัน
1: หลักพันแต่นู้นอะ
0: ไม่เกิน100บาท
1: เพราะว่าเราไม่ต้องซื้อครับมันเป็นเศษวัสดุแต่แค่กล่องเนี่ยเราไม่ได้เน้นสวยเราเน้นเพื่อใช้งานง่ายทำง่ายตัวนี้สำคัญเขาเรียกว่าโต๊ะจะเ
0: ข
1: ้อันนู้นจะเป็นโต๊ะอันนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะทำจากทองเหลืองแต่อันนี้ทำจากสแตนเลสแต่ตัวเนี้ยมันได้จากความฟุกครับเพราะว่าผมไม่รู้จะใช้อะไรใส่ก็พอดีไปเจอกล่องดินสอเด็กทิ้งไว
0: ้กล่องดินสออันนี้คือกล่องดินสอเด็กเหรอคร
1: ับผมก็เลยบีบแล้วใส่เข้าไปปรากฏว่ามันดัง

0: ยอดมากๆเลยนะครับโอ้โหไม่ต่างกันมากด้วยเสียงที่มันบางกว่า
1: เสียงนี่จะเบากว
0: ่
1: า
0: บางกว่านะครับ
2: นอกจากดนตรีที่เจ๋งๆแล้วนะครับความสามารถในการเล่นดนตรีไทยของน้องๆก็เก่งไม่แพ้กันนั่นก็มาจากฝีมือการถ่ายทอดของครูเทนอีกเช่นกันนอกจากเด็กๆจะได้วิชาความรู้แล้วยังสามารถหารายได้ด้วยการออกไปแสดงตามงานต่างๆได้อีกด้วยครับ

0: แยกออกไหมครับว่าจริงๆแล้วเครื่องดนตรีที่คุณน้าฟังเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีไทยรีไซเคิลครับ
1: ฟังไม่ออกนะว่าเป็นเครื่องดนตรีไทยทั่วไป
2: จริงเหรอครับ
3: ก็รู้สึกว่าปลื้มใจนะเพราะเราเด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เอาเศษวัสดุมาต่างๆเอามาประกอบเป็นเพลงได้และทุกคนเขาก็รู้สึกว่าตั้งใจกันอ่ะ
4: มันก็ดีมากเลยเพื่อเด็กสืบทอดประเพณีไทยที่ควรจะต้องสืบทอด
5: อยากติดต่อน้องๆไปแสดงโชว์ตามงานด้วยเครื่องดนตรีไทยที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลเต็มวงแบบนี้ก็สามารถ

0: น้า
1: อาคารหลังนี้นะที่เราเรียกว่าตึกพระเจ้าเหา
2: เรียกว่าตึกพระเจ้าเหาเลยฮะ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
4: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
3: ดึกแล้วนอนกับสันก่อนแล้วกันคืนนี
5: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
6: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
7: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
9: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: อาคารหลังนี้นะที่เราเรียกว่าตึกพระเจ้าเหา
1: เรียกว่าตึกพระเจ้าเหาเลยฮะเป็นชื่อตึกเลยเหรอครับ
0: ชื่อตึกเนี่ยเรียกอาคารตรงนี้ว่าตึกพระเจ้าเหาเป็นอาคารผสมที่เป็นเอกลักษณ์สมัยสมเด็จพระลายคือไทยผสมต่างชาติคือเปอร์เซีย
1: โอ้เป็นแท่นตรงกลางอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ฐานชุกชี
1: ฐานชุกชี
0: ครับที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
1: ถ้าอย่างนั้นชัดแล้วล่ะครับว่าพระเจ้าเหาไม่ใช่คนแต่อย่างใดแต่เป็นพระพุทธรูป
0: ใช่ครับ
1: ก็คือประดิษฐานอยู่บนแท่นนี้เลย
0: ใช่ครับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยตำนานหรือพงศาวดารระบุว่าสมเด็จพระนารายณ์อัญเชิญมาจากเมืองทางเหนือคือเมืองเชียงใหม่ชื่อพระพุทธรูปเนี่ยทางเหนือเนี่ยส
1: ่
0: วนมากเขาจะมีคำขึ้นต้นว่าพระเจ้าพระเจ้าเหาหาไว้ว่าท้องฟ้าแต่พอระยะทางมาถึงภาคกลางอาจจะเป็นคำกลอนคำหาวกลายเป็น
1: เหา
0: เพราะฉะนั้นสรุปตึกพระเจ้าเหาตรงนี้เป็นหอพระประจำพระราชวัง
1: นั่นเอง
0: ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขุนนางสำคัญสองท่านรวมกำลังพลยึดอำนาจองค์สมเด็จพระลายณตึกพระเจ้าเหาตรงนี้คุณนางสองท่านก็คือออกพระเพทราชาและคุณหลวงสรศักดิ
1: ์ก็ตามหนังสือเรียนในประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ใช่ครับนี่คือที่มาที่ไปของตึกพระเจ้าเหาตําแพงเนี่ยเป็นส่วนที่กั้นระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอกกับชั้นกลาง
1: ครับ
0: แต่ก่อนจะเข้าชั้นกลางมีช่องสี่เหลี่ยมเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้คือโรงช้างหลวงประวัติบอกมี10โรงด้วยกันล็อกหนึ่งก็เชือกหนึ่ง
1: อ๋อคือเป็นจุดจอดช้างเหรอฮะ
0: ใช่คุณนางชั้นผู้ใหญ่มีหลักฐานอยู่ถึงมีบ้านพักในเมืองลพบุรีด้วยนะครับแล้วจะมาทำงานมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระลายคุณนางชั้นผู้ใหญ่ก็ขี่ช้าง
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าไปที่เขตพระราชฐานชั้นกลางของพระนารายณ์ราชนิเวศแล้วนะครับซึ่งภายในนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นพระที่นั่งอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
0: เราเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นกลางพระที่นั่งองค์นี้ชื่อพระที่นั่งจันทรพิสารความเป็นเอกลักษณ์เด่นของพระที่นั่งองค์นี้อันดับแรกต่างกว่าพระที่นั่งองค์อื่นก็คือเป็นศิลปะไทยบริสุทธิ์เพียงองค์เดียวแล้วสันนิษฐานว่าเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นองค์แรกในพระราชวังองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้ในสมัยสมเด็จพระลายท่านใช้ว่าราชการประชุมคุณนางองคมนตรี
1: ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผม
0: เราอยู่ในภายในบริเวณท้องพระโรงของพระที่นั่งจันทรพิสารซึ่งปัจจุบันจัดเรื่องราวการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระลายไว้โดยเฉพาะนะทั้งหมดที่จัดแสดงเนี่ยเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ท่านอย่างเช่นข้างหลังเราเนี่ยเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเป็นภาพที่สมเด็จพระลายออกรับคณะทูตฝรั่งเศสณพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาท
1: อ๋อคนนี้คือคอนสแตนตินฟอลคอนนะฮะ

0: นี้ก็จะเป็นระบบน้ำประปาแบ่งให้เห็นชัดเลยว่าในสมัยก่อนนะฮะภายใน
1: เดินภายในท่อเดินภายใน
0: ท่อเดินภายในนะฮะ
1: มี3ทางมีข้องอมีตัวรถด้วย
0: แล้วก็ทำจากเครื่องปั้นดินเผา
1: ใช่ครับหนังสือจินดามณี
0: อันนี้คือหนังสือจินดามณี
1: ครับ
0: แบบเรียนไทย
1: ครับผม
0: ชุดแรกเลย
1: เรื่องวรรณกรรมก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระราม
0: นี่ไงผมกำลังอ่านอยู่เนี่ย
1: นะครับ
0: โกษาปานไปฝรั่งเศส
1: ใช่ครับงั้นเรื่องราวของสมเด็จพระรามมีการจดบันทึกไว้อย่างกว้างขวาง
0: อันนี้เพียงแค่พระที่นั่งจันทรพิสารเท่านั้นมีอีกหนึ่งพระที่นั่งที่พี่ทวดบอกว่าจะพาเราไปชมกัน
1: ครับผมนั่นคือหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ
0: โอเคถ้างั้นเราไปชมกันครับ
1: เชิญครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่หน้าหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎที่สร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่4พระที่นั่งที่เรายื่นออกมาเนี่ยจะมีชื่อพระที่นั่งบอกโดยเฉพาะ
0: ครับ
1: ด้านที่เหนือเนี่ยคือพระที่นั่งอักษรศาสตาคมท่านทรงพระอักษรส่วนพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งชัยยศาสตรากร
0: ชัยยศาสตรากร
1: เก็บอาวุธส่วนห้องกลางเป็นท้องพระโรงวิสุทธิวินิจฉัยหลังท้องพระโรงวิสุทธิวินิจฉัยเป็นห้องเสวยรัชกาลที่4ห้องประชุมขุนนางองคมนตรีชั้น3เป็นห้องบรรทมรัชกาลที่4เรียกว่าพระที่นั่งพิมานมงกุฎปัจจุบันเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นห้องจัดแสดง
0: แต่เดี๋ยวนะฮะ
1: ครับ
0: เรื่องราวของพระนารายณ์ราชนิเวศแห่งนี้ทำไมถึงมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจนถึงมีการจัดแสดงเรื่องราวของรัชกาลที่4อยู่ภายในนี้ด้วย
1: คือหลังจากรัชกาลองค์สมเด็จพระนารายณ์สิ้นสุดลงเนี่ยวังตรงนี้มันล้างจนถึงสมัยของรัชกาลที่4
0: ครับ
1: ก็ทรงเห็นความสำคัญเมืองลพบุรีครั้งหนึ่งนะครับโปรดมาสร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎรัชกาลที่4ก็พระราชทานนามพระราชวังตรงนี้ว่าพระนารายณ์ราชนิเวศนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์กัน
0: โอเคคร
1: ับผมเชิญครับ
0: ภายในหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นล่างจะแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดพบจากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีที่มีอาณาจักรละโวหรือลพบุรีเป็นศูนย์กลางชั้นที่2จะแสดงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดลพบุรีซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรเรื่อยมาจนสมัยสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ชั้นบนสุดสันนิษฐานว่าเคยใช้เป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของพระนารายณ์ราชนิเวศเท่านั้นนะครับภายในนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมส่วนที่สำคัญที่สุดของพระนารายณ์ราชนิเวศครับช่วงหน้าครับ
2: เรื่องทึ่งช่วงหน้า
1: ตรงนี้คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ที่ประทับที่สวรรคตองค์สมเด็จพระนารายณ
2: ์คอนโดมิเนียมกลางน้ำวิวอลังการแต่สร้างให้วิญญาณอยู
3: ่นี่คือช่องบรรจุอัฐิคือโอ้โหเยอะมาก

0: นะครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7 มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถม

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าจ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่บนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดเอาไว้เคี่ยวเอาไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่มือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: คะลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: พระที่นั่งนี้คือดุสิตสวรรคธัญญะมหาปราสาทคือวังที่กษัตริย์ประทับพระที่นั่งนี้ใช้รับคณะทูตเจ้านายประเทศราชห้องนี้ประดับด้วยกระจกเงา
1: ครับผม
0: รูตรงนี้หลักฐานรูที่ตอกหมุดยึดกระจกเงาเหมือนพระราชวังแวร์ซาย
1: น์อ๋อแสดงว่ามีความแบบระยิบระยับ
0: ฝ้าเนี่ยข้างบนเนี่ยไม้สักทองทั้งหมดแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ปิดทอง
1: ครับ
0: ทองคำแผ่นเปลวๆเราเนี่ยสีเหลืองๆอร่ามหมดเลยพระที่นั่งองค์นี้ใช้รับคณะทูตเจ้านายประเทศสลาฟครั้งหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้ทูตฝรั่งเศสทั้งสองชุดเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เป็นการส่วนพระองค์สมเด็จพระนารายณ์ก็ประทับข้างบน
1: นี่
0: สง่าบัญชรนะ
1: ตรงกลางสง่างาม
0: ไอ้ที่สูงเนี่ยอันดับแรก
1: ครับ
0: ป้องกันความปลอดภัยเมื่อเวลาทูตเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์นะท้องพระโรงเนี่ยเขาหมอบปากไม่เป็นเขาคานเข่าไม่เป็น
1: อ๋อฝรั่งนะฝรั่งเขายังไม่เขาไม่รู้หรอก
0: ใช่ฮะทำเนียมแบบนี้ก็มีเก้าอี้เก้าอี้นั่งเอาอย่างนี้เมื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์กับลาสมเด็จพระนารายณ์กับประเทศฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์แล้ว
1: ครับ
0: ก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางลงทางลงลักษณะเหมือนเกย
1: ครับครับ
0: ทูตก็จะลงด้านนี้ไปเลย
1: อันนี้คือเส้นทางเดินออก
0: ใช่ครับออกครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: แล้วออกด้านนี้เขาผ่านอะไรอ่ะเขาผ่าน12ท้องพระคลังเขาจะเห็นความมั่งคั่ง
1: บอกบารมีด้วย
0: ใช่
1: เป็นในตัวใช่ไหมครับผังทุกอย่างเนี่ยมีการวางแผนแล้วนะครับอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานนะครับที่ต้องมีการติดกระจกรอบด้านนะฮะภายในพระที่นั่งเนี่ยนั่นก็เพราะว่าในยุคสมัยก่อนเรายังไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มี CCTV
0: มันเป็นข้อมูลใหม
1: ่ๆการติดกระจกแบบนี้เป็นการรักษาความปลอดภัยรูปแบบหนึ่งนะฮะในการที่จะสามารถมองเวลาใครมาเข้าเฝ้าแล้วมองได้เห็นรอบทิศว่าเขาเนี่ยพกอาวุธมาหรือเปล่าอันนี้ในมุมมองของนักวิชาการมีข้อเท็จจริงยังไงประการใดบ้างครับ
0: กระจกเนี่ยไม่ใช่บ้านเรามาจากประเทศฝรั่งเศสเรื่องธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยเวลาเข้าเฝ้ากษัตริย์เนี่ยส่วนมากเลยถอดเสื้อ
1: มันไม่มีอะไรให้ต้องตรวจ
0: ม
1: ี
0: อะไรแล้ว
1: ม
0: ีอะไรแล้วแต่นี่พอระบบฝรั่งเข้ามาเราเห็นภาพเขียนสีน้ำมันเนี่ยคณะทูตพวกทหารฝรั่ง
1: เขาจะใส่ชุดคลุมชุดนั้นหนามีสูท
0: อาจจะมีอะไรซ่อนเล้น
1: มีบูทอีกมีโอ้โห
0: มันก็เป็นข้อสันนิษฐาน
1: มีหมวกด้วยสมัยก่อนครับ
0: ทูตฝรั่งเนี่ยพกอาวุธด้วยในกฎมณฑลบานเนี่ยไม่อนุญาตอยู่แล้วเร
1: ื่อง
0: พกอาวุธเข้าเฝ้า
1: ใ
0: ช่กษัตริย
1: ์แบบนี
0: ้ในขนบธรรมเนียมของไทยเราไม่มีนะครับแต่ก็มีการอ่อนผ่อนปลนกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

0: อนนี้เราได้เข้ามาในส่วนที่สำคัญที่สุดของพระนารายณ์ราชนิเวศแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเขตพระราชฐานชั้นในนั่นเองครับเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับพี่ธวัชคร
1: ับ เอาตรงประตูก่อนพูดว่าทำไมมันถึงใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้มันสะดวกแก่การสัญจรเดินทางครับพาหนะเพราะช้างในหลวงท่านประทับบนหลังช้างฮะแล้วที่สำคัญถ้าประตูทุกประตูมันจะมีประตูเล็กๆขนาบข้างเวลาในหลวงหรือสมเด็จพระราชาเสด็จพระราชดำเนินประตูนี้คนเดินเท้าต้องออกก่อนออกประตูเล็ก
0: อ๋อเพื่อไปรอรับ
1: รอดูแลความปลอดภัยก่อนลาดตระเวนก่อนพอมาถึงตรงนี้ทางลงเข้าสู่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์เขตพระฐานชั้นในส่วนมากเป็นบันไดแต่ตรงนี้ปูด้วยอิฐแต่อิฐเนี่ยเขาปูสลับแบบก้างปลา
0: อันนี้คือมีมาตั้งแต่ยุคสมัย
1: ใช่ฮะสมัยสมเด็จพระรายแล้ว
0: ก็เป็นทางลาดแบบนี้แล้ว
1: ใช่ครับเพื่อมันจะไม่ลื่นเพราะประตูตรงนี้เป็นเส้นทางที่สมเด็จพระรายเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเสลี่ยงนั้นเข้ามาส่วนเขตพระฐานชั้นในเนี่ยพื้นที่จะถูกปรับให้ต่ำกว่าเพื่อนเพื่อเอื้อในการรับน้ำจากถังเก็บน้ำข้างนอก
0: อ๋อลำเลียงน้ำ
1: ใช่
0: ไปสู่ที่ต่ำ
1: ใช่ครับอ่ะเชิญครับมาลงตรงนี้ครับตรงนี้คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ที่ประทับที่สวรรคตองค์สมเด็จพระนารายณ์เราไปดูอาคารที่เรียกว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ก่อนที่จริงอาคารที่เรียกว่าสุทธาสวรรค์นะมันจะกินยาวลึกไปเลยถึงบริเวณที่เป็นสวนด้านนู้นตอนนี้ที่เหลือปัจจุบันหลักฐานเนี่ยส่วนที่ยื่นแบบออกมาตรงนี้ลักษณะเหมือนพระพลาก็เหมือนที่พักผ่อนริยบท
0: ครับ
1: เอามาถึงตรงนี้หินสูงๆลดหลั่นเนี่ยพงศาวดารประวัติศาสตร์เขียนว่าตรงนี้คือภูเขามอหรือน้ำตกจำลอง
0: จริงเหรอฮะ
1: นะลูกแรกในสยามมันจะปกคลุมไปด้วยพันไม้เขียวขจีน้ำจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยท่อน้ำดินเผาเล็กๆนะแล้วน้ำจะส่งไหลเป็นชั้นๆครับปีกที่ยื่นออกมาทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เหมือนกันเลยเหมือนกันลักษณะเหมือนกระโจมตรงนั้นคือห้องส่งน้ำสมเด็จพระนารายณ
0: ์ห้องอาบน้ำมาแหละ
1: น
0: ะฮะเป็นห้องอาบน้ำของพระองค์ท่าน
1: มีอ่างอาบน้ำปูด้วยหินอ่อนจากอิตาลีตรงนี้คือเกยทรงเสลี่ยงมีบันไดขึ้นเสลี่ยงรับนะครับแล้วเดินขึ้นตรงนี้ไงเอายังไม่พอลานกว้างๆข้างหน้าโล่งหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: นั่นเป็นอุทยานนะ
0: สวนหน้าบ้านใหญ่กว้างเป็นอุทยานได้เลยครับ
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยบันทึกก็บอกว่าไอ้ตรงอุทยานเนี่ยสมเด็จพระราชาจะปลูกต้นส้มกับต้นมะนาวไว้ท่านปลูกด้วยพระองค์เองสมเด็จพระรายท่านสวรรคตนะพระที่นั่งองค์นี้เมื่อวันที่11กรกฎาคม2231พอหลังจากสวรรคตลงเนี่ยพระเพทราชากับคุณหลวงสรศักดิ์แล้วก็ยึดอำนาจสำเร็จพระเพทราชาปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อเป็นกษัตริย์สิ่งที่เกิดกับเมืองลพบุรีพระราชวังแห่งนี้น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือพระเพทราชาไม่โปรดที่จะมาประทับเมืองลพบุรี
0: ครับ
1: ทิ้งวังตรงนี้ล้างไปเลยเป็นป่ารกชัดจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของเมืองลพบุรีครั้งหนึ่งท่านก็โปรดที่จะมาสร้างที่ประทับของพระองค์อยู่ในเขตพระฐานชั้นกลางเรียกว่าหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎสุดท้ายที่สำคัญรัชกาลที่4พระราชทานนามพระราชวังตรงนี้ว่าพระนารายณ์ราชนิเวศ
0: เอาละครับวันนี้การที่ผมได้มาที่พระนารายณ์ราชนิเวศนะครับได้รับความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร
1: ์
0: นะฮะแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกเยอะแยะมากมายมีอีกหลายมุมเลยนะฮะที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูด้วยกับตาตัวเองหากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาที่พระนารายณ์ราชนิเวศแห่งนี้สถานที่แห่งนี้เปิดปิดวันไหนวันเวลาใดบ้างครับผม
1: วันทำการของเราก็คือวันพุธถึงวันอาทิตย์เปิดเวลา 8:30 ถึง 16:00 น.
0: เอาละฮะสำหรับวันนี้บอกเลยว่าเต็มอิ่มจริงๆนะครับชื่นชมพี่ธวัชมากจำข้อมูลได้แม่นจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ธวัชมากเลยนะที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าทึ่งครับนั่นก็คือวัดที่ตั้งอยู่กลางทะเลนั่นเองครับซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วความน่าทึ่งก็คือที่วัดแห่งนี้มีคอนโดเก็บอัฐิตั้งอยู่กลางทะเลครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนนั้นวันนี้พี่เลโอจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
2: คุณผู้ชมครับที่วันนี้ผมต้องลงทุนนะครับนั่งเรือข้ามน้ำข้ามทะเลขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปถึงกับวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำครับ
3: วัดที่คุณผู้ชมเห็นตั้งโดดเด่นกลางทะเลแห่งนี้ครับคือวัดหงทองอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ว่าจะมองไปทางไหนจะเห็นน้ำทะเลล้อมรอบโบสถ์และก็เจดีย์นะครับถูกยกให้เป็นวัดอันซีนแห่งเมืองแปดริ้วครับแหมทั้งความสวยงามทั้งความน่าทึ่งไม่เหมือนวัดอื่นๆอย่างแน่นอน
2: กราบนมัสการพระอาจารย์วัชระนะครับ
4: สาธุเจริญพร
2: ตั้งแต่นั่งเรือมาเนี่ยโอ้โหคือวิวสวยมากแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมจะต้องมาสร้างวัดอยู่กลางน้ำด้วยนะครับ
4: เมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยพื้นดินที่โยมที่ยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าอาตมายืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นพื้นดิน21ไร่ทั้งหมดแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตอนนี้พื้นดินเหลืออยู่8ไร่หลังจากนั้นแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไปทุรดงกลับมาก็ได้ว่ายน้ำเก็บไม้ไผ่เพื่อมาปักเป็นแนวเขื่อนเพื่อสร้างเขื่อนขึ้นมาถ้าไม่สร้างเขื่อนขึ้นมาที่ดินของวัดจะถูกน้ำทะเลกัดเซาะไปหมด
2: แรกเริ่มเดิมทีตรงนี้เป็นพื้นดิน
4: ถูกต้องโยม
2: แต่ว่าถูกน้ำทะเลกัดเซาะมาเรื่อย
4: ๆกัดเซาะมาเรื่อย
2: ๆอ๋อก็เลยตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้พระอาจารย์ครับโอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมนั่งเรือมาเราก็จะเห็นเจดีย์สีทองนี้โดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะครับเจดีย์นี่มีชื่อว่าอะไรครับ
4: พระธาตุคงคามหาเจดีย์ปีชาปภากรปาฏศรนินอนุสรซึ่งพระธาตุคงคามหาเจดีย์นี
2: ้
4: มีทั้งหมดอยู่3